0: ได้ไงข้าวก็อยู่ในปากเขาก็เห็นควันทั้งหมดเขาได้สติบอกจิตเขาสงบเลยตั้งแต่ดังนั้นเขาเลยเข้าใจเลยคำว่าสติคืออะไรเขาก็เลยเอาธรรมะตัวนี้มาใช้ในชีวิตประจำวันแล้วทุกวันนี้เขาก็เปิดคอร์สสอนสมาธิเป็นผู้หญิงแล้วคนนี้พอฟังเขาบอกฟังเทปอันนี้พอเขาขับรถไปแล้วพอเขาลงจากเครื่องบินเขาก็จะขับรถเขาก็เปิดเทปฟังบอกงั้นลองทำดูสิคนเราจริงๆมันก็เกิดศรัทธาขึ้นมาพอมันมีเหตุผลพอเขาก็เลยบอกงั้นเวลาจับพวงอะไรก็พอบอกเขาไม่ชอบหนอเขาสายสมาละหังเขาเดียวในสมาหังเขาก็แต่เขาก็จะพาทางนี้พระธรรมพยายามดึงให้เขาเข้าใจว่าการปฏิบัติเนี่ยจะไปติดยึดอะไรจงอย่างเดียวเขาก็เลยว่าอย่างนั้นเราไม่เอาหนอเราทำสติเดียวพอมือขวาจับพวงมาลัยมือซ้ายจับมือก็เอาตีละข้างจับพวงอะไรก็รู้จับพวงก็รู้เอาตีนเหยียบเขาเร่งก็รู้เหยียบข้างก็รู้เปิดประตูก็รู้บอกเขาทำทั้งวันเลยบอกจิตเขาสงบเลยบอกเวลาจะเปิดก็จบเขาก็เอาสติไว้ที่มือเปิดประตูก็ปิดเขาลองทำบอกเราไม่ใช้หนอแต่เอาสติบอกสงบมากเลยบอกโอ้อย่างนั้นแสดงว่าที่เราขับรถมันนี่มันผิดทั้งนั้นเลยเราไม่เคยทำสติเลยทั้งที่ว่าเราขับรถเก่งขับรถชำนาญแต่เราขับแบบเป็นคนใจลอยไม่มีสติใจจะไปอยู่ข้างหน้าแต่พอเขาทำอย่างนี้ปุ๊บบอกโอ้จะบายเลยคนนี้เขาบอกว่าอย่างนี้รับรองเลยเขาจะรู้ตลอดเวลาเลยเขาจะไม่พลาดเลยจะเห็นทุกระยะเลยรถจะไปจะมาบอกสติเขากลับมาอยู่ที่ตัวเขาบอกโอ้สติอยู่ที่นี่แต่เขาทำได้ไม่บอกได้ไม่กี่วันแล้วมันก็หายไปอีกเดี๋ยวเขาก็ไปทำปริญญาโทต่อเขาบอกว่าการทำงานนี้จะไปเรียนปริญญาโทนี่ยากมากโดยมากพวกการบินเนี่ยจะไม่ผ่านปริญญาโทเขาไปทำปริญญาโทที่เอแบกเขาบอกว่าวันนั้นก็บอกเขาเอาสมาธิไปใช้เนี่ยบอกโอ้โหดังทั้งที่ไอ้คนอื่นนี่เขาบอกว่าวิชาเนี่ยไม่มีทางได้เอเขาได้เอทั้งที่เขาเนี่ยมีเวลาเรียนได้น้อยมากเลยแต่เขาก็พยายามดูหนังสือแบบมีสมาธิไอ้คนที่มาติวคนเนี่ยคนที่ติวเขาบอกว่าเขาจะต้องได้เอทุกตัวแต่ไอ้คนที่ติวคนเนี่ยด้วยการประมาทได้แค่บีตัวเขาได้เอทุกคนมาใส่เขาก็บอกเอ๊ะทำไมได้ก็แปลกใจบอกที่จริงเขาไม่ได้บอกว่าตัวเขาเนี่ยมีสมาธิตรงที่เขาเอาสมาธิมาใช้ฉะนั้นแปลว่าสติตรงนี้นะไม่จำเป็นจะต้องใช้เฉพาะคนเข้าวัดคนที่ทำงานทุกอย่างใช้ได้หมดขับรถจะไปไหนห้องไหนเข้าห้องน้ำห้องส้วมเนี่ยต้องใช้สติหมดเลยคนที่หกล้มในห้องน้ำคนที่พลาดผิดพลาดอะไรเนี่ยโดยมากบุคคลพวกนี้ขาดสติฝึกสติยังไม่สมบูรณ์เพราะนั้นสติตัวนี้จะเป็นตัวคอยนำพาไปสู่ทางถูกต้องตลอดดังนั้นหลักการพระพุทธเจ้าปฏิบัติสติปัฏฐาน4ที่เรายังไม่ได้เรียนรู้เนี่ยที่จริงมีประโยชน์ต่อชีวิตเรามากหรือจะสงบหรือจะเย็นหรือจะมีความสุขความสุขนี่เราไม่ใช่เป็นจะต้องไปหาจากคนอื่นนะความสุขที่หาจากใจเราก็มีส่วนหนึ่งที่พระพุทธเจ้าค้นพบความสุขที่เราได้ความสงบเนี่ยเราจะเป็นความสุขที่ถาวรที่แท้จริงไม่ใช่ของใครให้เราความสุขที่เกิดจากจิตสงบนี่เป็นความสุขที่เราสร้างขึ้นมาโดยจากพลังของเราอันนี้ดีกว่าไปเอาของคนอื่นเหมือนกับเงินของเราเนี่ยเราใช้ในกระเป๋าเราเงินเดือนของเราดีกว่าที่เราไปยืมคนอื่นมาใช้ความสุขที่เกิดจากอารมณ์สงบจากที่เราฝึกให้เกิดสมาธิเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นของเราแล้วก็จะเป็นความสุขที่แท้จริงและถาวรอาตมาเคยไปทดลองกับคนแก่ๆนะฮะแก่จากคนอายุ70เนี่ยพอทำสติได้เนี่ยเหมือนคนอายุ60แก่น้อยลงแล้วเวลาจะตายเนี่ยน่าจะไม่ผ่องเหมือนจะไอ้คนที่ทิ่มคนที่หลับไปคนนี้เป็นคนที่เกิดมากเลยตอนหลังอาตมาก็ไปบอกให้นับลมหายใจพุทลมเข้าตัวนับหนึ่งพุทลมเข้าให้นับแล้วก็บอกไม่ให้โกรธถ้าเกิดจะไปนรกพอวันหลังพอไปตายปุ๊บเนี่ยน่าจะยิ้มอิ่มลูกสาวบอกแม่หนูไม่น่าเชื่อเลยว่าเป็นอย่างนี้ธรรมดาคนจะตายนี่หน้าตายต้องที่เกี่ยวหน้าตาต้องหน้ากลัวใช่ไหมคนตายนี่ก็คือผีแต่นี่ตายน่ารักอ่ะเขาตายยิ้มเหมือนตายมีความสุขเพราะตอนหลังตอนนั้นแกเป็นคนดุตีลูกทุกคนลูกเขาก็ลูกสาวอายุ40-30ไม่ยอมแต่งงานอ่ะก็โดนแม่ตีก็มาบอกแม่ทำไงแม่ขี้โกรธจังเลย ขาบอกว่าโยมโกรธไม
1: ่ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: ตลอดระยะเวลาอันยาวนานหลายทศวรรษทุกช่วงเวลาในความทรงจำของเหล่าประสบนิกรชาวไทยมีบุคคลที่ยิ่งใหญ่เป็นหลักใจของชาติที่ทุกคนต่างเคารพรักและเทิดทูนประดุจแม่ของแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นพระธิดาพระองค์ใหญ่ของพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่12สิงหาคมพุทธศักราช2475ทรงเริ่มต้นการศึกษาที่โรงเรียนราชินีและโรงเรียนเซนฟังซิสซาเวียคอนแวนต์ก่อนติดตามพระบิดาซึ่งเสด็จไปทรงปฏิบัติราชการในฐานะเอกอัครราชทูตณสหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2491เป็นข่าวที่น่ายินดียิ่งในเวลาต่อมาเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเข้าพิธีมั่นกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรมีพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสณวังสะปทุมเมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักราช2493ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์และต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทรงสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงมีฐานันดรศักดิ์เป็นพระอัครมเหสีโดยสมบูรณ์พุทธศักราช2499พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงผนวดได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต่อมาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระนามาภิไธยเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนับจากวันนั้นถึงวันนี้พระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภาระอันน้อยใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและมีพระราชดำริริเริ่มล้วนก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติช่วยให้ราษฎรได้พ้นจากความยากจนพึ่งพาตนเองได้และร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนมรดกศิลปะวัฒนธรรมของชาติจวบจนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเฉลิมพระนามาภิไธยว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อยกย่องพระเกียรติคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีด้วยทรงประกอบคุณูปการต่อปวงชนชาวไทยเป็นอเนกอนันต์โดยเฉพาะทรงเป็นผู้นำริเริ่มสนับสนุนฟื้นฟูและสืบทอดงานศิลปะแขนงต่างๆของไทยมิให้เสื่อมสูญเป็นมรดกทางวัฒนธรรมคู่แผ่นดินไทยสืบมาตราบทุกวันนี้ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าหากย้อนนึกถึงอายุของชาติไทยซึ่งเป็นชาติเก่าแก่สืบพันธุ์มาช้านานนับพันปีด้วยแล้วจะเห็นได้ว่าบรรพบุรุษของเราได้สร้างสมสิ่งที่ดีงามที่เป็นประโยชน์ไว้ให้แก่เราลูกหลานและแม้แก่โลกสิ่งนี้คือวัฒนธรรมของเรานั่นเองทุกคนจึงควรภูมิใจในเผ่าพันธุ์ไทยและวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของเราและสำนึกว่าเป็นหน้าที่โดยตรงที่จะรักษาและดำรงอยู่ได้ตลอดไป

0: ได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่เขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีเขานี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5ไร่ก็ตกลงว่าอธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำของเราเองไม่จะไม่มีน้ำ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญของเขตพื้นที่ภาคเหนือบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำไร่เลื่อนลอยส่งผลให้สภาพป่าเสื่อมโทรมและไม่สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้ปัญหาการขาดแคลนน้ำก็ตามมาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยยะไซตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายทรงทราบถึงความทุกข์ยากของราษฎรและพระราชทานความช่วยเหลือโดยอพยพราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาซึ่งมีฐานะยากจนและไม่มีพื้นที่ทำกินเป็นของตนเองมาจัดตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่ในลักษณะบ้านเล็กในป่าใหญ่คือให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าโดยที่คนไม่ทำลายป่ารักและหวงแหนผืนป่าช่วยกันดูแลทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ปลูกเสริมป่าเสื่อมโทรมให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ทรงสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของป่าไม้ก่อนที่จะเสียหายไปมากกว่านี้ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ที่จะจัดตั้งหมู่บ้านและมีพระราชดำรัสว่านี่แหละที่ฉันฝันไว
0: ้ค่อยๆช่วยเหลือกันไปนะ
2: ครับอาทิตย์มาแทนเนี่ยอยากจะมาเย
0: ้ความสุขนะจ๊ะให้มีความสุขนะ
1: พร้อมพระราชทานชื่อว่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริซึ่งในระยะแรกได้มีหลายหน่วยงานมาร่วมดำเนินงานพัฒนาสนองพระราชดำริในการให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้กับราษฎรเกี่ยวกับการรักษาป่าปลูกป่าทดแทนการทำฝายและการทำแนวกันไฟป่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปกอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ให้ความรู้ในการทำเกษตรกรรมอย่างถูกวิธีแก่เกษตรกรซึ่งเป็นราษฎรชาวไทยภูเขาให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นเช่นการส่งเสริมการปลูกสวนกาแฟอาราบิก้าสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำรินับเป็นการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาที่ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน
3: เมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์และได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะแล้วตอนนั้นหนูเป็นวัณโรคเป็นวัณโรครักษาไม่หายไปโรงพยาบาลที่ไหนก็รักษาไม่หายจนท่านรับหนูเข้าเป็นคนไข้ปุ๊บหนูก็ได้รับการรักษาอย่างดีค่ะและหายค่ะพวกเราเป็นเผ่าอาขานะคะเรามีภูมิปัญญาของตัวเองอยู่แล้วแม่หลวงจะเป็นต่อยอดด้วยการที่ท่านให้เป็นผ้าเป็นได้เพื่อที่ให้เราจะปักผ้าเพื่อที่ส่งไปในกลุ่มของศิลปาชีพแล้วเราจะได้เงินตอบแทนค่ะสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณมากที่ท่านยังที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
4: พอได้มาอยู่ที่นี่รู้สึกว่าชีวิตก็ดีขึ้นเยอะเลยค่ะมีโครงการมาตั้งให้ก็รู้สึกดีใจที่ให้พวกหนูมาอยู่ที่นี่มีกาแฟทำแล้วก็มีปลูกผักอะไรพวกนี้ค่ะ ชีวิตดีขึ้นมากเลยค่ะก็ตอนนี้ก็มีเงินพอใช้พอกินแล้วค่ะแล้วก็ลูกทุกคนก็ได้เรียนหนังสือก็ไม่ให้ใครตัดต้นไม้อ่ะค่ะก็ไม่ให้ไฟป่าเข้ามาช่วยกันดูแลคนการบ้านเล่นในป่าใหญ่ที่ให้พวกหนูมาอยู่นี้ดีมากเลยค่ะขอบคุณที่มีกาแฟให้พวกหนูปลูกแล้วก็ไปขายได้เงินก็ดีค่ะ
1: ในขณะที่โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านปุ่นวินอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เป็นบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มีการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆของคนในชุมชนจากมะแขวนซึ่งเป็นพืชสมุนไพรเครื่องเทศใช้ประกอบอาหารสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี
5: อาชีพเสริมนะคะก็ปลูกมะแขวนเนี่ยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ทำเป็นรายได้เสริมเล็กๆน้อยๆค่ะเช่นดองมะแขวนสูตรน้ำเกลือกับน้ำปลาค่ะสองอย่างเนี่ยค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมะแขวนแห้งนะคะถ้าดิบเนี่ยก็จะลงละ25ค่ะแต่ถ้าแห้งเนี่ยลงละ220ค่ะ
6: ตอนนี้มาทำต่อยอดจากสารจากไม้ไผ่เพราะว่าผลิตภัณฑ์จากดอยจะมีไม้ไผ่เยอะมากเลยนะคะกลุ่มตอนนี้มีอยู่20คนค่ะก็มีเด็กมีชาวบ้านที่สนใจเข้ามาทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ด้วยค่ะให้เรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมแล้วก็มีการต่อยอดเพราะว่าจะต้องเอาไปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็เอาออกจำหน่ายได้ค่ะ
1: พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทุ่มเทพระวรกายพระวิริยะอุตสาหะราษฎรของพระองค์จะได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้มีความอยู่ดีกินดีในขณะเดียวกันราษฎรก็ได้ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความอุดมสมบูรณ์เป็นการสร้างประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ประเทศชาติคืนผืนป่าพัฒนาอาชีพสร้างแผ่นดินได้อย่างมั่นคง

0: ที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชาวไทยประจันและประชาชนทั้งหลายใกล้เคียงที่มาคอยรับข้าพเจ้าในวันนี้และมีความสุขและปลื้มปิติที่ได้ยินท่านทั้งหลายถวายคำสัตย์ปฏิญาณว่าจะรักษาป่าไม่ให้ใครมาทำลายอันที่จริงคำปฏิญาณนี้ก็คือเหมือนกับคำกล่าวที่ว่าท่านทั้งหลายจะช่วยกันปกป้องลูกหลานของท่านต่อไปในอนาคตเพราะป่านี้เองเป็นที่เกิดน้ำที่ทุกคนต้องมีใช้ไว้รับประทานแล้วก็ใช้สอยในเกษตรกรรมเกษตรกรรมต่างๆแม้แต่อุตสาหกรรมก็ต้องมีน้ำเช่นเดียวกันข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเป็นนิมิตที่ดีมากที่แสดงว่าคนไทยต่อไปจะมีความรุ่งเรืองมีดีกินดีไม่ใช่ว่าต้องซื้อน้ำจากต่างประเทศซึ่งอันนี้จะเป็นสิ่งที่แพงมากเพิ่มความลำบากให้แก่ชีวิตของท่านทั้งหลายและลูกหลาน
1: 22ขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินพระราชดำรัสอันทรงคุณค่านี้ได้เป็นที่ประจักษ์ชัดผ่านพระราชกรณียกิจคืนความอุดมสมบูรณ์แก่ผืนป่าน้อยใหญ่ทั่วประเทศซึ่งก็รวมถึงพื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันจังหวัดราชบุรีในวันที่11กรกฎาคม

าคมพุทธศักราช2539สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านไทยประจันตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีพระราชภารกิจในวันนั้นทรงถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณค่าของป่าไม้แก่ราษฎรในพื้นที่ซึ่งประกอบไปด้วยราษฎรคนไทยและราษฎรเชื้อสายกะเหรี่ยงเพื่อให้ทุกคนได้เห็นถึงคุณค่าของป่าเปลี่ยนจากผู้ทำลายมาเป็นผู้พิทักษ์ในเวลาเดียวกันพระองค์ทรงเติมเต็มน้ำพระทัยลงสู่หัวใจราษฎรส่งเสริมงานศิลป์สร้างอาชีพสร้างชีวิตส่งผลให้ผืนป่ากลับคืนและป่ายังเป็นแหล่งวัตถุดิบให้กับราษฎรของพระองค์ได้ทำงานจากสารต่างๆเป็นอาชีพเสริมรายได้เลี้ยงครอบครัวเนื้ออื่นใดพระองค์ทรงปลูกต้นไม้ลงในใจของราษฎรผลิดอกออกผลเป็นกำไรของแผ่นดินไปสู่ผืนป่าอีกหลายแห่งจากหลายภูมิภาคที่แม่ของแผ่นดินได้พระราชทานแนวพระราชดำริเพื่อให้ราษฎรเป็นคนสำคัญของการอนุรักษ์ผืนป่าของตนเองดังเช่นโครงการป่ารักน้ำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่ได้ปรากฏผลสำเร็จแล้วอย่างชัดเจนและเมื่อป่าซึ่งเปรียบเสมือนบ้านได้รับการฟื้นฟูแล้วพืชพันธุ์ธัญญาหารคือปัจจัยสำคัญที่แม่ของแผ่นดินทรงส่งเสริมและมุ่งพัฒนาเพื่อให้ราษฎรของพระองค์ได้มีแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ได้กลับมาสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามที่ได้ทรงจัดตั้งโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือตลอดจนโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริกระจายไปตามภูมิภาคต่างๆเพื่อให้ราษฎรได้เรียนรู้การปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ตลอดจนเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชนนอกจากนี้น้ำพระทัยแม่ของแผ่นดินยังรวมมาถึงการฟื้นฟูสภาพทะเลไทยด้วยโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ทะเลจนสำเร็จผลเป็นอย่างดีจากยอดดอยสู่ท้องทะเลไทยด้วยโครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรทั่วทั้งแผ่นดินไทยจนก่อให้เกิดเสียงแห่งความสุขที่แซ่ซองด้วยดวงใจแห่งความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ไม่เคยทรงทอดทิ้งประชาชนในฐานะแม่ของแผ่นดินทรงเป็นพระคู่บุญบารมีทรงงานเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสนับสนุนพระราชกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้พ้นจากความทุกข์ยากนำความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ปวงประชาดังพระราชดำรัสแห่งแผ่นดินที่ว่าขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดิน

เธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521มีพระอิสริยยศเติมเมื่อแรกประสูติคือพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาตั้งแต่เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ยังไม่ทรงสำเร็จการศึกษาโดยทรงพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระบั่นเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เป็นอันมากเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยทั้งยังทรงเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารโดยเมื่อวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกพิเศษนอกจากนี้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจน้อยใหญ่หลากหลายด้านด้วยพระปรีชาสามารถและพระสติปัญญาทั้งด้านสาธารณกุศลด้านการสาธารณสุขด้านการต่างประเทศด้านกฎหมายด้านอัจฉริยวิทยาและธรรมวิทยาด้านการศาสนาด้านการศึกษาด้านมนุษยธรรมและด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบุพการีและทรงสานต่อแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็เกิดเป็นมูลนิธิอันสร้างคุณูปการมากมายอาทิมูลนิธิกูบดินในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือราษฎรชายขอบและมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์ให้ได้รับบริการทางสุขภาพเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปพระองค์ยังทรงพุ่งเทพลังกายพลังใจเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์และสร้างโอกาสให้กับผู้คนเป็นจำนวนมากผ่านหลายโครงการและมูลนิธิส่วนพระองค์อาทิโครงการกำลังใจในพระดำริให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่มูลนิธินภาในพระดำริช่วยสร้างงานสร้างอาชีพแก่กลุ่มผู้ได้โอกาสโดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขังที่พ้นโทษอย่างพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ยกย่องในสายตาประชาคมโลกและมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายานญาติสภากาชาติไทยที่สนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือกันในยามเมื่อเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงทุกพระกรณียกิจสะท้อนให้เห็นถึงพระกรุณาธิคุณและน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นที่ทรงการุณาต่อมนุษยชาติและทุกสรรพชีวิตอย่างประโยชน์ให้ผู้คนมากมายได้เปลี่ยนชีวิตความคิดและดำรงตนในวิถีแห่งความสุขที่ยั่งยืนส่งผลต่อความผาสุกร่มเย็นของประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์ปริตยาร
อดรัตนทูลทีมข่าวในพระราชสำนักททบ.เรียบเรียง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
1: หัวใจขาดเลือดโรคที่ไม่มีใครเลือกถ้าหมอให้คุณนุชเลือกระหว่างโรคหัวใจขาดเลือดและโรคหัวใจขาดรักคุณนุชจะเลือกแบบไหนครับ
2: หัวใจขาดรักคงไม่เป็นไรแต่ถ้าโรคหัวใจขาดเลือดคงไม่ดีแน่ๆเลยเพราะเท่าที่รู้ผู้ที่เป็นโรคหัวใจขาดเลือดอาการเบื้องต้นก็คือเจ็บที่หน้าอกและอ่อนแรงยิ่งถ้าเป็นคนที่สูบบุหรี่คนอ้วนคนเครียดง่ายขาดการออกกำลังกายจะยิ่งมีความเสี่ยงกว่าคนทั่วไปถ้าเป็นโรคหัวใจขาดเลือดแล้วมักจะมีอาการเรื้อรังต้องไปหาหมออยู่เสมอและถ้าหลอดเลือดหัวใจอุดตันอย่างถาวรขาดเลือดไปเลี้ยงเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจก็จะตายภาวะแบบนี้เรียกว่าโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายทำให้เจ็บหน้าอกรุนแรงเกิดอาการหัวใจวายจนเป็นอันตรายถึงชีวิตโรคนี้น่ากลัวจังเราจะป้องกันได้อย่างไรคะหมอกัน
1: โรคนี้ป้องกันได้โดยงดบุหรี่ระวังไม่ให้อ้วนลดอาหารหวานมันเค็มกินผักผลไม้ออกกำลังกายไม่เครียดตรวจร่างกายทุกปีผู้ที่เป็นโรคความดันเบาหวานเกาต้องรักษากับแพทย์อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือดแทรกซ้อนลดเหล้าละบุหรี่เลิกอ้วนเพื่อถนอมหัวใจและหลอดเลือดของคุณ

ทักทายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับสมมุติว่าคุณเป็นพนักงานโรงแรมที่มีหน้าที่ส่งแขกไปยังห้องพักคุณจะต้องพูดว่าอย่างไรคงต้องพูดคร่าวๆว่านี่คือห้องของคุณเปิดไฟตรงไหนเปิดแอร์ที่ไหนทำนองนี้ครับภาษาที่คุณจะใช้ต้องไม่ยากครับเช่น this is your roomThis is your room. ความหมายคือนี่ห้องคุณครับเพราะว่า this is หมายถึงนี่คือตามด้วยอะไรบางอย่างดังนั้น this is the light switch หมายถึงนี่คือปุ่มเปิดไฟ this is the light switch light หมายถึงไฟและ switch หมายถึงที่เปิดไฟThis is the light switch. สองประโยคนี้น่านำมาใช้นะครับเพราะว่าเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับแขกที่เพิ่งจะเข้าพักที่โรงแรมของคุณครับพูดตามผมดีกว่า This is your room. นี่คือห้องพักของคุณเร็วกว่านี้นิดหนึ่งก็ดีครับ This is your room. อีกครั้งหนึ่งครับ This is your room. และ This is the light switch. นี่คือปุ่มเปิดไฟThis is the light switch. This is the light switch. ส่วนที่เปิดแอร์นั้นคราวหน้าเราจะคุยกันต่อนะครับผมแอนดรูบิกส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

ำนวนชวนคิดพาติดสอนใจหน้าเนื้อใจเสือดูสีหน้าแสนดีไมตรีจิตในใจคิดบองร้ายหมายแค้นฆ่าทำยิ้มแย้มหลอกล่อรอเวลาหลงศรัทธาตกเป็นเหยื่อเสือรำพองเพื่อนเพื่อนรู้ไหมคะว่าหน้าเนื้อใจเสือหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าคนหน้าซื่อทำท่าทางหน้าไว้ใจเหมือนเนื้อทรายแต่จิตใจน่ากลัวโหดร้ายเหมือนเสือถ้าหลงเชื่อใจอาจจะถูกทำร้ายได้ค่ะ

คือหนทางสร้างความคิดช่วยให้จิตสบายหายสงสัยเพียงมองดูพอรู้จักไม่หนักใจว่าสิ่งไหนควรเรียนรู้ไม่ดูดายแต่ถ้าตานั้นเห็นธรรมที่ล้ำเลิศจะก่อเกิดผลดี

หลากหลายทั้งช่วยตนช่วยอื่นชื่นใจกายทั่วโลกใสจะสุขสันต์นิรันดร์เอ่ยหนูชื่อเด็กหญิงกนกวรรณวงศ์ชัยชื่อเล่นชื่อแสนค่ะเรียนที่โรงเรียนรุ่งอรุณค่ะชั้นป.5/3ค่ะ

0: นิทานบันเทิงธรรมเรื่องพ่อค้าสองตระกูล
1: ตลาดจ้ะ
2: รู้แล้วว่าตลาด
1: ไม่ขายหรอกจ้ะ
3: ผักสดๆมาแล้วครับ
2: ไม้หวานๆทั้งนี้จ้ะ
1: ปลาจ้ะปลาจ้ะ
3: ทั้งนี้หมูจ้ะ
1: ราคาถูกนะจ้ะซื้อมาจากไหนคุณ
3: นี่ถูกกว่านี่ถูกกว่าจริง
0: การละครั้งนั้นมีพ่อค้าอยู่สองตระกูลคือตระกูลเหนือและตระกูลใต้ทั้งสองครอบครัวต่างเอื้อเฟื้ออาศัยซึ่งกันและกันเสมอมาชาตินั้นพระพุทธเจ้าทรงเสวยพระชาติเป็นบุตรชายพ่อค้าแห่งตระกูลเหนือส่วนพระเทวทัตเป็นบุตรชายพ่อค้าตระกูลใต้มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันวันนี้ทั้งสองพ่อค้าหนุ่มก็เริ่มตระเตรียมสินค้าขึ้นเกวียนเพื่อเดินทางไปค้าขายยังต่างเมืองเชกเช่นที่เคยปฏิบัติกันมาทุกปี
1: ขนแล้วหน่อยแล้วขนขึ้นไป
3: รับไป
1: ไอ้ไม้นั่นไม่เกี่ยวแล้วโยนทิ้งไปก่อนแล้วข้าวโยนทิ้งไปนี่แบกขึ้นไปแล้วหน่อยมันพูดยืนอยู่ทำไมแล้วมาโทรไปเตรียมของที่จะทำอาหารมาหน่อยสิของแห้งของอะไรนะต้องบอกปีละยันจริง
2: รู้แล้วจ
4: ้
2: ะ
4: แล้วปีนี้ท่านจะไปค้าขายเมืองไหนกันล่ะ
0: โอ้ยไกลมากเลยแถมธุรกันดารท่านก็รู้ดีนี่นะยังถามอีก
4: เอาถ้างั้นก็ไปพร้อมกันเลยไหมล่ะ
0: โอ้ยข้าไม่รังเกียจหรอกนะแต่เกรงว่าจะเกิดปัญหามากนะเราต่างก็มีเกวียนคนละ500เล่มถ้าคืนไปพร้อมกันทั้งคนทั้งสินค้านับพันเล่มเกวียนกลัวจะขายไม่หมดกลับมานะสิเขาว่าเอางี้ดีกว่าไปกันคนละคราดีกว่าอยู่ที่ว่าใครจะไปก่อนจะไปหลังดีไหมล่ะ
4: ถ้าเราไปก่อนก็ได้เดินบนทางที่เรียบกว่าบัวก็ได้กินหญ้าเต็มที่คนงานเราก็ได้เก็บผลหมากรากไม้กินก่อนสินค้าเราก็ขายได้ราคาไม่มีใครแย่งตัดหน้าดีละงั้นให้ข้าไปก่อนท่านก็แล้วกันนะ
0: อ๋อได้เพื่อนรักได้เลยท่านไปก่อนเข้าไปทีหลังก็ได้เราไปหลังย่อมมีประโยชน์กว่าเกวียนของเขาจะช่วยปรับทางให้หายขรุขระวัวของเราก็ได้กินหญ้าอ่อนที่เพิ่งขึ้นงอกเงยบ่อน้ำก็มีคนขุดทิ้งไว้ให้สินค้าก็ไม่ต้องตั้งราคาก่อนขายเธอกำไรเป็นแน่เลยงั้นตกลงกันตามนี้ก็แล้วกัน
4: ขอบใจเพื่อนเอาละพวกเรา
1: วางไง
4: เตรียมตัวออกเดินทางได
1: ้เอาเตรียมตัวออกเดินทางได
0: ้อีกด้านหนึ่งของแดนธุรกันดารเส้นทางที่พ่อค้ากองเกวียนจะต้องผ่านมามียักษ์กลุ่มใหญ่กำลังประชุมวางแผนการจับพ่อค้าที่ผ่านมากินเป็นพักษา
1: เอาแล้วมาประชุมกันทางนี้แล้วเข้าแล้วกลุ่มนี้มันมากันมากนะพวกเราลุกฮือเข้าไปจับซึ่งหน้าคงไม่ได้พวกมันจะแตกตื่นกันไปหมดพวกเราก็จะเหนื่อยแรงโดยใช่เหตุฉะนั้นจะต้องวางแผนบั่นทอนกำลังมันซะก่อนทำให้มันอดน้ำจนเพลียซะแล้วเราค่อยๆจ้องเข้าไปจับมันกินทีละคนดีเวลา
5: เด้อแล้วเปรี้ยวปาก
1: ร้ายข้าก็เหมือนกัน

0: พ่อค้าหนุ่มตระกูลใต้พร้อมกองเกวียน500เล่มเดินทางมาถึงปากดงทุรกันดารขณะเดียวกันหัวหน้ายักษ์ก็เริ่มแผนการดักจับด้วยการเนรมิตป่าให้เขียวขจีแปลงร่างตนเองเป็นมนุษย์ธรรมดาพร้อมกับบริวารเดินทางมากับเกวียนเทียมวัวขาวปลอดอ้วนพีหนึ่งคู่พร้อมพืชผลไม้กินกันอย่างอุดมสมบูรณ
1: ์อ้าวแล้วข้าวเนี่ยโอ้ยแม่น่ากินซะไม่มีผลไม้ก็สดๆทั้งนั้นเลยที่นี่ที่นี่หวานซะไม่มี
2: สดชื่น
1: ใช่อ้าวพ่อหนุ่มจะไปค้าขายเหรอจะขนสัมภาระไปทำไมมากมายเราเดินทางช้าเปล่านะข้างหน้าน่ะมีนามีของกินเหลือเฟือเชื่อข้าเถอะแถวนี้น่ะไม่แห้งแล้งหรอกนะไม่เหมือนทางอีสานเห็นหรือเปล่าเนี่ยผลไม้เต็มเลยจริงไม่จำเมียจ๋า
2: จริงจ้ะ
1: เห็นหรือเปล่า
3: ถ้าทางจะจริงนะแถวนี้ป่าไม้เขียวชอุ่มไปหมดน้ำต้องอุดมสมบูรณ์แน่อยู่แล้วเฮ้ hey, พวกเรา
1: ว่าไงนาย
3: แถวนี้มีน้ำท่ามากมายเสบียงที่ขนมาหนักเกินไปทิ้งไปซะให้หมดเลย
1: โอ้ยดีเลยแม่จะได้ไม่หนัก
3: ทิ้งทิ้งทิ้งทิ้ง
1: แล้วก็ไม่บอกจะได้ไม่ต้องขนไปเยอะๆนะ
2: หนักก่อน
1: เอาไปแล้วเอาไปแล้ว
3: อะไรกันนี่พอผ่านดงนั้นมาทำไมเหมือนฟ้ากับดินเลยน้ำที่ไหนมีกันล่ะดินแห้งกลางออกอย่างนี้โอ้ยแย่แล้วอาทิตย์ก็จวนจะตกดินอะไรก็ไม่มีกินเดี๋ยวก็มืดค่ำแล้วคงไปต่อไม่ได้แน่ๆเอาละพวกเราพักก่อนเถอะ
1: ก็ได้ข้าพักกันก่อนแล้วครับข้าละหิวข้าวจะตายอยู่แล้ว
2: มีวันเด็ก
1: ตามไป

0: โอ้ยโอ้ยอะไรกันเนี่ยฮะโอ้ยไม่หน่อย
1: ไปไหน
2: และแล้วพ่อค้าหนุ่มตระกูลใต้พร้อมบริวารก็ถูกยักษ์จับกินหมดในที่สุดผ่านไปหนึ่งเดือนเต็มพ่อค้าหนุ่มตระกูลหนึ่งก็เตรียมตัวออกเดินทางไปค้าขายตามเส้นทางที่พ่อค้าตระกูลใต้ไปจนกระทั่งมาถึงปากดงทุรกันดารพวกยักษ์กำลังรอเหยื่ออันโอชะอยู่แล้วจึงเริ่มแผนการเดิมอีกครั้งแต่ทว่าพ่อค้าหนุ่มตระกูลหนึ่งฉลาดกว่าที่คิดเพราะทราบมาว่ายักษ์ที่แปลงร่างเป็นมนุษย์นั้นจะมีพิรุธสองอย่างคือตาแดงและไม่มีเงาปรากฏฉะนั้นเมื่อยักษ์แนะนำให้ทิ้งสัมภาระพ่อค้าหนุ่มตระกูลเหนือจึงเลี่ยงปฏิเสธไปครั้นพอเกวียนของยักษ์ผ่านไปก็มีบางคนที่เชื่อคำพูดและภาพลวงตาของหัวหน้ายักษ์ถึงกับยอมทิ้งของและเทน้ำตามรายทาง
3: เดี๋ยวก่อนที่เราทั้งหลายทุกคนก็รู้ว่าที่นี่มันแดนกันดารไม่มีแหล่งน้ำมีแต่ความแห้งแล้งฝนจะต้องตกก็ต้องมีลมพัดมีเมฆดำซะก่อนแล้วก็มีฟ้าร้องซะก่อนสิใช่มะที่ผ่านมาน่ะมีบ้างไหมล่ะพวกที่ผ่านไปน่ะมันยักษ์กินคนมันปลอมตัวมาหลอกเราถ้าเชื่อมันเทน้ำทิ้งหมดเราก็จะอดน้ำจนเพลียคราวนี้ล่ะมันจะเข้ามาจับเรากินสบายๆเลยรู้หรือเปล่าเล่าเพื่อนเราแห่งตระกูลใต้น่ะคงจะเสียท่าถูกพวกมันกินหมดแล้วแน่ๆอีกไม่นานหรอกเราคงจะได้เห็นแล้วน่ะ
0: เฮ้ยพวกเราดูนั่นเนี่ยเกวียนพวกตระกูลใต้นี่นะโอ้โหกระดูกเกลื่อนไปหมดเลย
4: ใช่ด้วย
5: น่ากลัว
3: เอาละทุกคนไม่ต้องตกใจกลัวไม่ต้องกลัวเราจะพักแรมกันที่นี่แล้วนะทุกคนเอาเกวียนมาล้อมเป็นกำแพงจัดหาอาหารกินให้เต็มที่ทั้งวัวทั้งคนจะได้มีแรงต่อต้านพวกยักษ์มันดีแล้วก็จัดยาให้พร้อมนะมีอาวุธครบมือด้วยปลัดเวรกันทั้งวันทั้งคืนเอาเลยลูกน้อยเร็วหน่อยเร็วหน่อย
6: เร็วกันหน่อยเร็วเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเร็ว
7: บ้าจริงๆไอ้หมอนี่มันฉลาดว่ะทั้งกล้วยเป็นกำแพงเฉยไม่ยอมถืออีดาบคอยรับหน้าซะด้วยเอาไงดีล่ะ
8: จะเอาไงดีหัวหน้าบุกเข้าไปมะ
7: เข้าไปมันฟันเราละไอ้หนุ่มนี่มันมีปัญญานะเว้ย
8: เราก็มีกำลังนี่หัวหน้ากลัวอะไรอ่ะ
7: กลัวนะไม่กลัวหรอก
8: แล้วยังไง
7: มันจะต้องมีดีกว่าที่เองคิดแน่เลยไม่อย่างนั้นมันคงไม่เตรียมพร้อมแบบนี้หรอกเข้าใจหรือเปล่าฮะโง
8: ่ก็ว่ามาด้วยจากคนฉลาดจะบุกหรือว่าจะต้องจลลีลีกลับไปนอนนึกเอาเอง
7: กลับโว้ยไม่อยากเสี่ยง
9: ได
7: ้มาตมา
8: ครับ
7: มันน่าเสียดายว่ะเฮ้ยกลับไว้ครับ
8: แถวไปมือนี
3: ้ทุกคนตื่นก็ได้แล้วเอาตื่นเอาอาหารกินก็ให้อิ่มนะเราจะเดินทางกันต่อพอได้กินเสร็จแล้วก็ซ่อมเกวียนสมัยแข็งแรงด้วยเอาเศษไม้กับล้อของตระกูลใต้กันมาเสริมกันซะสินค้าที่ยังใช้ได้ก็เอาขึ้นเกวียนให้หมดเลยจะได้เอาไปขายนำเงินกลับให้ที่บ้านเขา
5: เดินทาง
7: เดี๋ยวซ่อมเกวียนสมัยยกช่วยกันหน่อยแล้ว
2: พ่อค้าหนุ่มตระกูลเหนือเดินทางสู่จุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยเพราะความฉลาดและมีชาวปัญญา สินค้าที่นำมาก็ขายได้ราคาดีมีกำไรมากมายเมื่อสินค้าขายหมดแล้วก็นำกองเกวียนและบริวารบ่ายหน้ากลับสู่ภูมิลำเนาเดิมต่อไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการยอมเสียเปรียบคนอื่นบ้างเป็นสิ่งที่พึงกระทำผู้ฉลาดย่อมทำความเสียเปรียบนั้นให้เป็นความได้เปรียบได้ในที่สุด

พี่ชายหนึ่งลิงหนึ่งอยู่ด้วยกันคนก็รักลิงนั้นเป็นหนักหนาลิงก็รักคนจัดเต็มอัตราทั้งสองคนรักกันนั้นเกินดูมาวันหนึ่งคนนั้นนอนหลับไปแมลงวันมาตายที่กกหูลิงคิดว่าไอ้นี่ยวนกวนเพื่อนกูจะต้องบู๊ให้มันตายไอ้อับปรีช่วยด้วยไม้มาเงื้อขึ้นสองมือฟาดลงไปเต็มตื้อมาแรงวันหนีฝ่ายเพื่อนรักดิ้นชักไปหลายทีดูเถิดนี่ความรักของอวิชชาคติธรรมคำกลอนจากหนังสือธรรมะจากสวนโมกหนูชื่อเด็กหญิงวรสุดาวานิชดีผู้อ่านค่ะ

ธรรมชาติปั้นคนไว้หลายประเภทพอสังเกตว่าเป็นใครไม่สับสนถึงแตกต่างแต่ราคาค่าของคนเกิดจากผลที่คนนั้นปั้นแต่งเติมค่าของคนจะประเสริฐเลิศล้ำค่าต้องพัฒนาที่จิตใจใฝ่ส่งเสริมใช้ธรรมะสองวิถีดีกว่าเดิมจะพูนเพิ่มค่าของตนท่วมท้นเอ่ย

วันนี้ก็รู้สึกใครๆก็คงง่วงแล้วเดี๋ยวนี้จากมืดเร็วก็ถ้าง่วงเดี๋ยวไปนอนได้ก็รู้สึกว่าสมควรแก่เวลาก็ขอบใจที่ท่านมาให้พรแล้วก็ให้พรนี่ดีเพราะว่าถ้าไม่ให้พรมันก็ไม่รู้ว่าทำอะไรไม่รู้ว่าเราทำอะไรถ้ามาให้พรแล้วก็เราก็มีกำลังใจที่จะทำงานอะไรต่างๆแล้วก็ต้องให้พรกับทุกฝ่ายรัฐบาลฝ่ายการก็ให้กำลังใจทำอะไรก็ทำได้ดีแต่วันนี้ไม่พูดว่าให้ทำอะไรเพราะว่าให้ทะเลาะกันไม่เอาไม่ให้ทะเลาะให้ทำอะไรที่ดูจะดีแล้วคิดให้อย่าเกินอย่าเลยเถิดแต่ว่าถ้าแต่ละคนทำงานให้เหมาะสมบ้านเมืองจะไปได้ถึงว่าจะต้องให้พรให้บ้านเมืองไป

ได้ให้แต่ละคนไปได้ไม่ไม่มีการโหจนฟ้าจะทำอะไรก็ขอให้แต่ละคนมีความสำเร็จพอสมควรเศรษฐกิจพอเพียงคือทำให้พอเพียงถ้าไม่พอเพียงไปไม่ได้แต่ถ้าทำพอเพียงสามารถที่จะนำพาประเทศให้ดีไปได้ดีก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในความสำเร็จพอเพียงและเพื่อให้บ้านเมืองบรรลุความสำเร็จที่แท้จริงก็ไม่รู้คนที่รับพรก็รับไปคนที่ไม่รับพรก็คิดในใจขอบใจที่ท่านทั้งหลายมาให้พรเรารับพร

นักท่องเที่ยวทั่วโลกข้าพเจ้าเคยพบเป็นบางคนถามก็ว่าทำไมถึงชอบมาเมืองไทยมากที่อื่นก็มีทะเลมีชายทะเลที่สวยงามแต่นักท่องเที่ยวก็บอกคนไทยนี่น่ารักเหลือเกินน่ารักมากที่เขาจะมาอยู่ที่ภูเก็ตที่ไหนก็ตามเบิกบานมากเพราะว่านักท่องเที่ยวทั่วโลกเขาให้กรุงเทพเป็นที่หนึ่งในโลกความสวยงามของสถานที่ประวัติศาสตร์ศิลปะประเพณีอาหารความหลากหลายในการจับจ่ายใช้สอยไปจนถึงอัธยาศัยที่งดงามของคนไทยอันนี้ปลื้มตลอดเวลามาปีนี้ได้อันดับหนึ่งนี่ยิ่งปลื้มนะเข้าไปเมื่อข้าพเจ้าแต่งงานแล้วก็อายุ17กว่าเกือบใกล้18ก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี้ทรงเป็นครูสอนทรงย้ำให้ข้าพเจ้าเห็นความสำคัญของป่าให้เห็นความสำคัญของป่าชายเลนแต่ก่อนข้าพเจ้าก็ไม่รู้จักป่าชายเลนนี่อะไรพระเจ้าอยู่หัวท่านรับสั่งว่าป่าชายเลนเนี่ยต้องคอยดูแลอย่าให้คนทำลายไปเพราะว่าเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนตามธรรมชาติช่วยให้กุ้งหอยปูปลามีที่หลบภัยและได้เจริญเติบโตขึ้นมาเป็นอาหารของมนุษย์เดี๋ยวนี้มีการทำลายทั้งป่าใหญ่ทั้งป่าชายเลนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็รับสั่งกับข้าพเจ้าว่าเวลาไปเยี่ยมราษฎรก็อธิบายให้ฟังว่าป่าชายเลนเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรที่เรามีปลามีกุ้งมีปูมีหอยอะไรในแม่น้ำต่างๆเนี่ยก็เพราะว่าเรามีป่าชายเลนที่มันสัตว์น้ำวัยอ่อนสามารถเติบโตขึ้นมาเป็นประโยชน์กับเป็นอาหารของมนุษย์เพราะฉะนั้นขอให้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าชายเลนอย่าไปทำลาย

0: มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสันนิษฐานมหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยส่งเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาส่งผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีโดยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: ทางพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเลยพระราชดีท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ส่งขอพระราชทานมาส่งจิตอาสามานะคะโดยที่เพื่อนลูกค้าก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความช่วยเหลือจะมารับเสด็จคงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูต้องแจกสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยความรักและเป็นห่วง
0: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ เพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

กำหนดการบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสัง

0: กระทาน024961240 024961240วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

ปฏิบัติธรรมในชมรมพุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลสมุทรสงครามที่ตั้งใจที่จะฟังธรรมและปฏิบัติธรรมการที่เราจะเรียนรู้ธรรมะตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความเป็นจริงแล้วเป็นเรื่องของด้านจิตใจที่ละเอียดอ่อน เหมือนกับบุคคลที่ไปแสวงหาของที่ประณีตก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจเช่นพ่อค้าพ่อค้าทองคำพ่อค้าเพชรพลอยจะมีความรู้ความสามารถต่างกับพ่อค้าอื่นพ่อค้าของหนักเนี่ยเขาก็ค้าของหนักๆหินกรวดทรายเหล็กปูนพวกนี้เขาไม่ต้องดูอะไรที่มันประณีตเท่าไหร่ถือว่าเป็นของดูด้วยตาจับหยาบก็รู้จักว่าของดีไม่ดีแต่คนที่จะไปค้าขายพวกเพชรนินจินดาหรือสร้อยทองก็ต้องเรียนรู้ที่ละเอียดอ่อนกว่าการค้าขายธรรมดาเขาเรียกว่าถ้าตาไม่ถึงก็ไม่สามารถจะค้าขายได้ถูกหลอกถูกโกงหรือถูกของไม่ดีถูกเพชรเล้าถูกทองเก้ถูกพลอยที่มีน้ำไม่ดีอะไรเงี้ยเรียกว่านั่นแหละเราตาไม่ถึงความละเอียดอ่อนของเราไม่เพียงพอพุทธศาสนาของเราเนี่ยพุทธเจ้าท่านเปรียบเหมือนพระรัตนตรัยเปรียบเหมือนแก้วก็คือเพชรนี่เองที่ว่าแก้วก็คือเพชร3ประการสมัยก่อนเขาเรียกว่าแก้วก็คือเพชรนิลจินดาเองที่มี3ดวงดวงนี้ดวงที่ว่าเพชรที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยมีค่านับเป็นร้อยล้านพันล้านก็หาได้โดยจากวัตถุ แต่เพชรหรือแก้วเพชรของ

รัตนตรัยของพุทธศาสนาเนี่ยท่านเปรียบว่าเป็นของที่ล้ำค่ากว่าเพชรในมนุษย์คือพระรัตนตรัยที่ว่าล้ำค่าเนี่ยหมายถึงว่าบุคคลที่เข้าไปมีสิ่งนั้นแล้วจะทำให้บุคคลนั้นหายความสงสัยหายความข้องใจทำให้บุคคลนั้นสว่างใจสงบใจเยือกเย็นเรียกว่าจากคนที่เล่าร้อนจากคนที่มีทุกข์ทางใจไม่มีที่ยึดเหนี่ยวพอเข้ามาฟังธรรมตามคำสอนพุทธเจ้าหรือมาพบพระพุทธเจ้าสมัยก่อนเนี่ยบุคคลนั้นจะสงบเย็นทันทีก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าทำเข้าถึงพระพุทธเจ้าแล้วพระนัตตัยดวงแรกเนี่ยทำให้ไฟนรกนั้นดับไฟนรกอยู่ที่ไหนไฟนรกคือความเล่าร้อนใจเนี่ยดับแค่เรามีพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวทำให้ไฟนรกมันดับจากผู้นั้นนรกทุกคนมีไฟนรกอยู่ในใจเพราะไฟนี่คือไฟนรกก็คือคนที่ใจร้อนคนที่โมโหโทโสง่ายคนที่ไม่รู้จักการหักห้ามจิตใจตัวเองหรือว่าห้ามไม่หยุดหรือเป็นคนชอบคิดกังวลอะไรอย่างนี้นี่เรียกว่าไปอารมณ์ตัวนี้เป็นทำให้คนใจร้อนตอนนี้เมื่อมาพบพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยแค่เห็นพระพุทธเจ้ารู้กิตติคุณรู้ประวัติพระพุทธเจ้าว่าปฏิบัติดีอย่างไรท่านเสียสละอย่างไรท่านมีครอบมีครัวท่านสร้างบารมีอย่างไรท่านเสียสละอย่างไรแล้วท่านออกบวชอย่างไรท่านบำเพ็ญเพียรทำทุกกิริยาจนชนะมารหรือชนะใจตัวเองได้เนี่ยใช้เวลายาวนานแค่ไหนคือเรียกว่ารู้ประวัติของท่านเนี่ยท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ประเสริฐสะอาดทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีใครเปรียบเทียบได้ในมหาบุรุษหรือในอาจารย์ต่างๆนี่เราไปรู้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่เสียสละสูงนี่หมายถึงว่าเมื่อเราไปได้แก้วที่เราเรียนรู้และเราเคารพท่านเรานับถือท่านเป็นครูบาอาจารย์ไว้ในดวงใจเราเท่ากับเรามีพระรัตนตรัยเนี่ยไว้ดวงหนึ่งที่ทำให้ใจของเราเนี่ยชาตินี้เกิดมาไม่เสียชาติเกิดยังได้มีพระพุทธเจ้าไว้ที่ใจของเรายังมีที่พึ่งเราไม่ใช่มีความโลภมีความโกรธมีความหลงมีความพยาบาทมีความอาฆาตริษยาอะไรเต็มอยู่ในหัวใจไม่ใช่อย่างนั้นเรายังมีพระพุทธเจ้าเนี่ยสถิตตั้งอยู่ในใจเราคือมีแก้วดวงหนึ่งเหมือนกับพ่อค้าทั้งหลายเนี่ยเขาดีใจว่าเขาเนี่ยมีเพชรเม็ดหนึ่งที่เขามีค่ามากกว่าล้านอื่นถ้าเขาจะขายก็กินทั้งชาติก็ไม่หมดถือเขามีไว้เขาก็ไม่ยากไม่จนเขาภูมิใจที่เขามีเพชรอันล้ำค่าที่อยู่ในร้านเขาอยู่ในมือเขาแล้วเมื่อเขามารู้พระพุทธเจ้าแล้วเขาก็เรียนประวัติพระพุทธเจ้าแล้วเขาก็ไปศึกษาธรรมะพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรพระพุทธเจ้าสอนเบื้องต้นก็คือว่าให้ละบาปบำเพ็ญบุญคือละอะไรคือละความโกรธความตนีความตนีนี่คือความเป็นผู้ให้ไม่เป็นคนตนีเนี่ยเป็นผู้ตนีวันนะตนีลาภยศบางคนเรานี่ทุกวันจะหนีลาภยศก็มีเช่นให้กันไม่ได้ต่างคนต่างแย่งชิงลาภยศกันเราก็จะเอาขั้นนั้นเราก็จะเอาชั้นนี้อะไรเงี้ยเรียกว่าตนีวันนะคือแย่งลาภยศกันใครๆก็ให้กันไม่ได้มีความโลภมีความตนีเพราะนั้นเมื่อเรารู้คำสอนพระเจ้าบอกให้ละสิ่งนี้เสียถ้ามีแล้วมันเป็นทุกข์หรือว่าละบาปอะไรก็บาปคือคนที่ชอบโกรธคนเนี่ยเป็นบาปทุกวันบาปนี่ไม่ใช่ไปรอว่าตายแล้วจะตกนรกบาปนี่คือมันมีทุกวันเช่นเราโกรธเราใจคอหงุดหงิดเราคิดร้ายกับคนที่พูดกับเราที่เห็นกับเราเนี่ยนั่นคือบาปที่อยู่ในใจเราพระพุทธเจ้าท่านให้ละตรงนี้ละอารมณ์ละใจที่มันคิดไม่ดีกับคนอื่นเนี่ยให้วางใจให้ดีเสียคือเจริญเมตตาเป็นอารมณ์เมื่อพบเห็นสิ่งใดก็ให้มองในแง่ดีให้พิจารณาในแง่ดีให้เป็นธรรมะ
คือให้รู้จักปลงรู้จักปล่อยรู้จักวางให้เป็นนี่เรียกว่าศึกษาธรรมะพุทธเจ้าเมื่อศึกษาธรรมะเข้าใจในหลักธรรมอันนี้จิตใจเราก็ปล่อยวางเป็นละบาปเป็นก็เรียกว่าได้แก้วอีกดวงหนึ่งเหมือนได้เพชรอีกดวงหนึ่งที่มีค่ามากในบ้านเราในตัวเราเพราะเข้าใจคำสอนของท่านเมื่อท่านสอนให้ละบาปบำเพ็ญบุญก็คือบุญที่ทำไงบุญก็คือการละบาปเท่านั้นเองเพียงเราไม่โกรธเราก็ได้บุญแล้วเราไม่ตนีวันนะเราเป็นผู้ให้เป็นผู้เสียสละตั้งแต่ทานหรืออภัยทานหรือธรรมทานอันนี้ก็ถือว่าได้บุญแล้วละบาปแล้วได้บุญถ้าไม่ละบาปแล้วไม่มีบุญเมื่อคนเราเนี่ยถ้ามีศีลแล้วก็ขึ้นก็เป็นสวรรค์ทันทีเพราะมีศีลนั่นแหละใจเป็นเทวดาทันทีไม่ต้องว่าจะต้องไปขึ้นชั้นไหนมีศีลเมื่อไรก็เป็นเทวดาเมื่อนั้นถ้าหากว่าไม่มีศีลมันก็ไม่เป็นเทวดาเพราะอะไรเพราะใจมันไม่สงบใจมันไม่ปกติทีนี้เมื่อเรารู้ว่าธรรมะคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยเพียงละความโกรธละความตณีหรือละตัวหลงไอ้ตัวหลงเนี่ยก็คือการหัดพิจารณาตัวเราคนเราหลงอะไรคนเราหลงชื่อตัวเองว่าเราชื่อนั้นชื่อนี้หลงความรู้ความสามารถหลงว่าตัวเองเก่งอย่างนั้นเก่งนี้แล้วหลงว่าเรายังหนุ่มยังสาวเรายังไม่แก่ไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ตายแล้วเราก็หลงว่าเราเนี่ยมีความสำคัญตัวตนไม่ยอมใครว่าอะไรเราก็ถือว่าเรารู้ดีหรือเช่นเราโกรธเขานี่เราก็เป็นตัวตนเราก็หลงเช่นเราทำให้เกิดความตณีครอบงำเราก็หลงเช่นคนให้ทานไม่ได้เนี่ยเขาเรียกคนหลงมีอะไรสะสมงมงายอยู่แต่ทรัพย์สินเงินทองตัวเองครอบครัวตัวเองหรืองมงายตัวอยู่จากการงานตัวเองจนไม่สละอะไรได้ก็เรียกเป็นความหลงแต่ทำจนตัวตายก็ยังทำใจไม่ได้ทำอะไรไม่เป็นทีนี้เมื่อละบาปบำเพ็ญบุญได้ก็คือการสละทำใจนี่คือเรียกว่าบุญเกิดขึ้นที่ใจบุญอยู่ตรงไหนบาปมันก็ไม่มีบาปอยู่ตรงไหนบุญก็ไม่มีมันอยู่ที่ใจของเราคนเดียวเมื่อละบาปบำเพ็ญบุญได้แล้วก็เข้าถึงพระสงฆ์พระสงฆ์คืออะไรคือพระรัตนตรัยอีกดวงหนึ่งคือผู้ปฏิบัติตามท่านเป็นผู้ปฏิบัติตามก็คือท่านเป็นคนละบาปบำเพ็ญบุญตามพระพุทธเจ้าพูดจาอะไรท่านก็พูดจาแบบผู้ดีการกระทำอะไรท่านก็ทำแบบผู้ดีพระสงฆ์นี่เป็นพวกผู้ดีผู้ดีมาเกิดหมายถึงว่าจะพูดจาก็ไม่พูดจาหยาบคายไม่มีไอ้อีมึงกูไม่มีคำหยาบคายไม่ด่าไม่ทะเลาะกันไม่นินทาให้ร้ายไม่อิจฉาริษยาใครประพฤติตนไม่เบียดเบียนคนอื่นเรียกว่าแม้แต่ศีล5ก็ไม่ไปผิดศีล5ไม่ไปฆ่าใครไม่ไปเบียดใครไม่ไปรักของใครไม่ไปผิดลูกใครเมียใครไม่ไปพูดหลอกลวงใครหยาบคายกับใครไม่ไปกินเหล้าเมายาทำให้เสียสตินี่เรียกว่าพระสงฆ์ทำไมจึงเป็นพระสงฆ์ได้สังฆะก็แปลว่าผู้เห็นพร้อมกันทุกคนว่าการละบาปบำเพ็ญบุญอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีงามไม่ได้ทำคนเดียวทำโดยหมู่คณะที่เป็นผู้ดีด้วยกันที่เห็นแล้วสมควรฉะนั้นเมื่อเราเข้าถึงพระสงฆ์แล้วเนี่ยพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญพระสงฆ์เป็นไงเพราะพระสงฆ์เป็นผู้ดีเพราะเราคบกับท่านแล้วเราสบายใจพอเราคบกับท่านแล้วทำให้เราเนี่ยเกิดความศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มากขึ้นทำให้เรานี่จิตใจสงบเยือกเย็นแต่ถ้าเราไม่คบพระสงฆ์ล่ะเราไปคบคนกินเหล้าคนด่าคนดินทาคนนิสัยไม่ดีหยาบคายชักชวนไปในทางอกุศลกรรมอยู่ตลอดเวลาเรายิ่งเข้าไปคุกคีเขาเท่าไรใจเรายิ่งบาปเท่านั้นยิ่งลงนรกลึกเท่านั้นเพราะอะไรเพราะเราห่างพระสงฆ์ห่างผู้ดีดังนั้นจึงว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าเราพบพระรัตนตรัยแล้วถือว่าพ้นนรกได้จิตใจย่อมเป็นสุขสงบเพราะพระพุทธเจ้ากล่าวอะไรไว้เป็นคำที่ดีทั้งหมดแล้วเป็นวิธีปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นวิธีแก้ทุกข์ที่ใจทั้งนั้นสมัยนี้คนที่ฉลาดนั่นฮะเขาก็เลือกทางเดินกัน

กันทางใจนะฮะทางใจเขาไม่ใช่เลือกทางวัตถุอย่างเดียวทางใจเดี๋ยวนี้เราไปอยู่ในวงของพวกที่เดินทางใจเนี่ยจะมีเยอะเลยโยมระดับคนมีความรู้ชั้นไหนก็ยอมรับว่าใจคนเราเนี่ยจะสุขจะทุกข์จะโง่จะฉลาดเนี่ยมันอยู่ที่ใจเราทั้งหมดเมื่อทุกคนเรายอมรับว่าใจตรงนี้เท่านั้นแหละที่จะนำเราไปสู่ความสุขสงบที่แท้จริงเขาก็ลงมือกระทำใจกันกระทำใจยังไงโยมกระทำใจให้เป็นคนใจเย็นให้เป็นคนมีน้ำใจให้เป็นคนไม่ตนีไม่เป็นคนเห็นแก่ตัวและไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์คนที่เป็นคนที่ทิฏฐิมากเจ้าอารมณ์มากเราไปอยู่ใกล้เรามีความสุขไหมเรามีทุกข์ตลอดวันคนประเภทที่พูดกับใครไม่เคยรู้เรื่องคอยจะเอาเรื่องเขาอยู่เรื่อยเป็นคนที่มองคนในแง่ร้ายเราอยู่ใกล้เราก็หนักใจจะเป็นสามีเราก็ดีเป็นภรรยาเราก็ดีเป็นนายเราก็ดีเป็นลูกน้องก็ดีเป็นเพื่อนก็ดีรู้สึกว่าคนที่ทำใจไม่ได้คนที่ทำใจดีไม่ได้สงบไม่ได้ผู้อยู่ใกล้ก็มีความเป็นทุกข์ที่เราทุกข์ทุกวันในทุกข์เพราะเรื่องใจคนใช่ไหมบางคนบอกว่าเหน็ดเหนื่อยเท่าไรขออย่าให้เหน็ดเหนื่อยใจถ้าใจเหนื่อยแล้วท้อถอยหมดตีนอ่อนมืออ่อนหมดกำลังใจแต่ถ้าใจดีแล้วทำงานวันยังค่ำก็ไม่เหนื่อยนี่กำลังใจพระพุทธเจ้าท่านรู้ว่าคนเราเนี่ยขาดกำลังใจอย่างมากท่านจึงได้ว่าอิทธิบาททั้งสี่ที่ท่านปฏิบัติเนี่ยท่านเอาไว้ทำงานอิทธิบาทเนี่ยฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาคือคนเราเนี่ยต้องมีความพอใจในการกระทำของตัวเองว่าทำดีแล้วก็เพียรจะทำดีแล้วก็ตั้งจิตมั่นว่าทำดีแล้วเนี่ยได้รับความสงบสุขที่ใจเราใครจะนินทาใครจะสรรเสริญใครจะชอบไม่ชอบใครจะรักชังรู้สึกว่าใจของเราเนี่ยดีแล้วมันเป็นความสุขที่เห็นแก่ตัวเองคนอื่นก็มองเราไม่ออกบางคนเราไม่งั้นทำความดีเพื่อให้คนอื่นยกยอสรรเสริญให้ทุกคนยอมรับตัวเองว่าตัวเองเก่งตัวเองรู้ตัวเองฉลาดตัวเองคือพยายามทำเพื่อให้คนอื่นยอมรับตัวเองแต่ใจตัวเองไม่เคยสงบไม่เคยเป็นคนที่ปล่อยวางอะไรเป็นเองก็กลายเป็นคนใจเบาเป็นคนหูเบาพอใครสรรเสริญก็ลอยตัวพอใครติเตียนก็เศร้าใจเสียใจถ้าใครรู้ข่าวว่าใครดินทาเราเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องเสียหายมากมายแต่คนเราถ้ามีธรรมะแล้วเนี่ยใครจะดินทาใครจะสรรเสริญเขาก็ดูว่านั่นมันอยู่ที่ใจเขาอยู่ที่ปากเขาตัวเรารู้แล้วว่าเหมือนกับเขาบอกว่าคนเนี้ยนะใส่สร้อยปลอมใส่แหวนปลอมใส่กระหมูปลอมใส่นาฬิกาปลอมไอ้คนที่ปลอมเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาถูกว่าตรงแต่ไอ้คนที่ไม่ปลอมเนี่ยเขารู้สึกว่าไอ้คนนี้รู้ไม่จริงไอ้คนนี้รู้ไม่จริงของเราแท้ๆมันหาว่าปลอมแสดงว่ามันตาไม่ถึงเรากลับไปมองหน้าสงสารไอ้นี่ตาไม่ถึงของเราแท้ๆมันหาว่าปลอมเราใส่นาฬิกาโรเล็กมันหาว่าโรเล็กปลอมไอ้นี่มันไม่เคยมีของจริงเลยอันนี้ถ้าไอ้คนเราไอ้คนนี้ใส่นาฬิกาปลอมไปบอกแหมไอ้นี่นาฬิกาโรเล็กดีนะมันใส่ราคาแพงกลับไปชมเชยว่ามันยี่ห้อนี้ราคาแพงไอ้คนที่ผู้รู้ก็บอกไอ้นี่ตาไม่ถึงไอ้นี่ตาไม่ถึงนาฬิกาโรเล็กปลอมมันหนาว่าจริงแสดงมันไม่เคยมีของจริงเข้ามาเลยไอ้คนที่มองอะไรถึงเนี่ยก็กลายเป็นคนฉลาดนะฮะของจริงก็ว่าของจริงของปลอมก็ว่าของปลอมเพราะนั้นเราจะหวั่นไหวทำไมในเมื่อเรามีของจริงเราดีจริงๆอ่ะเราทำงานจริงๆใจกับทุกคนเรานิสัยเราเป็นอย่างนี้จริตเราเป็นอย่างนี้เราเป็นคนให้อภัยคนเป็นคนไม่เอาแง่เอางอนกับใครเป็นคนยอมรับความคิดเห็นคนทุกคนไม่ใช่แข็งจนหักงอไม่เป็นอะไรเงี้ยเป็นคนมีเหตุมีผลเป็นคนยอมรับสภาพความเป็นจริงนี่แหละก็เรียกว่าเมื่อเราเป็นอย่างนี้ใครจะมาว่าไงเราก็ยอมรับว่า

เรามีของดีเราไม่มีของเก๋เราก็ใครจะว่าไงเราก็ไม่โกรธกับภูมิใจกับพอใจหรือกับจะนั่งยิ้มอยู่คนเดียวก็ได้ว่าเออพวกนี้ตาไม่ถึงหูไม่ดีตาไม่ถึงมันก็หาว่าอะไรเป็นอย่างนั้นนี้นี่คือการชั่งใจทำใจของผู้รู้ผู้ฉลาดทีนี้ไม่งั้นหรอกของเราเก๋ของเราดีเนี่ยทองดีเพชรดีนาฬิกากงดีๆเขาว่าเราไม่ดีเสียใจดูสิมันมาดูถูกกูกูใส่ของจริงมันมาดูถูกกูของไม่จริงโกรธเป็นไฟเป็นปืนเลยคนเนี้ยนี่โง่หรือฉลาดนะเขาว่าของเราของเราเราไม่ดีแต่ของเราดีเราโกรธได้เหรอถ้าคนฉลาดไม่โกรธใช่ไหมคนฉลาดก็ต้องหาว่าไอ้คนที่ว่าอะไรมันโง่ตาไม่ถึงเรากลับมานั่งเออแล้วก็มีคนไหมมีอีกหลายคนไหมที่มองของเราว่าของจริงมีเยอะเลยที่มองนาฬิกาเราไม่ใช่ของปลอมมองของเราว่าเป็นของดีของจริงเอาเราก็เอาคนพวกนั้นมาเป็นเครื่องวัดที่ว่าคนที่ตาถึงมันมีเออไอ้พวกนี้มันตาถึงมันอ่านมันดูออกไอ้พวกนี้มันพวกตาไม่ถึงเราก็อภัยให้มันไปไม่ต้องไปโกรธมันแต่คนเราเนี่ยย่อมมีปมด้อยสร้างปมด้อยให้ตัวเองเขาว่าของจริงก็ลืมตัวเขาว่าของไม่จริงก็เสียใจทั้งที่ตัวเองก็ของดีทั้งนั้นคนเราถ้ามีของดีอยู่ในตัวเองแล้วตามหลักพุทธเจ้าบอกไม่หวั่นไหวเราบริสุทธิ์แล้วใครจะว่าไงเราก็ไม่หวั่นไหวนะฮะเขาจะนินทาก็ดีจะสรรเสริญก็ดีเราไม่หวั่นไหวเพราะเราดีพอนี่ย่อดังนั้นเราก็อย่าไปหลงของเราเอาของเก๋ไปใส่แล้วเนี่ยเขายกย่องว่าเราดีงั้นนี่เราก็เท่ากับเราหลอกเขานะฮะก็สร้างความรู้สึกกับคนที่ไม่รู้เรื่อยๆไปแต่คนที่รู้เขาก็มีเขาก็รู้ไปเนี่ยใส่ของปลอมอยู่เรื่อยของไม่จริงเขาก็รู้เขาก็รู้เพราะเขาอ่านออกเพราะตาเขาถึงแต่คนที่ตาไม่ถึงก็เลยยอมรับกับคนที่ใส่ของที่ไม่จริงคนเราที่จะยอมรับคนดีเนี่ยก็ต้องคนดีด้วยกันใช่ไหมคนที่มีความรู้คนที่มีคุณธรรมจึงจะยอมรับความดีด้วยกันไอ้คนที่ไปยอมรับความดีคนที่ไม่มีคุณธรรมด้วยคนดีไม่จริงอ่ะคือคนประเภทไหนก็ไอ้ประเภทปลอมด้วยกันไอ้ประเภทใจไม่ถึงตาไม่ถึงได้ไปยอมรับไอ้คนที่ไม่ดีประเภทเดียวกันว่าดียกย่องกันว่าดีก็กลายเป็นสร้างสรรค์สังคมไอ้คนที่ไม่ดีขึ้นมาเยอะแยะเลยเพราะตาตัวเองไม่ถึงไปยอมรับคนไม่ดีมาเป็นคนดีอันนั้นมันจึงว่าในเมื่อถ้าเราเป็นคนฉลาดคนตาถึงก็ไม่ยอมรับสิไม่ยอมรับสิ่งที่ไม่ดีก็ว่าไม่ดีสิ่งที่ดีเราก็ต้องยกย่องว่าสิ่งนั้นดีงามควรเอามาใช้ยอมรับสภาพความจริงทีนี้คนเราเนี่ยไม่ยอมรับความจริงส่วนมากใช่ไหมฮะไม่ยอมรับความจริงแต่ที่จริงที่คนพูดว่าเราหรือคนนินทาเราเนี่ยพวกคนพูดไม่จริงเท่านั้นโยมถ้าคนพูดจริงแล้วจะไม่นินทาคนจะไม่ให้ร้ายคนคนพูดดีเนี่ยพูดจริงแล้วจะไม่นินทาคนไม่ให้ร้ายคนไม่เปียกสีไม่ว่าร้ายคนเพราะเขาพูดจริงเขาเป็นคนบริสุทธิ์ใจหวังดีอาจจะพูดตรงเกินไปอาจจะพูดต่อหน้าอย่างนั้นเราควรอภัยให้เขาเพราะเขาเป็นคนจริงใจต่อเราแต่คนเราที่ไม่ดีจริงเขาจะพยายามนินทาเราตอนหน้าเขาชมเราแล้วหลังเขาก็ซุบซิบนินทาพูดแต่เรื่องไม่จริงพูดแต่เรื่องไม่จริงทั้งที่คนดีก็จะพูดให้เสียแต่ที่จริงคนดีต้องชั่งใจว่าดียังไงใครจะว่าทองคำเก๋มันก็ดีอยู่นั่นเองมันไม่ใช่ทองคำยัดไส้นะไม่ใช่เอาตะกั่วเอาเหล็กยัดไส้มันเป็นทองคำจริงถ้าจะว่าไม่จริงมันก็ควรดีใจว่าเรามีของจริงนี่เรื่องจิตใจที่เรามีธรรมะเรามีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมเจ้ามีพระสงฆ์เจ้าซึ่งหลักคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นหลักที่ดีงามสำหรับความเป็นผู้ดีเราก็ควรดีใจว่าเออเราเนี่ยเข้าถึงพระรัตนตรัยที่ดีงามแล้วอย่างน้อยชีวิตเราก็ยังมีประโยชน์เราทำให้ใครไม่เห็นว่าเราดีอย่างน้อยเราก็ได้ทำความดีให้แก่ตัวเราเราได้สวดมนต์ไหว้พระเราได้ตักบาตรทำบุญเราได้เป็นคนมีเมตตาเป็นคนที่ไม่ได้เห็นแก่ตัวเป็นคนที่ไม่อิจฉาใคร
ไม่ริษยาใครไม่พยาบาทใครเป็นคนอภัยอยู่เสมอเนี่ยเท่านี้เราก็พอใจแล้วว่าเราได้เป็นคนดีที่ใจทีนี้ถ้าสังคมเรามีจิตใจอย่างนี้แล้วเราจะอยู่กันอย่างเป็นสุขที่ทำงานเราสุขมากเลยเพราะเรารู้ถึงใจกันว่าคนนี้ก็ใจดีคนนั้นก็ใจดีคุยกับคนไหนก็มีความจริงใจรู้สึกว่าเป็นความสุขที่เราพบจากคนดีแต่ทุกวันนี้สังคมไม่ได้สร้างคุณธรรมขึ้นมาฮะคือผลงานเนี่ยออกมาเยอะแยะเลยคนเราเนี่ยเรียนรู้สูงๆผลงานอะไรแต่ว่าขาดคุณธรรมคนขาดคุณธรรมจะรวยยังไงจะรู้ยังไงจะสวยยังไงจะเก่งยังไงก็หมดความหมายถ้าไร้คุณธรรมคุณธรรมที่นี่จะสร้างได้ที่ไหนต้องสร้างที่ใจของเราเราต้องมีเมตตามีการให้อภัยมีการเข้าใจตัวเราและเข้าใจสภาพความรู้สึกของคนอื่นเป็นคนที่ให้อภัยเป็นคนที่ไม่พยาบาทเป็นคนที่ไม่ผูกโกรธเป็นคนที่พยายามที่จะสร้างสังคมนี้ให้มีแต่ความสุขกายสุขใจนี่คือธรรมะที่มีคุณธรรมพระสงฆ์เป็นไงพระสงฆ์ก็ปฏิบัติตามอย่างนี้แหละปฏิบัติตามอยู่ที่ใดพระสงฆ์ก็ต้องการให้สังคมที่นั่นน่ะมีความสุขความสงบความเจริญทางด้านกายและใจไม่มีความคิดจะให้สังคมนั้นเดือดร้อนอยากให้สังคมนั้นอยู่เย็นเป็นสุขตอนนี้เราทำไงที่จะยกสภาพจิตใจของพวกเราเนี่ยให้เข้าถึงความเมตตาและมีคุณธรรมเราต้องปฏิบัติถ้าเราปล่อยใจของเราให้รั่วไหลเนี่ยบาปมันก็ครอบงำก็เรียกว่ามารครอบงำความเห็นผิดมันครอบงำนะความเห็นผิดมันครอบงำเช่นเราสงสัยเนี่ยฮะสงสัยว่าบุญมีจริงหรือบาปมีจริงหรือคุณบิดามารดามีจริงหรือสวรรค์นรกมีจริงหรือปฏิบัติแล้วจะได้อะไรขึ้นมานี่คือความสงสัยเกิดขึ้นเนี่ยก็มารมันเข้ามาสิงใจเราจะทำดีไม่ได้เพราะไม่กล้าทำเพราะเราสงสัยเช่นคนเราเนี่ยแค่บุญคุณพ่อแม่เนี่ยเด็กทุกคนถ้ารักพ่อแม่เนี่ยรักเคารพพ่อแม่บูชาพ่อแม่เหมือนพระอรหันต์ของลูกหรือเหมือนเทวดาของลูกหรือเหมือนเป็นพระพรหมของผู้นั้นเด็กพวกนั้นจะเกเรไม่ได้จะกินเหล้าจะเล่นการพนันจะสูบบุหรี่จะเที่ยวหนีโรงเรียนไม่ได้เพราะรักแม่รักพ่อกลัวพ่อแม่ว่ากลัวทำให้พ่อแม่เดือดร้อนทำให้พ่อแม่ไม่สบายใจไอ้ความรักเนี่ยความกตัญญูยุคุณเนี่ยเด็กพวกนี้ถ้ามีความรู้คุณพ่อแม่เท่าไหร่ยิ่งประพฤติตัวดีเท่านั้นใช่ไหมฮะเหมือนกับเรารักผู้หญิงสักคนเนี่ยเราเอาใจเขาตายเลยเพราะต้องการทำความดีให้เขาให้เขาเห็นใจเราหรือผู้หญิงรักผู้ชายสักคนทำความดีทับตายเลยไม่อยากทำอะไรเสียหายเพื่อให้เขาเห็นใจเรานี่คือความรักเหมือนกับลูกที่กตัญญูอยู่กับพ่อแม่เนี่ยย่อมทำแต่ความดีเพื่อให้พ่อแม่เนี่ยมีความสุขแต่สังคมทุกวันนี้เขาหักล้างจากความรู้สึกพวกนี้ออกไปหมดแล้วเขาไม่สอนบุญไม่สอนบาปกตัญญูรู้คุณซึ่งเป็นคำสอนดั้งเดิมซึ่งเป็นจริยธรรมซึ่งเป็นของละเอียดอ่อนเนี่ยควรเอามาปรารภมาพูดกันซึ่งทำให้สังคมเนี่ยอยู่ยังเจริญแล้วพ่อแม่ก็สบายใจลูกก็สบายใจแต่คนเราถ้าทิ้งสิ่งพวกนี้ไปแล้วคุณธรรมก็สูญหายหมดนะอย่างแรกเราพวกเราเนี่ยทำงานหาเงินแล้วบั้นปลายชีวิตเราจะเป็นอะไรเราไม่เคยคิดเลยเหรอบั้นปลายชีวิตเราจะไปไหนถ้าเราเปิดเกษียณเราแก่เราเจ็บเราไม่ตายเหรอเราไม่แก่หรือเราไม่เจ็บเหรอเราจะอยู่อย่างนี้ค้ำฟ้าเหรอเราจะไม่มีเจอความทุกข์มั่งเหรอความรักเราไม่เปลี่ยนแปลงมั่งหรือสังขารร่างกายเราไม่เปลี่ยนแปลงมั่งหรือทุกคนเป็นจีรังยั่งยืนอย่างนี้หรือเป็นอมตะหรือไม่เป็นไม่เป็นเลยไม่มีใครเป็นอมตะได้สักคนเดียวความรักก็ไม่เป็นอมตะร่างกายทุกคนก็ไม่เป็นอมตะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามธรรมะคืออนิจจังทุกขังอนัตตาแปรปรวนไปจนถึงที่สุดที่สุดของทุกข์ก็คืออะไรคือการรู้จักธรรมะรู้จักว่าสิ่งนี้มันเป็นอย่างนี้
ฉะนั้นเมื่อเราไม่หลงเราก็รู้จักจริงเออแล้วเราต้องรีบขวนขวายทำใจของเราเพื่อเจอทุกข์เจอปัญหาเจอความไม่สมหวังเจอความไม่แน่นอนในชีวิตเจออุปสรรคเจอปัญหาต่างๆเราจะได้อยู่เหนืออุปสรรคอยู่เหนือปัญหาจิตใจเราจะได้ไม่ท้อถอยเราจะได้มีที่พึ่งทางใจอย่างมั่นคงแล้วก็กลับความสุขได้ว่าโอ้ชีวิตเราเนี่ยจะเจออะไรเราก็ยอมรับมีลาภเสื่อมลาภก็ยอมรับมีสุขมีทุกข์อยู่ในใจก็ยอมรับคนเราถ้าหากว่าพิจารณาไว้ก่อนนะคิดไว้ก่อนเตรียมตัวไว้ก่อนตั้งแต่ยังหนุ่มๆสาวๆเนี่ยแก่แล้วจะไม่ลำบากใจนะคนแก่ที่ไร้คุณธรรมคนแก่ที่หลงๆลืมๆที่น่าสงสารอยู่ในบ้านเราเนี่ยเยอะแยะเลยเพราะเขาไม่ได้เตรียมตัวตอนหนุ่มๆสาวๆเขาไม่รู้จักสมาธิไม่รู้จักสติไอ้สิ่งนี้ทำให้เขาเนี่ยหลงเพราะแก่ตัวแล้วก็เลี้ยงยากที่สุดเลยพูดกันไม่รู้เรื่องเราจะเห็นว่าปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราควรพิจารณาเพื่อความไม่ประมาทเพื่อความไม่หลงลืมทีนี้เมื่อเราทำงานเราได้เงินได้เงินเนี่ยฮะมันได้ก็อยู่กับชีวิตของเราที่เป็นปัจจุบันแต่อนาคตเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าเราจะใช้มันไปอยู่กี่วันใช่ไหมฮะเราจะใช้เงินมันไปกี่วันบางคนคิดว่าจะไปใช้ยันแก่มันใช้ไม่ถึงแก่ก็มีบ้านหลังนี้เราว่าเราจะอยู่ยันแก่อยู่ไม่ถึงแก่ก็มีอันนี้คนบางคนจะยกตัวอย่างพี่น้องทุกคนเนี่ยเรียนสูงหมดทุกคนจบด็อกเตอร์จบปริญญามีเวียนใหญ่เป็นตัวคนแต่คนหนึ่งก็จบแต่ไอ้ความรู้ของเขาเนี่ยเขาถือว่าเขารู้เนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องสนใจธรรมะเลยเขาคิดว่าญาติพี่น้องที่เข้าธรรมะไปเชื่อพระเนี่ยเป็นคนหลงเท่านั้นเลยบอกไปนั่งสมาธิกราบพระไหว้พระไปเดินหนอยุบหนอพองหนอไปพุทโธโหมันน่าตลกไอ้ญาติเราเนี่ยมันงมงายไปหมดเหลือฉลาดเราคนเดียวเท่านั้นเนี่ยเรานี่เป็นผู้จัดการใหญ่โตแต่ที่จริงเราไม่น่าจะคิดว่าไอ้พี่น้องเราเนี่ยมันฉลาดโง่ก็ไม่แพ้เราเท่าไหร่นะบางคนต่างเรียนสูงจบด็อกเตอร์เป็นใหญ่เป็นโตเป็นหมอเป็นอะไรกันทั้งนั้นแต่ทำไมเราไปมองคนอื่นว่าเขาโง่เขาเข้าวัดเนี่ยเขาปฏิบัติสมาธิทำไมไปมองเขาโง่เขาไปทำบุญทำไมไปมองเขาโง่ทำไมมองตัวเองฉลาดแล้วเมื่อไหร่จะรู้โยมรู้สักวันหนึ่งต้องรู้คนนี้ต้องรู้ตัวเองก็จริงโยมไอ้ความที่แกมีทิฏฐินะฮะแกไม่ยอมรับใครทั้งหมดแกเชื่อใจของแกว่าแกเก่งคนเดียวไอ้ความที่ตัวเองหลงตัวเองว่าตัวเองเก่งเนี่ยผลที่สุดแล้วกลายเป็นคนจริงจังคนจริงจังคนจริงใจจริงจังต่อสามีจริงใจต่อลูกจริงใจต่อที่ทำงานทำการไอ้ความจริงใจเป็นคนจริงว่าตัวเองเนี่ยดีไม่จำเป็นต้องเข้าวัดเนี่ยไอ้คนที่เข้าวัดคนไปปฏิบัติธรรมนี่คือคนที่มีปัญหาคนที่ไม่เข้าวัดคือคนไม่มีปัญหาที่ไหนได้ล่ะจะให้ลูกเป็นอย่างนี้ลูกมันก็ไม่เป็นดั่งใจทั้งที่ลูกมันก็ดีแล้วก็คิดว่าไม่ได้ดั่งใจสามีก็ดีแล้วก็ว่าสามีไม่ดีดั่งใจที่ทำงานก็ว่าดีแล้วก็ยังไม่ดีดั่งใจผลสุดความยึดมั่นถือมั่นตัวตนที่ไม่ปล่อยวางเนี่ยที่คนไม่ปรงอนิจจังสังขารตาพอกพูนมานักเข้านักเข้าก็เครียดเลยนอนไม่หลับไม่มีความสุขแล้วมีความทุกข์ไปหาหมอทำไงหมอก็เอายานอนหลับนอนหลับมันก็ไม่สุขฮะมันก็เครียดอยู่นั่นมาทำงานก็คือนอนหลับตื่นขึ้นมามันก็เครียดชีวิตมันไม่เคยว่างเมื่อทำใจไม่ว่างกินยาก็ไม่มีความสุขหาสุขไม่ได้แต่นี่ลนหาความสุขแหละสุขมาอยู่ที่ไหนสุขมาอยู่ที่ไหนกินยามันก็ไม่สุขหมอก็ไม่รู้จะทำไงก็ให้แค่ยานอนหลับบำรุงบ้างอะไรบ้างไอ้ความเครียดเนี่ยใครช่วยตัวเองไม่ได้หรอกแม้แต่หมอเองถ้าเครียดหมอก็ต้องพึ่งธรรมะเหมือนกันต้องแก้ใจตัวเองพอที่สุดน้องสาวก็ไปบวชน้องสาวลาออกจากงานเลยฮะหมอสาวนี่จบพวกเภสัชพวกเนี้ยลาออกจากงานไปบวชเห็นว่าธรรมะเนี่ยเป็นทางที่พ้นทุกข์ได้ออกบวชเข้าป่า
ก็เลยสงสารพี่ก็เลยเอาเทพธรรมะเนี่ยไปให้พี่สาวฟังปุ๊บถูกจริตอย่างนี้พูดดีรู้เรื่องคล้ายๆคนเรามันมีบุญฮะมันจะจบสิ้นความทุกข์ฟังรู้เรื่องเลยผู้แก้ปัญหาได้ฟังไปตกลงตามไปดูตามไปวัดพอไปปฏิบัติไปอะไรเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าชีวิตเขาเนี่ยต้องมีธรรมะตอนนี้ใครมีปัญหาอะไรบอกน้องสาวพาไปวัดพอใครเป็นอะไรบอกพาไปวัดขนาดฝรั่งมาบอกให้พาไปวัดเขาเพิ่งจะมายอมรับเจนคนเราเนี่ยตึงเครียดที่สุดแล้วเนี่ยนะฮะเหมือนอย่างคนบางคนเนี่ยไปเข้าวัดตอนตายไปเข้าวัดตอนเจ็บไปภาวนาตอนเจ็บปวดมากๆแล้วจึงจะไปพุทโธอะไรเงี้ยนี่คือว่าคนที่เป็นลักษณะนี้อยู่เยอะนะโยมนะเยอะเลยประเภทที่คิดว่าคนเข้าวัดแล้วเป็นคนไม่ฉลาดเป็นคนมีปัญหาแล้วก็ยกตัวเองว่าเป็นคนเนี่ยบริสุทธิ์ไม่มีบาปไม่มีปัญหาแล้วสุดท้ายเนี่ยจึงจะได้รับผลกว่าจะเข้าวัดได้ก็โอ้โหเกือบตายกว่าจะได้ปฏิบัติธรรมะได้ก็เกือบเอาตัวเองไม่รอดเนี่ยฉะนั้นจึงว่าเราควรเข้าใจธรรมะพระเจ้าเนี่ยท่านสำเร็จผลงานของท่านคืออะไรที่ท่านเป็นศาสดาที่ผลงานของท่านที่สำเร็จเนี่ยคือหลักความสงบที่ท่านเป็นศาสดาเอกในโลกที่ศาสดาทุกศาสดายอมรับพุทธเจ้าเนี่ยเพราะความสงบของท่านท่านแก้ปัญหาคือความสงบแต่ถ้าพุทธเจ้าไม่สงบจะสอนพวกเราได้ไหมนะเหมือนยังโยมทำงานในโยมไม่สงบจะเป็นพยาบาลได้ไหมเป็นหมอได้ไหมก็เป็นหมอฟุ้งซ่านเป็นพยาบาลฟุ้งซ่านไปใครก็จะเอาด้วยต้องพักงานไม่มีฟุ้งซ่านมากเอาไปหยุดก่อนก็เพราะไม่สงบที่หมอก็ยอมรับทุกวันเนี่ยเพราะเขาทำงานสงบเรียบร้อยปราณีตละเอียดอ่อนพวกไม่สงบนี่เรียกปกติหรือผิดปกติโยมปกติคนนี้สงบนะแต่ทุกวันเนี่ยมันไม่สงบมันไปโดนอะไรมาฟุ้งซ่านใหญ่นะต้องใส่เที่ยวมากไปดิสโก้มากไปออกนอกโรงพยาบาลมากมันกลับมาฟุ้งซ่านใหญ่อาละวาดใหญ่เขาเห็นผิดปกติแล้วโอ้พยาบาลคนนี้หมอคนนี้ฟุ้งซ่านใหญ่เลยสงสัยอะไรจะมาสิงอยู่มากแล้วเนี่ยใช่ไหมฮะถ้าผิดปกติแล้วจะไม่มีความสุขตัวเองเนี่ยอาจจะไม่รู้ตัวเองแต่คนอื่นเขาเห็นทุรนทุรายกระสับกระส่ายทำงานก็ไม่จริงจังมองเวลาเมื่อไรมันจะเลิกสักทีกูจะไปละอย่างเงี้ยมาก็มาสายหมดกำลังใจเดินโผล่เข้ามาอย่างเงี้ยทำเหมือนว่าโรงพยาบาลเนี่ยอยากจะอยู่ชั่วพักชั่วครู่เท่านั้นเนี่ยไอ้ที่ตัวเองจะไปนั่นคือที่อื่นไอ้ความตั้งอกตั้งใจบางคนนะด่าคนไข้เลยมึงอะไรจะตายทุกทีโอ้โหขึ้นมาไอ้เฝ้าไข้ดึกๆที่ไอซียูนะไอ้บาดเจ็บนะคนไข้เขาจำได้มาเล่าให้ตามาฟังบอกโรงพยาบาลมันดุหน้าดูเลยฉันก็ได้สติมั่งไม่ได้สติมั่งด่าหน้าดูบักมีหรืออาตมาบักมีมีฉันน่ะโดนมากับตัวเองอ่ะเดี๋ยวฉีดยาให้ตายเลยร้องแหกปากร้องอยู่นี่เองเนี่ยมีเลยบอกแต่ตอนหลังอาตมาก็ถามพยาบาลบอกมีไหมมีเมื่อก่อนรุ่นฉันน่ะหน้าดูเลยแหละฉันเองเนี่ยปากร้ายเขายอมรับเมื่อก่อนเนี่ยเขาร้ายแต่ทีนี้เขามีธรรมะแล้วเขาเป็นคนดีตรงกันข้ามเลยฮะแล้วตอนนี้ทำไงไอ้พวกปากร้ายที่ดุคนไข้เขาก็เอาไปโน่นฮะเอาไปม้วนอะไรม้วนอะไรนะม้วนผัดก๊อตมั่งอะไรอยู่ให้ทำอะไรอยู่เนี่ยสเปกเข้าใครไม่ได้อะด่าใครไม่ได้ย้ายลงไปโน่นเงียบนะถ้าขึ้นมาเฝ้าคนไข้เดี๋ยวเอาเรื่องพอผู้จัดการแล้วพวกหัวหน้ากองเขาฉลาดใช่ไหมเขาก็ย้ายไปแยกไปเงียบไปได้เขาก็คัดเลือกไอ้คนที่สงบปกติขึ้นมาไอ้พวกผิดปกติก็ให้ลงไปข้างล่างเนี่ยสมัยก่อนมันคล้ายๆว่าไม่ได้จัดสรรไม่ได้เข้าใจปัญหานี่คือพวกที่ไม่รู้จักธรรมะแต่บางคนเขากลับใจได้เ
พอรุ่นหลังเข้าวัดเข้าวามานั่งสมาธิกลายเป็นคนละคนไปเลยฮะกลายเป็นบุคคลตัวอย่างเป็นบุคคลผู้นำ

เป็นที่ที่ดีให้แก่พยาบาลอารมณ์ดีขึ้นมาถ้าไม่มีธรรมะแล้วก็เปลี่ยนนิสัยตัวเองไม่ได้โยมพอมันเกิดขึ้นมาเราเอาไม่อยู่อ่ะมันเคยด่าใครก็ด่าเคยว่าใครก็ว่าวืดขึ้นมาหน้ามืดมันไปแหละเมื่อเราผิดปกติอย่างนี้เราก็ต้องทำให้มันเกิดปกติขึ้นมาทำใจเนี่ยสำคัญที่สุดนะธรรมะเนี่ยเป็นของที่ดีงามแต่มาคิดว่าคนพุทธคนไทยเรานี่โชคดีฮะหลักสัจธรรมพุทธเจ้าเนี่ยสอนเรื่องไม่สอนเรื่องอื่นสอนให้เรื่องทำใจสอนให้คนฉลาดคนที่ไม่รู้ใจตัวเองคนที่ทำใจไม่ได้เนี่ยไม่ฉลาดเลยฮะปล่อยให้ใจตัวเองถูกกิเลสถูกความโกรธครอบงำถูกอิจฉาริษยาครอบงำถูกความ

ปล่อยให้ใจตัวเองถูกกิเลสถูกความโกรธครอบงำถูกปิจฉาริษยาครอบงำถูกความเห็นผิดครอบงำเขาไม่รู้ใจตัวเองแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้คนเราเนี่ยรู้จักอนาปานสติให้รู้จักสติคือสติคนเราเนี่ยมีอยู่แล้วแต่พอเราฝึกสติขึ้นมาเนี่ยเช่นอนาปานสติหรือสติปัฏฐานสี่เนี่ยมันกลายฝึกสติขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งทำให้คนเนี่ยปกติมากขึ้นเย็นมากขึ้นสงบมากขึ้นสุขมากขึ้นคล้ายๆพระพุทธเจ้าเนี่ยมาเสริมบุญบารมีของมนุษย์ของพวกเราเนี่ยให้สงบและปกติสูงขึ้นเข้าใจไหมโยมนะปกติได้ยังปกติอ่ะถ้าไม่ปกติก็ต้องไปพันผ้าตะกอดนั่นแหละไปอยู่ล้างอะไรต่ออะไรทำความสะอาดนู่นในห้องลับๆนั่นแหละแต่ที่จริงคนเรานะฉลาดทุกคนนะโยมไอ้ที่พูดมานั่นก็คิดว่าตัวเองฉลาดไอ้ที่ว่าเขาในทิศฉลาดแต่ที่จริงตามหลักพระพุทธศาสนาก็บอกว่าถ้ามองตัวเองโง่เมื่อไรฉลาดเมื่อนั้นถ้าคิดว่าตัวเองฉลาดเมื่อไรโง่เมื่อนั้นเป็นกันเป็นนะโยมปรัชญาพระเจ้าเนี่ยถ้าคิดว่าตัวเองฉลาดเมื่อไรโง่ทุกทีแต่ถ้าคิดว่าตัวเองโง่เมื่อไรฉลาดทุกทีเพราะอะไรนะยอมได้คิดอย่างนี้กันบ้างเปล่าคิดว่าตัวเองฉลาดบ้างเปล่าอย่างคนชั่วไปรอดตัวไปถ้าคิดว่าตัวเองฉลาดเมื่อไรโง่ทุกทีเลยนะและถ้าเราได้ติเตียนตัวเองทีไรแก้ไขปรับปรุงตัวเองทุกทีเจริญทุกทีแต่ถ้าเราได้ติเตียนคนอื่นทีไรเสื่อมทุกทีนะเราติคนโน้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีติด้วยความไม่หวังดีติด้วยอารมณ์เนี่ยเสื่อมทุกทีคนเราที่ทะเลาะกันต้องมาแก้ไขปัญหาตัดสินเพราะติคนอื่นคนเราที่สามัคคีรักกันดีต่อกันเนี่ยเพราะติตัวเองแก้ไขตัวเองแล้วมีกี่ร้อยคนเนี่ยติตัวเองอะโยมฮะเวลาเถียงกันเนี่ยนะโยมนะลองสังเกตดูโยมทุกคนไม่เคยยอมว่าตัวเองผิดเลยถูกทุกทีเลยแล้วเมื่อไหร่จะจบแล้วโยมลองไปหัดตรวจตัวตนออกสิโยมหัดเอาธรรมะว่าเออฉันมันไม่ดีนะยอมรับตัวนี้เดียวเออฉันมันผิดนะทั้งที่ไม่ผิดนะโยมไอ้คนที่เถียงเราชนะเราเนี่ยมันผิดแต่เรารู้ตัวว่าไอ้คนนี้มันคนไม่มีเหตุผลนะว่าเออฉันไม่ดีนะขอโทษนะฉันผิดนะฉันมันไม่ฉลาดเองฉันมันโง่เขาบอกฉันเองสิโง่เขาแย่งโง่เลยฉันเองโง่ฉันเองไม่ดีเองอ้าวเป็นอย่างนั้นไปเมื่อกี้เราบอกว่าเมื่อกี้เขาไม่ยอมรับว่าเขาโง่เขาคิดว่าเขาฉลาดแต่เราไปบอกว่าฉันโง่เขาบอกเขาก็โง่เขาก็ไม่ฉลาดเขาก็ไม่ดีแสดงว่าคนเราเนี่ยพอคิดว่าคือไม่ยอมรับความจริงแล้วทุกคนก็ไม่ยอมรับเขาบอกตัวเองฉลาดไอ้นั่นมันก็ว่ามันฉลาดบ้างมันเกิดเถียงมาว่ามันฉลาดบ้างแต่เรายอมรับปฏิติตัวตนได้บอกฉันมันผิดไปแล้วฉันมันโง่ฉันไม่ดีขอโทษนะทำไมเขาจึงพูดกลับหน้ามือเป็นหลังมือว่าเออฉันก็โง่ฉันก็ไม่ดีต่างคนต่างแย่งกันขอโทษได้ปัญหามีตรงนี้นิดเดียวใช่ไหมลองสิยอมไปใช้สิยอมมีแฟนยอมไปใช้กับแฟนยอมสิเราจะไม่ต้องทะเลาะกันเลยเขาหลังไม่อยากทะเลาะเออฉันไม่ดีนะขอโทษนะเขาก็ว่าเออถ้าไอ้แฟนมันไม่ดีมันก็ต้องไม่ดีใช่ไหมถ้ามันดีมันจะมาเป็นแฟนเราได้ยังไงก็ไอ้เราไม่ดีมันก็ต้องไม่ดีมันว่าดีมันก็เลิกเป็นแฟนกับเราสิแสดงว่าถ้ามันว่าเราเลวมันก็ต้องเลวถ้ามันว่าเราเลวเราก็ยอมรับเลยว่าเออฉันก็เลวฉันไม่ดีนะงั้นงี้เราพยายามถ่อมตัวตรวจตัวตนแล้วความรู้สึกคนเราจะกลับมาเป็นสภาพปกติฉลาดขึ้นมาทันทีสิ่งนี้ไม่ใช่มาพูดแล้วทำไม่ได้นะโยมพูดแล้วทำได้นะสิ่งนี้ถือว่าเป็นความพูดดีโยมพูดดียอมรับกันอย่างนี้เองยอมรับกันหน้าชื่นตาบานยอมรับความจริงแล้วก็ยอมปลดตัวตนและไม่ต้องทะเลาะกันนะโยมและถ้ามีอย่างนี้อยู่ในสังคมนี้นะโยมว่าปัญหาไม่มีที่ตะวันนี้เห็นทะเลาะกันเถียง

กันไม่ยอมแพ้กันน่ะมันจะแข่งดีกันมันจะแข่งฉลาดกันคือตัวตนเอามาแข่งกันมันก็เลยมีปัญหากันโดยไม่ยอมกันไม่เป็นยอมไม่เป็นเย็นไม่พอคือคนไม่ยอมปลดตัวตนพอลองยอมลองเถียงกับใครพอยอมยอมรับนะฉันโง่ฉันไม่ดีขอโทษนะฉันผิดไปแล้วทั้งที่ไม่ผิดเนี่ยเขาบอกเขาผิดเลยเขาเองเขาจะเอาความผิดใส่ตัวเขาเหมือนกันอันนี้ถึงว่าคนเรานะถ้าเราทำจิตทำใจของพวกเราได้นะมันก็กล้าแสดงออกกล้าพูดได้นี่เป็นอุบายฮะอุบายที่เราจะแก้ใจเราอยู่แก้ตัวตนแก้ทิฏฐิมานะแก้ความเห็นแก่ตัวคือเวลาเราพูดที่เราจะเอาชนะใจเราคนเราโดยมากคิดชนะคนอื่นนะคือไม่คิดชนะใจเราพูดอย่างนี้เราชนะใจตัวเองแล้วใช่ไหมชนะใจตัวเองแล้วว่าเรายอมผิดยอมโง่ไม่มองคนอื่นในแง่ร้ายแล้วนี่คนมีคุณธรรมเหมือนกับคนบ้านะจะมาไปนั่งดูเมื่อสมัยก่อนจะมาเป็นเด็กมากรุงเทพครั้งแรกในชีวิตเลยมาที่บางกอกมันยังไม่เจริญคนบ้ามาเถียงกันเจอหน้ากันมันด่าไอ้มึงอะบ้าอันนั้นบอกกูไม่บ้ามึงที่บ้ามากกว่ากูไอ้คนดีๆก็นั่งดูก็รู้ว่ามันบ้าทั้งคู่แต่นี้มันก็เถียงกันมึงที่บ้ากูไม่บ้ากูบ้าน้อยกว่ามึงบ้ามากกว่ากูเถียงกันไปเถียงมาไอ้คนหนึ่งมันไปซื้อโอโยอันฮะอะไรน้ำแข็งที่ใส่น้ำสละแล้วก็ใส่นมอ่ะเขาเรียกโอโยอะไรอ่ะใส่น้ำสละแล้วก็ใส่นมเนี่ยเขาเรียกอะไรโอโยมันมาซื้อมามันก็มาถวายพระที่ศาลากูไม่บ้ากูทำบุญเป็นมึงที่บ้ามากมันซื้อน้ำแข็งมาถวายพระได้ไอ้คนหนึ่งบ้าทำบุญไม่เป็นอันนี้มันบอกกูบ้ากูไม่บ้ากูทำบุญเป็นมันซื้อน้ำแข็งมาถวายพระได้บ้าอย่างทำบุญเป็นไอ้นั่นบ้าทำบุญไม่เป็นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่น่าเอามาพิจารณาว่าคนเราเนี่ยไม่มีใครยอมรับหรอกไม่รู้ตัวเองดังนั้นพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนปรัชญาทางใจให้รู้จักจิตตัวเองให้รู้จักกิเลสตัวเองให้รู้จักจิตเองที่ละเอียดอ่อนอยู่ในใจเนี่ยถ้าเรารู้จักตัวนี้แล้วเนี่ยเราจะยอมรับสภาพความจริงหมดเลยนะเราจะยอมรับหมดเลยว่าโอ้เพราะเรารู้ใจของเราได้แล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มเป็นคนที่สงบเป็นปล่อยวางเป็นเห็นอะไรมันก็ตรงปล่อยเป็นเรื่องธรรมดาไปหมดจะไม่ค่อยขวางหูขวางตาจะไม่ค่อยหาเรื่องหาราวกับใครจะเป็นคนอภัยแต่นี้เราบอกไม่มีเวลาฝึกเลยมีเวลาโยมฝึกใจเราเนี่ยมีเวลาฝึกตลอดวันตลอดคืนเพราะไปไหนใจเอาไปด้วยเช่นฝึกว่าทำยังไงใจเราจะไม่คิดมากจะไม่โกรธจะเป็นคนอารมณ์เย็นเราก็เดินไปไหนเราก็รู้ว่าตัวเองเดินเราก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากเดินขวาพุทธซ้ายโทรหรือนั่งยืนเดินอะไรก็ทำสติให้รู้จักตัวเองอยู่ตลอดเวลาการที่รู้จักตัวเองอยู่ตลอดเวลานั่นคือการฝึกตัวเองโดยมากคนเราเนี่ยจะไปคิดถึงคนอื่นมากจะไปคิดถึงงานมากคิดถึงเงินมากคิดถึงธุระข้างนอกมากคิดถึงคนอื่นมากไม่เคยคิดถึงรูปร่างหน้าตาไม่เคยคิดถึงตัวเองคนที่มีปัญหามากคือไม่เคยคิดถึงตัวเองคือคิดถึงเรื่องราวข้างนอกกายนอกใจหมดนั่นคือจิตไม่สงบไม่สามารถจะแก้อารมณ์ตัวเองได้พอเข้าใจไหมโยมนี่เราเป็นอันว่าเราก็เมื่อเข้าใจสภาพจิตใจแล้วเราก็ฝึกใจกันนะทำใจให้เป็นหัดฝึกเราได้เดินตามทางพุทธเจ้าวันละ5นาที10นาทีหัดเป็นคนรักสงบโยมอย่าหัดเป็นคนไม่มีความสงบนะคนหัดเป็นคนสันโดษอยู่คนเดียวเงียบๆได้สบายใจที่สุดหัดอ่านหนังสืออยู่คนเดียวอยู่มุมสงบหัดเดินคนเดียวหัดนั่งคนเดียวหัดทำใจให้สงบหัดอย่างนี้เราจะเจอความสุขไม่ใช่อยู่คนเดียวไม่ได้ต้องหาเพื่อนพูดเพื่อนคุยหาเพื่อนเดี๋ยวก็มีเรื่องราวมากมาย
เราลองหัดใหม่หัดอยู่คนเดียวทำใจให้เย็นๆสงบสัก5นาที10นาทีหัดเดินสงบหัดนั่งสงบหัดนอนสงบหัดกินสงบลองหัดอย่างนี้เราจะเจอพระพุทธเจ้าจะเจอสิ่งที่ดีงามในตัวเราเราจะเจอความสุขโยมแต่ถ้าโยมหัดไม่ได้เราไม่เคยเจอความสุขหรอกกินคนเดียวไม่ได้นั่งคนเดียวไม่ได้นอนคนเดียวไม่ได้คุยคนเดียวไม่ได้ใช่ไหมอ้าวต้องหาเพื่อนคุย 4-5 คนก็ไปนินทากันแล้วเนี้ยเรื่องตัวเองหมดก็หาเรื่องคนอื่นมานินทาเนี้ยก็จบกันสร้างบาปให้กับตัวเองอีกเนี้ยแล้วพอไปนินทาเขาก็รู้ตัวเราก็เสียคนอีกเขาก็รู้เราเป็นคนชอบจับกลุ่มนินทาเขาอะไอ้คนนินทาเขาคือทำงานแย่กับเขานั่นเองไอ้คนที่ทำงานดีก็ถูกนินทาไอ้คนที่ทำแย่กับเขาก็ชอบนินทาเขาใช่ไหมฮะกลายเป็นคนอาภัพไปเป็นคนมีปัญหาในสังคมไปเขาบอกกลุ่มเนี่ยมันนินทาเก่งเอาแล้วเราก็ไม่รู้ตัวเขาตั้งฉายากลุ่มนินทาแรงกลุ่มเนี่ยปัญหานั้นไหมคือคนที่ไม่สงบก็ย่อมสร้างปัญหาให้กับตัวเองและสังคมที่หัดคุยคนเดียวก็เพราะอะไรจิตเนี่ยมันคุยตลอดเวลาอาตมาเคยไปนั่งอยู่ในประชา3ปีเนี่ยอาจารย์บอกว่าถ้าอยากพูดให้พูดกับต้นไม้ไปใจมันพูดโยมตัวมันไม่พูดปากมันพูดใจมันพูดใช่มันพูดแต่ใจพูดเนี่ยดีกับปากพูดเพราะอย่างน้อยเราก็เก็บไว้ข้างในแล้วมันก็ดับที่ใจเกิดที่ใจดับที่ใจเกิดแต่ถ้าปากพูดไปเนี่ยอย่างถ้าเราพูดตามใจตัวเองนะถ้าเราใจไม่ดีเราก็พูดไม่ดีแต่ถ้าใจดีก็พูดดีดังนั้นเมื่อเราดูใจมันพูดเนี่ยสงบมันพูดไปได้ไม่เท่าไหร่มันพูดแล้วมันก็จบเพราะมันไม่กล่าวร้ายใครมันเป็นพูดเรื่องของเก่ามั่งพูดเรื่องของใหม่มั่งมันจะพูดเรื่องคนอื่นมันก็รู้หมดเลยว่ามันพูดเรื่องอะไรแต่คนเราไม่เคยมาดูว่าตัวเองพูดอะไรเลยใช่ไหมฮะเพราะไม่เคยนั่งอยู่คนเดียวไม่เคยพูดคนเดียวอันนี้จึงได้บอกวิชาพูดคนเดียวมันมีนะต้องไปนั่งดูที่ตัวเองเงียบๆสงบเคยปฏิบัติกันเยอะไหมทำทุกคนนะทำใจเย็นได้ทุกคนไหมหรือจะไปทำตอนปกเกษียณคลานไปวัดเนี่ยนะไปจนพระบอกเอ๊ะจะเอาอะไรมาให้กูเนี่ยพระก็งงกันนี่จะเอาผีมาฝากเราหรือเปล่าพอเข้าวัดอีตอนที่ตอนเองไม่มีอะไรแล้วพระก็จะเป็นห่วงเหมือนกันเอ๊ะจะเอายังไงดีเราเข้าวัดเราก็เข้าจิตใจตัวเองตั้งแต่กำลังวางชาอย่างดีปฏิบัติช่วยตัวเองอย่าไปรอที่จะปลดเกษียณเราจะไม่ได้อะไรไป แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะอยู่ถึงปลดเกษียณหรือเปล่าชีวิตคนไม่แน่ใช่ไหมนะชีวิตคนเราไม่เที่ยงเนี่ยอยู่ได้ลมไปได้ลมอยู่ได้บุญไปได้บุญคนเราก็ขึ้นอาศัยกรรมดีอยู่เท่านั้นเองแล้วมันเมื่อไรมันมาตัดรอนมันหมดมันก็ไปแล้วคนบางคนบอก25ปีไปแล้วเงี้ยพอครบวัยเบญจเพสไปแล้วเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าหมดไม่มีโอกาสทำบุญต่ออย่างพวกเราเนี่ยมีโอกาสทำบุญต่อเพราะยังได้สติปัญญาดีอยู่สติปัญญาของเราไม่มีโอกาสทำบุญไม่มีโอกาสทำความดีเพราะมันหมดสติปัญญาเราก็โชคดีเนี่ยมาเกิดแล้วเป็นคนมีมันสมองดีมีความคิดความอ่านดีแต่ก็ใช้ให้มันถูกต้องเท่านั้นเนี่ยดีกว่าพวกประเทศปัญญาอ่อนใช่ไหมเกิดมาเป็นปัญญาอ่อนช่วยตัวเองไม่ได้ช่วยใครก็ไม่ได้มีปัญหาสังคมฉะนั้นเราเกิดอยู่ในตระกูลที่ดีแล้วก็ถือว่าฐานะของเราดีแล้วควรยกย่องชีวิตตัวเองสร้างบารมีตัวเองให้มากขึ้นยิ่งขึ้นไปมีเวลาอีกเลิกกี่โมงเลิก4โมงเหรอเลิก4โมงแล้วเลิกเท่าไหร่มีปัญหาอะไรไหมมีปัญหาข้องใจไหมไม่มีนะเรานั่งสมาธิเนี่ยนะ
การนั่งสมาธิเนี่ยนะเรามีเงินสัก100 ล้านเนี่ยก็ทำบุญไม่ได้เท่ากับนั่งสมาธิเรามีเงินสัก100 ล้านทำให้ใจสงบไม่ได้นะแต่เรามีแค่ทำใจให้สงบทำใจให้ว่างได้5 นาที10 นาทีเนี่ยได้บุญถึงพระนิพพานบุญมากกว่าทำมีเงินหมื่นมีเงิน100 ล้าน 1,000 ล้านนะเพราะว่าใจของเราสงบได้มีค่ากว่าเงินทองแต่คนเรานี่มันมองค่าของใจไม่มีไปมองค่าของวัตถุหมดเงินทองนี่เป็นจริงๆของพวกนี้ตายแล้วก็เอาไปไม่ได้คนฉลาดเท่านั้นที่จะทำเป็นทานบารมีไปได้คนโง่ก็เอาไปไม่ได้แต่ถ้าคนที่ทำใจได้เนี่ยเช่นใจของเราเนี่ยเข้าถึงความสงบความเยือกเย็นความเข้าใจถึงสภาวะรู้ทันอารมณ์รู้ทันจิตตัวเองทำจิตให้ละเวทนาได้หรือทำจิตอยู่เหนือทุกข์ทั้งปวงได้เนี่ยนั่นแหละคือเรียกว่ายอดบุญมันมีค่ามากกว่าเงินทองนะฉะนั้นเราการบูชาเงินกับบูชาธรรมะเนี่ยบูชาคนละอย่างนะไม่ใช่บูชาอย่างเดียวกันโยมบูชาใจตัวเองบูชาธรรมะเนี่ยคือบูชาคุณธรรมเป็นสิ่งที่หล่อหลอมจิตใจเราให้เยือกเย็นให้เกิดความสุขสงบตลอดชีวิตนี้และชีวิตหน้านี่เราบูชาบูชาใจบูชาบุญบูชาคุณธรรมแต่บูชาเงินเนี่ยเราก็เป็นทาสของเงินเราต้องหามาเลี้ยงตัวเราครอบครัวเราอยู่ได้เพราะเงินในชีวิตนี้แต่ว่ามันมีค่าสำหรับที่เราเอามาชับจ่ายใช้สอยมันเป็นวัตถุธาตุแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะทำจิตใจของเราเนี่ยให้พ้นทุกข์ได้พ้นนรกไปสวรรค์ได้นั้นการบูชาเงินเนี่ยก็มันเป็นเพียงวัตถุอย่าไปบูชาที่มันเลิศประเสริฐกว่าธรรมะต้องแยกแยะกันไปนั่นมันเป็นของโลกีธรรมะเนี่ยเป็นของโลกุตระมันอยู่เหนือทุกข์ทั้งปวงทีนี้คนเราถ้าแยกแยะว่าเงินกับธรรมะเนี่ยมันต่างกันแต่ถ้าไปบูชาเงินตลอดชีวิตเนี่ยคนนั้นจะไม่ได้ธรรมะไปเลยสักนิดเดียวใช่ป่ะเกิดมาก็ไม่ได้อะไรเอาไปเวลามาก็มามือเปล่าๆนะเวลาเขาลดน้ำน้ำศพเขาลดน้ำศพเขาลดเพื่ออะไรบอกว่าไปทำมือเปล่ากูไม่ได้เอาไปเลยยังไม่เคยลดน้ำศพใช่ไหมร้อยล้านพันล้านกูไม่เอาไปเลยมายังไงก็ไปอย่างนั้นเนี่ยเอาม้ามใส่ก็ไม่เอาอ่ะจะว่าจะอะไรเลยจะเงินทองแล้วน้ำใส่มือก็ไม่เอาไม่กำมาหยิบแหละยังไปลดน้ำศพพิจารณามาแต่ตัวก็ไปแต่ตัวมามือเปล่าก็ไปมือเปล่าไม่กำอะไรเลยนี่คือความจริงที่คนเราไม่เห็นเอาอะไรไปได้ยังเคยไปลดใช่ไหมคนใหญ่คนโตเศรษฐีมาถีท่านไหนก็แบมือท่านเนี้ยเห็นเอาอะไรไปได้แต่ตอนเป็นกูไม่ยอมกูยงกูจะเอากูไม่ให้ใครนิดเดียวกูฟ้องมึงเลยกูโวยเลยเนี่ยพวกนี้ไม่ยอมแบแต่พอหมดลมแล้วไม่เอาใจเนี่ยสำคัญนะฉะนั้นบุญกุศลตอนนั้นอ่ะมันแบมือกำมือเนี่ยเอาไปไม่ได้นะครับแต่ที่กำไว้ในใจเนี่ยพอที่ทำทานศีลภาวนาเนี่ยมันเก็บไว้ในใจมันไม่ได้อยู่ที่มือหรอกไอ้เงินทองเนี่ยมันอยู่ที่มือพอตอนเป็นมันก็กำได้แต่ถ้าตายมันก็ไปไม่ได้แต่ว่าบุญกุศลเนี่ยมันไม่อยู่ที่มือมันอยู่ที่ใจพอตายแล้วมันเอาไปได้มันสะสมไว้ในใจงั้นพุทธเจ้าท่านก็ไม่สอนท่านมาเป็นพุทธเจ้าได้ท่านสะสมไว้ในใจของท่านเจนสมบูรณ์นี่โยมไปคิดเอาแค่มือเท่านั้นเองพอตายก็ทิ้งหมดเลยนะอย่างนี้บูชาเงินเอาไปอะไรไม่ได้พวกบูชาเงินต้องแบมือไปอย่างเงี้ยถ้าบูชาธรรมะบูชาบุญกุศลเนี่ยเก็บไว้ทุกวันเลยทุกคืนทุกเวลาเก็บไว้ในใจความสุขสงบเป็นบุญกุศลเก็บไว้จนพอตายถือสภาพข้างนอกจะเป็นนี้แต่ใจไม่ได้เป็นอย่างนี้หลวงพ่อสังวานท่านนั่งสมาธิอยู่ป่าช้า ท่านเล่าถึงเมื่อสมัยท่านอยู่ป่าช้า6 ปีท่านในพระอ่านหนังสือไม่ออกท่านป่วยท่านก็เข้าป่าช้าภาวนาป่าช้าบ้านดึงนะผีดุมาก
นั่งไปนั่งไปก็เห็นเนี่ย

ท่านเห็นตอนนั้นท่านนั่งดูมันมีคนมากวาดคนไปเป็นเนี่ยมันมาในนี้มากวาดประชานะมากวาดกวาด3วันเท่านั้นแหละเขาหามศพไปคนนั้นมาเผาตรงนั้นน่ะหึไอ้นี่มันมาก่อน3วันเนี่ยมันมากวาดที่นี่ก่อนแล้วมันก็มาตายเผาตรงเนี้ยนี่ก็มันมาอีกกวาดแล้วเขาก็เผาฝังตรงนั้นน่ะเขาก็เลยโอ้นิมิตนี่มันสอนทำให้ท่านฉลาดท่านอ่านหนังสือไม่ออกอ่ะคนจะตายเนี่ยท่านรู้ก่อนล่วงหน้า3วันบอกทำไมท่านก็บอกอาจารย์น่ะอาจารย์ท่านสอนท่านบอกว่าต่ออาจารย์มหาอาจารย์ท่านเลยว่าไอ้คนนี้นะอีก3วันมันจะตายแล้วนะบอกรู้ไงบอกท่านรู้ไงก็มันมากวาดที่นอนของมันแล้วพอ3วันตายจริงบอกเออลูกศิษย์เรานี่รู้จริงบางคนมันก็มานอนมันมายืนเกาะไอ้อะไรเกาะไอ้เสาไอ้เสาศาลาน่ะแบบเหมือนไม่มีแรงเหมือนแบบตัวเองแบบชีวิตตัวเองไม่มีความหมายอะไรมาเกาะมาอะไรแล้วก็ทายได้เดี๋ยวมันจะต้องมาสวดศพตรงนั้นต้องมาสวดศพตรงนั้นต้องเอาศพมาไว้ที่นั่นมาสวดนั้นมันมาก่อน3วันทุกคนเลยบอกทิ้งต่างจังหวัดยังมาเลยทั้งที่ไม่รู้จักมันมากวาดก่อน3วันมันมาแล้วตายแล้วเรียกว่าหาที่ตายตัวเองคนเราเนี่ยไปล่วงหน้านะมันจะมาตายโรงพยาบาลมันมาก่อน3วันแหละวิญญาณญาณมันมาแล้วฮะแต่หมอไม่รู้นึกว่ามันตายเดี๋ยวนี้ฮะวิบากกรรมหรือเรื่องนี้มันเรื่องละเอียดอ่อนสิ่งที่เรารู้ไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านรู้ท่านเห็นนะฮะมันเป็นเรื่องที่น่าจึงเป็นเรื่องลึกซึ้งน่ะศาสตร์ที่ลึกซึ้งศาสตร์ที่ลึกซึ้งสำหรับคนชาวโลกไม่สามารถจะรู้มันเหนือวิสัยนักวิทยาศาสตร์มันเป็นศาสตร์ที่เล่นลับแต่จริงก็ไม่เล่นลับมันเรื่องของวิญญาณเรื่องของจิตใจท่านนั่งท่านก็รู้หมดเลยตอนนี้ท่านก็นั่งดูอะไรวันหนึ่งไอ้คนหนึ่งมันมานั่งสมาธิเอ๊ะใครมันมาขุดเจดีย์ใครมาขุดเจดีย์เอ๊ะในนิมิตบอกมาขุดเจดีย์กันมึมมัมเอ๊ะหรือผีในนิมิตมันว่ามีคนมาขุดเอาพระออกเจดีย์องค์ยาวๆเยอะแยะมันเอามากองท่านก็นั่งดูมีคนมาขุดเอาพระมากองเอ๊ะลองเดินไปดูที่มันจริงหรือเปล่านิมิตมันหลอกหรือเปล่าพอเดินไปดูเท่านั้นน่ะพระนายประชาเนี่ยไอ้พวกนั้นมันก็นึกว่าไม่มีใครอ่ะพอมันเห็นพระตะงุ่มตะงุ่มมันนึกว่าเจ้าที่มามันเพ่นหนีหมดเลยมันโดดหนีหมดเลยพอยืนมามันตกใจกลัวเลยมันเอาพระไปไม่ได้หมดเลยพอตอนหลังมาแก่แล้วมาเข้าวัดในพวกนั้นมาบอกก็มาเล่าแหมผมวันนั้นไปขุดพระไปขโมยพระที่เจดีย์เจอเจ้าที่วิ่งหนีเขาตายกันผมว่าแบบอาตมาเองเนี่ยอาตมานึกในใจว่าเอ๊ะอะไรมันมาขุดกันอยู่เนี่ยเลยย่องไปดูที่มันเป็นนิมิตมันเป็นจริงไปเห็นโอ้พวกโยมเองก็เลยพวกนั้นก็ตอนหลังๆก็มาเข้าวัดหมดก็มาพูดกันความจริงว่าคิดว่าเป็นเจ้าที่เจ้าทางแต่ที่ไหนพระท่านนั่งสมาธิไปเห็นเนี่ยย่องไปดูคือเรียกว่าเนี่ยเป็นศาสตร์ที่สมาธิที่ทำแล้วเนี่ยก็เกิดรู้ได้เห็นได้

วันนี้ก็เป็นวันที่เราได้บำเพ็ญเพียรภาวนากันมาที่จะครบรอบแห่งการจบสิ้นในการปฏิบัติธรรมในงานเฉลิมพระชนมพรรษาในงานเทิดพระเกียรตินับว่าญาติโยมก็ได้ตั้งใจปฏิบัติกันได้ดีมาตลอดซึ่งก็มีความเพียรกันส่วนมากก็จะมีบางคนบางท่านเท่านั้นที่ยังไม่ค่อยเข้าใจอะไรก็อาจจะไม่รู้เรื่องปฏิบัติเท่าที่ควรก็บางท่านก็จะเข้าใจซะส่วนใหญ่ในเรื่องเรามาหาความสงบที่เรารู้ได้ก็แสดงว่าเราเข้าใจธรรมะเข้าใจที่พระท่านแสดงเข้าใจที่พระท่านสอนว่าอะไรเป็นศีลอะไรเป็นสมาธิอะไรเป็นปัญญาแล้วก็รู้จักสงบใจได้การที่เรามาประพฤติปฏิบัติทำตามระเบียบวินัย ของหมู่คณะหรือของส่วนรวมอย่างนี้เป็นหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่าเราอยู่หมู่มากเราก็จำเป็นต้องมีระเบียบมีวินัยเพื่อเป็นการปกครองไม่ใช่ญาติโยมจะนึกว่าพวกเราเจ้าระเบียบเจ้าวินัยเกินไปขยับขยื่นอะไรก็ไม่ได้อย่าไปคิดอย่างนั้นถ้าเราอยู่คนเดียวเราไม่จำเป็นต้องสื่อระเบียบวินัยก็ได้แต่เราอยู่เพื่อการปกครองส่วนใหญ่ก็จำเป็นต้องมีระเบียบวินัยมันจะได้กินเหมือนกันนอนเหมือนกันเดินเหมือนกันมันจะได้ไม่วุ่นวายการพูดคุยก็พูดคุยในหลักของศีลสมาธิก็ไม่เอะอะโวยวายอะไรแต่ถ้าเราไม่มีระเบียบวินัยแบบเอาชาวบ้านมาอยู่เนี่ยถ้าชาวบ้านมาอยู่นี่ไม่สงบเลยทำอะไรก็ได้ทุกอย่างเนี่ยก็เลยไม่มีระเบียบวินัยก็กลายเป็นวุ่นวายคนที่มีระเบียบวินัยคนนั้นจะสงบไม่วุ่นวายอยู่ที่ไหนก็เป็นสุขคนที่ถือระเบียบวินัยไม่ได้คนนั้นก็วุ่นวายไม่เกิดความสุขสงบอยู่ที่ไหนก็เป็นทุกข์ทุกข์ก็คายทุกข์กับตนเองนั่นเองที่ตนเองสงบไม่ได้การที่ตนเองสงบไม่ได้ก็ทำให้ตัวเองเดือดร้อนกวนกวายกระสับกระส่ายอยากไปโน่นอยากมานี่อยากดูโน่นอยากดูนี่เลยวุ่นตลอดวันเลยพูดลุกพูดนั่งอยู่คนเดียวก็ไม่ได้ต้องหาเพื่อนคุยแสดงว่าเรายังไม่สงบเรายังไม่มีระเบียบวินัยเรายังไม่เข้าใจความสงบของพุทธะของคำสอนเดินก็อยากเดินก็ภาวนานั่งก็ภาวนากินก็ภาวนาพูดคิดนึกก็ภาวนานั่นแหละเรารู้จักระเบียบวินัยเราเอาความสงบเป็นใหญ่เอาความสงบเป็นหลักมันก็ปกครองง่ายจะอยู่กันสักกี่พันกี่หมื่นก็ไม่เป็นไรมันยังยอมอยู่แบบนี้อยู่กันเท่าไหร่ก็ได้เพราะทุกคนเขามุ่งที่จะทำใจให้เป็นบุญกุศลมุ่งที่จะพยายามประพฤติปฏิบัติให้จิตเราเป็นสมาธิเพราะช่วงระยะ5วันเนี่ยน้อยเหลือเกินแป๊บเดียวนิยมผู้นิยมก็จะต้องจากกันแล้วจะต้องลากลับบ้านกันแล้วโอกาสที่เราจะมาทำปฏิบัติร่วมกันก็ไม่มีแล้วก็ไม่มีเวลานานอะไรเลยฉะนั้นการที่เราได้อุทิศตนพยายามเสียสละเวลามาเนี่ยเราก็พยายามตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้มันได้บ้างอย่างน้อยก็เกิดความสงบเป็นหลักเราจะได้เอาไปเป็นนิสัยเป็นปัจจัยกลับไปบ้านเราจะได้ไปทำใจได้จะได้มีความสุขจะได้มีหลักชีวิตของตัวเองถือว่าเราเนี่ยได้เข้าถึงแก่นของพุทธศาสนาแล้วเมื่อก่อนนี้เรายังไม่ได้มาอยู่ที่นี่เราถึงพุทธศาสนาแต่เปลือกๆเจออะไรก็ไหว้อย่างเดียวเจอต้นไม้หัวปลวกหัวผาเจอศาลเจ้าอะไรแล้วก็นบไหว้หาที่พึ่งอย่างเดียวใครว่าอะไรถูกแล้วก็ถูกไปหมดแต่มาที่นี้เราได้เข้าถึงแก่นพุทธศาสนาว่า
ทางที่เราจะดับทุกข์ได้ทางที่เราจะเป็นบุญกุศลได้นะคือทำสมาธิคือรักษาศีลให้บริสุทธิ์เราสมาทานศีล8เราก็ต้องถือศีล8ให้ได้แล้วเราก็ทำสมาธิเมื่อศีลดีสมาธิก็ดีสมาธิดีปัญญาก็ดีปัญญาดีก็เกิดความหลุดพ้นจากความคิดนึกที่ไม่ดีได้เกิดเป็นความว่างสงบขึ้นมาเมื่อเรายังไม่มีศีลสมาธิเราก็ไม่ว่างเราก็ชอบคิดอย่างโน้นชอบคิดอย่างนี้คิดแต่ในสิ่งที่มันเป็นการทำใจให้ไม่สบายทำให้ใจโกรธทำให้ใจหงุดหงิดพยาบาทอยู่เรื่อยแต่พอเรามามีศีลสมาธิแล้วใจของเราก็ตั้งได้เราก็รู้จักลงอะไรได้วางอะไรเป็นก็เลยกลายเป็นคนใจดีตอนนี้เราก็เข้าถึงแก่นละถึงแก่นคำสอนของพุทธเจ้าเราจะไม่ยึดยังไม่ยึดอะไรแล้วต่อไปนี้เราจะยึดรัตนตรัยเป็นหลักมีพระพุทธไว้ในดวงใจมีพระธรรมไว้ในดวงใจมีพระสงฆ์เจ้าไว้ในดวงใจใจเราจะไม่หันเหไปเชื่ออย่างอื่นเราจะเชื่อธรรมคำสอนพุทธเจ้าซึ่งเป็นการปฏิบัติทำให้ใจเราเกิดความสุขสงบเมื่อใจเราเกิดความสุขสงบมันก็เป็นพยานยืนยันว่าธรรมคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมที่ทำให้เราเนี่ยได้ผลอย่างมากช่วงระยะที่เรามานั่งสมาธิ5วันเนี่ยเราได้ดื่มรสพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยด้วยการฝึกสมาธิเนี่ยใจเย็นไปอีกมากเลยใจเย็นสงบได้มากรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองจะคิดนึกอะไรเราก็ห้ามเป็นเมื่อก่อนอยู่บ้านเนี่ยเราคิดนึกอะไรก็ปล่อยไปเลยจะบ่นจะว่าจะด่าหรือจะโกรธใครเราก็แสดงออกไปหมดทุกอย่างแต่พอมาอยู่ที่นี่เราไม่แสดงออกเลยเห็นอะไรรู้อะไรก็วางเฉยไปหมดทำสติอย่างเดียวทำสมาธิอย่างเดียวทำความรู้ใจของเราอย่างเดียวนั่นแหละโยมเข้าถึงแก่นศาสนาธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยปฏิบัติบูชาเนี่ยเป็นแก่นศาสนาซึ่งเป็นธรรมที่พุทธเจ้าจะบอกว่าเป็นธรรมไม่ตายธรรมอยู่คู่โลกธรรมที่จะทำให้บุคคลนั้นเจริญอย่างเดียวใครถือธรรมะคนนั้นไม่เดือดร้อนเลยไม่เดือดร้อนทางใจน่ะเพราะใครจะมาว่าเราไม่เดือดร้อนน่ะใครจะมานินทาใครจะมาสรรเสริญใครจะมายกย่องปอปั้นหรือใครจะมาติชินนินทาว่าเราไม่ดีเราก็วางเฉยเพราะเรามันมีใจดีมากกว่านั้นเรามันมีใจดีมากไอ้ที่เขาว่าเราไอ้เขาว่าเราไม่ดีมันอย่างนั้นอย่างนี้เราก็เฉยเพราะเราได้ฝึกใจดีมันมีค่ามากกว่าไอ้ของที่เขาว่าเราก็เลยเป็นคนมีสติเป็นคนมีสมาธิเป็นคนมีปัญญารู้เท่าทันใจตัวเองก็เกิดความสุขสงบร่มเย็นจะอยู่ที่ไหนก็ได้โยมมาฝึกที่นี่แล้วแต่นิยมจะไปฝึกวัดไหนก็ได้ถ้าโยมทำตามระเบียบได้นะโยมฉันข้าวมือเดียวได้ตื่นนอนแต่ 3:30 ได้เดินจงกรมนั่งสมาธิได้คราวนี้โยมจะไปอยู่ที่ไหนโยมก็ทำใจได้ไม่กลัวความลำบากแหละกินก็ดินนอนก็ดินยังอีกได้แล้วอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ได้เมื่อก่อนที่โยมยังไม่มาถึงที่นี่นะโยมก็นึกว่าจะไปอยู่ยังไงเอ๊ะเขาไปปักกบอยู่ยังไงกินหนเดียวจะไปไหวหรือไอ้เราก็เป็นโรคกระเพาะบางเราก็เป็นคนอายุมากแล้วแต่พอโยมมาได้ถึงศีลสมาธิจริงๆแล้วหายเลยมันกลับภูมิใจปีติมันเป็นบุญนะมันไม่มีอะไรที่จะมาทำให้เราเป็นทุกข์เลยมันอยู่ได้อย่างสบายไอ้นึกว่าจะหิวก็กลับไม่หิวมันอิ่มได้อยู่ยังไงก็อยู่ได้ทุกข์ไม่มีกับเราเพราะเราไม่ไปยึดถือความทุกข์ถ้ากลับไปบ้านโยมทำใจได้อย่างนี้ก็ดีสิผมทำใจไม่มีอะไรเลยเนี่ยแต่มันไม่ได้สิพอกลับไปก็ไปเห็นโน่นเห็นนี่กลับเหมือนเดิมอีกแล้วมันหนังนั่นแหละมันเชือกนั่นแหละพอก็เหม็งให้เกลียวตึงก็กลับไปโดนน้ำก็หย่อนยานอีกแต่ก็ไม่เป็นไรโยมรู้วิธีแล้วก็เอาไปปฏิบัติเถอะวิธีทำสมาธิเนี่ยเป็นการชนะใจตัวเองมันค่อยๆกลมกลืนค่อยๆขัดเกลาไปเองมันค่อยๆรู้ค่อยๆเห็นค่อยๆ
ข้าใจปฏิบัติไปเองไม่ใช่จะมานั่ง5วันให้บรรลุเลยเป็นไปไม่ได้อันนี้เรามาฝึกเพียงเป็นนิสัยเป็นปัจจัยพอรู้ว่าการทำใจให้สงบเป็นอย่างไรทำใจให้เป็นดวงเดียวเป็นอย่างไรถ้าใครทำได้ก็โชคดีเราได้มาฝึกได้แล้วฝึกวิธีทำใจได้แล้วใจว่างเป็นอย่างไรใจสว่างเป็นอย่างไรใจสงบเป็นอย่างไรใจเป็นศีลเป็นอย่างไรใจเป็นสมาธิเป็นอย่างไรใจมีปัญญาเป็นอย่างไรมันก็รู้ตรงใจดวงเดียวนี่แหละพอรู้ใจตัวเองก็เข้าใจหมดทุกอย่างไม่สงสัยเท่านี้คำสั่งสอนพุทธเจ้าก็เป็นธรรมะอัศจรรย์ที่โอ้คนเราปฏิบัตินี่มันรู้อะไรได้เหมือนกันที่ตอนที่เรายังไม่ได้ภาวนาเนี่ยมันไม่รู้อะไรเลยมันสงสัยไปหมดมันไม่เข้าใจเรื่องบุญเรื่องกุศลเลยพอมาภาวนา5วันนี่มันเข้าใจบุญกุศลได้ง่ายเหลือเกินมองอะไรมันทะลุปลุกปลงไปหมดมันตีธรรมะแตกหมดเลยเป็นยังไงหรือเปล่าโยมที่พูดนี่เป็นยังไงเปล่าพูดลำดับญาณให้โยมใครมีญาณมีปัญญาได้ก็เข้าใจอันนี้ได้ถ้าใครทำสมาธิไม่ได้ไม่มีญาณปัญญาก็ไม่รู้ใจตัวเองรู้อะไรไม่ใช่รู้ตัวเองเห็นอะไรไม่ใช่เห็นตัวเองชนะอะไรไม่เท่าชนะตัวเองดีอะไรไม่เท่ากับดีใจเฉยไม่เท่าอะไรที่จะทำใจให้เฉยได้ไม่มีอะไรจะดีเท่าทำใจให้เฉยได้เนี่ยดีที่สุดเลย

0: กลับไปบ้านเราก็เอาธรรมโมเอาพุทโธธรรมโมสังโฆไปใช้เดี๋ยวไปทิ้งพระไว้ที่นี่พระอยู่ในใจแล้วโยมที่ไม่ให้มีอะไรเนี่ยที่พระท่านไม่ให้มีพระธรรมไม่ให้มีพระแฝงคอเนี่ยท่านต้องการให้มาปฏิบัติเนี่ยจะได้หลุดพ้นจากวัตถุพวกนั้นถ้าเราไปยึดถือพวกนั้นนะมันจะไม่ได้สมาธิจะไม่ได้รู้เรื่องจิตใจแต่พอเรามาปฏิบัติรู้เรื่องจิตใจเลยมันก็รู้สิ่งภายนอกด้วยมีพระในใจเนี่ยเอาไปได้อย่างที่พระท่านเทศเนี่ยพระแฝงคอก็หล่นหายได้พระที่แฝงใจนั้นติดไปทุกภพทุกชาติเขาบอกว่าคนจะตายเนี่ยคนจะเกิดนะโยมคนที่จะตายคนที่จะเกิดเนี่ยแค่นึกถึงรัตนตรัยได้นะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เลยคนที่นึกถึงรัตนตรัยได้เนี่ยนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้เนี่ยจิตดวงนั้นมาเกิดเป็นมนุษย์เลยแต่คนที่นึกถึงพระรัตนตรัยไม่ได้ก่อนจะดับจิตเนี่ยไปเกิดเข้าท้องงูท้องควายเลยเข้าท้องสัตว์เลยเพราะมันมีเวทนาปิดบังนึกถึงรัตนตรัยไม่ได้เพราะตนเองไม่เคยนึกจิตจ้องมองไปเกิดในท้องสัตว์เลยส่วนมากคนเรานี่จะไปทุกขติมากกว่าจะไปสุขติเพราะโดยมากที่เรานั่งกรรมฐานเนี่ยเราจะรู้เลยว่าใจคนเป็นอย่างไรคิดไปถึงไหนมันเคยชอบคิดไหลไปสู่อารมณ์ไม่ดีเรื่อยมันสงบยากแสดงว่าตลอดวันตลอดคืนในคนเรานี่มันชอบคิดชอบนึกมันไม่เคยหยุดคิดหยุดนึกหรอกไอ้จิตที่จะมีรัตนใจก็ต้องภาวนาจริงๆต้องประคับประคองจริงจิตจริงจะเฉยได้ถ้าไม่งั้นแล้วมันคอยจะนึกเรื่องบ้านเรื่องเรือนเรื่องทำให้ใจเราเศร้าหมองทางนั้นเลยก็จิตเนี่ยมันจะไปได้ถ้าจิตของเรานึกถึงศีลว่าเราได้ทำความดีไว้แล้วก็เวลาจะดับจิตเนี่ยจิตไม่หวั่นไหวจิตมีปีติรุ่งโรจน์สว่างใจกายก็เบาใจก็เบาเวลาดับจิตแล้วจิตก็เป็นเทวดาจิตดวงนี้แหละสำคัญมากที่เราจะต้องการมาฝึกกันโยมต้องการมาฝึกให้มันดีให้มันมีความสุขสงบให้มันเข้าใจวิธีทำใจให้เป็นจะได้เอาไปใช้ที่บ้านได้เหมือนกับเรามารับมีดให้คมมันเนี่ยมันคิดเท่มารับให้คมแล้วก็เก็บไว้พอถึงเวลาจะใช้ก็ใช้ได้ทันทีพระพุทธเจ้าก็บอกแล้วภิกษุหนุ่มภิกษุณีหนุ่มเนี่ยที่จะพ้นจากการแต่งงานได้ก็ต้องเฉยท่านบอกว่าดูทำยังไงจึงจะหลุดพ้นได้พระเจ้าไปดินถามพระพุทธเจ้าว่าโอ้พระพุทธเจ้าได้สอนแต่คนหนุ่มๆสาวๆเท่านั้นได้บวชกันไม่สึกทำไมจึงสอนได้คนอายุ17 18 20เนี่ยพระพุทธเจ้าสอนไม่แต่งงานได้พระเจ้าบอกว่าก็เราสอนให้ถูกต้องน่ะผู้หญิงก็ดูผู้ชายเหมือนพ่อดูเหมือนพ่อดูเหมือนพี่เหมือนน้องผู้หญิงผู้ชายก็ดูผู้หญิงเหมือนแม่เหมือนพี่น้องน้องสาว
1: ทางลำปางครับทำบุญไปหวังบุญนี่ครับผมสงสัยแม่สงสัยเลย
0: โอ้ทำบุญหวังบุญบุญอยู่ที่ไหน
1: เขาถามเขาบอกว่าทำบุญจะไปหวังบุญทำไปเถอะบางคนก็ว่าทำไมทำบุญไม่หวังบุญทำไมครับเราทำบุญต้องหวังบุญอย่างนี้ครับ
0: นี่เป็นยังไงคือความหมายมันไม่เข้าใจกันเองคือทำบุญเนี่ยเราก็หวังความสุขสงบทางใจบุญเป็นเครื่องชำระจิตใจให้สุขสงบพุทธเจ้าจะบอกไม่มีอะไรที่จะทำให้ใจเป็นสุขได้นอกจากทำบุญบุญนั้นมีหลายกิริยาบุญคือการให้ทานและใจสบายสละความตนีบุญจากการรักษาศีลและใจสบายใจสงบไม่ฟุ้งซ่านบุญจากการทำสมาธิแล้วเกิดสมาธิเนี่ยจิตมันไปถึงพรหมถึงอนาคาถึงพระอรหันต์ได้จึงเป็นยอดบุญได้บุญจากการให้ทานบุญจากการรักษาศีลบุญจากการเราหวังได้บุญอย่างนี้เราหวังต้องการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาให้ใจของเรามีความสุขยิ่งขึ้นไปเราต้องการอย่างนี้เร แต่ไม่ใช่ทำบุญเพื่อหวังจะได้รวยถูกหวยทำสิบบาทจะต้องได้หมื่นบาทแสนบาทอย่างนั้นแต่บุญของพระพุทธเจ้าเนี่ยทำเพื่อให้ใจของเราเนี่ยหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากความวุ่นวายใจให้เกิดความสุขสงบทางใจบุญเมื่อพาไปสู่ความสุขเราหวังอย่างนี้นะเราหวังให้ใจเราพ้นทุกข์หวังให้ใจของเราเนี่ยดียิ่งยิ่งขึ้นไปอ่ะเป็นสุขสงบยิ่งยิ่งขึ้นไปหวังอยู่ได้
1: ก็มีนี่อย่างบางทีบางคนตามที่ผมไปในงานนะครับบางทีพระสวดอะไรอะไรก็ไม่อยากไหว้ไม่อยากไหว้บอกว่าเรื่องของพระเราไหว้ขอทำไมนี่ไม่ผม
0: เราไม่ไหว้พระเราไหว้คำสอนไหว้คำสอนพระพุทธเจ้าที่ท่านกล่าวมาด้วยศีลสมาธิที่ท่านเป็นวาจาที่เราควรจะเคารพเพราะท่านกล่าวมาด้วยใจบริสุทธิ์ซึ่งพระสงฆ์นั่นก็เอาคำสอนพุทธเจ้ามาสวดเราก็เคารพคำสอนพุทธเจ้าเราไม่ได้ไหว้วัตถุหรอกเราไหว้ความดีให้ใจเราสบายถ้ามันไม่ไหว้แต่ใจของเราก็ไม่สบายกลายเป็นคนมีทิฏฐิไป
1: ผมเห็นที
0: ่
1: นั่นแหละบางทีพระกำลังสวดพูดคุยกันเรื่อยบอกว่าเรากราบไหว้เนี่ยไม่ต้องไหว้เขาแล้วมันเรื่องของเขา
0: เขาบอกว่าผู้ไหว้กราบเป็นผู้เจริญผู้อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นผู้ไหว้กราบเนี่ยเป็นมงคลเป็นผู้เจริญผมสงสัยเรื่องวิญญาณคือถึงคราวดับจิตแล้วจะแล้ววิญญาณจะไปยังอยู่หรือไม่ดับไปเลยถ้าหากดับไม่หรือไม่มีเหลือแล้วอะไรจะไปเกิดคืออันนี้เป็นเรื่องสองในท่านบอกว่าเราค้นหาวิญญาณเนี่ยท่านบอกให้ค้นหาที่ตัวเราเราจะพบวิญญาณที่ตัวเรา เรานั่งกรรมฐานเนี่ยเราจะเห็นวิญญาณที่ตัวเราบอกวิญญาณมีหกวิญญาณนี่มันจะเกิดในอายตนะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้สัมผัสจิตคิดนึกก็บอกมาวิญญาณนี่จะเกิดได้หกช่องเกิดได้ทางตาเกิดดีเกิดชั่วได้ทางตาเกิดได้ทางหูเกิดได้ทางจมูกเกิดได้ทางลิ้นเกิดได้ทางการสัมผัสทางกายเย็นร้อนอ่อนแข็งเกิดได้จากจิตใจคิดนึกยินดียินร้ายถ้าบอกวิญญาณนั้นเนี่ยจะต้องมีสมาธิมีญาณทัศนะเข้าไปกำหนดรู้จิตตัวเองแล้วจึงจะรู้วิญญาณนั้นมันเกิดดับอย่างไรแต่สิ่งที่เกิดดับอย่างนี้คือตัวยังอยู่กายยังมีกินเดินนั่งนอนอยู่แต่มีวิญญาณมีวิญญาณที่มันมียินดีและยินร้ายมันสุขมันทุกข์มันเป็นบุญหรือเป็นบาปจะปรากฏอยู่ตลอดเวลามันเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นนรกมันจะปรากฏอยู่ตลอดเวลาในเมื่อวิญญาณที่มากระทบทั้งหูทั้งตาทั้งจมูกกลิ่นกายใจแล้วมันก็ส่งไปสู่มโนคิดนึกอันนี้ที่เราจะรู้ได้เห็นได้พุทธเจ้ารู้ได้เห็นได้และผู้มีญาณได้สามารถรู้ได้เห็นได้แล้วก็สามารถจะไปรู้ได้เห็นได้เข้าใจคนอื่นได้แต่วิญญาณอีกลักษณะหนึ่งนั้นคือคนที่ตายไปแล้วเนี่ยคนที่ตายร่างกายตายไปแล้วเนี่ยวิญญาณคือจิตที่มีความรู้สึกเนี่ยมันก็ต้องประกอบด้วยขัน
2: เปิดไปเลยที
0: ่มันก็มีลักษณะเป็นรูปของเขาที่จะไปเกิดในภพใดภูมิใดถ้าคนนั้นทำทานศีลภาวนาไปดีจิตใจผ่องใสเขาไปเกิดวิญญาณนั้นก็ไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาถ้าบุคคลใดที่เข้าฌานได้มีสมาธิมีอุเบกขาจิตวิญญาณนั้นมีอุเบกขาจิตนั้นก็ไปเป็นพรหมก็ได้รูปเป็นพรหมแต่ถ้าหากว่าวิญญาณนั้นดับเลยละโลภกดลงได้ด้วยการเจริญวิปัสสนากรรมฐานวิญญาณนั้นดับไม่มีที่เกิดไม่มีที่หมายนั่นหมายถึงว่าตัวตายวิญญาณนั้นก็ดับเรียกว่าพระนิพพานพระนิพพานนั้นหมายถึงว่าดับวิญญาณจะได้ไม่ต้องเกิดอีกก็ไม่มีทุกข์อีกไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายอีกเพราะวิญญาณนี้เป็นตัวที่สร้างความเกิดแก่เจ็บตายแต่ถ้าขั้นสุดท้ายที่จะไม่เกิดแก่เจ็บตายคือพระนิพพานนั่นหมายถึงดับรูปดับนามดับวิญญาณไ แต่ถ้ายังไม่หมดกิเลสนี่จะต้องมีวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดไปตามวาระภูมิจิตของตัวเองต้องเข้าใจวิญญาณตรงนี้ก็เวลาเราทำสมาธิเราพยายามทำจิตให้เป็นดวงเดียวฝึกไว้เงี้ยพอเวลาฟังครูอธิบายเนี่ยหรืออ่านหนังสือเนี่ยเราพยายามไม่ให้จิตคิดอะไรเลยพยายามปล่อยวางทำใจให้ว่างเอาใจไปจดจ่ออยู่กับการอ่านเอาจิตให้เป็นจดจ่ออยู่กับการอ่านแบบไม่ให้มีอารมณ์อื่นเข้ามาแทรกแล้วเวลาครูอธิบายก็ทำจิตให้ว่างเลยทำจิตไม่คิดนึกอะไรพอครูอธิบายจะจำได้หมดแต่จะจำแม่นกว่าคนที่คิดโน่นคิดนี่ถ้าทำใจให้ว่างได้จึงจะมีสมาธิในการจำได้ผลมาก
3: ปัญหาต่อไปนะครับหลวงพ่อครับเวลานั่งสมาธิ4วันที่ผ่านมาผมนั่งไปสักพักผมจะปวดมากเป็นแบบนี้ทุกครั้งสำหรับวันนี้ผมตั้งใจและอธิษฐานใจว่าวันนี้ถึงมันปวดแค่ไหนผมจะทนและจะได้พิสูจน์คำหลวงพ่อว่าให้ทนต่อเวทนาแล้วมันจะหายไปเองผมอดทนทำตามผมจึงรู้สึกคำว่าสงบที่แท้จริงเป็นอย่างไรจึงขอให้บอกเพื่อนที่เจอปัญหาแบบนี้จะได้รู้และอยากจะขอถามหลวงพ่อว่าเวลาเวทนามากทีหนึ่งและเราพยายามคิดถึงเวทนาอีกทีหนึ่งเพื่อให้เวทนาเก่าหายไปอุบายนี้ใช้ได้ไหมครับความคิดเกิดจากจิตสงบพอเข้าใจคร
0: ับ ว่าเวลาคิดนึกถึงเวทนาใหม่เวทนาเก่าไม่นึกใช่ไหม
3: เวลาเวทนามาอยากจะขอถามหลวงพ่อว่าเวลาเวทนามากทีหนึ่งและเราพยายามคิดถึงเวทนาอีกทีหนึ่งนะเพื่อให้เวทนาเก่าหายไปอุบายนี้ใช้ได้ไหมครับ
0: ก็แสดงว่าหมายถึงว่าเราไม่ยึดถือเวทนาเก่าเวทนาที่เกิดขึ้นนะครับเราเปลี่ยนจิตตัวเองด้วยการละเวทนาก็ใช้ได้ในการที่ไม่ไปยึดถือเวทนาคือเป็นอุเบกขาเวทนาไปคือเกิดขึ้นแล้วก็วางเฉยคือไม่นึกไม่กังวลในเวทนาก็ใช้ได้ช่วงเวลาปวดเราก็ไม่ไปกำหนดว่ามันปวดเพียงรู้แล้วก็ละรู้แล้วก็ละมันก็หายปวดได้คือถ้ามันเราจิตใจไปจดจ่อบางทีมันก็ดับได้แต่บางทีมันก็ข้ามไม่ได้แต่ถ้าเราวางเฉยได้เนี่ยมันก็ดับได้เพราะเราเอาจิตปล่อยวางได้รู้ว่ามันปวดแต่เราไม่ไปยินดียินร้ายมันก็ดับได้มันหนีอยู่แต่เราทำวางเฉยเรียกว่าละเวทนาพอเป็นอย่างนั้นถึงจะเป็นอุบาย
3: ปัญหาต่อไปนะครับนมัสการหลวงพ่อตามหลักสูตรภูมิศาสตร์แล้วโลกของเรามีหนึ่งใบแล้วบางคนบอกว่าคนที่ทำบาปจะตกนรกอยากทราบว่านรกสวรรค์มีจริงหรือไม่ถ้ามีอยู่ที่ไหนหรือว่านรกสวรรค์เป็นเรื่องโกหกเป็นเรื่องสมมุติขอนิมนต์หลวงพ่อครับ
0: ไม่โกหกหรอก

เรื่องไม่สมมุติหรอกเรื่องจริงนรกดิบนรกสุขมีทั้งนั้นแหละมีทั้งนรกชาตินี้มีทั้งนรกชาติหน้าชาตินี้ก็มีนรกชาติหน้าก็มีนรกนรกนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องหลอกกันเลยทุกคนมีโอกาสจะตกนรกได้ทุกคนถ้าทำบาปเป็นเรื่องมีจริงๆไม่ใช่เป็นเรื่องหลอกหรอกเพราะว่าผู้ที่ปฏิบัติเท่านั้นที่จะเชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์นรกมีจริงผู้นั่งกรรมฐานเนี่ยพอเกิดปัญญาขึ้นมาแล้วมันก็ไปเห็นนรกในใจตัวเองมันเป็นพยานยืนยันได้แต่ว่านรกอันนี้มันเป็นนามธรรมที่เราจะรู้เห็นได้มันต้องเห็นโดยเฉพาะตนมันไม่ใช่ของหยิบมาเป็นตัวเป็นตนได้เหมือนกับความโกรธเนี่ยเขาเรียกว่าโกรธแล้วตกนรกเนี่ยเวลาโกรธแล้วเราจะเอาความโกรธมาให้คนอื่นดูได้ไหมจิตที่มันโกรธเนี่ยเอามาให้ดูไม่ได้มีก็แสดงออกทางกายแต่ไอ้ตัวจิตที่จะมันโกรธนั่นน่ะเป็นตัวปรุงแต่งน่ะเราเอาความโกรธมาให้ใครดูไม่ได้แต่ถ้าเราจับความโกรธมาให้คนดูได้เราก็จับนรกมาให้คนดูได้ไอ้ตัวความโกรธกับนรกก็ไม่ต่างอะไรกันแต่มันมีแต่มันเป็นของอัตโนมัติที่ไม่มีตัวไม่มีตนแต่มันมีอนุภาพเผาใจคนให้ร้อนเผาใจคนให้ฆ่าตัวตายยิงตัวตายฆ่าตัวตีรันฟันแทงอะไรกันเนี่ยทำให้คนเนี่ยมันความโกรธมันไม่มีตัวตนจริงแต่ว่ามันเกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยมันสามารถออกมาในลักษณะที่ทรมานทุกทรมานอย่างมากเลยเนี่ยคือมันมีอยู่แต่ว่ามันไม่มีตัวไม่มีตนแต่มันลักษณะที่มันปรุงแต่งและมันรุนแรงไอ้นรกที่เราจะไปตกมันก็ไม่ต่างกับจิตใจเราเหมือนอย่างที่โยมคนหนึ่งที่บ้านน่ะแกก็ไม่เชื่อเรื่องนรกเวลาหน้าแกตายพอตายแล้วก็พอตายเคยเล่าให้ฟังถึงปีนั้นมันเป็นอหิวาตกโลกอหิวาพวกโลกทองร่วงอ่ะกระทองร่วงตายกันจนศพเนี่ยไม่มีใครไปเผาไปฝังกันฮะทิ้งหนีบ้านกันหมาสุนัขในหอนตกกลางคืนในหอนเป็นทางเลยหอนทางไหนตายทางนั้นคล้ายๆเหมือนผีเนี่ยมันเดินเป็นทางเลยเมื่อสมัยก่อนยายังไม่มีไม่ยังไม่แก้อหิวาตได้จะได้แกก็ตายคนนี้แกก็ตายชื่อตระกูลนี่ก็ตายด้วยโรคทองร่วงพอตายเสร็จแล้วเขาก็ศพแกนอนโลนอนไว้แล้วเขาก็พอดีเมียคลอดลูกพอดีเมียคลอดลูกพวกชาวบ้านก็เอ๊ะทำไงดีเอาคนตายไปก่อนหรือเอาคนเกิดก่อนเอาคนเกิดก่อนดีกว่าคนตายมันตายแล้วก็ปล่อยมันก่อนก็ไปจัดการเอากระไดอะไรย่างเขาเรียกโบราณเขาอยู่กระดานไฟอะทำกระดานไฟให้กับคนคลอดก่อนทำกระโจมทำกระดานไฟเสร็จแล้วก็จัดการคนคลอดเสร็จแล้วก็มาจัดการเอาตะคนนี้ที่ตายพ่อเนี่ยลูกเกิดพ่อตายพอจะมาจัดการไอ้พ่อนี่ก็เป็นวันๆน่ะเป็นคืนๆวันๆจิตแกก็ไปเลยพอแกก็ออกจากร่างมาตายก็ออกจากร่างไปพอไปก็มีศาลเนี่ยมีศาลเหมือนบ้านเมืองเราเนี่ยมีโยมพยาบาลเนี่ยนุ่งแดงนุ่งจุกระเบนแดงเขียนผงแล้วก็เขียนหัวแดงถือหอก4คนที่เขาเรียกโยมมาทูตมี4คนมาจับแกออกไปแกก็ดิ้นจะไม่ไปก็จับไปบอกต้องเอาไปขึ้นศาลชำระความก่อนพอไปศาลต้นก็เปิดตำราดูบอกไอ้บัญชีนะมัน

ใจเหลือเกินขึ้นศาลก็เปิดตำราเปิดไอ้บอกเอ๊ะมันไม่ใช่ไอ้ขูดไหนนี่ยังไม่ถึงข่าวตายไอ้เป็ดไอ้ไก่ไอ้สุนัขที่เคยทำไว้น่ะมันตามไปตลอดเวลาเลยบอกนี่เนี่ยใช่ไอ้ขูดเนี่ยฆ่าผมไอ้เป็ดก็พูดเหมือนคนเนี่ยไอ้ขูดเนี่ยฆ่าผมไก่ก็ไอ้ขูดเนี่ยฆ่าผมสุนัขก็ไอ้ขูดเนี่ยฆ่าผมก็บอกจำได้เลยนะไอ้สุนัขไอ้เป็ดไอ้ไก่เนี่ยจำได้ไอ้ตัวเนี่ยที่แกฆ่าไว้มันไปเจอกันได้ในเมืองนรกไปศาลไหนมันตามไปศาลนั้นตามบอกเนี่ยใช่ไอ้ขูดเนี่ยฆ่าผมศาลนั้นบอกไม่ใช่ไอ้ขูดนี่ไม่ถึงข่าวตายพอไปอีกศาลนึงมันก็ตามไปก็ขึ้นอีกศาลก็ตามไปบอกไม่ถึงข่าวตายว่าไอ้คุณเนี่ยฆ่าผมพอไปถึงศาลที่สามที่สี่เขาก็ตัดสินบอกว่าไอ้คุณคนนี้

0: ีศาจก็ตามไปบอกไม่ถึงข่าวตายว่าไอ้คุณเนี่ยฆ่าผมพอไปถึงศาลที่3ที่4เขาก็ตัดสินบอกว่าไอ้คุณคนนี้ไม่ใช่ยังไม่ถึงข่าวตายไอ้คนถึงข่าวตายมันชื่ออีพูนอีพูนถึงข่าวตายก็เป็นอันว่าให้ไปเอาอีพูนมาอีพูนมันถึงข่าวตายเขาโรงพยาบาลก็กลับไปเอาอีพูนมาก็บอกนี่เอาคนผิดมาแล้วไอ้คุณนี่ยังไม่ถึงข่าวตายก็บอกกับมึงไอ้คูณมึงกลับไปมึงไปบวชให้กูนะเพราะมึงยังไม่ได้บวชใช่ไหมบอกยังไม่ได้บวชเมืองมนุษย์นี่มีอะไรรู้หมดเลยโรงพยาบาลใครทำบาปทำบุญรู้หมดเลยรู้อย่างตาทิพย์เลยไอ้คูณนี่ไม่เคยบวชก็รู้ไม่ได้บวชบอกมึงไปบวชให้กูนะบอกครับจะบวชบอกให้ท่องคาถานี่ไว้นะต่อไปจะกินอะไรให้ท่องก่อนแล้วเองจะไม่เป็นโรคนี้ตายโรคหลงทองจะไม่เป็นอีกให้ท่องไว้ก่อนจะกินให้ท่องไว้พอบอกเที่ยวเดียวก็จำได้เลยจบพยาบาลก็บอกคาถาแกก็จำได้แกก็เห็นหมดเลยนะต้นงิ้วกระทะทองแดงไอ้คนที่ทำบาปที่มีหมดเลยเอามาไอ้คนที่ผิดศีลข้อกาเมก็ขึ้นต้นงิ้วจริงๆไอ้คนที่กินเหล้าก็นำกระทะทองแดงกรอกคอจริงๆไอ้คนที่ฆ่าสัตว์ทีพิก็ถูกตัดตีนทิ้งมือก็บอกโอ้มันน่ากลัวไอ้นรกเนี่ยไม่น่ามาหรอกแกก็บอกว่า โยมบาลก็ให้กลับพอไปเอาอีพูนผู้หญิงมาก็ให้กลับเขาก็จับไอ้ผู้หญิงเคี่ยนตีเลยแสดงว่าไอ้คนนั้นถึงความตายจริงๆก็เอามาถึงบ้านถึงกระสงหยับเยี่ยวบอกมันมีกระสงไม้เป็นกระสงหยับเยี่ยวมึงกลับบ้านถูกไหมบอกกลับไม่ถูกหรอกพอกลับไม่ถูกโยมบาลว่าจับเคลี้ยงเลยเคลี้ยงขึ้นกระสงหยับเยี่ยวเลยก็ตกใจตื่นที่ไหนนอนจึงได้ฟื้นขึ้นแกบอกตั้งกระบันนั้นนะแกหลังหงอเลยธรรมดาแกหลังตรงบอกโยมบาลมันจับเคลี้ยงขึ้นกระสงหยับเยี่ยวตกมาหลังแกเลยงอเลยกำมือหลังงอได้บอกไอ้หมาไอ้ไก่ไอ้สุนัขมันตามถ่วงเลยนะไอ้เนี่ยฆ่าผมที่ถ้าตายจริงๆต้องไม่ได้ทำบุญกลับไปตกนรกเลยคันนี้พอแกฟื้นขึ้นมาพอแกหมดโรคหายดีแกก็บวชเลยแกบวชให้เมื่อแกอีกทีนี่แกเล่าให้ฟังอาตมาก็เจอตัวคนที่เล่าได้ด้วยแต่ตอนนี้แกตายไปแล้วตอนนั้นอาตมายังอายุรุ่นหนุ่มอยู่ยังเจอยมคูณนี่เรื่องแกไปเห็นมาเองนรกเนี่ยมันมีจริงๆนะไม่มีใครหลอกเราหรอกแต่เราจะรู้ได้เนี่ยเราต้องประสบประการเองเราต้องเกิดเห็นเองรู้เองจึงจะเชื่อปัญหาเยอะเลยวันนี้เขียนมาทางวิทยุก็ยังตอบไม่หมดเลยให้เจอนี
1: ่ปัญหาต่อไปกราบนมัสการพระคุณเจ้าดิฉันอยากถามว่าคนที่ชอบยกย่องตัวเองว่าเป็นคนมีศีลธรรมแต่ตัวเองไม่มีศีลชอบนินทาวัดนั้นไม่ดีฉันจะไม่เข้าโดยเด็ดขาดแถมด่าด้วยวงเล็บคนอย่างนี้เป็นคนมีมิจฉาทิฏฐิใช่ไหมคะโปรดช่วยชี้แจงด้วยเจ้าค่ะ
0: เขาเรียกว่าคนน้ำชาร้นถ้วยแล้วน้ำชาร้นถ้วยใครสอนไม่ได้ตัวเองก็สอนตัวเองไม่ได้แต่ความบกพร่องตัวเองนี่มีหมดเนี่ยคนอื่นเห็นหมดแต่ไม่ได้มองความบกพร่องตัวเองเขาเรียกคนปรับตัวเองไม่ได้เขาเรียกว่าคนไม่หมดคือจะคบได้ก็สำหรับคนประเภทเดียวกันคนยกตัวเองนี่เป็นคนที่ไม่น่ารักเป็นคนที่ไม่น่ารักและเป็นคนที่ทะเยอทะยานไฟสูงแล้วทำอะไรก็เอาตัวเองไม่รอดเรียกว่าโกหกจับติดเนี่ย

0: แต่ว่าบางทีก็บางคนอื่นเขาเห็นเขาก็อาจจะอภัยให้เมื่อตัวเองไม่เอาดีไม่ได้แล้วไปติเตียนคนอื่นมันก็เป็นโทษกับตัวเองมันก็ไม่ดีอะไรขึ้นมาได้ศีลธรรมเอาไม่ได้แล้วก็ไม่ช่วยอะไรไม่ได้เขาเรียกว่าเป็นคนลืมตัวเป็นคนลืมตัวหลงตัวไม่มองตัวเองเขาเรียกว่าเหมือนกับไอ้เขาบอกว่าเมื่อสมัยพุทธกาลน่ะก่อนพุทธกาลน่ะมีเต่ากับปลาไอ้ปลาน้ำไอ้ปลาน้ำลึกไอ้ปลาน้ำตื้นมาเจอกันไอ้ปลาน้ำลึกมันก็ตัวดำนิ่งจ้ะตัวดำนิ่งแล้วก็ตามันก็แดงตามันก็ดำสวยไอ้ปลาน้ำตื้นก็ครีบมันก็ขาวตามันก็แดงเหมือนไอ้ทับทิมอ่ะมันก็หากินมาเจอกันไอ้ปลาน้ำตื้นก็บอกว่าฉันนี่หล่อกว่าแกนะดูฉันสิครีบฉันก็ดำตัวฉันเกล็ดฉันก็เป็นมันจ้ะตาฉันก็สวยฉันในปลาน้ำลึกนี่ฉันหล่อสวยกว่าแกไอ้ปลาน้ำตื้นก็บอกฉันนี่หล่อกว่าแกตาฉันก็แดงเกล็ดฉันก็ขาวดูสิผลสุดไอ้ปลาสองตัวนี่ก็ยกตัวเองว่าหลอกด้วยกันทั้งคู่หาใครตัดสินไม่ได้ก็เลยไปหาเต่าไอ้เต่าไปเจอเต่าช่วยตัดสินให้ทีเป็นกรรมการตัดสินนี่ใครจะหลอกกันไอ้เต่าบอกใครสวยกันแล้วก็พรรณนาความสวยสิไอ้เต่าไอ้ปลาน้ำลึกก็พรรณนาตัวเองว่าสวยอย่างนั้นไอ้ปลาน้ำตื้นก็พรรณนาตัวเองว่าสวยอย่างนี้ไอ้เต่าบอกว่าถ้าจะพูดถึงความสวยงามนะพวกท่านก็สวยงามอยู่หรอกทั้งคู่แต่จะหล่อจริงๆสู้ฉันไม่ได้หรอกแต่ว่าสู้ฉันไม่ได้ฉันหล่อกว่าดูสิขาฉันก็มีสี่ขาหลังฉันก็เหมือนโคสุภราชตรงนั้นซึ่งฉันจะไปไหนก็องอาจตรงนั้นฉันจะไปทางบกก็ได้ไปทางน้ำก็ได้ฉันหล่อกว่าพวกท่านตรงนั้นไอ้ปลาแบบทุยจะมาหาคนตัดสินมายกตัวเองหล่อซะเองไปด้วยกันต่างคนต่างไปก็ได้ว่าเป็นไงคนโยมไอ้สามคนนี่เป็นไงไอ้สามคนนี่ใครเป็นคนหล่อโยมมันพอกันหมดเลยนะไอ้เจอแต่ไอ้คนยกตัวเองหมดเลยไอ้เต่าก็ยิ่งร้ายใหญ่เลยพรรณนาว่าหล่อคนยังไงอีกหาว่ายังโคสุภราชเลย
1: นมัสการหลวงพ่อกราบเรียนถามว่าอุทิศดวงตาให้โรงพยาบาลแล้วเกิดใหม่จะมีดวงตาอีกไหมคะ
0: มีตาทิพย์มีตาดีกว่าเก่าตาเห็นไกลได้ร้อยยอดเลยตาเป็นบุญคนที่อุทิศดวงตาเนี่ยเป็นลักษณะโพธิสัตว์ที่จะมาเป็นโพธิสัตว์ได้ก็ต้องอุทิศดวงตาให้เขาการให้ดวงตาก็ย่อมด้วยดวงตาอันประเสริฐการให้ของดีก็ต้องได้ของดีซึ่งจะไม่ใช่เป็นให้ตาแล้วจะไม่มีตาดูไม่ได้ก็เหมือนคนให้คนผู้ให้เป็นคนรวยไงจะมีตาที่สามตาที่สามก็มีตาทิพย์นะคนที่ให้ดวงตาก็จะกลายเป็นคนตาทิพย์
1: ปัญหาอันนี้เกี่ยวกับเรื่องการนั่งสมาธิกราบนมัสการหลวงพ่อเรานั่งสมาธิเพลินๆไปรู้สึกคอหลุดไปและหัวแบะออกหมดคล้ายมันสมองแตกกระจายคิดว่าตัวเองจะตายก็เลยลืมตาขึ้นมาสมาธิเลยไปไม่ได้เช่นนี้ทำอย่างไร
0: ก็ดีแล้วเนี่ยสมาธิเกิดแหละกรรมฐานปรากฏอย่างที่ตะเปรยที่เราไปดูพระธาตุน่ะพระธาตุที่เป็นทองคำพระธาตุสันตะเปรยอ่ะพอนั่งสมาธิแล้วนั่งไปผุงแตกเลยไส้ออกมาอีแรงอีกามาจิกกลิ่นแล้วก็พิจารณาเรื่อยๆจะเป็นธาตุทั้งสี่พอพิจารณาจนกายนี่ไม่มีแกก็ไม่ยึดถือตัวตนเลยแกก็สบายกรรมฐานมันดีแล้วเนี่ยทำไปเถอะแต่เราไปลืมตาเลยไม่ได้เลยครับนี่หายไป ต่อไปเห็นแล้วไม่ต้องกลัวนั่งไปเถอะไม่มีอะไรหรอกกรรมฐานมันเกิดเห็นดีแล้วล่ะต่อไปจะสงบ นั่งไปก็พิจารณาไปก็แล้วกันไม่ต้องกลัวอสุภะมันเกิดเขาเรียกว่ากรรมฐานปรากฏคนที่จะสำเร็จได้ก็ต้องมีกรรมฐานมีสมาธิ
1: ปัญหาต่อไปกราบนมัสการหลวงพ่อดิฉันอยากทราบว่าการที่วิญญาณดับวงเล็บนิพพานนั้นการที่เราสวดมนต์นึกถึงพระพุทธองค์นั้นพระพุทธองค์จะรับรู้การกระทำของพุทธบุตรไหมคะ
0: เรารู้เองคือพุทธเจ้าพุทธเจ้าเราเนี่ยเหลือตะคุณพุทธเจ้าเราไม่ได้รับรู้อะไรใครหรอกแต่พุทธเจ้าเหลือคำสอนให้บุคคลนั้นทำดีผลดีนั่นก็ปรากฏกับตัวเองก็ให้ผลเองคือคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเหลือแต่คุณอย่างเดียวไม่มีโทษใครภาวนาใครนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณนั่นจะเกิดกับใจตัวเองก็จะเป็นเครื่องตอบสนองตัวเองมีความสุขมีความเจริญทำให้ตัวเองพ้นความทุกข์ความเดือดร้อนได้คือคุณของพุทธเจ้าพุทธเจ้าเหลือแต่คุณน่ะเหมือนกับพ่อแม่ตายไปแล้วในรูปร่างหน้าตาไม่มีแล้วแต่พ่อแม่ได้ให้ทรัพย์สมบัติเราไว้มากมายมหาศาลเสียงเราไม่ต้องการเราก็มาทำมาค้าขายกินตลอดชีวิตเท่านั้นเองเหลือแต่ทรัพย์สมบัติของพ่อแม่ก็เหมือนเหลือแต่คุณพ่อแม่คำสอนพุทธเจ้าก็เหลืออย่างนั้นธรรมะคือคำสอนพุทธเจ้าน่ะอยู่กับผู้ใดผู้นั้นก็ถึงพระพุทธเจ้าพอนึกถึงพุทธเจ้าแล้วมันตัดทุกข์ได้ตัดบาปตัดกรรมได้ชื่อว่ามีพุทธะอยู่ในตัวเองพุทธเจ้าท่านบอกว่าบุคคลที่จะรู้ตัวเองเห็นตัวเองนั่นแหละพุทธะล่ะเห็นว่าตนเองทำดีทำชั่วน่ะถูกต้องแล้วเข้าใจไหม
1: ปัญหาต่อไปอันนี้เป็นเกี่ยวกับปัญหาชีวิตหลวงพ่อคะดิฉันตั้งใจมาบวชเพื่อจะตัดเวรตัดกรรมนั้นคือดิฉันกลุ้มใจเรื่องลูกชายที่เขาได้ติดยาเสพติดอยู่นั้นรักษายังไงก็ไม่หายดิฉันจะพยายามตัดใจไม่ให้มีความโกรธไม่ให้มีความโกรธเขาก็ทำไม่ได้เพราะเขารบกวนจิตใจดิฉันเหลือเกินหลวงพ่อคะหลวงพ่อจะให้ดิฉันปฏิบัติอย่างไรคะดิฉันมาปฏิบัติอยู่นี่ก็ตัดใจได้อย่างดีคะ
0: ก็ต้องวางอุเบกขาเนี่ยถ้าวางเฉยอย่างนี้ไม่ได้ก็ตัดใจไม่ได้กลับไปบ้านมันก็ไปปรุงแต่งอีกเราต้องถือว่ามันเป็นกรรมของเขาเราช่วยได้เท่าที่ช่วยได้ช่วยไม่ได้ก็ต้องวางเฉยเราก็พยายามให้ความอบอุ่นเขาให้มากมากก็แล้วกันพยายามความเป็นแม่ของเป็นแม่ที่ดีให้ความอบอุ่นเขาอย่าไปต่อท้อต่อว่าอะไรพูดเขาดีๆคนพวกนี้ชอบคนพูดเพราะขาดความอบอุ่นลูกที่ติดยาเสพติดนี่รุนมากขาดความอบอุ่นจากพ่อแม่พ่อแม่ร่ำรวยก็จริงแต่ว่ามัวแต่ทำงานไม่เคยได้ดูแลลูกเท่าที่ควรแล้วก็ไม่ได้ให้ธรรมะกับลูกจึงได้เป็นอย่างนั้นจึงได้ไปคบเพื่อนรักเพื่อนก็เลยแก้ปัญหาให้ตกอันนี้เราก็ต้องแก้ตัวเราด้วยอย่าไปทุกข์ตอมตมก็ไม่มีประโยชน์อะไรพอลูกคนนี้เสียคนอื่นยังดีอยู่เราก็ต้องรู้ว่าไอ้ที่ดีมันมีถ้าไม่อยากให้มีทุกข์ก็ไม่ต้องกลับสิอยู่จะให้มันใจสบายก่อนทำใจได้แล้วค่อยกลับ
1: ต่อไปเป็นปัญหาของคนอยากบวชนมัสการหลวงพ่อดิฉันอยากจะขอบวชต่อที่วัดสังฆทานจะได้หรือไม่แต่ก็มีปัญหาอยู่ว่าทำอย่างไรจึงจะไม่กลัวผี
0: ไปถึงวัดสังฆทานแล้วไม่กลัวผีหรอกไปอยู่แล้วไม่กลัวเราให้ไปนะก็แล้วกันผีมันไม่มีผีมันอยู่ที่ใจเราไปปรุงแต่งแล้วมันมาเองเรานั่นจะโตผีล่ะผีมันกลัวเราผีมันกลัวคนจะตายไปจนนี้คนมันฉลาดกว่าผีอ่ะ บอกผีมาสิกูจะได้ขอหวยจังมันผีไม่กล้าแล้วให้หวยคนไม่ได้อะไม่มีหรอกเราไปปรุงแต่งเองแล้วหลอกตัวเองมากกว่าที่วัดสังฆทานมีตะโครงกระดูกผีไม่มี
1: ฉบับต่อไปเป็นปัญหาเรื่องการนั่งสมาธิมีสองข้อกราบนมัสการหลวงพ่อที่เคารพดิฉันก็ถามดังนี้ค่ะข้อหนึ่งเวลาดิฉันนั่งสมาธิมักจะเกิดการโยกตัวยิ่งถ้าฝืนมากก็ยิ่งเป็นมากดิฉันอยากเรียนถามว่าอาการชนิดนี้จะหายไปได้ไหมคะเพราะเป็นบ่อย
0: ๆได้ได้เราพยายามพิจารณาให้ลึกๆเอาจิตเข้าไปไว้ข้างในอย่าให้จิตออกข้างนอกแล้วต่อไปก็หายได
1: ้ข้อ2เวลาดิฉันนั่งสมาธิพอจิตสงบมักเห็นเป็นแม่น้ำกว้างๆดิฉันก็รีบเปลี่ยนเป็นระลึกถึงตัวเองอย่างที่หลวงพ่อสอนการเห็นชนิดนี้ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรคะ
0: จะเกิดจากความสงบจิตมันเริ่มสงบเกิดเป็นอาโปเกิดเป็นกสิณขึ้นมาได้เกิดเป็นนามดีแล้วจิตมันเริ่มสงบไม่เป็นไรหรอกน้อมมาเห็นตัวเองก็ถูกต้องแหละแต่ค่อยๆน้อมไม่ใช่น้อมปุ๊บค่อยๆน้อมดึงค่อยดึงน้ำมาไว้ในใจเราเดี๋ยวดึงดึงมาเห็นตัวเองแล้วจะสงบมากขึ้น
1: คนที่ตายที่บ้านและบ้านที่เขาตายแล้วลื้อไปปลูกใหม่อีกทีเขาตามสงสัยจะเป็นผีนะมีจริงไหมและมีถ้ามีจะทำอย่างไรกับเขาคะหลวงพ่อช่วยแนะนำให้ด้วยค่ะ
0: อุปาทานมันก็เป็นได้คนเรามีอุปาทานก็ตามไปได้เพราะว่าเราไปรู้ว่าบ้านนี้มีผีตายพอเราลื้อมาแล้วก็นึกว่ามันมาอยู่ที่นี่ไอ้ทำอย่างนี้มันก็ทำไม่หายหรอกเพราะเรานึกว่ามันมาพอเรามันนอนก็กุ๊กกักกุ๊กกักกุ๊กกักมันมาเรื่อยตกนนตุ้มนี่ตุ้มแล้วก็เพราะเรามันมีอุปาทานก็เลยหาว่าผีตามมาอันนี้ต้องแก้ด้วยปัญญาทำบุญทำทานแล้วก็ไม่หายหรอกเพราะมันมีอุปาทานแล้วก็บ้านน้องคนตายเอาลืมมันนี่คงมาลักษณะผีอย่างนี้ต้องแก้ด้วยปัญญาแต่ถ้าลักษณะที่มันตามมาจริงๆนั่นเราก็ทำบุญกุศลก็ไปได้ถวายสังฆทานกวดน้ำอุทิศแผ่เมตตานั่งสมาธิมันก็ไปได้รับส่วนกุศลแล้วก็ไปผุดไปเกิดก็ทิ้งไปไม่อยากมาแหละมันมีสองลักษณะนะไอ้ประเภทอุปาทานมากกว่าแต่เอาบ้านนั้นมาก็แล้วก็ผีตามมานะอะไรก็แก้กมาอีกแล้วนะมันก็หลอกตัวเองวันยังค่ำเนี่ย

0: ปัญหาต่อไปนมัสการหลวงพ่อเวลานั่งสมาธิปรากฏภาพคนที่เราไม่รู้จักมากแล้วเกิดความกลัวนั่งทุกครั้งก็ปรากฏทุกครั้งจนไม่กล้านั่งจะทำอย่างไรดีคะที่จะทำให้ภาพที่ปรากฏหายไปและเวลาเดินไปทางไหนก็จะรู้สึกว่ามีคนเดินตามเช่นเดินไปทำงานหรือเดินไปไหนๆอุบาสิกาฉันทนีลงชื
1: ่อสมาธิยังอ่อนอยู่สติยังอ่อนสมาธิยังอ่อนต้องทำสมาธิให้มากกว่านั้นทำให้ถึงอัปปนาสมาธิแล้วจะดับนิมิตพวกนี้ได้พอจิตไปพอเข้าสมาธิปุ๊บจิตมันจะไปอยู่ข้างนอกมันไปเห็นนิมิตข้างนอกแล้วมันดึงเข้ามาข้างในไม่ได้แต่ถ้าพยายามดึงเข้ามาเข้าในจิตได้เนี่ยนิมิตนี้จะดับเราจะหายกลัวอันนี้ต้องเข้าใจวิธีดึงจิตเข้ามาแสดงว่าสมาธิยังอ่อนอยู่มันเกิดเหมือนกันแต่ว่ามันเกิดระดับอ่อนพอเกิดปุ๊บมันจะไปเลย

0: ไปเป็นเรื่องเป็นราวไปเลยวันนี้ต้องดึงเข้ามาไว้ในตัวเองดึงเข้ามาเห็นกายเห็นใจมาดูหัวใจเต้นเลยมาดูจิตข้างในเลยแล้วจะดับนิมิตพวกนี้ได้หรือไม่ก็ไม่ทิ้งภาวนากำหนดลมลึกไปเลย
1: ฉบับต่อไปนมัสการหลวงพ่อเวลาอาบน้ำแล้วเข้านอนก็ทำอันนี้เขียนไม่เข้าใจว่าอะไรเขียนว่ากาสังเลยทำกาสังเลยแล้วก็ภาวนาว่าอ๋อทำกาสังแบบคนตายนะคุณจะเป็นอย่างนั้นเวลาอาบน้ำแล้วเข้านอนก็ทำกาสังเลยแล้วก็ภาวนาว่าตายหนอตายหนอแต่พอตายจริงๆไม่รู้ตัวอยากจะทราบว่าทำอย่างไรจึงจะรู้ตัวว่าตาย
0: ก็ภาวนานี่ก็รู้ตัวสิภาวนาตายเวลาตายจริงก็ต้องรู้ตัวก็เรามีสติแล้วก็ไม่กลัวหรอกมันก็ต้องรู้ตัวก็ถูกแล้วเนี่ยทำนี้ก็ถูกแล้วไม่ประมาท
1: อันนี้เขียนมาอ่านไม่ค่อยออกหลวงพ่อมีสองข้อข้อหนึ่งหลวงพ่อเรียนอะไรหลวงพ่อเรียนหนังสือไม่เก่งถามถึงหลวงพ่อหรือว่าตัวเองไม่ทราบหลวงพ่อเรียนหนังสือไม่เก่งถ้านั่งสมาธิภาวนาจะทำให้เรียนดีขึ้นหรือไม่คงจะหมายถึงตัวเองนะครับ
0: กันได้เด็กที่ลูกทายกน่ะที่เคยเล่าให้ฟังอ่ะพ่อก็นั่งสมาธิพ่อเป็นมหาแม่ก็นั่งสมาธิคุยกันธรรมะสองคนพ่อเมียเนี่ยธรรมะติดคุยธรรมะแล้วสนุกเขาชอบธรรมะมากทั้งคู่เลยเป็นคนที่สนใจมากเหลือเกินแหละเป็นคนดีทั้งคู่ด้วยเขาจะไม่ด่าไม่ว่าไม่ทะเลาะกันเลยทั้งสองคนเนี่ยเขาจะพูดแต่ธรรมะเรื่องเขาจะทะเลาะกันไม่มีเขาชวนทุกคนไปทำบุญอย่างเดียวเขามีศีลดีมากก็มีลูกสาว3คนสอนสมาธิทุกคนเลยแล้วลูกสาวคนโตเนี่ยไปสอบวิทยาลัยนี่ติดหมดเลยไอ้คนที่2ก็สอบก็ติดหมดเลยสอบพยาบาลก็ได้สอบอะไรๆได้หมดแต่ก็เลือกเอาสอบติดแต่ก็เลือกเอาจะเอาอะไรไอ้คนโตก็สอบเข้าวิทยาลัยได้จะสอบเข้าจุฬาก็สอบได้บอกว่าเพราะตอนที่เรียนหนังสือเนี่ยเรียนคอมพิวเตอร์เนี่ยเรียนคอมพิวเตอร์เขาเอาครูเขาเอาคอมพิวเตอร์มาสอนเขาอธิบายเด็กไม่เข้าใจสักคนเดียวไอ้นี่พอฟังทีเดียวเข้าใจคอมพิวเตอร์หมดเลยครูพอให้เด็กคนนี้ทำได้หมดถามว่าทำไมหนูจึงทำได้หนูที่บ้านหนูไปเรียนคอมพิวเตอร์มาเลยแล้วก็ไปเรียนพิเศษมาก่อนแล้วก็มีคอมพิวเตอร์เพราะไม่เคยเรียนหรอกก็เพิ่งฟังเลยว่าทำไมจำได้ล่ะคอมพิวเตอร์นี่อธิบายทีเดียวจะไม่เข้าใจบอกหนูทำจิตว่างฟังครูแล้วความจิตว่างจิตใจมันไปรู้หมดเลยมันตีเรื่องแอบออกหมดตอนนี้เวลาครูทำเลขเนี่ยครูก็คำนวณเลขพอครูทำผิดปุ๊บเด็กทั้งโรงเรียนไม่มีใครเข้าใจทั้งห้องเด็กนี่เห็นปุ๊บอาจารย์ทำผิดเนี่ยตั้งตัวเลขผิดเนี่ยบอกให้ทำไมหนูรู้ล่ะก็ไอ้ตัวต้นมันผิดตัวท้ายก็ผิดหมดแหละเราได้เลขาดีไว้คนหนึ่งแหละครูบอกเราได้เลขาดีอธิบายเที่ยวเดียวจำได้หมด3คนลูกสอบอะไรติดหมดมีสมาธิหมดเพราะพ่อแม่เป็นคนมีสมาธิแล้วก็แถมระลึกชาติได้ด้วยนะระลึกชาติตัวเองเนี่ยมาจากเทวดาที่มาเกิดเนี่ยน้อยใจมาเกิดเพราะว่าเทวดามันเจ้าชู้เหมือนกันบอกเกลียดผู้ชายเทวดานี่เจ้าชู้เหมือนกันมีเมียเยอะมาเลยบอกเป็นเทวดานี่เจ้าชู้กับมนุษย์อีกบอกมีเมียมากเลยไม่ชอบเลยมาเกิดเป็นมนุษย์การมาเกิดนี่จะสร้างบารมีจะไม่แต่งงานเหมือนกันจะช่วยคนจะช่วยเหลือคนจะสร้างบารมีเรียนจบเลยจะช่วยเหลือคนจะไม่แต่งงานหรอกไม่ชอบผู้ชายมันเจ้าชู้เหมือนกันแล้วก็บอกกับแม่ว่าถ้าเขาไม่เสื่อมนี่เป็น

ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

หลับตามองตนจงหลับตามองตนคิดค้นคว้าหลับแต่ตาใจอย่าหลับเพ่งจับอยู่ทุกท่วงทีที่เปลี่ยนไปใจจ้องดูเพื่อให้รู้แยบคายจิตกายีจักยืนเดินนอนนั่งอย่างพินิจจับดูจิตคิดอะไรให้ท่วนทีตามดูกายย้ายขยื่นเคลื่อนท่าทีบังเกิดมีปัญญามารู้ทันครั้นฝึกฝนจนจิตดิ่งนิ่งสงบจิตจักพบแสงสว่างทางธรรมนั้นนึกแยกกายอวัยวะแต่ละอันผมเล็บฟันขนหนังทั้งกายาตั้งสติระลึกฝึกทักษะในธรรมะพระไตรลักษณ์หลักศาสนาอนิจจังทุกขังอนัตตาวิปัสสนาพาเห็นชัดตัดโง่งันร่างกายมีขี้ต่างๆหลายอย่างแท้ซึ่งล้วนแต่น่าเกลียดชังสิ้นทั้งนั้นลืมอาบน้ำชำระกายภายหนึ่งวันสาบสางมันเหม็นโชโผล่ออกมาดูเพียงกายภายนอกหลอกให้หลงพางวยงงดุจพยับแดดแสงแผดกล้าเห็นยิบยิบอยู่ไกลลวงในตาพอเข้ามาใกล้ๆหายไปพลันถ้าใครเขาเฝ้าหลงชมงมโคงอยู่เหมือนตาบอดสอดรู้ดูหน้าขันเห็นของปลอมเป็นของจริงสิ่งสำคัญแต่ตนนั้นเป็นวิจุนสุญญตาจากบทประพันธ์หลับตามองตนโดยอาจารย์จำเนียร

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียรทรงฤกษ์ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังครับ

วัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังตามปกติวันนี้จะขอนำชีวประวัติของกสิภารทวาชพราหมอุบาสกมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังกสิภารทวาชพราหมอุบาสกเป็นชาวนาผู้มีความสนใจในพระพุทธธรรมรัตว่าพระพุทธองค์ก็ทรงเป็นชาวนาเหมือนกันจึงกราบทูลถามถึงเรื่องเครื่องมือสำหรับใช้ทำนาและเมื่อพราหมณ์ได้ฟังพระธรรมที่พระพุทธองค์ทรงนำมาเปรียบเทียบกับเครื่องมือเพื่อใช้ทำนาแล้วก็เกิดศรัทธาและความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอันนี้เป็นต้นเหตุที่จะทำให้กสิภารทวาชพราหมณ์ได้เข้ามาเป็นอุบาสกในพระพุทธศาสนาชีวประวัติของกสิภารทวาชพราหมณ์มีกล่าวอยู่ในบาลีคัมภีร์สังยุตตนิกายสคาถวรรคแห่งพราหมณสังยุตอุปาสกวรรคที่2ในกสิสูตรว่าด้วยการทำนาในทางธรรมดังนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณบ้านพราหมณ์นามว่าเอกลาในทักขินาคิรีชนบทแว่นแคว้นมคธคำว่าแว่นแคว้นมคธก็หมายถึงประเทศมคธในการครั้งนั้นกสิภารทวาชพราหมณ์เทียมไถมีจำนวน500คันในเวลาที่เขาหว่านข้าวในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนุ่งสบงทรงครองจีวรและทรงถือบาตรเสด็จเข้าไปยังที่ทำการงานของกสิภารทวาชพราหมณ์ขณะนั้นกสิภารทวาชพราหมณ์กำลังเลี้ยงอาหารเช้ากันพอดีพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าไปยังสถานที่เลี้ยงอาหารของพวกเขาแล้วทรงหยุดประทับยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งกสิภารทวาชพราหมณ์ได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับยืนบิณฑบาตอยู่พราหมณ์จึงกราบทูลกับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระสมณะข้าพระองค์ไถและหว่านครั้นไถและหว่านแล้วย่อมบริโภคอาหารข้าแต่พระสมณะแม้พระองค์ก็จงไถและหว่านเมื่อไถและหว่านแล้วจงบริโภคเถิดพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสดับคำของกสิภารทวาชพราหมณ์ที่ได้กล่าวเช่นนั้นแล้วจึงตรัสตอบว่าดูก่อนพราหมณ์แม้ตถาคตก็ไถและหว่านครั้นไถและหว่านแล้วจึงบริโภคกสิภารทวาชพราหมณ์กราบทูลว่าข้าแต่พระสมณะข้าพระองค์ไม่เห็นแอกไถผานปตักหรือโคทั้งหลายของท่านพระโคดมเลยเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านพระโคดมยังตรัสอย่างนี้ว่าดูก่อนพราหมณ์แม้ตถาคตก็ไถและหว่านเมื่อไถและหว่านแล้วก็บริโภคพระเจ้าค่ะคำว่าแอดเป็นถ้อยคำที่ท่านผู้ฟังน่าจะได้รู้จักเอาไว้คือมีแอดมีไถมีผันประปักแอกก็หมายถึงไม้ใช้วางบนคอวัวหรือควายเวลาใช้ไถนาหรือเวลาคราดนาหรือเวลาเทียมเกวียนมีแอกอีกคำหนึ่งคือแอกน้อยแอกน้อยก็คือไม้ที่ผูกติดกับคันชักไถโดยปลายแอกทั้งสองข้างก็จะมีเชือกไปเกาะที่ตะโกกหรือคมที่คล้องคอควายหรือคองัวนั้นเอาไว้เพื่อใช้ลากไถไปในการไถนาเขาเรียกแอกน้อยเป็นแอกที่ประมาณสักไม่ถึงเม็ดดีแหละครับอยู่ในช่วงสัก75เซนหรือ80เซนเนี่ยอีกคำหนึ่งก็คือผานก็คือเหล็ก
มีรูปร่างเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วปลายแหลมคมแต่ว่าทางด้านจั่วที่ตรงข้ามกับมุมแหลมนั้นจะเป็นเหล็กที่มีโพรงสำหรับที่จะเอาโพรงเหล็กนั้นสวมกับหัวหมูที่ติดกับคันไถเพื่อจะใช้ผานเนี่ยไถชำแรกแทรกดินให้แตกไปตามที่เราต้องการที่เรียกว่าเป็นรอยไถที่จะเกิดขึ้นได้ก็เพราะอาศัยผานนี่แหละครับเป็นตัวทำให้การไถนาเกิดรอยแยกแตกขึ้นมาตามที่เราต้องการนี่ก็เป็นคำที่ควรรู้จักว่าแอกผานและในครั้งนั้นกสิภารัฐวชพราหมณ์เนี่ยเมื่อได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนั้นแล้วเขาก็ยังมีคำที่จะกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยคาถาคำว่าคาถาในพระศาสนานี่ท่านหมายถึงคำประพันธ์ที่ร้อยกรองในภาษาบาลีนะครับความว่าพระองค์ทรงปฏิญาณคือให้คำมั่นสัญญาว่าเป็นชาวนาแต่ข้าพระองค์ไม่เห็นการไถของพระองค์พระองค์ทรงเป็นชาวนาข้าพระองค์กราบทูลถามแล้วขอพระองค์ตรัสบอกการทำนาของพระองค์ให้ข้าพระองค์รู้ว่ามีการทำนาเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบด้วยธรรมะเป็นข้อเปรียบเทียบให้กสิภารัฐวชพราหมณ์ได้รับฟังชาวนาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างไรศรัทธาเป็นพืชศรัทธาคือความเชื่อความเลื่อมใสนี่แหละครับเป็นพืชความเพียรเป็นฝนปัญญาของตถาคตเป็นแอกและไถหิริคือความละอายต่อความชั่วละอายต่อบาปเป็นงอนไถใจเป็นเชือกสติคือความระลึกได้ของตถาคตเป็นผานและประตักคำว่าประตักก็คือไม้ที่ฝังเหล็กแหลมข้างปลายใช้แทงสัตว์พาหนะตถาคตมีกายคุ้มครองแล้วเป็นผู้สมรวมแล้วในการบริโภคอาหารตถาคตทำการดายาญาณในที่นี้ท่านหมายถึงวาจาสับปรับโดยดายาวาจาสับปรับด้วยคำสัตว์โสรจะคือความเสงี่ยมหรือความสุภาพของตถาคตเป็นเครื่องให้แล้วเสร็จงานความเพียรของตถาคตเป็นเครื่องนำธุระไปให้สมหวังนำไปถึงความเกษมคือความปลอดภัยจากโยคะโยคะก็คือกิเลสเครื่องผูกสัตว์ไว้ในภพโดยไปไม่ถอยหลังยังสถานที่ที่บุคคลไปแล้วไม่เศร้าโศกตถาคตทำนาอย่างนี้นาที่ตถาคตทำแล้วย่อมมีผลเป็นอมตะคือไม่ตายบุคคลทำนาอย่างนี้แล้วย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงนี่ก็เป็นพระพุทธบรัสตรัสเปรียบเทียบการทำนาของพระพุทธองค์กับการทำนาของกสิภารัฐวชพราหมณ์เพราะกสิภารัฐวชพราหมณ์พูดถึงการทำนาก็จะต้องมีแอกมีไถมีผานมีประตักมีโคเป็นอุปกรณ์ในการกระทำนาแต่ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ก็ทรงยกธรรมะในพระพุทธศาสนามาให้กสิภารัฐวชพราหมณ์ได้เข้าใจความเป็นไปในการทำนาของชาวพุทธโดยเฉพาะของพระสงฆ์สาวกในพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งพระองค์ที่ทรงกระทำมาโดยตลอด

เมื่อกษิพาราธวาชพรามได้ฟังพระพุทธธรรมตรัสเปรียบเทียบกับเครื่องมือทำนาของชาวนาแล้วกราบทูลว่าท่านพระโคดมทรงเป็นชาวนาขอจงทรงบริโภคอมตฤตผลคือผลที่ทำให้ไม่ตายโดยเปรียบเทียบกับน้ำอมฤตที่ทำผู้ดื่มไม่ให้ตายการที่ท่านพระโคดมไถนานั้นเถิดพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงสดับคำกราบทูลนิมนต์ของกสิภาราธวาชพรามดังนั้นแล้วจึงได้ตรัสกับกสิภาราธวาชพรามนั้นว่าตถาคตไม่พึงบริโภคภาชนะโภชนะคืออาหารที่ได้เพราะการขับกล่อมดูก่อนพราหมณ์นี่เป็นธรรมะของผู้เห็นอัตถะและธรรมะอยู่ท่านผู้รู้ทั้งหลายย่อมรังเกียจโภชนะที่จะได้เพราะการขับกล่อมดูก่อนพราหมณ์เมื่อธรรมะมีอยู่การเลี้ยงชีพนี้ก็ยังมีอยู่แต่ท่านจงบำรุงพระขีณาสพคือผู้สิ้นอาสวะกิเลสหรือพระอรหันต์ทั้งปวงเป็นผู้แสวงหาคุณใหญ่มีความขนองสงบระงับแล้วด้วยข้าวและน้ำและสิ่งอื่นด้วยการบำรุงพระขีณาสพนั้นเป็นนาบุญของผู้ประสงค์บุญถ้อยคำที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสให้กสิภาราธวาชพรามได้ฟังก็คือตถาคตไม่พึงบริโภคโภชนะคืออาหารที่ได้เพราะการขับกล่อมคือการที่กสิภาราธวาชพรามจะกราบทูลให้พระผู้มีพระภาคเจ้าบริโภคโภชนะหรือเสวยพระกยาหารเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสปฏิเสธทันทีเพราะว่าการได้อาหารโดยที่กสิภาราธวาชพรามจะถวายครั้งนี้เพราะเป็นการสนทนาปราศัยกันก่อนโดยพระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบเครื่องมือการทำนาให้กสิภาราธวาชพรามได้เข้าใจกสิภาราธวาชพรามจึงนิมนต์พระพุทธเจ้าให้เสวยพระกยาหารแต่ในเบื้องต้นนั้นเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะถวายพระตาหารแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าเลยทั้งยังพูดกระทบกระเทียบเปรียบเปรยนิดๆด้วยซ้ำไปว่าพวกเขาเป็นพวกที่กระทำนาไถนาหว่านนาแล้วจึงมีข้าวปลาอาหารมาเป็นของรับประทานแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ทำนาแต่ก็มีอาหารครบฉันนั้นการเป็นอยู่อย่างนั้นก็ย่อมต่างกับชาวนาในที่สุดพระพุทธเจ้าจึงได้ชี้แจงถึงเหตุผลว่าตถาคตก็เป็นชาวนาแต่ว่าการเป็นชาวนาของตถาคตไม่ได้มีอุปกรณ์การทำนาอยู่ในข้างนอกแต่เป็นการมีเครื่องมือทำนาอยู่ในภายในเช่นมีศรัทธาเป็นพืชมีความเพียรเป็นผลมีปัญญาของตถาคตเป็นแอกและไถมีหิริคือความละอายชั่วหรือความเกรงอายต่อบาปเป็นงนไถใจเป็นเชือกสติคือความระลึกได้ของตถาคตเป็นผานและเป็นประตักตถาคตมีกายคุ้มครองแล้วเป็นผู้สมรวมแล้วในการบริโภคอาหารตถาคตได้ทำการไดย่าคือวาจาอันสับปรับด้วยคำสัตย์โสรจะคือความสงบเสงี่ยมหรือความสุภาพของตถาคตเป็นเครื่องให้แล้วเสร็จการงานความเพียรของตถาคตเป็นเครื่องนำธุระไปให้สมหวังนี่ก็เป็นวิธีการที่พระพุทธเจ้าตรัสแนะนำวิธีการไถนาในทางพระพุทธศาสนาหรือการทำนาในทางพระพุทธศาสนาว่ามีอุปกรณ์เครื่องมือในการที่จะใช้ทำนา
เป็นธรรมะต่างๆอย่างนี้ก็จึงเป็นเหตุทำให้กสิภารัตวาชพรามเนี่ยทรงพอใจในพระดำรัสตอบนั้นเมื่อพอใจก็จึงนิมนต์พระผู้มีพระภาคเจ้าให้สวยพระตาหารพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสปฏิเสธไม่ยอมที่จะรับพระตาหารที่กสิภารัตวาชพรามจะถวายนั้นเพราะพระองค์ได้มาพูดแนะนำให้เขาได้รู้จักวิธีการจนเขาเกิดความเลื่อมใสในภายหลังเป็นเหมือนกับการขับกล่อมให้คนเขาเชื่อในน้ำเสียงในเหตุในผลดูเหมือนกับเป็นการร้องเพลงแลกอาหารไปพระพุทธองค์จึงไม่ทรงรับพัตตาหารของกสิภารัตวาชพรามซึ่งในเรื่องอย่างนี้พระพุทธองค์ก็ได้เคยทรงแสดงให้ปรากฏมาครั้งหนึ่งแล้วเมื่อพระองค์ทรงทรมานช้างนาราคีรีซึ่งความจริงในวันนั้นประชาชนคนทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทราบข่าวว่าพระเทวทัตเนี่ยจะปล่อยช้างนาราคีรีให้ทำร้ายพระพุทธเจ้าในขณะที่พระองค์จะเสร็จออกบิณฑบาตประชาชนพอทราบข่าวนั้นก็จึงไปกราบทูลนิมนต์พระผู้มีพระภาคเจ้าให้ประทับอยู่ในวัดพระเชตวันมหาวิหารแล้วพวกเขาก็จะนำพัตตาหารเนี่ยมาถวายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระภิกษุสงฆ์ในวัดพระเชตวันมหาวิหารนั้นแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงรับนิมนต์นั้นโดยพระองค์ทรงมุ่งหวังตั้งพระทัยว่าจะเสด็จออกบิณฑบาตแต่แล้วพระพุทธเจ้าก็เสด็จออกบิณฑบาตจริงๆในระหว่างทางนั้นท่านพระเทวทัตก็ได้วางแผนงานไว้แล้วว่าจะต้องทำการปลงพระชนพระชีพของพระพุทธเจ้าจึงไปบอกพวกควานช้างที่เป็นผู้เลี้ยงช้างของพระเจ้าอาชาตศัตรูโดยให้ปล่อยช้างนาราคีรีเป็นช้างดุร้ายสามารถฆ่าคนได้และในตอนนั้นช้างนาราคีรีก็ตกมันช้างในขณะตกมันนี่จะดุร้ายมากแต่ว่าการดุร้ายของช้างตกมันในขณะนั้นก็ยังไม่เป็นที่พอใจของท่านพระเทวทัตเห็นว่าช้างตกมันยังดุไม่พอท่านก็ให้ช้างนาราคีรีดื่มเหล้าอีก16กระออมคือตามปกติที่เขาจะให้ช้างนาราคีรีดื่มอยู่เป็นประจำก็ใช้เหล้าเพียง8กระออมเท่านั้นหรือ8ไหหรือ8หม้อแต่ครั้งนี้พระเทวทัตเพิ่มเข้าไปอีกเท่าตัวเพื่อต้องการที่จะให้ช้างนาราคีรีดุที่สุดฆ่าพระพุทธเจ้าให้ได้ฉะนั้นพอได้เวลาที่พระพุทธเจ้าเสด็จออกบิณฑบาตพอมาถึงตรอกแห่งหนึ่งพระเทวทัตก็ให้พวกควานช้างเนี่ยปล่อยช้างลี่ตรงเข้าไปเพื่อที่จะบดขยี้พระผู้มีพระภาคเจ้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงแผ่พระเมตตาไปยังช้างนาราคีรีและพระเมตตานั้นก็มีผลดลบันดาลให้จิตใจของช้างนาราคีรีอ่อนลงหายเมาไปช้างนาราคีรีตรงเข้าไปหาพระพุทธเจ้าเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ตรงเข้าไปทำร้ายแต่ตรงเข้าไปหมอบกราบพระพุทธเจ้าเหมือนกับบุคคลที่จะทำการถวายบังคมหรือกราบพระเข้าไปอยู่ที่ใกล้เบื้องพระบาทของพระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าก็ตรัสให้ช้างนาราคีรีเนี่ยเลิกฆ่าคนเลิกทำบาปให้เป็นช้างที่มีศีลมีเมตตาเสียแล้วในการที่พระพุทธเจ้าทรงทรมานช้างนาราคีรีในครั้งนี้มีประชาชนที่มาประชุมเพื่อจะดูพระพุทธเจ้าทรมานช้างนาราคีรีนี้มีมากมายกายกองเหลือเกินแล้วก็มีประชาชนสองฝ่ายด้วยคือฝ่ายหนึ่งที่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็มาดูเพื่อจะเยาะเย้ยเมื่อช้างนาราคีรีทำร้ายพระพุทธเจ้าได้พวกเขาก็จะทำการเยาะเย้ยดีใจ
หาว่าพระพุทธเจ้าไม่มีพลานุภาพในการที่จะต่อสู้กับช้างนาราคีรีเลยคือเข้ามาเพื่อเตรียมการเยาะเย้ยส่วนพวกที่เป็นสัมมาทิฏฐิก็มาประชุมกันเป็นจำนวนมากเพื่อจะชมพุทธบารมีชมพุทธลีลาในการที่พระองค์จะทรงแสดงพระกิริยาอันงดงามทรมานช้างนาราคีรีเมื่อประชาชนมาประชุมกันอยู่เป็นจำนวนมากเช่นนั้นหลังจากพระองค์ทรงทรมานช้างนาราคีรีให้หายพยศหมดความดุร้ายได้แล้วปรากฏว่าประชาชนได้สละสิ่งของเครื่องประดับของตนไม่ว่าจะเป็นสร้อยเป็นสร้อยคอสร้อยข้อมือโยนลงไปในสถานที่ช้างนาราคีรียืนอยู่นั้นปรากฏว่าทรัพย์สินเงินทองที่ลงไปกองอยู่นั้นท่วมตัวช้างนาราคีรีเลยแล้วก็ทำให้ช้างนาราคีรีมีชื่อใหม่ว่าช้างธนบาลหมายความมีเงินเป็นเครื่องรักษาตัวอยู่หลังจากพระองค์ทรงทรมานช้างนาราคีรีแล้วเนี่ยพระองค์ก็ทรงพิจารณาดูว่าตถาคตจะไปบิณฑบาตดีไหมคือหลังจากที่ทรมานช้างแล้วก็จะไปบิณฑบาตต่อนี่จะเหมาะหรือไม่เหมาะพระองค์ก็ทรงเข้าพระทัยว่าไม่เหมาะสมในการที่จะเสด็จไปบิณฑบาตเพราะว่าเป็นเหมือนการแสดงอิทธิปาฏิหาริย์เพื่อให้ประชาชนเขาเกิดความเลื่อมใสศรัทธาแล้วไปบิณฑบาตนั้นไม่เหมาะไม่ควรเลยเป็นการแสวงหาลาภด้วยอิทธิปาฏิหาริย์ไม่ใช่หลักการในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าตรัสสอนไม่พระภิกษุแสดงฤทธิ์เพื่อแสวงหาลาภผลมาเป็นการแลกเปลี่ยนด้วยฤทธิ์นี้พระองค์จะทรงห้ามเอาไว้ฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงพิจารณาความเป็นไปในการที่จะเสด็จไปบิณฑบาตนั้นเห็นว่าไม่เหมาะไม่ควรเพราะพระองค์ได้ทรงแสดงฤทธิ์ให้เป็นที่ปรากฏของประชาชนผลก็อาจจะทำให้ประชาชนเกิดความเลื่อมใสใส่บาตรกันอย่างมากมายก่ายกองพระองค์จึงตัดลาภในการบิณฑบาตนี้ออกไปเสียเสด็จกลับไปที่วัดพระเชตวันมหาวิหารไปสวยพัตตาหารที่ประชาชนคนทั้งหลายเขานำมาถวายพระองค์พร้อมทั้งพระภิกษุสงฆ์นั้นนี่ก็เป็นการแสดงพระเจตนาที่ให้ประชาชนคนทั้งหลายหรือพระภิกษุสงฆ์สาวกได้เห็นเป็นแบบอย่างว่าการที่จะแสดงฤทธิ์เพื่อให้ได้ลาภหรือการที่จะไปพูดเกลี้ยกล่อมให้คนเขาเกิดความเลื่อมใสแล้วเขาถวายทายธรรมมานั้นเป็นการไม่เหมาะไม่ควรพระองค์จึงไม่ทรงรับทายธรรมของกสิภารัตวาชพรามเพราะพระองค์ต้องไปพูดทำให้กสิภารัตวาชพรามได้เข้าใจความเป็นไปของตถาคตว่าเป็นอยู่อย่างไรกระทำนาอย่างไรฉะนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสปฏิเสธการกราบทูลนิมนต์ของกสิภารัตวาชพรามแล้วก็อย่างได้ตรัสให้กสิภารัตวาชพรามเนี่ยได้รู้จักกระทำบุญที่จะได้อานิสงส์ผลอย่างมากมายก็คือให้ถวายแก่พระขีณาสพหรือพระอรหันต์ท่านเหล่านั้นเป็นเนื้อนาบุญที่จะทำให้เกิดผลแก่ผู้กระทำได้ผลอย่างมากมายและเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดังนี้แล้วกสิภารัตวาชพรามจึงกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระโคดมพระภาสิทธิ์ของพระองค์ทรงแจ่มแจ้งนักพระองค์ทรงประกาศธรรมะโดยมีเหตุผลหลายอย่างเหมือนหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดออกบอกส่งไฟในที่มืดด้วยหวังให้คนมีตาดีได้เห็นสิ่งต่างๆได้ข้าแต่พระโคดมข้าพระองค์ขอนับถือพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึกขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้นับถือพระรัตนตรัย
เป็นสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตก็เป็นอันว่าชีวประวัติของกสิภารัตวาชพรามอุบาสกจบเพียงเท่านี้แต่ว่าแล้วก็พอดีกับเวลาของรายการวันนี้ได้สิ้นสุดลงแล้วก็ต้องขอยุติละลาจากท่านผู้ฟังเพราะด้วยเวลาเพียงเท่านี้ไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่และจะลืมคอยพบกันอีกสวัสดีครับ

ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปเป็นรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมแห่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: กำหนดการบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
2: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่าน

ทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี

0: จังหวัดนนทบุรี
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทางเว็บไซต์วัดสังฆทาน.com ต่อจากนี้

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกาเรนะธัมมะสวนังเอตัมมังคารมุตตมันติติกระผมขอโอกาสรบพระวะสรีระสังขารขององค์หลวงพ่อสังวานเขมโกองค์หลวงพ่อสนองกตปุญโญขอโอกาสจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนคณะสงฆ์ทุกรูปก็ขอจะเจริญพรเจริญในธรรมกับบรรดาญาติโยมผู้ที่เข้าประพฤติปฏิบัติธรรมทุกท่าน โอกาสต่อไปก็ฟังธรรมต่อจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูปัญญาธรรมโสภิตตั้งสติให้มั่นเอามือลงการที่วันนี้อาตมาภาพก็ได้มาร่วมมาประพฤติปฏิบัติธรรมคือการให้ธรรมะเป็นทานกับญาติโยมผู้ที่เข้าประพฤติปฏิบัติธรรมแม้นเวลาน้อยนิดแต่เมื่อเรามาทำจิตของเราให้มีความผ่องใสให้มีความเยือกเย็นในจิตในใจนั้นเวลาน้อยนิด3วัน2คืนในการที่เราประพฤติปฏิบัติธรรมหรือบุคคลที่ปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดเวลานั้นก็ถือว่าเป็นบุญบารมีของแต่ละท่านการที่เราได้มานั่งสมาธิได้มาสวดมนต์ทำวัดนั่งสมาธิเจริญภาวนานั้นถือว่าบุญบารมีคือเรามาสะสมบุญให้เกิดขึ้นแก่จิตใจของเราทุกๆคนการสะสมบุญนั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็บอกไว้แล้วว่าการสะสมบุญนำความสุขมาให้การที่เราได้มานั่งบำเพ็ญบุญบารมีคือมีขันติธรรมอดทนอดกั้นต่อสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นถือว่าเป็นบุญบารมีขันติธรรมนำเสียซึ่งสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้แก่ชีวิตจิตใจของเราทุกคนการมีขันติคือความอดทนอดกั้นเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งฉะนั้นเราจึงบำเพ็ญขันติธรรมเรานั่งสมาธิตามดูจิตของเรานั้นให้รู้แจ่มชัดเหมือนกับองค์หลวงพ่อท่านบอกให้เรานั่งพินิจพิจารณาเหตุผลสิ่งไหนที่ทำให้เราเป็นทุกข์คืออริยสัจธรรมธรรมคือความจริงนั้นบ่งบอกให้เรารู้ทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนนั้นปรากฏชัดแก่เราทุกรูปทุกนามเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ต้องเลยพบคือความทุกข์การนั่งก็มีความทุกข์พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็หาวิธีให้เรารู้คือนิวรธรรม

ทำเสียซึ่งความทุกข์ให้เกิดขึ้นเราจึงอดทนอดกั้นถ้าเรามีขันติธรรมนั่งตั้งจิตของตนดำรงสติให้มั่นตั้งจิตของเราอธิษฐานจิตว่าวันนี้เราจะนั่งประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นอาจริยบูชาบูชาซึ่งคุณครูบาอาจารย์บูชาซึ่งพระธรรมบูชาซึ่งพระอริยสงฆ์บูชาแก่ผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์พ่อแม่ปู่ย่าตายายเรานั่งอธิษฐานจิตของเรานั้นถ้าเราอธิษฐานจิตจิตที่ตั้งมั่นจิตที่แน่วแน่ในการประพฤติปฏิบัติธรรมแม้เลือดเนื้อเอ็นกระดูกจะพินาศไปจากร่างกายนี้เอ็นเนื้อหนังกระดูกจะสลายไปจากที่ร่างกายของเรานี้จะไม่ลุกจากที่นั้นคือเราตั้งจิตอธิษฐานเหมือนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าเจ้าชายสิทธัตถะท่านอธิษฐานจิตถ้าไม่รู้ธรรมท่านจะไม่ลุกออกจากที่ไม่ลุกหนีจากที่อดทนอดกั้นตามดูคือตามรู้สภาพสภาวะจิตคือเรานั่งตัวตรงดำรงสติให้มั่นกรรมฐานคือฐานที่ตั้งมั่นแห่งจิตของเรานั้นฐานะคือความตั้งมั่นคือการที่เราจะดำรงสติให้มั่นคือตามรู้ลมหายใจเข้าออกทุกอริยบทไม่ใช่จะยืนเดินนั่งหรือนอนเราจะกำหนดคือพุทโธคือตัวรู้รู้จากสภาพสภาวะลมเข้าและลมออกลมหายใจเข้ายาวเราก็รู้ลมหายใจเข้าสั้นเราก็รู้เราจะเอาลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั้นเป็นอารมณ์ของกรรมฐานคือการตั้งมั่นของจิตเมื่อเรานั่งตัวตรงดำรงสติให้มั่นลมหายใจเข้าเราก็สูดลมหายใจเข้าคึกแล้วก็ปล่อยลมหายใจออกยาวๆเหมือนพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านสอนให้เรากำหนดคือกำหนดนับลมหายใจเข้านับ1ลมหายใจนับ2ออก2เข้า3ออก4เข้า5คือให้เรามีสติกำหนดรู้ที่ปลายจมูกลมหายใจออกมาจากข้างในแล้วมาสัมผัสกับปลายจมูกข้างนอกแล้วก็จะหยุดอยู่ชั่วระยะหนึ่งแล้วก็จะสูดลมหายใจเข้าไปข้างในแล้วก็ปล่อยออกมาข้างนอกนั่นคือเรารู้สภาพสภาวะลมเข้าและลมออกคือเรามีสติกำหนดรู้สภาพสภาวะร่างกายของเรานั้นถ้าเรามีจิตที่ตั้งมั่นจิตที่เข้มแข็งไม่งอนแง่นคอนแคนในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นเรามีความตั้งใจมั่นว่าเราจะนั่งภาวนาเราจะนั่งไม่ลุกออกจากที่เราจะตั้งจิตอธิษฐานแม้เลือดเนื้อเอ็นกระดูกจะขาดจากร่างกายนี้เราจะไม่ยอมลุกไปจากที่คือมีจิตที่แน่วแน่จิตที่ตั้งมั่นถ้าจิตตั้งมั่นเหมือนกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจิตเตสังกิริเถสุขติกติกังขาเมื่อจิตตั้งมั่นนำความสุขมาให้จิตเตสังกิริเถทุกติกติกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองนำความทุกข์มาให้เราจะต้องการความสุขหรือต้องการความสุขทุกข์
ก็อยู่กับที่เรานั้นจะพิจารณาหาเหตุผลใส่ตนเองเหตุปัจเจโยอารัมมณปัจเจโยมันมีเหตุมีปัจจัยให้เรานั้นได้กระทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์คือการตรวจรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านก็ให้เรานั่งตัวตรงลำลงสติให้มั่นขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงลำลงสติให้มั่นถ้าเรามีความง่วงเหงาเหานอนท่านก็ให้ลืมน้ำเข้าไปให้มันเย็นเข้าไปในร่างกายเพื่อความเย็นเย็นอะไรก็ไม่เท่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกมนุษย์เหล่านั้นอยู่ได้ก็ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกตามสภาพสภาวะของธรรมชาติธรรมชาติที่แท้จริงคือเราอยู่ได้ด้วยลมหายใจเข้าและลมหายใจออกพระกรรมฐานท่านจึงให้กำหนดรู้ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนให้ตามดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกอยู่เสมอไม่ให้ขาดสตินั้นคือการภาวนาถ้าเราตามรู้ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกอยู่เนืองๆจะรู้ว่าลมหายใจเข้ามีคุณค่ามากมายมหาศาลสำหรับมนุษย์เหล่านั้นร่างกายของเราทุกคนนั้นอาศัยลมหายใจเข้าและลมหายใจออกอยู่ได้ด้วยลมหายใจเข้าและลมหายใจออกอยู่สุขสบายก็ด้วยลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเมื่อเรามีความสุขนั่งตัวตรงลมลงสติให้มั่นสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ปล่อยออกยาวๆนั้นคือการชำระจิตของเราการชำระจิตของเรานั้นอยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเพราะเราเป็นพุทธธัมมกะเข้าถึงพระพุทธเข้าถึงพระธรรมเข้าถึงพระอริยสงฆ์เราเป็นพุทธธัมมกะเราเข้าถึงพระพุทธคือเข้าถึงคือเรามีสติกำหนดรู้พุทธลมเข้าโทลมออกนั้นคือเราเข้าถึงพระพุทธตั้งสติอยู่ที่พระพุทธคือพุทธแล้วก็โทพุทธโทลมหายใจเข้าก็พุทธลมหายใจออกโทนั่นล่ะคือกรรมฐานหาอุบายวิธีให้จิตของเราสงบสติปัฏฐาน4องค์หลวงพ่อสนองท่านสอนเรื่องสติปัฏฐาน4คือกายเวทนาจิตธรรมการตรวจดูกายของมนุษย์เหล่านั้นทุกคนนั้นทุกรูปทุกนามก็มีอาการ32ทุกรูปทุกนามมีผมมีขนเล็บฟันหนังแต่นักประพฤติปฏิบัติท่านจะเห็นตรงข้ามท่านจะเห็นแห่งความแจ่มชัดของกายนั้นว่าเป็นสิ่งปฏิกูลโสโครกพินิจพิจารณาให้เห็นสภาพสภาวะของน่าเกลียดไม่ใช่ของน่ารักสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในร่างกายของเรานั้นเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีแต่สิ่งปฏิกูลโสโครกทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเราเห็นความไม่สะอาดของร่างกายนี้พินิจพิจารณาว่าผมขนเล็บฟันหนังเต็มไปด้วยของไม่สะอาดผมถ้าเราไม่สระวันหนึ่งคืนหนึ่งมันก็มีกลิ่นเหม็นให้เรารู้นั่นล่ะคือสภาวะธรรมให้เรารู้เห็นสภาพสภาวะความเป็นจริงของผมว่าเป็นสิ่งปฏิกูลโสโครกเป็นสิ่งสกปรกเป็นสิ่งที่ไม่น่ายินดีแต่ทุกวันนี้มนุษย์เรานั้นหลงสภาพสภาวะผมมันไม่ดำก็หาสิ่งที่มาย้อมให้มันดำไม่แดงก็ให้สิ่งหาสิ่งที่แดงๆเ
ปลี่ยนสีไปทุกวันนั้นคือคนเห็นผมนั้นไม่เป็นของปฏิกูลโสโครกเห็นว่าเป็นของสวยของงามของที่น่ารักนิน่ายินดีฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าผมของเรานั้นเป็นสิ่งปฏิกูลโสโครกสิ่งไม่สะอาดแม้แต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็ว่ามันเป็นของไม่สะอาดสิ่งที่เราอยู่กับร่างกายของเราทุกวันนี้เต็มไปด้วยรังแห่งโรคเต็มไปด้วยของไม่สะอาดเป็นที่ไม่ยินดีน่ารักเป็นสิ่งที่ไม่น่ายินดีทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นของมันไปอย่างนั้นคือหนีจากกฎของไตรลักษณ์ไม่ได้คืออนิจจตาความไม่เที่ยงทุกขตาความเป็นทุกข์อนัตตาความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเรานั้นถ้าเรารู้แจ่มชัดในจิตของใจในใจของเราแล้วเราจะไม่ลุ่มหลงในสภาพสภาวะร่างกายอันนี้แต่มนุษย์เหล่านั้นยากยิ่งที่จะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของปฏิกูลโสโครกถ้าเราไม่มานั่งพินิจพิจารณาเข้ากรรมฐานให้รู้ชัดว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่ายินดีเลยเป็นสิ่งที่ไม่น่าที่เราจะมาอยู่อย่างนี้เป็นสิ่งร่างกายนี้เป็นทุกข์เป็นบ่อเกิดแห่งโรคเป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์ความคับแค้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเราพินิจพิจารณาว่าเป็นของไม่ปฏิเป็นของปฏิกูลโสโครกไม่สะอาดไม่น่ายินดีทุกสิ่งทุกอย่างผมขนเล็บฟันหนังทุกสิ่งทุกอย่างนี้เต็มไปด้วยของปฏิกูลโสโครกมันทำงานของเขาของเขาทำงานของเขาอยู่ทุกวันทุกอริยบททุกวินาทีวันคืนผ่านไปเขาก็ทำงานของเขาอยู่อย่างนั้นเขาบ่งบอกว่าเป็นสิ่งที่ปฏิกูลโสโครกไปทุกวินาทีแม้เรานั่งอยู่ตรงนี้เหงื่อที่ไหลออกมานั้นคือสิ่งปฏิกูลโสโครกแม้แต่น้ำเลือดน้ำหนองน้ำเสด็จอะไรอย่างนี้น้ำเหงื่ออย่างนี้เป็นของไม่สะอาดนำมาซึ่งความสกปรกแก่ร่างกายของเรานั้นถ้านักประพฤติปฏิบัติธรรมเราจะรู้ว่านี่คือสิ่งที่ไม่น่ายินดีร่างกายนี้เต็มไปด้วยของสกปรกแต่มนุษย์เหล่านั้นเป็นบุคคลที่ฉลาดรู้อุบายวิธีหาสิ่งที่มากบเกลื่อนความสกปรกคือหาน้ำหอมมากบเกลื่อนสิ่งที่มันเหม็นทางร่างกายของเรานั้นคือหาน้ำหอมมาใส่เมื่อใส่อยู่แล้วมาประพรมประคมตกแต่งด้วยน้ำหอมเครื่องย้อมเครื่องทาแล้วก็อยู่ได้ไม่ถึง10นาทีหรือ20นาทีกฎของธรรมชาติคือกฎของไตรลักษณ์นั้นเขาก็ทำงานของเขาตามปกติเขาก็บอกให้เรารู้ว่าเป็นสิ่งปฏิกูลโสโครกอยู่ทุกวันทุกวันถ้าเราไม่ได้อาบน้ำสักวันหนึ่งเราก็ไม่กล้าจะไปที่ไหนๆเพราะว่ามันมีกลิ่นเหม็นเราตื่นขึ้นเราก็อาบน้ำเราเข้าบ้านเราก็จะพักผ่อนเราก็อาบน้ำวันหนึ่งอย่างน้อยก็สองครั้งหรือสามครั้งนั่นคือการชำระร่างกายของเราคือนำความสกปรกโสโครกของร่างกายนั้นออกไปจากกายของเรานั้นเพื่อไม่ให้ทำงานตามปกติคือเราไม่รู้สภาพสภาวะความเป็นจริงเมื่อเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมเราจะรู้จักร่างกายอันนี้กายนี้เป็นรังแห่งโลกกายนี้เป็นของปฏิกูลโสโครกกายนี้เต็มไปด้วยของไม่สะอาดทุกสิ่งทุกอย่างนั้นในร่างกายนี้เราพินิจพิจารณาให้รู้แจ่มชัดในจิตในใจของเราทุกๆคน
เราจะไม่หลงในสังขารก้อนนี้ว่าเป็นตัวกูของกูไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของของเราทุกคนนั้นถือว่าเราไปยืมของเขามาตาก็ไปยืมของเขามาหูก็ไปยืมของเขามาเราเหมือนเป็นคนมาอยู่ที่บ้านเช่าพระเดชพระคุณหลวงปู่ชาท่านบอกว่าเราเช่าเขาอยู่ไม่รู้วันไหนเจ้าของเขาจะมาเอาคืนไปตาก็เหมือนกันหูก็เหมือนกันผมขนเล็บฟันหนังทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเรายืมของเขามาใช้ไม่รู้ว่าเจ้าของเขาจะเอาไปวันไหนเหมือนกับเราใช้ไปทุกวันทุกวันผมก็เหมือนกันใช้ไปเรื่อยๆอายุเพิ่มมากขึ้นก็เปลี่ยนสีไปเรื่อยๆผมก็แต่ก่อนเคยดกดำก็ขาวค่อยขาวขึ้นขาวขึ้นนั่นคือสภาพสภาวะของธรรมชาติเจ้าของเขามาเอาคืนไปตาก็เหมือนกันแต่ก่อนเคยมองเห็นไกลๆแต่ทุกวันนี้ค่อยลดน้อยลงน้อยลงไปเสื่อมสลายไปตามสภาพของธรรมชาติมองไม่ค่อยเห็นต้องอาศัยแว่นตาบางคนมีสองตาสี่ตาก็มีฉะนั้นการที่เราได้มาพินิจพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกอายตนะภายในสิ่งต่างๆของเรานั้นรวมกันอยู่ในร่างกายของมนุษย์เราทุกคนนั้นให้รู้จากสภาพสภาวะคือเราไปยืมของเขามาวันไหนเจ้าของเขาจะทวงคืนก็ยังไม่รู้แต่กฎของธรรมชาติเขาคืนไปทุกวันทุกวันอายุเพิ่มมากวันคืนผ่านไปชีวิตของมนุษย์เรานั้นก็เริ่มน้อยลงน้อยลงเริ่มเปลี่ยนสภาพสภาวะไปตามอายุไขการใช้งานของแต่ละบุคคลอายุไขของมนุษย์เรานั้นจะอยู่ถึง100ปีนั้นยากทุกวันนี้อายุมนุษย์เรานั้นจะอยู่ถึง50ปีหรือว่า60ปีนั้นก็ยากยิ่งเพราะว่าสภาพสภาวะโลกเจริญเมื่อโลกเจริญเมื่อไรชีวิตของมนุษย์เรานั้นจะนับวันจะลดน้อยลงน้อยลงเรามาอยู่บ้านเช่าคือนายคือจิตมาเช่าร่างกายนี้อยู่ไม่รู้ว่าพญามัจจุราชจะมาเอาคืนกินชีวิตของเราไปเวลาไหนทุกคนนั้นรู้แต่ว่าวันเกิดแต่ไม่รู้ว่าวันไหนเราจะตายไปจากโลกนี้ชีวิตเรานั้นจึงรีบขวนขวายหาอุบายวิธีให้รู้สภาพสภาวะให้มันรู้ออกจากทุกข์ให้มันได้ถ้าเราพินิจพิจารณาเห็นสิ่งที่เป็นปฏิกูลโสโครกของร่างกายนั้นเราจะมีความเบื่อหน่ายในร่างกายอันนี้จะไม่ไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวกูของกูว่าเป็นของเราร่างกายนี้ก็เป็นของเราแต่สภาพสภาวะความเป็นจริงแล้วเป็นสภาพสภาวะคือธรรมชาติคือธรรมชาติเขาประกอบเข้ามาเป็นร่างกายสังขารของเรานี้คือสภาพสภาวะธาตุคือธาตุมารวมกันเข้าคือดินน้ำไฟลมมาประชุมกันเข้ามาเป็นสภาพสภาวะของร่างกายอันนี้วันหนึ่งคืนหนึ่งวันหนึ่งวันไหนใจดีสภาพสภาวะร่างกายดีเลือดลมหมุนเวียนสะดวกสบายร่างกายนี้ก็มีความสบายวันไหนเลือดลมหมุนเวียนไม่ดีร่างกายนี้ก็มีความเจ็บปวดมีความปวดหัวเจ็บท้อง
ไปตามสภาพสภาวะของลมหรือว่าธา

ที่เขาทำงานตามปกตินั้นคือสภาพสภาวะความจริงเราจึงมาหาความจริงนักประพฤติปฏิบัติธรรมเราไม่จะไม่เดินหนีจากความจริงของธรรมชาตินั่งเมื่อจิตสงบเราจะพินิจพิจารณายกกรรมฐานแต่ละข้อแต่ละข้อที่ครูบาอาจารย์สอนเหล่านั้นให้ยกขึ้นมาพินิจพิจารณาการที่เรานั่งนิ่งนั่งสงบกายเวทนาจิตธรรมมันจะอยู่ในสภาพสภาวะร่างกายของเราทุกคนเมื่อจิตสงบเราก็ยกธรรมธรรมะคือคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคืออริยสัจธรรมคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกข์คือสภาพสภาวะที่ทนได้ยากการปวดหัวการเจ็บท้องการโศกเศร้าวิไลลำพันธ์การไม่สบายใจความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทุกสิ่งทุกอย่างนี้คือสภาพสภาวะความทุกข์บีบคั้นขอให้ร่างกายสังขารของเรานั้นให้เห็นสภาพสภาวะความจริงของธรรมชาติคือเขาทำงานของเขาอยู่ปกติเมื่อนักประพฤติปฏิบัติธรรมมีความอดทนอดกั้นต่อสภาพสภาวะที่เกิดขึ้นเราก็จะพินิจพิจารณาว่าเป็นกฎของธรรมชาติเป็นธรรมะที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านมาชี้ให้เราเห็นสภาพสภาวะความเป็นจริงจะไม่ยึดติดในสภาพสภาวะความเป็นจริงนี้เมื่อพินิจพิจารณาเห็นว่ามันทุกข์เพราะเหตุใดเกิดขึ้นแก่จิตแก่ใจของเราจิตใจของเราก็จะไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เกิดขึ้นพินิจพิจารณาแล้วก็ปล่อยไปตามธรรมชาติทุกข์มีแต่เราไม่ยึดพระเดชพระคุณหลวงพ่อหลวงปู่ชาท่านบอกอยู่บ่อยๆทุกมีแต่ไม่ให้ยึดทุกยึดแต่อย่าให้มันมั่นทุกมีเพราะว่าเราไปพอยินดีทุกมีเพราะพลอยทุกน้อยเพราะหยุดทุกหลุดเพราะปล่อยนี้คือธรรมะขององค์หลวงปู่ชาท่านบอกลูกศิษย์อยู่บ่อยๆทุกข์มันเกิดขึ้นเราเอามาพินิจพิจารณาแล้วก็ปล่อยไปตามสภาวะภาพธรรมชาติเหมือนกับเราเดินทางไปนั้นเดินทางไปทุกที่ทุกหนทุกแห่งเราเห็นแล้วเราก็ปล่อยไว้ตามธรรมชาติเราไม่ได้เอามาเราเห็นพินิจพิจารณาว่าที่นั้นที่นี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ยกขึ้นแล้วก็เห็นแล้วก็ปล่อยไปตามธรรมชาติเรามันอยู่ที่จิตใจของเราเราไม่เอายึดมั่นมาหมายมั่นเมื่อเรานึกเห็นเวลาไหนเราก็เห็นนั่นคือเราเห็นตามสภาพสภาวะธรรมชาติการปวดในร่างกายของเรานั้นพยามารจะมาคอยบีบคั้นเมื่อเราเคยทำกรรมอันใดไว้เหมือนกับการที่เราสวดมนต์สาธยายอยู่บ่อยๆเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปเรานั่งสมาธิเมื่อเรามาปฏิบัติธรรมเรานั่งสมาธิพยากรรมหรือพยาเวรเราเคยทำกรรมอันใดไว้เขาจะมาคอยแบ่งเอาส่วนบุญกุศลของเราที่ได้ทำการปวดแข้งการปวดขาการปวดหัวการง่วงเหงาการหาวนอนอย่างนี้เมื่อเรานั่งพยากรรมจะมากีดขวางหรือจะมาอนุโมทนาบุญด้วยแต่เรานั้นไม่รู้สภาพสภาวะจิตของเรานั้นยังไม่รู้บางครั้งเราเคยฆ่าสัตว์ฆ่าหมูฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่ากบฆ่าเขียดอะไรอย่างนี้เขาก็จะมาเมื่อจิตเราสงบเขาก็จะมาบีบหรือว่าจิกมาตอดมาบีบมาคั้นมา
หักแข้งหักขาของเรานั้นมาบีบคั้นคือเขามาสจิตเอาส่วนบุญส่วนกุศลคือเห็นเรามาทำบุญเขาก็อยากได้บุญกับเราถ้าเรานึกอย่างนี้เราก็จะสบายแต่ถ้าเรานึกว่าทำไมมันปวดมันปวดเพราะอะไรเราทำกรรมอะไรไว้เรานั่งพินิจพิจารณาเห็นจิตของเรานั้นเป็นสิ่งที่รับรู้แม้แต่เราเกิดมาทุกภพทุกชาติเราทำกรรมอะไรไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปจิตนั้นรับรู้สภาพสภาวะความจริงทุกสิ่งทุกอย่างเราหลอกคนอื่นได้แต่หลอกตัวเองนั้นหลอกไม่ได้รู้เห็นสภาพสภาวะความเป็นจริงเราทำเราเคยทำกรรมอันใดวายเป็นบุญหรือเป็นบาปเราต้องมาใช้กรรมในภพนี้ชาตินี้ภพที่เป็นมนุษย์เรานั่งเมื่อเรานั่งท่านจึงให้แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์สัตว์ในราชานทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรให้มารับเอาส่วนบุญกุศลที่เราได้ทำในวันนี้ขอให้ทุกท่านเมื่อรับไปแล้วจงอนุโมทนาในส่วนบุญกุศลนี้ขอให้อยู่เป็นสุขเป็นสุขอย่าได้มาเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยนี้คือเรารู้จากสภาพสภาวะการที่เราแผ่ส่วนบุญกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรและสัตว์เรรฉานทุกสิ่งทุกอย่างนั้นการที่เรานั่งเมื่อจิตสงบเราก็จะพบความสุขที่จิตใจเราจะอยากแผ่เมตตาให้เขามีความสุขให้เขามีปราศจากความทุกข์เรานั่งสมาธิเรามีจิตที่ตั้งมั่นเรามีจิตที่แจ่มใสเรามีจิตที่เบิกบานเจ้ากรรมนายเวรเขาก็จะมาเอาบุญกุศลที่เราได้ทำเขาจะได้มาอนุโมทนาในบุญนั้นการที่เราทุกข์มากเมื่อเราทุกข์มากเราก็จะรู้เหตุแห่งทุกข์เราจะเอาทุกข์มาพินิจพิจารณาหาเหตุที่เกิดขึ้นว่าสภาพสภาวะเราทำอะไรไว้สิ่งที่เป็นบุญหรือสิ่งที่เป็นบาปจะเห็นสภาพสภาวะทุกข์ที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆอยู่ทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนเมื่อเรากำหนดรู้เหตุเกิดแห่งทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคสมุทัยคือเหตุเกิดแห่งทุกข์นิโรธะคือความหลับแห่งทุกข์มรรคคือหนทางเดินถึงซึ่งความหลับแห่งทุกข์นิโรธะเรานั้นจะเห็นสภาพสภาวะเดินไปตามอริยสัจธรรมธรรมคือความจริงขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านรู้แจ่มชัดว่าสภาพสภาวะความเป็นจริงของสังขารของมนุษย์เหล่านั้นเต็มไปด้วยลังแห่งโลกเต็มไปด้วยกองแห่งทุกข์ท่านจึงพินิจพิจารณาว่าการเกิดของมนุษย์เหล่านั้นทุกภพทุกชาติเป็นสิ่งที่พบไหนภูมิไหนก็ไม่เท่าเป็นเกิดเป็นมนุษย์สุขหรือทุกข์ก็อยู่พบของมนุษย์ถ้าเราปรารถนาความสุขก็บำเพ็ญให้มันถึงซึ่งอริยมรรคมีองค์8คือหนทางที่ออกจากทุกข์เรามีความอดทนอดกั้นคือขันติธรรมเราอธิษฐานจิตคือจะพินิจพิจารณานั่งไม่ลุกออกไปจากที่บำเพ็ญบุญบารมีของเราให้สูงขึ้นสูงขึ้นเพราะว่าการที่เราได้มีความอดทนอดกั้นเป็นสิ่งที่สะสมบุญบารมีของเราให้แก่กล้าขึ้นเรื่อยๆมีความอดทนอดกั้นก็ต่อสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีความอดทนอดกั้นต่อทุกข์ที่เกิดขึ้นมีความอดกั้นก็ความง่วงเหงาหาวนอนมีความอดทนอดกั้นต่ออารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเหมือนกับหลวงพ่อพระครูปัญญาท่านว่า
ไม่สุกงกหกพันงากระตะปอมกาขึ้นมือละร้อยกระปอมหน่อยขึ้นมือละพันมาบ่ท่านแย่งกันขึ้นอยู่ประจำนั้นท่านถือคือให้เรารู้สภาพสภาวะคืออายตนะภายนอกอายตนะภายในอายตนะภายนอกคือมีตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกก็คืออายตนะภายในอายตนะภายนอกก็คือมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นบ่อเกิดแห่งอายตนะอายตนะภายนอกอายตนะภายในสิ่งนี้คือสิ่งที่เราจะได้มาพินิจพิจารณาตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้ลมกลิ่นลิ้มลิ้นได้ลิ้มรสกายได้สัมผัสจิตใจได้รับกับธรรมรมสิ่งต่างๆเกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่จะมากวนจิตกวนใจของเรานั้นไม่เข้าถึงสมาธิคือความตั้งใจมั่นตาเห็นรูปเราก็จะมาปรุงแต่งที่จิตใจของเรานั้นเมื่อตาเห็นรูปบางครั้งก็มีความรักบางครั้งก็มีความเกลียดความโกรธเมื่อเห็นรูปรูปของสัตว์ก็ดีรูปของต้นไม้ก็ดีรูปของมนุษย์เราด้วยกันก็ดีเพศหญิงเพศชายเห็นแล้วบางครั้งก็มีความชอบใจบางครั้งก็มีความโกรธความเกลียดความอาฆาตความพยาบาทนั้นคือตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเสียงบางครั้งมันก็มีความไพเราะบางครั้งก็ไม่มีความไพเราะเมื่อเราได้ยินเสียงเสียงดีหรือเสียงไม่ดีนั้นคือเราได้ยินเสียงก็รู้จักแต่ว่าสภาวะเสียงลิ้นได้ลิ้มรสตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงลิ้นได้ลิ้มรสจมูกได้ลมกลิ่นกายได้สัมผัสก็ให้เรารู้ว่าสิ่งดีและสิ่งไม่ดีสิ่งที่ควรยินดีและสิ่งที่ไม่ควรยินดีเมื่อพินิจพิจารณาแล้วก็ไม่ให้ใจไปยึดมั่นถือมั่นก็ให้รู้ว่าสภาพสภาวะความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติเห็นเป็นสภาวะของธรรมชาติมีความเปลี่ยนแปลงไปอยู่ได้ยินบางครั้งก็ได้ยินดีบางครั้งก็ไม่ดีบางครั้งก็พอใจบางครั้งก็ไม่พอใจนั้นคือการทำงานของอายตนะภายนอกและอายตนะภายในเมื่อเรานั่งจิตสงบเราจะค้นหาธรรมองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ธรรมท่านเห็นธรรมรู้แจ้งในธรรมท่านก็พินิจพิจารณาในผมขนเล็บฟันหนังในตัวตนของเรานั้นทุกคนนั้นทุกรูปทุกนามมีสภาพสภาวะความจริงที่ปรากฏชัดให้เรารู้เห็นอยู่ทุกอริยบทพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ธรรมท่านก็เห็นตัวตนทีนี้พิจารณาตัวของท่านนั้นให้แจ่มชัดว่าเป็นสิ่งปฏิกูลโสโครกเรานั่งพินิจพิจารณากรรมฐานให้มีฐานที่ตั้งมั่นของจิตให้รู้จักการงานครูบาอาจารย์ท่านก็สอนให้เรารู้ฐานะคือความตั้งคือการงานฐานะคือการงานกรรมฐานคือฐานที่ตั้งแห่งจิตงานและการที่ตั้งถ้าเราตั้งจิตของเรานั้นอยู่บ่อยๆอยู่ทุกลมหายใจให้รู้งานและรู้ฐานะงานคือการทำบางคนก็ว่าไม่มีเวลาภาวนาบางคนก็ไม่ว่าไม่มีเวลาประพฤติปฏิบัติธรรมแต่นักประพฤติปฏิบัติธรรมท่านจะ
ดูลมหายใจเข้าลมหายใจ

ออกนั้นคือผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมรู้ดีรู้ชั่วรู้ตัวรู้ตนนั้นคือผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่บ่อยๆการที่เราได้รู้สภาพสภาวะความเป็นจริงของเรานั้นทุกคนทุกมนุษย์ทุกรูปทุกนามเรารู้เห็นความเป็นจริงของสังขารก้อนนี้ไม่จีรังยั่งยืนอยู่ไปตามสภาพสภาวะกรรมของธรรมชาติของแต่ละบุคคลกรรมคือการกระทำธรรมชาติที่บ่งบอกให้เรารู้เห็นตามสภาพสภาวะความเป็นจริงของมันอยู่บ่อยๆเรานั่งจิตสงบมันจะมีความสุขเกิดขึ้นในจิตในใจของเรานั่งสูดลมหายใจเข้าลึกๆปล่อยออกยาวๆกำหนดสติไว้ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกไม่ให้เผลอสติลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกเมื่อลมหายใจเข้าลมหายใจออกรู้จักอารมณ์เข้าอารมณ์ออกอยู่บ่อยๆร่างกายนี้เราเหมือนจะเบาขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับไม่มีแข้งมีขาเหมือนกับเรานั่งนั่งอยู่แต่เหมือนจะลอยขึ้นลอยขึ้นเหมือนจะตัวเบานั่นคือเราตามรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกบางคนครูบาอาจารย์นั่งประพฤติปฏิบัติธรรมเมื่อจิตสงบเหมือนกับมันลอยขึ้นลอยขึ้นนั่นคือจิตสงบจิตสงบทำให้เย็นและเบากายเบาใจเบาจิตเบาใจกายเบาจิตเบาเมื่อเรานั่งท่านจึงให้เรากำหนดลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเมื่อจิตสงบท่านจึงให้เอาร่างกายนี้มาพินิจพิจารณาให้แจ่มชัดเห็นสภาพสภาวะความเป็นจริงของธรรมชาติที่บ่งบอกเราทุกลมหายใจเข้าลมหายใจออกว่ามันไม่จีรังยั่งยืนเป็นของที่เราไปยืมเขามาวันไหนเจ้าของเขาจะมาเอาคืนไปนั้นไม่รู้ว่าวันไหนเขาจะเอาไปฉะนั้นมัจจุราชองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านถามเราอยู่บ่อยๆวันคืนผ่านไปเราทำอะไรอยู่เราเคยตรวจรูลมหายใจเข้าลมหายใจออกอยู่ไหมเราได้ทำกรรมฐานที่ตั้งของจิตของเราอยู่หรือไม่นั่นคือวันคืนผ่านไปเชี่ยววินาทีหนึ่งนาทีหนึ่งปีหนึ่งเดือนหนึ่งคือมันเกินกินชีวิตของเราไปเรื่อยๆแต่ผู้ที่ไม่ประพฤติปฏิบัติธรรมจะหลงสังขารก้อนนี้ว่าเป็นของสวยของงามของสุขเกิดขึ้นมาสุขเพราะร่างกายนี้แต่กฎของธรรมชาติมันหนีไปไม่ได้คือความทุกข์อนิจจตาความเป็นทุกข์อนัตตาความไม่มีตัวตนทุกข์มีอยู่ทุกรูปทุกนามนับวันจะเสื่อมสลายไปคือจะไม่มีตัวมีตนจะอยู่ได้ก็ที่ดวงจิตดวงใจของเราทุกคนทุกรูปทุกนามจิตของมนุษย์เหล่านั้นจะไม่ตายไปจากโลกนี้จะไปได้ทุกภพทุกชาติเมื่อจิตของเราพินิจพิจารณาภาวนาเห็นแจ่มชัดตามสภาพสภาวะความเป็นจริงจิตของมนุษย์เราเมื่อภาวนามันจะสูงขึ้นสูงขึ้นมันจะไม่ตกไปในภพภูมิอันต่ำเมื่อเราภาวนาเห็นธรรมจิตเราผ่องใสจิตเจ้าใจเบิกบานมันเหล่านั้นจะสามารถไปได้แม้แต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็เกิดเป็นมนุษย์เหมือนเรานั้นมีร่างกายบริบูรณ์สมบูรณ์ครบถ้วนบริบูรณ์เหมือนเราแต่ท่านเมื่อภาวนาจิตเห็นจิตเห็นจิตในจิตพินิจพิจารณาเจ็มชัดจนถึงซึ่งพระนิพพานกายเวทนาจิตธรรม
เมื่อจิตเห็นจิตเมื่อเห็นสภาพสภาวะความเป็นจริงมีความแจ่มใสมีความเบิกบานมีความสุขที่ได้ภาวนามีความสุขที่ได้เห็นธรรมตามธรรมชาติสภาวะความเป็นจริงนั้นมนุษย์เราไปได้ทุกภพทุกชาติภพภูมิอันต่ำก็ไปภพภูมิอันสูงก็ไปได้ภพภูมิอันต่ำคือเปรตอสุรกายสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานนั้นคือภพภูมิที่ต่ำเราจึงมานั่งเราจะไปไหนเราจึงมาตามดูจิตดูใจของเราว่าจะไปภพภูมิที่ไหนภพภูมิที่สูงหรือภพภูมิที่ต่ำก็การที่เราได้สะสมซึ่งเสบียงซึ่งสัมภาระนั้นคือตามที่เราได้ทำคือการกระทำของเรานั้นจะทำจิตของเราให้สุขไปที่สูงหรือจะนำมาซึ่งที่ต่ำภพภูมิอันสูงท่านก็ว่าสวรรค์พรหมโลกเทวโลกพรหมโลกขึ้นสูงไปเรื่อยๆจนถึงซึ่งพระนิพพานเราจะอยู่ในภพภูมิอันไหนเราอยู่ได้เรามีชีวิตเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์เราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะทำคุณงามความดีนั้นได้เราจะหาอุบายวิธีมนุษย์เหล่านั้นเมื่อเราเกิดขึ้นมาภพภูมิแต่ละภพแต่ละภูมิเราจะแบ่งแยกคนดีหรือคนไม่ดีคนมีศีลและคนมีธรรมโลกเราทุกวันนี้ทำไมถึงมีแต่ความเดือดร้อนทำไมถึงมีแต่ความวุ่นวายเพราะไม่รู้จักตัวตนไม่รู้จักความพอดีจึงดีไม่พอถึงไม่มีความพอดีในจิตในใจของมนุษย์มนุษย์เราถ้ามีความโลภความโกรธความหลงเข้าครอบงำจิตมนุษย์เหล่านั้นจึงนำไปซึ่งความเลือดร้อนซึ่งความวุ่นวายก่อให้มนุษย์เราอยู่ด้วยการแข่งแย่งชิงดีเอารับเอาเปรียบเช่นฆ่ามนุษย์ด้วยกันฆ่ามนุษย์ด้วยกันนั้นคือการขาดจากหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อโลกมนุษย์เหล่านั้นขาดจากหลักธรรมคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อไหร่โลกเราจะเต็มไปด้วยความเล่าร้อนมนุษย์ขาดจากหลักธรรมแล้วไซจะเต็มไปด้วยความเลือดร้อนวุ่นวายโลกคือหมู่สัตว์อันชรานำมาซึ่งความไม่จีรังยั่งยืนแต่โลกทุกวันนี้เต็มไปด้วยความเล่าร้อนเพราะขาดจากหลักธรรมเมื่อขาดจากหลักธรรมนำมาซึ่งความเลือดร้อนสภาพสภาวะของธรรมชาติก็บีบคั้นเวลาร้อนก็ร้อนมากเวลาหนาวก็หนาวมากเวลาพายุกระหน่ำดินฟ้าถล่มภูเขาไฟน้ำไม่ไหลภูเขาไฟระเบิดมันจะเป็นไปตามกฎของธรรมชาติเมื่อมนุษย์เราขาดจากหลักธรรมแผ่นดินไหวภูเขาไฟจะระเบิดนั้นคือจะทำลายมนุษย์เราให้ไปตามอยู่ อยู่ตามสภาพสภาวะของธรรมชาติมนุษย์เหล่านั้นขาดจากหลักธรรมจึงนำความเดือดร้อนวุ่นวายให้แก่ทุกรูปทุกนามถ้าเรามีศีลมีธรรมเหมือนกับเรามานั่งบำเพ็ญอยู่ที่วัดสังฆทานนี้ต่างคนต่างดูจิตดูใจของเรามนุษย์เหล่านั้นมีแต่การมีแต่ความเมตตานั่งภาวนาตามดูจิตของเราทุกคนมีความยับยั้งมีศีลศีลคือการสำรวมกายสำรวมวาจาให้เรียบร้อยนั้นคือผู้ที่มีศีลมนุษย์เราขาดจากศีลคือการที่ไม่สำรวมกายและไม่สำรวมวาจาอยากพูดอะไรก็พูดอยากทำอะไรก็ทำ
สิ่งที่เป็นโทษหรือสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์พูดไปไม่ถูกหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพูดไปเรื่อยๆแก่งแย่งชิงดีเอารัดเอาเปรียบนั้นคือบุคคลที่ไม่มีศีลมีธรรมนำความเลือดร้อนให้แก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันเมื่อมนุษย์ขาดจากหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงนำความเลือดร้อนวุ่นวายให้แก่โลกอันนี้เต็มไปด้วยความเลือดร้อนเต็มไปด้วยความเล่าร้อนเป็นด้วยเต็มไปด้วยความอาฆาตความพยาบาทถ้าเราอยู่มนุษย์เรามีศีลมีธรรมอยู่เย็นและเป็นสุขเหมือนกับเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมที่วัดสังฆทานนั้นอยู่ด้วยกันมากๆต่างคนต่างทำจิตของตนยืนเดินนั่งนอนทุกอริยบทกำหนดสติอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกตามดูจิตดูใจของเราทุกรูปทุกนามว่าสภาพสภาวะที่เกิดขึ้นนั้นไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนเรามาอยู่ในโลกนี้เราจะเอาอะไรไปแล้วเราจะไปที่ไหนจึงถามตัวเองอยู่บ่อยๆนักประพฤติปฏิบัติธรรมท่านจึงตามดูถามตนเองอยู่บ่อยๆดูตนเองให้มันออกบอกตนเองให้มันได้ใช้ตนเองให้มันเป็นเห็นสภาพสภาวะตนให้มันแจ่มแจ้งดูตัวดูตนของเราให้มันออกให้มันออกเห็นสภาพสภาวะความเป็นจริงถ้าเราเห็นสภาพสภาวะความเป็นจริงเราจะมีความเมตตาต่อสรรพสัตว์สัตว์เดรัจฉานเพื่อนมนุษย์เกิดด้วยกันเกิดมาตามกฎของธรรมชาติมาอยู่ด้วยกันต่างคนก็ต่างมาต่างคนก็ต่างไปสู่ภพภูมิของกรรมของแต่ละบุคคลคือมนุษย์เหล่านั้นเกิดขึ้นมาเพื่อใช้กรรมกรรมแต่ละบุคคลเกิดขึ้นมาบางคนอายุมากถึงตายบางคนก็เกิดมายังไม่ลืมตาดูโลกก็ตายไปจากโลกนี้แล้วก็มีฉะนั้นความตายอยู่ที่เราทุกคนท่านจึงให้รู้เกิดก่อนเกิดรู้แก่ก่อนแก่รู้ตายก่อนตายรู้เจ็บก่อนเจ็บก่อนที่มันจะไม่มาก่อนที่มันจะมาถึงเราให้มันรู้ก่อนการเกิดของแต่ละบุคคลการแก่การเจ็บการตายตายไปแล้วเราจะไปอยู่ภพภูมิอันไหนที่ไหนที่ไหนของที่สุขติหรือทุกขติที่เราจะไปเราต้องดูตัวเองให้มันออกบอกตนเองให้มันได้บอกว่าเราจะไปอยู่ภพภูมิอันไหนที่ไหนเราจะไปอยู่ที่ไหนเรามาอยู่ในภพภูมิของความเป็นมนุษย์เราก็ยังมาเช่าเขาอยู่วันไหนเจ้าของเขาจะมาทวงคืนวันไหนคนที่เป็นเจ้าของเขาจะมาไล่หนีจากร่างกายอันนี้เหมือนกับเราไปเช่าบ้านเช่าเขาอยู่วันไหนเราไม่จ่ายค่าเช่าค่าห้องเช่าเจ้าของเขาก็ไล่เขาเราหนีออกจากบ้านเขานั้นไม่ต่างกันกับจากเราที่ไปเช่าบ้านเขาอยู่เช่าบ้านคนอื่นอยู่ร่างกายอันนี้ก็เช่าเขามาวันไหนมัจจุราชที่มองไม่เห็นตัวเขาจะมาทวงคืนเขาจะมาเอาไปฉะนั้นเรามาอยู่จงกระทำสิ่งที่มันเป็นประโยชน์แก่ร่างกายอันนี้คือให้เห็นสภาพสภาวะความเป็นจริงมาเช่าเขาอยู่เพื่อหากำไรหรือจะขาดทุนถ้าขาดทุนกลับไปเราจะถ้าเราเกิดมาพบภูมิใหม่เกิดมาพบภูมิใหม่ถ้าขาดทุนหูเคยได้ยินปากเคยพูดได้จมูกเคยดมกลิ่นได้ตาเคยเห็นแต่ถ้าเรามาขาดทุนเกิดมาพบภูมิใหม่ชาติใหม่
บางครั้งก็จะไม่ได้รูปแบบนี้มาเคยเป็นมนุษย์แต่ต่อไปภพภูมิอาจจะเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นหมูหมาเป็ดไก่วัวควายแม้แต่สัตว์เล็กสัตว์น้อยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเสวยชาติตั้ง500ชาติกว่าจะมาตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยมาเสวยภพภูมิมาทุกภพทุกชาติเราก็เหมือนกันเป็นมนุษย์จงคงความเป็นมนุษย์ของเราไว้ให้ได้มนุษย์คือมนุษย์ผู้ประเสริฐถ้ามนุษย์ผู้ที่ประเสริฐคือผู้ที่มีศีลมีธรรมจะน้อมนำสิ่งที่เป็นมนุษย์ของเราไปทุกภพทุกชาติคือเรามาดึงจิตดึงใจของเราให้มันสูงขึ้นให้มันไปภพภูมิที่สูงขึ้นมาแยกแยะให้มันได้บอกตนเองให้มันได้ว่าเราจะไปภพภูมิไหนพระอริยะเจ้าพระสมณะเจ้าหรือแต่แม้แต่พระอรหันต์เจ้าท่านก็บำเพ็ญเหมือนเราทุกคนนั่นแหละนั่งภาวนาตรวจดูจิตดูใจของเราทุกรูปทุกนามให้เห็นว่าเราจะไปที่ไหนเกิดมาเพื่ออะไรถามตนเองอยู่บ่อยๆเราเกิดมาเพื่ออะไรเราจะไปที่ไหนเราจะเอาอะไรไปมีอะไรที่จะติดตามเราไปเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาแล้วเราจะเอาอะไรไปสมบัติทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นของโลกเมื่อเราอยู่โลกเราจึงไม่หลงโลกถ้าคนหลงโลกคนจะไม่เห็นธรรมถ้าคนเห็นธรรมคือบุคคลที่ไม่หลงโลกโลกกระทำครอบงำจิตมนุษย์เหล่านั้นไม่เห็นธรรมทุกคนนั้นเกิดขึ้นมาจึงมาติดอยู่ที่โลกกระทำโลกกระทำนำมนุษย์เหล่านั้นไม่พ้นทุกข์มีลาภมียศมีสรรเสริญสุขทุกข์นินทาเสื่อมลาภเสื่อมยศไม่สุขไม่ทุกข์นั่นคือโลกกระทำ8โลกกระทำ8นั้นเมื่อครอบงำจิตมนุษย์เรายึดติดถือมั่นไว้ให้เรารู้ว่าเป็นตัวกูของกูยึดติดมั่นมีลาภก็ไม่อยากเสื่อมลาภมียศก็ไม่อยากเสื่อมยศมีคนสรรเสริญก็ไม่อยากถูกนินทานั้นคือโลกธรรมสรรเสริญสุขมีสุขแล้วก็ไม่อยากจะมีทุกข์นั้นคือมันครอบงำจิตของมนุษย์เหล่านั้นให้ลุ่มหลงในโลกธรรมอันนี้จึงไม่ออกจากโลกไปได้พระอริยเจ้าท่านรู้สภาพสภาวะความเป็นจริงของโลกคือสิ่งที่เป็นอนิจจตาความไม่เที่ยงทุกขตาความเป็นทุกข์อนัตตตาความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมีลาภก็เสื่อมลาภมียศก็เสื่อมยศมีนินทาก็มีสรรเสริญมีสุขก็มีทุกข์ท่านจึงไม่ไปยึดมั่นสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นของเราเป็นสภาพสภาวะความของธรรมชาติจึงไม่หลงโลกเราจึงอยู่ด้วยความร่มเย็นด้วยความเป็นสุขเมื่อเสื่อมไปมีลาภเสื่อมไปเราก็ไม่ยึดติดในลาภนั้นเมื่อมียศเราก็ไม่ยึดในยศเพราะว่ายศและลาภหาไปไม่ได้สิ่งที่เราจะนำไปก็คือความบุญหรือกุศลคุณงามความดีเมื่อเราสะสมไว้แล้วนึกถึงอยู่ต่อเวลาไหนก็มีความสุขเหมือนกับเรามานั่งสมาธิบำเพ็ญเนคขัมมะหรือว่าบำเพ็ญนั่งเราจะนั่งเนสัชิกคือเราจะนั่งยืนเดินเราจะไม่นอนวันหนึ่งคืนหนึ่งแม้จะบำเพ็ญทุกวัน
ยืนเดินนั่งนอนยืนเดินนั่งยืนเดินนั่งไม่นอนยืนเดินนั่งไม่นอนคือการอดทนอด

กันต่อสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเมื่อมีความง่วงเราก็ยืนใกล้ๆต้นไม้หรือว่ายืนบังต้นไม้ยืนถ้ามันง่วงมันก็หัวมันก็จะไปชนกับต้นไม้อย่างเพื่อเตือนสตินั่งเราก็จะไปนั่งตรงที่เก้าอี้เราเคยนั่งเก้าอี้เราก็ไปนั่งเก้าอี้นั่งขัดสมาธิอยู่บนเก้าอี้เพื่อเตือนสติของเรานั้นให้รู้ว่าเรานั่งบนเก้าอี้มันก็จะไม่ง่วงนั่นคือการยืนเดินนั่งเราจะไม่นอนเราจะนั่งบำเพ็ญไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะสว่างเมื่อสว่างเราตั้งจิต

ำเพ็ญไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะสว่างเมื่อสว่างเราตั้งจิตของเรายืนเดินนั่งยืนเดินนั่งตั้งจิตของเราให้รู้จากสภาพสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติความง่วงเหงาหานอนมันก็จะเริ่มเมื่อเรามีสติมั่นเหมือนกับคนที่เขาขับรถไปตามถนนตามถนนหนทางต่างๆขับรถโชเฟอร์เขาขับรถเขามีสติเขาไม่ง่วงทั้งเขาง่วงรถนั้นก็จะลงไปคลองหรือว่าไปชนรถคนคันอื่นนั้นเขามีสติประคับประคองพวงมาลัยไปเรื่อยๆเราทำสมาธิก็เหมือนกันต้องอาศัยสติคือความตั้งใจมั่นตั้งใจมั่นว่าเราจะทำสิ่งนี้ให้จนกว่าสว่างถึงจะลุกไปจากที่ยืนเดินนั่งยืนเดินนั่งเราจะไม่นอนถ้าเรามีความอดทนอดกั้นต่อสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นจะนำเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งกิเลสจะไม่กล้าเข้ามากวนจิตกวนใจของเราให้ไปหลงตามสภาพสภาวะความของธรรมชาติจะไม่มากวนบุคคลที่มีจิตที่ตั้งมั่นจิตที่แน่วแน่จะนำความสุขมาให้เรานั่งสมาธิมีจิตแน่วแน่จิตเตสุกติกติกังขาเมื่อจิตตั้งมั่นนำความสุขมาให้ความสุขหรือความทุกข์ก็อยู่ที่การกระทำของเราทุกคนฉะนั้นวันนี้อาตมาภาพได้เดินทางมาจากจังหวัดอุบลราชธานีได้มาให้ธรรมะเป็นทานเกบรรดาญาติโยมผู้ที่เข้าร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมอาตมาภาพคือพระสดอินทวันโนมาจากวัดป่าลัญญวาสีอำเภอวรินทร์ชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเป็นสาขาที่หนึ่งวัดหนองประพงก็ได้มีโอกาสมาแสดงธรรมอยู่บ่อยๆบางครั้งญาติโยมก็จะรู้เห็นกันอยู่บ่อยๆฉะนั้นกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมสิ่งที่เป็นธรรมสิ่งที่ไหนที่เป็นบุญเป็นกุศลเราได้สร้างสมอบรมมาด้วยกันถือว่าเป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมเป็นสิ่งที่เหนียวแน่น การที่ให้ธรรมมาเล็กๆน้อยๆก็ถือว่าการให้ทานฉะนั้นวันนี้ก็ถืออ้างอิงเอาคุณพระรัตนตรัยคือคุณพระพุทธและคุณพระธรรมคุณพระอริยสงฆ์จงคุ้มครองปกปักรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทุกรูปทุกนามขอให้เจริญยิ่งในอายุวรรณะสุขะพละขอให้รู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกรูปทุกนามเทอญขอเจริญพร

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่12สิงหาคมพุทธศักราช2475ทรงเริ่มต้นการศึกษาที่โรงเรียนราชินีและโรงเรียนเซนฟังซิสซาเวียคอนแวนต์ก่อนติดตามพระบิดาซึ่งเสด็จไปทรงปฏิบัติราชการในฐานะเอกอัครราชทูตณสหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2491เป็นข่าวที่น่ายินดียิ่งในเวลาต่อมาเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเข้าพิธีมั่นกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรมีพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสณวังสัมปทุมเมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักราช2493ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์และต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทรงสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงมีฐานันดรศักดิ์เป็นพระอัครมเหสีโดยสมบูรณ์พุทธศักราช2499พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงผนวดได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต่อมาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระนามาภิไธยเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนับจากวันนั้นถึงวันนี้พระราชกรณียกิจนานับประการที่ทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภาระอันน้อยใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและมีพระราชดำริริเริ่มล้วนก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติช่วยให้ราษฎรได้พ้นจากความยากจนพึ่งพาตนเองได้และร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนมรดกศิลปะวัฒนธรรมของชาติจวบจนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเฉลิมพระนามาภิไธยว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อยกย่องพระเกียรติคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีด้วยทรงประกอบคุณูปการต่อปวงชนชาวไทยเป็นอเนกอนันต์โดยเฉพาะทรงเป็นผู้นำริเริ่มสนับสนุนฟื้นฟูและสืบทอดงานศิลปะแขนงต่างๆของไทยมิให้เสื่อมสูญเป็นมรดกทางวัฒนธรรมคู่แผ่นดินไทยสืบมาตราบทุกวันนี้ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าหากย้อนนึกถึงอายุของชาติไทยซึ่งเป็นชาติเก่าแก่สืบพันธุ์มาช้านานนับพันปีด้วยแล้วจะเห็นได้ว่าบรรพบุรุษของเราได้สร้างสมสิ่งที่ดีงามที่เป็นประโยชน์ไว้ให้แก่เราลูกหลานและแม้แก่โลกสิ่งนี้คือวัฒนธรรมของเรานั่นเองทุกคนจึงควรภูมิใจในเผ่าพันธุ์ไทยและวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของเราและสำนึกว่าเป็นหน้าที่โดยตรงที่จะรักษาและดำรงอยู่ได้ตลอดไป

ตลอดระยะเวลาอันยาวนานหลายทศวรรษทุกช่วงเวลาในความทรงจำของเหล่าประสบนิกรชาวไทยมีบุคคลที่ยิ่งใหญ่เป็นหลักชัยของชาติที่ทุกคนต่างเคารพรักและเทิดทูนประดุจแม่ของแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นพระธิดาพระองค์ใหญ่ของพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถกับหม่อมหลวงบัวกิติยากร

0: ได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่นะเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีเขานี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50 ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5 ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5 ไร่ก็ตกลงว่าอธิบายเขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำของเราเองไม่จะไม่มีน้ำ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญของเขตพื้นที่ภาคเหนือบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำไร่เลื่อนลอยส่งผลให้สภาพป่าเสื่อมโทรมและไม่สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้ปัญหาการขาดแคลนน้ำก็ตามมาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยยะไซตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายทรงทราบถึงความทุกข์ยากของราษฎรได้พระราชทานความช่วยเหลือโดยอพยพราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาซึ่งมีฐานะยากจนและไม่มีพื้นที่ทำกินเป็นของตนเองมาจัดตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่ในลักษณะบ้านเล็กในป่าใหญ่คือให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าโดยที่คนไม่ทำลายป่ารักและหวงแหนผืนป่าช่วยกันดูแลทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ปลูกเสริมป่าเสื่อมโทรมให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ทรงสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของป่าไม้ก่อนที่จะเสียหายไปมากกว่านี้ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ที่จะจัดตั้งหมู่บ้านและมีพระราชดำรัสว่านี่แหละที่ฉันฝันไว
0: ้ค่อยๆช่วยเหลือกันไปนะ
2: ครับอาทิตย์มาแค่นี้อายุเท่าไหร
0: ่ความสุขนะจ๊ะให้มีความสุขนะ
1: พร้อมพระราชทานชื่อว่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริซึ่งในระยะแรกได้มีหลายหน่วยงานมาร่วมดำเนินงานพัฒนาสนองพระราชดำริในการให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้กับราษฎรเกี่ยวกับการรักษาป่าปลูกป่าทดแทนการทำฝายและการทำแนวกันไฟป่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปกอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ให้ความรู้ในการทำเกษตรกรรมอย่างถูกวิธีแก่เกษตรกรซึ่งเป็นราษฎรชาวไทยภูเขาให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นเช่นการส่งเสริมการปลูกสวนกาแฟอาราบิก้าสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำรินับเป็นการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาที่ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน
3: เมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์และได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะแล้วตอนนั้นหนูเป็นวัณโรครักษาไม่หายไปโรงพยาบาลที่ไหนก็รักษาไม่หายจนท่านรับหนูเข้าเป็นคนไข้ปุ๊บหนูก็ได้รับการรักษาอย่างดีค่ะและหายค่ะพวกเราเป็นเผ่าอาขานะคะเราอ่ะมีภูมิปัญญาของตัวเองอยู่แล้วแม่หลวงอ่ะจะเป็นต่อยอดด้วยการที่ท่านให้เป็นผ้าเป็นได้เพื่อที่ให้เราจะปักผ้าเพื่อที่ส่งไปในกลุ่มของศิลปาชีพแล้วเราอ่ะจะได้เงินตอบแทนค่ะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมากที่ท่านยังที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขายังพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากนะคะ
4: พอได้มาอยู่ที่นี่รู้สึกว่าชีวิตก็ดีขึ้นเยอะเลยค่ะมีโครงการมาตั้งให้ก็รู้สึกดีใจที่ให้พวกหนูมาอยู่ที่นี่มีกาแฟ ถามแล้วก็มีปลูกผักอะไรพวกนี้ค่ะชีวิตดีขึ้นมากเลยค่ะก็ตอนนี้ก็มีเงินพอใช้พอกินแล้วค่ะแล้วก็ลูกทุกคนก็ได้เรียนหนังสือก็ไม่ให้ใครตัดต้นไม้อ่ะค่ะก็ไม่ให้ไฟป่าเข้ามาช่วยกันดูแลคนการบ้านเล่นในป่าใหญ่ที่ให้พวกหนูมาอยู่นี้ดีมากเลยค่ะขอบคุณที่มีกาแฟให้พวกหนูปลูกแล้วก็ไปขายได้เงินก็ดีค่ะ
1: ในขณะที่โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านขุนวินอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เป็นบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มีการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆของคนในชุมชนจากมะแขวนซึ่งเป็นพืชสมุนไพรเครื่องเทศใช้ประกอบอาหารสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี
5: อาชีพเสริมนะคะก็ปลูกมะแขวนเนี่ยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ทำเป็นรายได้เสริมเล็กๆน้อยๆค่ะเช่นดองมะแขวนสูตรน้ำเกลือกับน้ำปลาค่ะสองอย่างเนี่ยค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมะแขวนแห้งนะคะถ้าดิบเนี่ยก็จะโลละ25ค่ะแต่ถ้าแห้งเนี่ยโลละ220ค่ะ
6: ตอนนี้มาทำต่อยอดจากสารจากไม้ไผ่เพราะว่าผลิตภัณฑ์จากดอยจะมีไม้ไผ่เยอะมากเลยนะคะกลุ่มตอนนี้มีอยู่20คนค่ะก็มีเด็กมีชาวบ้านที่สนใจเข้ามาทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ด้วยค่ะให้เรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมแล้วก็มีการต่อยอดเพราะว่าจะต้องเอาไปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็เอาออกจำหน่ายได้ค่ะ
1: พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทุ่มเทพระวรกายพระวิริยะอุตสาหะราษฎรของพระองค์จะได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้มีความอยู่ดีกินดีในขณะเดียวกันราษฎรก็ได้ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความอุดมสมบูรณ์เป็นการสร้างประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ประเทศชาติคืนผืนป่าพัฒนาอาชีพสร้างแผ่นดินได้อย่างมั่นคง

0: ที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชาวไทยประจันและประชาชนทั้งหลายได้เคียงที่มาคอยรับข้าพเจ้าในวันนี้และมีความสุขและปลื้มปิติที่ได้ยินท่านทั้งหลายถวายคำสัตย์ปฏิญาณว่าจะรักษาป่าไม่ให้ใครมาทำลายอันที่จริงคำปฏิญาณนี้ก็คือเหมือนกับคำกล่าวที่ว่าท่านทั้งหลายจะช่วยกันปกป้องลูกหลานของท่านต่อไปในอนาคตเพราะป่านี่เองเป็นที่เกิดน้ำที่ทุกคนต้องมีใช้ไว้รับประทานแล้วก็ใช้สอยในเกษตรกรรมเกษตรกรรมต่างๆแม้แต่อุตสาหกรรมก็ต้องมีน้ำเช่นเดียวกันข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเป็นนิมิตที่ดีมากที่แสดงว่าคนไทยต่อไปจะมีความรุ่งเรืองยินดีกินดีไม่ใช่ว่าต้องซื้อน้ำจากต่างประเทศซึ่งอันนี้จะเป็นสิ่งที่แพงมากเพิ่มความลำบากให้แก่ชีวิตของท่านทั้งหลายและลูกหลาน
1: 42ขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินพระราชดำรัสอันทรงคุณค่านี้ได้เป็นที่ประจักษ์ชัดผ่านพระราชกรณียกิจคืนความอุดมสมบูรณ์แก่ผืนป่าน้อยใหญ่ทั่วประเทศซึ่งก็รวมถึงพื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันจังหวัดราชบุรีในวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2539สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านไทยประจันตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีพระราชภารกิจในวันนั้นทรงถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณค่าของป่าไม้แก่ราษฎรในพื้นที่ซึ่งประกอบไปด้วยราษฎรคนไทยและราษฎรเชื้อสายกะเหรี่ยงเพื่อให้ทุกคนได้เห็นถึงคุณค่าของป่าเปลี่ยนจากผู้ทำลายมาเป็นผู้พิทักษ์ในเวลาเดียวกันพระองค์ทรงเติมเต็มน้ำพระทัยลงสู่หัวใจราษฎรส่งเสริมงานศิลป์สร้างอาชีพสร้างชีวิตส่งผลให้ผืนป่ากลับคืนและป่ายังเป็นแหล่งวัตถุดิบให้กับราษฎรของพระองค์ได้ทำงานจากสารต่างๆเป็นอาชีพเสริมรายได้เลี้ยงครอบครัวเนื้ออื่นใดพระองค์ทรงปลูกต้นไม้ลงในใจของราษฎรผลิดอกออกผลเป็นกำไรของแผ่นดินไปสู่ผืนป่าอีกหลายแห่งจากหลายภูมิภาคที่แม่ของแผ่นดินได้พระราชทานแนวพระราชดำริเพื่อให้ราษฎรเป็นคนสำคัญของการอนุรักษ์ผืนป่าของตนเองดังเช่นโครงการป่ารักน้ำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่ได้ปรากฏผลสำเร็จแล้วอย่างชัดเจนและเมื่อป่าซึ่งเปรียบเสมือนบ้านได้รับการฟื้นฟูแล้วพืชพันธุ์ธัญญาหารคือปัจจัยสำคัญที่แม่ของแผ่นดินทรงส่งเสริมและมุ่งพัฒนาเพื่อให้ราษฎรของพระองค์ได้มีแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ได้กลับมาสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามที่ได้ทรงจัดตั้งโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือตลอดจนโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริกระจายไปตามภูมิภาคต่างๆเพื่อให้ราษฎรได้เรียนรู้การปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ตลอดจนเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชนนอกจากนี้น้ำพระทัยแม่ของแผ่นดินยังรวมมาถึงการฟื้นฟูสภาพทะเลไทยด้วยโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ทะเลจนสำเร็จผลเป็นอย่างดีจากยอดดอยสู่ท้องทะเลไทยด้วยโครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรทั่วทั้งแผ่นดินไทยจนก่อให้เกิดเสียงแห่งความสุขที่แซ่ซองด้วยดวงใจแห่งความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ไม่เคยทรงทอดทิ้งประชาชนในฐานะแม่ของแผ่นดิน ทรงเป็นพระคู่บุญบารมีทรงงานเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสนับสนุนพระราชกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้พ้นจากความทุกข์ยากนำความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ปวงประชาดังพระราชดำรัสแห่งแผ่นดินที่ว่าขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดิน

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องใน

0: ประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยทรงเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีโดยส่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: ทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชกิจท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ขอพระราชทานมาส่งจิตอาสามานะคะโดยที่เพื่อนผู้พาก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความช่วยเหลือจะมารับเสด็จคงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูต้องแซ่สิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยความรักและเป็นห่วง
0: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์เพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระพระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราเนี่ยพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงตรงคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมตั้งเครื่องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นคอข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันณขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่าอย่าบทอื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาหอนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยนึกอยู่เห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นหนักเบาเราก็รู้คนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมอาจจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาดูจิตของเราไว้ที่ขวาเท้าเรา
ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาดังนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบพองบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ไม่รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเพ็ญกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ
เจ็ดสัปดาห์พอเจ็ดสัปดาห์วันสัปดาห์ที่หกฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตกเจ็ดคืนเจ็ดวันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัวสี่เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหารสี่ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นละฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วแต่ว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนดังเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเจนสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว

สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนไม่แต่ก่อนสู้ทำกายก็ทำใจ แต่นี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีแต่นี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองนั่นนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้เพราะเราเห็นทุกข์ก็ทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือเพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนเอ๊ะครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไหร่จะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินทั้งนั้นจิตสงบเนี่ยจะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัย

0: ไม่เราไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เรา
1: จิตคนมันเร็วจิตคนเร็วจะคิดแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บไปโน่นเรื่องโน้นเดี๋ยวเรื่องนี้เราก็จะรู้จิตคนนี่เร็วช่วยยืนอยู่ตรงนี้เราคิดไปได้ต้องหลายเรื่องเดินมาเนี่ยคิดต้องหลายเรื่องจะรู้ว่าจิตคนเนี่ยเรื่องมากแล้วก็คิดเร็วช่วยแค่ยืนเนี่ยในลมให้ใจเข้าให้ใจออกเนี่ยคิดต้องหลายเรื่องยืนอยู่ตรงนี้เราก็คิดไปไกลคิดไปถึงอดีตเรื่องเก่าคิดไปถึงบ้านถึงเรื่องงานเรื่องปัญหาครอบครัวก็จิตมันจะไปแล้วก็กลับรู้ว่าเนี่ยจิตคนเราเร็วจะคิดอะไรอะไรปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บตอนนี้เราก็รู้ครบตรงนี้คือตัวทุกข์คนนี้คือตัวสุขพอเรารู้ทันเราก็จะสงบสุขเราก็กลับมาตั้งสติรู้ตัวใหม่ว่าจิตนึกคิดไกลคิดไปไกลตัวเองถ้าไม่สงบก็คิดไกลตัวเองแต่ถ้าอยู่กับตัวเองนี่จะสงบถ้าเรารู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้จะสงบแต่พอเราเผลอตัวนี่จะคิดไกลตัวเองไปถึงบ้านถึงเมืองถึงเรื่องราวต่างๆเนี่ยจะไกลตัวเองแต่ถ้าอยู่ไกลตัวเองอยู่ใกล้ตัวเองอยู่เฉพาะการเดินเนี่ยยืนเนี่ยจะไม่คิดอะไรจิตเราจะว่างจิตเราจะสงบเราจะรู้ทันทีเลยว่าจิตตอนเนี้ยถ้าสงบก็คือรู้ตัวมีสติรู้ว่าตัวเองยืนอยู่ตรงนี้รับรู้อยู่ตรงนี้แต่พอเผลอปุ๊บไม่รู้แล้วไม่รับรู้อยู่ตรงกายนี้จะไปคิดเรื่องอะไรต่ออะไรร้อยแปดเลยอันนี้จะรู้ทันทีว่าจิตเราเนี้ยเร็วไวก็ตั้งสติกลับคืนมาคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่ให้รู้ตัวว่ายืนอยู่ตรงนี้ให้รู้สภาพยืนเราก็จะไม่ไปเห็นสภาพไกลตัวเองกลับมาตั้งต้นใหม
2: ่เห็นความคิดตัวเองด้วยสติเห็นความคิดตัวเองด้วยสติดับแล้วเป็นปัญญารู้ทันแล้วดับแล้วเป็นปัญญาเห็นด้วยสติดับแล้วเป็นปัญญา ที่สงบไม่คิดอะไรนั่นเป็นสมาธิ เป็นการวางเฉยเป็นอุเบกขาเป็นการวางเฉยแต่พอรู้ทันดับได้ไม่คิดต่อนั่นคือเป็นปัญญาคือสติสมาธิปัญญาจะเกิดขึ้นทุกระยะที่เรารู้ทันในการเดินการยืนยืนก็เราก็รู้ความทรงตัวเราเรื่อยรู้ความทรงตัวหนักเบาโยกโครงมีอาการอย่างไรเราก็รู้อาการของเราที่ยืนอยู่รู้อาการพิจารณาอาการของเราที่ยืนอยู่ทุกขณะจะกำหนดรู้ที่ฝ่าเท้าของเรารู้อาการของเราหนักเบาอย่างไรก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เรา
0: ลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่เคยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกัน อย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืนเจ็ดวันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้เจ็ดวันเดินอยู่ได้เจ็ดวันยืนอยู่ได้เจ็ดวันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอดเจ็ดวันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืนเจ็ดวันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทําให้เราได้ตรัสรู้ทําให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัวสี่เราที่จะโปรดเวนัยสัตว์พรหมวิหารสี่ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนไปละจะเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ส่งตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วค่อยเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาได้15นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนๆวันๆก็ผ่าน อันนี้เราต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวอกแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนอนะเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างว่างทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเราสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปสำหรับตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปก็เอาสติกลับคืนมาเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็คิดไปไกลคิดไปถึงอดีตเรื่องเก่าคิดไปถึงบ้านถึงเรื่องงานเรื่องปัญหาครอบครัวก็จิตมันจะไปแล้วก็กลับรู้ว่าเนี่ยจิตคนเราเร็วจะคิดอะไรอะไรปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บตอนนี้เราก็รู้ครับตรงนี้คือตัวทุกข์คนนี้คือตัวสุขพอเรารู้ทันเราก็จะสงบสุขเรากลับมาตั้งสติรู้ตัวใหม่ว่าจิตนี่คิดไกลคิดไปไกลตัวเองถ้าไม่สงบก็คิดไกลตัวเองแต่ถ้าอยู่กับตัวเองนี่จะสงบถ้าเรารู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้จะสงบแต่พอเราเผลอตัวนี่จะคิดไกลตัวเองไปถึงบ้านถึงเมืองถึงเรื่องราวต่างๆเนี่ยจะไกลตัวเองแต่ถ้าอยู่ไกลตัวเองอยู่ใกล้ตัวเองอยู่เฉพาะการเดินเนี่ยยืนเนี่ยจะไม่คิดอะไรจิตเราจะว่างจิตเราจะสงบเราจะรู้ทันทีเลยว่าจิตตอนเนี้ยถ้าสงบก็คือรู้ตัวมีสติรู้ว่าตัวเองยืนอยู่ตรงนี้รับรู้อยู่ตรงนี้แต่พอเผลอปุ๊บไม่รู้แล้วไม่รับรู้อยู่ตรงกายนี้จะไปคิดเรื่องอะไรต่ออะไรร้อยแปดเลยอันนี้จะรู้ทันทีว่าจิตเราเนี้ยเร็วไวก็ตั้งสติกลับคืนมาคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่ให้รู้ตัวว่ายืนอยู่ตรงนี้ให้รู้สภาพยืนแล้วก็จะไม่ไปเห็นสภาพไกลตัวเองกลับมาตั้งต้นใหม่ท่ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มเนี่ยยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากท่าเดินไม่ยากท่ายืนกับท่ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ท่ายืนเนี่ยหมายแค่15นาทีนี่เราต้อง ต้องท

สติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงศีรษะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม้ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนทุกข์จริตกับการนั่งบางคนทุกข์จริตกับการนอนบางคนทุกข์จริตกับการกินบางคนทุกข์จริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกข์จริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกมีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำยาบทไหนรู้สึกว่าสนุกทุกอิริยาบถสบายทุกอิริยาบถมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื่อปุ้มสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติอยู่ไม่ได้เพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนนี่เป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่เพราะบางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดเลยว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้าก็ไปเดิน
นั่งคิดโน้นคิดนี่ทำไมนั่งอ่ะท่านลุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งพอนั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายความสงบแล้วจึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบเพราะมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมีท่านนั่งคืนเดียวก็สำเร็จแต่ที่จริงท่านก็ทำความเปลี่ยนต้อง6ปีสร้างบารมีตรงนั้นอย่างที่เรานี่เราไม่ต้องไปค้นหาคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าแผนที่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เราเดินแล้วคนที่ค้นหาแผนที่เนี่ยคือคนจะต้องไปรังวัดจะต้องไปสเกลมาว่ากว่าจะค้นหาทำแผนที่ได้เนี่ยมันยากลำบากมากให้เป็นแผนที่ทั้งประเทศเนี่ยแต่เรานี่ไม่ยากเลยเราเพียงว่าเราเดินตามแผนที่เท่านั้นเองพุทธเจ้าก็เหมือนเป็นคนค้นหาแผนที่เขียนแผนที่แต่เรานี่เป็นคนเดินตามทางไม่ต้องไปค้นหาแล้วเดินไปเลยเขาเส้นไหนก็ขีดไปเดินไปตามเส้นนั้นให้เดินเราก็เดินให้ยืนเราก็ยืนให้นั่งเราก็นั่งให้นอนเราก็นอนทำใจตามยืนเดินนั่งนอนนั้นถือว่าตามพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วก็จะสงบยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมตั้งข้างบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืน
ไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วแต่ว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในอิริยาบถ4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา 108,000 ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าทำแล้วก็เกิดผลแก่เราเดินปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างว่างทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปฝ
ะเอาสติกลับคืนมาการปฏิบัติในจึงว่าธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วเอ๊ะทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยฮะแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเขามาพันนั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี่ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้จะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำมาให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อนะจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่าเฮ้ยมึงทำไมไม่เต็มทุกสิ่งกันใส่มาต้องหลายถังและหลายกะลอนอะไรทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดและฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่เขาทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจในตรงนี้ได้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์แหละในการยืนของเราก็ถือว่าสิ้นสุดตัวในขณะนี้ถือว่าค่อยลืมตาค่อยลืมตาลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายๆนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายๆหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนถ้าลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องว่าท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องพองยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องพองยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องพองยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมพองยุบของหนอยุบหนอหรือดูหุดลมเข้าโทรมองดูสบายๆเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือดูกายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายๆทำใจสบายแล้วในองว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จิตที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมาก
ที่สุขไม่ได้เพราะจิตเรากังวลเรื่องนนเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้

กำจัดความห่วงความกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายตอนนี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบายกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ผ่องตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจเฉยๆรู้ว่าเพียงยุบผ่องอย่างไร

ก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังว่ากายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนถึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการตัวที่สองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งตนอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นเดียร์สร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

ระธรรมเทศนาของพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีระเมธาจารย์ท่านพ่อลีธรรมทโรวัดอโศการาม23กรกฎาคม2500เรื่องบุญกุศลตัวจริง

ตนาไว้แต่ต้นเจตนาที่เราตั้งไว้ก็ย่อมสำเร็จเป็นตัวบุญสมดังความตั้งใจถ้าเราคิดว่าวันนี้เราจะมาวัดรักษาศีลฟังธรรมแต่เผอิญมีคนมาทักท้วงห้ามปรามหรือติเตียนว่าอย่างนั้นอย่างนี้ทำให้เราใจเสียตัวกุศลที่เกิดขึ้นในดวงจิตของเราคือเจตนาเดิมนั้นก็ย่อมดับสูญไปคราวนี้ถึงใครจะมาชักชวนให้มาวัดเราก็ต้องฝืนใจมาแล้วก็มานั่งทื่อๆอยู่ไม่มีบุญกุศลเกิดขึ้นในดวงใจเพราะบุญกุศลตัวจริงนั้นมันได้ดับตายไปแล้ว 2. บุญที่ทำขึ้นใหม่ไม่ใช่บุญตัวจริงเช่นการทำทานรักษาศีลฟังเทศหรือจะมานั่งสมาธิภาวนาก็ดีเหล่านี้หาใช่ตัวบุญที่แท้จริงไม่แต่เราก็ต้องหมั่นทำไว้ให้เสมอเพื่อจะได้ส่งเสริมเพิ่มพูนบุญเก่าให้เจริญอ้วนพีขึ้นไม่ให้มันตายหายสูญไปเสียดังนั้นพอเราคิดตั้งใจอยากจะทำความดีเมื่อใดก็ให้รีบทำเสียทันทีเมื่ออยากจะทำทานก็ให้ทานเมื่ออยากจะรักษาศีลก็รักษาศีลเมื่ออยากจะฟังเทศก็มาฟังเทศเมื่ออยากจะภาวนาก็นั่งภาวนาทำดังนี้ผลแห่งการกระทำของเราจึงจะมีความสมบูรณ์พร้อมทั้งสามการคือใจของเราก็จะมีความสุขร่าเริงปิติอิ่มเอิบในส่วนแห่งบุญนั้นตั้งแต่แรกที่คิดจะทำกำลังทำอยู่และทำไปแล้วดังที่ท่านกล่าวว่าโยธรรมังเดเซสิอาดิกัลยานังมัดเคกัลยานังปริโยซาณกัลยานังสาทั้งสัพพยัญชนะเกวละปริอุนังปริสุทธังปรมจริยังปกาเซสิดังนี้ 3. เจตนาที่เราคิดว่าจะทำความดีในครั้งแรกนั้นเป็นตัวกุศลที่แท้จริงคือความดีในขั้นแรกเปรียบเหมือนกับเราตั้งใจปลูกต้นไม้ไว้ต้นหนึ่งต่อมาเมื่อเราบำเพ็ญทานก็เปรียบเหมือนเราหาปุ๋ยไปใส่ไว้ที่โคนต้นไม้นั้นรักษาศีลก็เท่ากับเราคอยระวังเก็บตัวบุ้งตัวหนอนที่มันจะมาคอยกัดกินดอกกินใบและทำอันตรายแก่ต้นไม้นั้นส่วนภาวนาก็เท่ากับเราไปตักน้ำเย็นๆที่ใสสะอาดมารดที่โคนต้นไม่ช้าต้นไม้ของเรานั้นก็จะต้องงอกงามเจริญขึ้นทุกทีทุกทีจนเกิดดอกออกผลให้เราได้กินอิ่มหนำสำราญสมความตั้งใจถ้าเป็นไม้ดอกมันก็จะมีสีสดงดงามกลีบใหญ่มีกลิ่นหอมชื่นใจถ้าเป็นไม้ผลลูกของมันก็จะต้องดกมีพันธุ์ใหญ่และรสหวานเหตุนั้นทานศีลและภาวนาจึงเป็นการส่งเสริมเพิ่มพูนบุญเก่าด้วยประการฉะนี้ 4. ถ้าใจของเราเป็นโทษเสียแล้วจะไปทำบุญทำทานอะไรก็ไม่ได้ผลเหมือนกับเราขนปุ๋ยไปใส่ต้นไม้ที่ตายแล้วดังนี้เมื่อเราอยากจะกินน้อยหนาสักหนึ่งลูกก็ย่อมไม่ได้ผลสมใจเพราะปุ๋ยที่ขนไปใส่โคนต้นน้อยหนานั้นมันก็ไปดีอยู่กับต้นหญ้าแตงกวาผักเสี้ยนผักขมหมดหาเป็นประโยชน์แก่ต้นน้อยหนาซึ่งเราต้องการจะกินผลของมันนั้นไม่ฉันใดก็ดีความสำเร็จของเราคือต้องการจะละตัวโลภะโทสะและโมหะให้หมดไปก็ย่อมไม่ได้ผลทำแต่บุญทานภายนอกไปแต่ไม่ทำกุศลภายในใจบุญทานนั้นก็เท่ากับปุ๋ยของกุศลเท่านั้นเมื่อตัวจริงมันตายไปเสียแล้วปุ๋ยนั้นเราจะนำมากลืนกินเข้าไปได้อย่างไรเพราะมีแต่ของสกปรกล้วนแต่ขี้วัวขี้ควายทั้งสิ้นเราจะไปเรียกร้องให้ปุ๋ยที่เลอะเทอะเหล่านี้มาช่วยอย่างไรได้แต่ก็นับว่ายังดีกว่าคนที่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเสียเลยคือไม่มีศีลสมาธิปัญญาเพราะถึงอย่างไรอย่างไรก็ยังพอจะได้เก็บต้นผักขมผักเสี้ยนที่อยู่ใกล้ๆนั้นมาแกงเลียงหรือจิ้มน้ำพริกกินได้บ้าง 5. ฉะนั้นขณะที่เราจะทำอะไรก็ตามต้องหมั่นตรวจดูว่า
ตัวบุญกุศลที่แท้จริงนั้นมีอยู่ในใจเราหรือไม่บางคนทำบุญแต่ใจเป็นบาปก็เปรียบเหมือนข้าวหลามที่ข้างหน้าปากกระบอกมันก็สุกขาวดีแต่ก้นกระบอกยังเป็นข้าวสารดิบอยู่หรือไม่ดำเกรียมเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าวหลามนั้นก็ไม่เป็นอันกินเพราะมันดีไม่ทั่วคนเรานั้นโดยมากกายกับใจมักไม่ค่อยจะตรงกันบางคนทำทานแต่ใจก็ยังโลภอยู่เช่นคนที่ทำทานเพราะปรารถนาอยากร่ำรวยเป็นเศรษฐีทำบาทเดียวจะขอแลกเอาตั้งหมื่นตั้งแสนก็มีบางคนรักษาศีลแต่ใจก็ยังโกรธเกลียดพยาบาทอิจฉาริษยาคนนั้นคนนี้อยู่บางคนนั่งสมาธิภาวนาเพราะอยากไปเกิดเป็นคนรูปสวยรูปงามก็มีบางคนก็อยากไปเกิดเป็นเทวดานางฟ้าอยู่บนสวรรค์บางคนก็อยากจะเป็นนั่นเป็นนี่ล้วนแต่ต้องการสิ่งตอบแทนทั้งนั้นบุญกุศลอย่างนี้ก็ยังใช้ไม่ได้ 6. ทานนั้นท่านให้ทำเพื่อกำจัดความโลภศีลก็รักษาเพื่อกำจัดความโกรธภาวนาก็เพื่อกำจัดความหลงไม่ใช่ทำเพื่อพอกพูนกิเลสเหล่านี้บางคนมานั่งสมาธิภาวนากายกิริยาภายนอกเงียบสงบหลับตานิ่งตัวตรงไม่ขยับขยื่นเคลื่อนไหวมารยาทภายนอกเป็นไปด้วยดีและเรียบร้อยทุกอย่างแต่ดวงใจเตลิดเปิดเปิงไปนอกบ้านนอกช่องไปอยู่ตามสวนบ้างตามนาบ้างบางคนใจแล่นไปถึงเมืองนอกเมืองนาไปหาเพื่อนหาฝูงหาลูกหาหลานและคิดอะไรต่ออะไรไปต่างๆก็มีใจไม่ได้นั่งอยู่กับตัวเลยอย่างนี้เรียกว่ากายกับใจไม่ตรงกันเหมือนข้าวหลามที่ภายนอกมันสุกดีแต่ข้างในมันยังดิบอยู่ 7. ถ้าพวกเรามีความระมัดระวังให้กุศลตัวจริงมีอยู่ในใจแล้วจะทำบุญทำกุศลสิ่งใดก็จงทำไปเถิดอย่าให้มาวัดความซากของกุศลที่ตายไปแล้วคือเจตนาเดิมที่คิดว่าวันนี้เราจะมาวัดมาทำบุญมารักษาศีลและภาวนาแต่พอถูกใครเข้าว่าก็ใจเสียแล้วฝืนใจมาทำบุญเช่นนี้บุญย่อมช่วยอะไรไม่ได้เลย 8. การที่เราต้องพากันมาฝึกหัดอบรมจิตใจให้มั่นคงกล้าแข็งอยู่ในธรรมเช่นนี้ก็เพราะโดยมากนั้นคนเราจะต้องผจญกับภัยของโลกอยู่3อย่างคือ 1. ความทุกข์เจ็บไข้ยากจนข้นแค้น 2. ความตาย 3. เพื่อนหรือคนผ่านที่เป็นศัตรูเหตุนั้นเราจึงต้องเตรียมตัวไว้เพื่อเหตุการณ์เหล่านี้ผ่านเข้ามาเมื่อใดเราจะได้มีใจเข้มแข็งต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยความองอาจกล้าหาญไม่ต้องหวั่นกลัวถึงมันจะมาท่าไหนเราก็มีวิธีที่จะต่อสู้กับมันได้ทุกอย่างเหตุนั้นพระท่านจึงให้ศีลให้พรว่าอิทธิตังปัทธิตังตุมหังหิปะเมวะสมิชตุแปลว่าเมื่อท่านปรารถนาสิ่งใดก็จงสำเร็จโดยฉับพลันคือเมื่อใจของเรามีอำนาจกล้าแข็งแล้วจะคิดนึกสิ่งใดก็ย่อมสำเร็จหมด 9. ผู้ที่ปล่อยให้ตัวกุศลเดิมของตนดับหรือตายไปจากใจแล้วมาทำทานศีลภาวนาใหม่ผลที่คิดครั้งแรกย่อมไม่สำเร็จแต่ก็ดีกว่าคนที่ไม่ทำเลยตัวกุศลเดิมของเรานั้นเปรียบเหมือนกับต้นไม้ถ้าต้นไม้เราไม่ตายยิ่งใส่ปุ๋ยมันก็ยิ่งจะงอกงามใหญ่กิ่งก้านดอกใบของมันก็แตกสาขาออกไปกล่าวคือกายก็จะงามสงบมือจะทำอะไรก็เป็นบุญเท้าจะย่างก้าวไปที่ไหนก็เป็นบุญปากจะกล่าววาจาใดก็เป็นบุญใจจะนึกคิดสิ่งใดก็เป็นบุญล้วนแต่เป็นบุญไปหมดทั้งก้อนกายเมื่อเป็นเช่นนี้ผู้นั้นก็จะมีแต่ความสุขสิบคำว่าศีล นี้กล่าวโดยพยัญชนะก็ได้แก่การที่สมาทานศีล 5 ศีล 8 ศีล 10
หรือศีล227กล่าวโดยความหมายก็คือการคิดพูดทำโดยไม่เบียดเบียนใครคิดก็โดยเมตตาจิตพูดก็โดยเมตตาจิตและทำก็โดยเมตตาจิตกล่าวโดยรสคือความเย็นฉะนั้นการสมาทานศีลจึงไม่ใช่ตัวศีลแต่เป็นการใส่ปุ๋ยตัวศีลคือเจตนาเดิมของเราให้มันอ้วนผีขึ้นเท่านั้น11ศีลคำนี้ก็น่าจะมาจากศีละหรือศิลาที่แปลว่าหินฉะนั้นผู้มีศีลจึงควรทำใจของตนให้ใหญ่เหมือนก้อนหินก้อนหินนั้นลักษณะของมันเป็นอย่างไรมันแน่นหนามั่นคงและเก็บความเย็นไว้ในตัวของมันเองถึงแดดจะเผาตลอดวันฝนจะตกตลอดคืนมันก็ไม่มีอาการหวั่นไหวนอกจากนั้นยังรักษาความเย็นเป็นปกติอยู่เสมอที่ว่าเย็นนั้นเย็นอย่างไรเย็นกล้าหาญคล่องแคล่วรอบคอบเย็นอย่างนี้แหละเป็นศีลไม่ใช่เย็นอย่างคนที่ทำอะไรเฉื่อยชาเชื่องช้าหรืออืดอาดลักษณะอย่างนั้นเขาไม่เรียกว่าคนเย็นคนเย็นต้องเย็นด้วยศีลที่มีในตัวคนมีศีลก็เหมือนกับมีน้ำอยู่ในบ้านของเราเมื่อมีน้ำอยู่ในบ้านของเราแล้วไฟมันจะลุกลามเข้ามาได้อย่างไรเมื่อใครมีความเย็นเข้าไปรักษาดวงจิตอย่างนี้โกรธเกลียดพยาบาทมันจะมีมาแต่ไหนนอกจากนี้ศิลาหรือก้อนหินนี้ยังจะเก็บไฟไว้ในตัวของมันได้อีกแต่มิใช่ไฟกิเลสเป็นไฟเย็นที่นำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างดีเช่นหินกับหินเมื่อนำมาตีหรือกระทบกันเข้ามันก็จะเกิดเป็นไฟขึ้นทันทีซึ่งเราอาจนำมาใช้ในการหุงต้มหรือนำมาใช้ให้เกิดแสงสว่างก็ได้ประโยชน์ของศีลเป็นดังนี้12คำว่าบุญกุศลโดยอัดหมายถึงใจที่เบิกบานมั่นคงและถาวรเหมือนกับใจของเราในขณะที่กำลังเจริญเมตตาภาวนากันอยู่นี้โดยพยัญชนะก็ได้แก่การสวดมนต์สมาทานศีลเหตุนั้นผู้ใดมีศีลก็ย่อมถึงความบริสุทธิ์เป็นบุญกุศลได้ท่านจึงว่าเกวละปริปุณังปริสุทธังปรมจริยังปกาเสสิ13คนที่เจริญสมาธิแต่ไม่มีจิตตั้งมั่นในบุญกุศลอย่างแท้จริงแล้วพยามารเขาก็จะยิ้มเข้ามาหาละกล่าวคือขันธมารก็เจ็บปวดไปตามร่างกายสัญญาก็วุ่นวายสังขารก็คิดไป 108,000 ประการวิญญาณก็รู้ไปต่างๆดวงใจผู้นั้นก็จะพังทลายบุญกุศลก็สูญหายไปหมดเหมือนข้าวหลามที่มันสุกไม่ทั่วกินแล้วก็ท้องเสีย14การทำสมาธิต้องอย่ากดบังคับใจให้มากนักและก็อย่าปล่อยให้เหลิงจนเกินไปตอนไหนควรบังคับก็บังคับตอนไหนควรปล่อยก็ปล่อยข้อสำคัญต้องมีวิตกวิจารณ์กำกับอยู่เสมอที่เรียกว่าคุณสมบัติใจของเราก็จะไม่เขวถลายถลากออกนอกความดีธรรมดาความดีแล้วก็มักจะต้องมีความชั่วเข้ามาแทรกเหมือนคนที่ร่ำรวยก็มักจะต้องมีโจรผู้ร้ายมาคอยดักปล้นทำบุญทำกุศลก็ต้องมีพยามารฉะนั้นเวลานั่งต้องคอยระวังอย่าให้เป็นมิจฉาสติและมิจฉาสมาธิได้15มิจฉาสติคือใจที่ออกไปนอกตัวนอกไปจากมหาสติปัฏฐานคือกายเวทนาจิตธรรมกายนั้นก็คือลมหายใจเวทนาก็คือความสบายหรือไม่สบายจิตก็คือรู้อยู่กับตัวธรรมก็คือปัจจุบันธรรม16มิจฉาสมาธิคือความลืมตัวเผลอตัวเป็นต้นว่าตัวนั่งอยู่อย่างไรก็ไม่รู้ใจออกไปที่ไหนบ้างก็ไม่รู้กลับมาอย่างไรก็ไม่รู้ใจไม่ตั้งอยู่กับสติและขาดสัมปชัญญะความรู้ตัวด้วย17เมื่อสมาธิของเราตั้งมั่นจิตก็จะสูงขึ้นและจิตที่สูงแล้วก็ย่อมไม่มีสิ่งใดมาทำลายคุณความดีได้
เปรียบเหมือนกับดาวหรือพระจันทร์พระอาทิตย์ที่สุกสว่างบนท้องฟ้าถึงแม้จะมีเมฆผ่านมาในบางคราวแต่เมฆนั้นก็ไม่สามารถที่จะเล็ดลอดหรือแทรกซึมเข้าไปทำลายแสงสว่างในดวงดาวหรือพระจันทร์พระอาทิตย์นั้นให้ขุ่นมัวหรือดับลงได้18บุญกุศลคือแม่บุญหรืออริยทรัพย์เมื่อเกิดขึ้นในใจแล้วจงรักษาไว้ให้ดีอย่าให้ใครมาแตะต้องได้มีแม่ทรัพย์ก็เปรียบเหมือนมีโคตรเพชรใครมีเม็ดเดียวก็นอนกินสบายดีกว่าลูกทรัพย์คือไร่นาวัวควายข้าทาสบริวารตั้งหลายร้อยเท่าเพราะสิ่งเหล่านี้มันอยู่ไกลตัวและดูแลก็ลำบากถ้าเรามีโคตรเพชรแล้วห่อสำลีไว้ให้ดีมันก็จะงอกขึ้นทีละน้อยละน้อยอย่างนี้เรียกว่าเพชรดิบไม่ใช่เพชรสุกถ้าเราไปขัดถูหรือเจรไนมันเข้าแล้วมันก็จะกลายเป็นเพชรสุกไปถึงจะเอามาเก็บไว้ร้อยปีมันก็ไม่งอกออกมาได้ฉันใดเมื่อสมาธิเกิดขึ้นในจิตของเราแล้วต้องรักษาไว้ให้ดีอย่าให้สัญญาอันใดมาแตะต้องได้สมาธิของเราก็จะเจริญขึ้นเป็นลำดับจิตก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นทุกทีความสุขความเย็นก็จะบังเกิดมีไหลตามมาสิ่งที่ปรารถนาก็จะเป็นผลสำเร็จได้ทุกๆประการผู้นั้นก็จะบรรลุถึงซึ่งมรรคผลนิพพานนั่นแหละ

1. บุญกุศลคือตัวเจตนาเดิมที่มีขึ้นในจิตตั้งแต่ในขณะแรกเริ่มที่เราคิดว่าจะทำความดีเช่นวันนี้เราคิดว่าอยากจะมาวัดพอคิดขึ้นเช่นนี้ก็เป็นตัวกุศลเกิดขึ้นในจิตแล้วต่อมาเราก็มาวัดมารับศีลมาฟังเทศตามที่เราเจต

พระธรรมเทศนาของพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีระเมธาจารย์ท่านพ่อลีธรรมทะโรวัดอโศการาม3 สิงหาคม2500

1. ความสุขที่มนุษย์ทุกคนปรารถนานั้นย่อมสำเร็จขึ้นได้จากใจอย่างเดียวเท่านั้นแต่ความสุขนี้บางอย่างก็ไม่ใสสะอาดความสุขที่ใสสะอาดย่อมเป็นความสุขที่สูงสุดในพระศาสนาคือพระนิพพานความสุขที่นอกจากนี้แล้วก็ย่อมไม่มีความสุขที่ใสสะอาด 2. ใจที่จะสำเร็จเป็นความสุขได้ก็ต้องอาศัยธรรมะเป็นหลักเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เรารู้จักธรรมะเพื่อจะได้นำไปใช้ประกอบคุณความดีให้เกิดประโยชน์สุขแก่เราตามต้องการ 3. การปฏิบัติธรรมะธรรมเป็นสิ่งสำคัญยิ่งอย่างไรเป็นสิ่งสำคัญก็เพราะธรรมะเป็นสิ่งที่จะต้องทำความร่มเย็นให้แก่ผู้นั้นโดยเฉพาะอย่างหนึ่งอย่างที่สองเป็นสิ่งที่จะช่วยให้ความสุขแก่ประชาชนพลเมืองได้ด้วยถ้าโลกเราปราศจากธรรมะแล้วความสุขก็จะหาที่ไหนไม่ได้เลยเหตุนั้นเราจึงต้องแสวงหาธรรมะมาให้แก่จิตใจเพราะความเป็นอยู่ในโลกทุกวันนี้จะต้องมีเหตุการณ์ต่างๆเข้าไปแทรกซึมในจิตใจคนถ้าสิ่งใดมีธรรมะกำกับอยู่สิ่งนั้นก็เป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขได้ถ้าสิ่งนั้นไม่มีธรรมะกำกับอยู่แล้วก็ย่อมนำมาซึ่งความไม่สงบ 4. คนเรานี้เปรียบเหมือนกับต้นไม้ถ้าต้นใดมากไปด้วยดอกดกไปด้วยผลมีกิ่งก้านใบแน่นหนาลมพายุพัดไปมาก็ไม่โค่นไม่เอ็นต้นไม้นั้นก็ย่อมเป็นที่ร่มรื่นให้ความสุขแก่นกกาและทั้งคนเดินทางผ่านมาก็จะพักอาศัยได้ร่มเย็นนี้ก็เปรียบเหมือนกับผู้ที่มีธรรมะเป็นหลักมั่นคงอยู่ในใจผู้นั้นก็ย่อมเป็นที่ร่มเย็นแก่คนอื่นด้วยธรรมะเปรียบเหมือนกับละอองฝน

ที่ให้ความสดชื่นงดงามแก่ต้นไม้ทั้งหลายบุคคลใดมีธรรมรักษาตัวอยู่ผู้นั้นก็ย่อมมีความสุขและเยือกเย็นนอกจากนี้ยังจะได้แผ่เผื่อเจือจานความสุขไปให้แก่ประชาชนตลอดจนถึงสัตว์เดรัจฉานด้วยตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้าของเรานั้นเดิมทีเมื่อท่านยังทรงเป็นคารวาสอยู่ท่านก็เป็นโอรสของพระมหากษัตริย์ที่ทรงอำนาจวาสนาองค์หนึ่งสลิงคารบริวารของท่านก็มีมากมายก่ายกองปราสาทพระราชวังก็ใหญ่โตมหาศาลจะทรงปรารถนาสิ่งใดก็มีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างไม่ขัดข้องแต่ประการใดแต่ถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังทรงเห็นว่าความสุขเหล่านี้ก็เหมือนผลกล้วยที่มันสุกอยู่บนยอดของมันย่อมไม่พ้นไปจากปากเหยี่ยวปากกาได้โดยเหตุนี้พระองค์จึงทรงสละสมบัติอันมหาศาลเหล่านั้นเสียและออกบรรพชาแสวงหาความสุขอันแท้จริงที่เป็นสิ่งถาวรคือทางพ้นทุกข์เมื่อพระองค์ทรงค้นพบได้แล้วก็ถึงกับเปล่งพระอุทานในใจว่าสุขหนอสุขหนอถึงแม้บางครั้งพระองค์จะต้องทรงประสบกับเหตุการณ์ลำบากยากแค้นเช่นทุรกันดารในอาหารหรือในความเป็นอยู่ภายนอกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีพระองค์ก็ไม่ได้ทรงเห็นว่าสิ่งนั้นๆเป็นความทุกข์หรือเดือดร้อนแต่ประการใดและก็ยังทรงเปล่งพระอุทานได้เสมอว่าสุขหนออยู่เช่นนั้นจนเขาลือกันว่าสมณะโคดมเป็นบ้าเมื่อพระองค์ทรงค้นพบความสุขอันแท้จริงอย่างนี้แล้วก็เป็นเหตุให้คิดเมตตาสงสารในความโง่เขลาเบาปัญญาของปวงมนุษย์และสัตว์โลกทั่วไปที่ต้องยังพากันจมอยู่ในกองทุกข์อย่างน่าสมเพชเวทนาไม่มีหนทางที่จะรอดพ้นไปจากความทุกข์ได้เมื่อเกิดความสงสารขึ้นเช่นนี้พระองค์จึงได้เสด็จจาริกไปตามบ้านน้อยเมืองใหญ่ทุกละแวกตำบลเพื่อทรงโปรดเทศนาแนะนำสั่งสอนประชาชนให้ได้รู้จักธรรมะและข้อปฏิบัติอันจะเป็นทางนำตนให้พ้นไปจากกองทุกข์และได้ประสบความสุขอันแท้จริงอย่างพระองค์บ้างบรรดาคนทั้งหลายที่ได้มาฟังธรรมของพระองค์แล้วต่างก็ได้เกิดศรัทธาความเชื่อประสาทะความเลื่อมใสในคำสั่งสอนของพระองค์เป็นอันมากและได้นำไปปฏิบัติกันจนได้สำเร็จความสุขอันประเสริฐก็มีต่อจากนั้นก็ได้พาลูกหลานมาฟังธรรมของพระองค์กันอีกมากมายและคนทั้งหลายเหล่านั้นก็มาได้เห็นผลมากขึ้นเป็นลำดับพระพุทธศาสนาจึงได้ขยายตัวแพร่หลายออกไปหลายทิศหลายทางทั้งนี้ก็เนื่องมาจากบรรพบุรุษพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ท่านได้แลเห็นอนิสงส์มาแล้วเป็นผู้แนะนำชักจูงลูกหลานของท่านดังนั้นคนชั้นหลังๆจึงได้พากันนับถือเรื่อยมาพระพุทธศาสนามาปรากฏมีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือในประเทศสยามหรือประเทศไทยเรานี้เพราะคนที่นับถือก็มีตั้งแต่ชั้นที่ต่ำสุดชั้นกลางจนถึงชั้นสูงสุดการศึกษาพระปริยัติธรรมก็มีตั้งแต่ขั้นต่ำขั้นกลางไปถึงขั้นสูงสุดส่วนการปฏิบัติก็เช่นเดียวกันมีทั้งขั้นเลวต่ำขั้นกลางและขั้นสูงขั้นต่ำได้แก่พวกเราที่กำลังมาศึกษาฝึกหัดอบรมกันอยู่นี้ขั้นกลางก็นับแต่พระโสดาขึ้นไปขั้นสูงก็ได้แก่พระอรหันต์ขีณาสพทั้งนี้ก็ต้องอาศัยความสังเกตจึงจะรู้ได้ขั้นต่ำขั้นเลวนั้นมีมากขั้นกลางขั้นสูงนั้นมีน้อยขั้นเลวที่สุดได้แก่ผู้ที่ต้องการสร้างความดีแต่มีเจตนาชั่วฉะนั้นการปฏิบัติของเรานี้จึงสุดแล้วแต่ใครจะเลือกกินดอกกินใบหรือกินผล 5. เราจะเป็นผู้ฉลาดเก็บดอกผลกินได้ก็ต้องอาศัยปัญญาคือแสงสว่างที่เรียกว่าตาใจ
หรือตาในส่วนตานอกนั้นคือตาเนื้อดวงตาในนี้เราจะต้องอาศัยสมาธิจึงจะเกิดแสงสว่างขึ้นในดวงใจของเราและมองเห็นสิ่งที่เป็นความจริงได้ส่วนตานอกหรือตาเนื้อนั้นมันคอยแต่หลอกลวงใจของเราอยู่เสมอให้เชื่อไปอย่างนั้นเห็นไปอย่างนี้เหตุนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงสอนให้เรามีตาในไว้สำหรับดูการไกลตัวเรานี้มันมีอยู่เป็นสองตัวตัวนอกได้แก่กายตัวในได้แก่ใจตัวนอกของเรานี้เป็นเหมือนกับหุ่นเป็นตัวทุกขธาตุแม้เราจะพากันป้อยอเลี้ยงดูเสียข้าวของเงินทองไปมากมายเพียงไรมันก็ไม่อยู่กับเราในที่สุดก็ต้องกลายเป็นขี้เถ้าจมดินหมดส่วนใจที่เป็นตัวจริงของเรานี้เรากลับไม่ค่อยจะได้เลี้ยงดูให้อะไรแก่มันเลยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าคนเรานั้นยังพากันหลงงมงายอยู่มากนักตัวจริงของตนนั้นกลับมองไม่เห็นไปมองเห็นอยู่แต่ตัวหลอกซึ่งจะเปรียบแล้วก็เหมือนกับลิงที่มองเห็นเงาของตัวเองในกระจกแล้วสำคัญว่าเป็นเจ้าลิงอีกตัวหนึ่งก็แลบลิ้นปลิ้นตาใส่เงาตัวเองหลอกกันไปหลอกกันมาในที่สุดก็เหนื่อยเปล่าตัวจริงของเรานี้ก็ได้แก่จิตตัวหนึ่งส่วนร่างกายนั้นเป็นเพียงตัวหลอกตัวหลอกนี้ถึงแม้สวมมงกุฎหรือชดาให้มันเป็นวิเศษวิโสเพียงใดมันก็จะเป็นของมันก็จะเป็นอยู่ของมันเท่านี้แหละคือเกิดมาแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายถึงใครจะมีความรู้มีการศึกษาสำเร็จวิชาชั้นสูงสุดมาจากไหนไหนมันก็เป็นของมันอยู่เท่านี้ไม่พ้นจากความตายไปได้เหตุนั้นผู้มีปัญญาท่านจึงมาใฝ่ใจในสิ่งที่มีสาระคือตัวที่รับผิดชอบในสิ่งทั้งหลายได้แก่ดวงจิตของเรานี้ส่วนร่างกายมิได้รับผิดชอบในบุญบาปอะไรเลยเช่นเราไปลักขโมยหรือฆ่าเขาตายร่างกายก็หาไปตกนรกไม่หรือจะสร้างความดีอย่างใดร่างกายก็ไม่ไปสวรรค์ด้วยแต่ตัวจิตซึ่งเรามองไม่เห็นนี้แหละเป็นผู้ไปอาการที่มันไปนั้นเรามองไม่เห็นด้วยตาแต่มันเปลี่ยนสถานที่ย้ายที่ได้เช่นจะไปสุขติหรือทุกขติมันก็เรื่องจิตเรื่องใจทั้งสิ้นเหตุนั้นบุคคลที่ได้ฝึกหัดอบรมจิตใจให้มีธรรมะจึงเรียกว่ารักตนของตนใครไม่ฝึกหัดจิตใจก็เรียกว่าเป็นผู้อยู่ในที่มืดคืออวิชชา 6. เมื่อวิชชาคือแสงสว่างเกิดขึ้นในใจแล้วใจนั้นจึงจะมีแข้งมีขามีตามีมือคิดทำการสิ่งใดก็สำเร็จหมดถ้าไม่มีวิชชาแล้วใจก็มืดมองไม่เห็นอะไรจะต้องอาศัยแต่ร่างกายอย่างเดียวถ้าใครมาปฏิบัติให้เกิดตาใจได้แล้วก็จะมองเห็นได้ว่าร่างกายนั้นเป็นอย่างหนึ่งใจนั้นก็เป็นอย่างหนึ่งหาได้เป็นคนเดียวกันไม่เดี๋ยวนี้ใจของเรายังเป็นเด็กอยู่จึงต้องอาศัยกายเป็นพี่เลี้ยงถ้าเราฝึกหัดใจแล้วใจก็จะโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วมันก็จะทิ้งกายได้ธรรมดาของเด็กนั้นก็จะต้องอาศัยพี่เลี้ยงไปก่อนถ้าเด็กนั้นถูกเลี้ยงดูให้เจริญเต็มที่แล้วมันก็จะหนีจากคนเลี้ยงนั้นไม่ต้องมาอุ้มมาหอบกันต่อไปถ้าเราไม่รู้จักฝึกหัดจิตใจใจของเราก็จะต้องเป็นเด็กอยู่อย่างนี้เรื่อยไปก็หอบแต่ร่างกายไปหอบไปที่เราเป็นทุกข์กันนั้นก็เพราะใจของเรามันเป็นเด็กธรรมดาของเด็กนั้นก็จะต้องถูกเขาล่อหลอกอยู่เสมอมิฉะนั้นมันก็จะไปเที่ยวซุกซนและทำความเสียหายขึ้นเหตุนั้นร่างกายกับจิตนี้ท่านจึงเปรียบเหมือนชมดกับจอมปลวกเจ้าจอมปลวกก็เพียรขนแต่ดินมาใส่เพื่ออุดช่องเจ้าชมดก็คอยแต่พังรูจะออกไปท่าเดียวเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราหาที่อยู่คือสรณะไม่ต้องอาศัยจอมปลวก

สร้างธรรมะให้เป็นที่อยู่ของดวงจิตเพราะคนเราทุกวันนี้ไม่มีบ้านอยู่ถึงจะไปนั่งไปนอนที่ไหนใจก็ไม่อยู่อยู่ได้ก็แต่ร่างกายเหตุนั้นใจจึงไม่มีความสุขเหมือนกับคนที่สัญจรไปมาย่อมไม่มีความสุขในการเดินทางเพราะทั้งเหนื่อยก็เหนื่อยและแดดก็ร้อนคำว่าบ้านในที่นี้หมายความถึงหลักของสมาธิฉะนั้นถึงใครจะมีสมบัติอะไรมากมายก็ตามถ้าไม่มีบ้านอยู่คนนั้นย่อมไม่มีความสุขฉันใดคนที่ไม่มีสมาธิคือหลักของใจถึงจะทำบุญกุศลมากมายเท่าไรเท่าไรก็ไม่มีความสุขเช่นเดียวกันเหตุนั้นเราจึงควรพากันฝึกหัดอบรมใจให้มีสมาธิการฝึกใจนี้ก็เหมือนกับเรากินข้าวแล้วเราก็จะต้องดูแลเก็บภาชนะถ้วยชามมาล้างเช็ดให้สะอาดเมื่อถึงเวลาจะรับประทานอีกก็จะได้หยิบมาใช้สอยได้สะดวกจิตใจของเราที่ใช้ประกอบในกิจการใดๆก็ตามเราก็จะต้องคอยหมั่นขัดหมั่นล้างให้สะอาดเช่นเดียวกัน 7. ขอให้พากันคิดว่าในขณะนี้เราได้มุ่งหน้าก้าวเข้ามาพึ่งร่มโพคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะแล้วเมื่อบำเพ็ญความดีเราจะไม่เอาใจไปฝากไว้ในโลกกับบุคคลใดหรือวัตถุสิ่งใดเป็นอันขาดเราจะขอฝากใจของเราไว้กับพระอย่างเดียวคือให้ใจมันไหลไปในพุทธานุสติไม่ข้องเกี่ยวกับสิ่งใดทั้งหมดเอาสติมาสำรวจอยู่ที่ใจของเราเอาร่างกายเป็นสนามเล่นมีสติประจำใจอยู่เสมอลมหายใจเข้าไปเป็นอย่างไรเราก็รู้ลมหายใจออกมาเป็นอย่างไรเราก็รู้อย่างนี้เรียกว่าตั้งอยู่ในพุทธานุสติเป็นข้อที่หนึ่ง 2. ทำดวงใจให้สะอาดเรื่องที่เป็นไปกับด้วยนิวรณธรรมเช่นเกลียดคนโน้นชังคนนี้รักคนนั้นเรื่องที่ชอบไม่ชอบดีไม่ดีเราไม่ใส่ใจทั้งสิ้นต้องตั้งใจว่าเราจะทำดวงจิตของเราให้พ้นไปจากสิ่งต่างๆเหล่านี้จิตของเราก็จะมีตัวธรรมเกิดขึ้นมีความเย็นแล้วก็มองดูความไม่สะอาดของตนว่าความเป็นอยู่ของเราทุกวันนี้เป็นความสะอาดหรือไม่สะอาดความไม่สะอาดก็ได้แก่จิตที่เจือไปด้วยกิเลสขณะทำความสงบอยู่เราอย่าไปตรึกนึกคิดถึงรูปรสกลิ่นเสียงภายนอกที่เรียกว่ากามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกตัวโลภถ้ามันจะเกิดขึ้นในจิตก็พยายามล้างอย่าให้มันเกิดขึ้นได้ตัวโกรธถ้ามันจะเกิดขึ้นในจิตก็พยายามล้างอย่าให้มันเกิดขึ้นได้ตัวโมหะความหลงก็เช่นเดียวกันพยายามไล่ความชั่วออกไปให้หมดนี่แหละเรียกว่าจิตตวิสุทธิ์ถ้าดวงจิตมันหยุดเมื่อใดนั่นแหละความบริสุทธิ์จึงจะเกิดขึ้นเหมือนคนที่หยุดนั่งพักใต้ต้นไม้ความเหนื่อยก็จะหายไปเหงื่อใครก็จะไม่มีราคะโทสะโมหะนี้เปรียบเหมือนกับเหงื่อใครที่เปียกเปื้อนใจของเราเมื่อใครมาสลัดเหงื่อใครทั้งหลายทิ้งเสียได้ใจผู้นั้นก็จะสะอาดเหมือนคนที่นั่งใต้ต้นไม้ได้แก่การพึ่งต้นโพคือพุทธคุณเมื่อดวงจิตผู้ใดไปตั้งอยู่ในคุณธรรมดวงจิตผู้นั้นก็สบายร่มเย็นความเย็นเกิดจากความสงบนิ่งเมื่อความเย็นความสะอาดนี้มีมากเข้ามากเข้าดวงจิตก็จะใสเหมือนน้ำเกิดแสงเป็นความสว่างขึ้นในจิตใจของเรานี้บางคราวมันสะอาดแต่ไม่ใสกล่าวคือยังไปข้างหน้ามาข้างหลังไม่คงที่ผู้ที่มีใจใสแล้วก็ย่อมจะเกิดวิชาขึ้นในตนที่เรียกว่าจักขุ่งอุดปาดิญาณังอุดปาดิปัญญาอุดปาดิวิชาอุดปาดิอาโลโกอุดปาดิบุคคลนั้นก็จะมีตาเป็นสามตามีหูเป็นสามหูตาอดีตได้แก่ปุพเพนิวาสญาณตาอนาคตได้แก่จุตูปปาตญาณ

ตาปัจจุบันได้แก่อาสวัคคยญาณปล่อยวางเสียได้ซึ่งสิ่งที่เป็นโทษดวงจิตผู้นั้นก็จะไม่ติดอยู่ในอดีตอนาคตไม่ติดอยู่ในปัจจุบันดังนั้นใครทำสมาธิให้เกิดขึ้นในตนผู้นั้นก็จะมีดวงตาถึง3ดวงกล่าวคือตานอกข้างซ้ายก็รับของดีตานอกข้างขวาก็รับของที่ชั่วแล้วก็ส่งไปให้ตาในตาในก็เป็นปกติมีหู3หูก็คือหูนอกข้างซ้ายรับฟังคำที่เขาสรรเสริญเยินยอหูนอกข้างขวารับฟังคำที่เขานินทาติเตียนแล้วก็ส่งไปให้หูในหูในก็ฟังเป็นปกตินี่เป็นเครื่องรับแขกในโลกส่วนตาใจคือญาณเป็นเครื่องต้อนรับกิเลสเมื่อเรารู้เรื่องของมันดีแล้วเราก็จะพากันร่ำลากิเลสคนนั้นก็อยู่ในโลกได้อย่างสบายไม่มีการขัดเคืองในทางตาไม่มีการขัดเคืองในทางหูไม่ขัดเคืองในทางลิ้นทางกายและทางใจพบแต่ความใสสะอาดจิตที่ยังไม่ได้ฝึกก็เปรียบเหมือนยังเป็นเด็กเมื่อฝึกแล้วก็กลายเป็นผู้ใหญ่ส่วนร่างกายซึ่งเป็นผู้ใหญ่ก็กลับกลายเป็นเด็กไปเหมือนกับคนเราตอนแรกก็เป็นเด็กก่อนต่อมาก็เป็นผู้ใหญ่เป็นคนแก่แล้วก็กลับกลายไปเป็นเด็กอีกที่ว่ากลับไปเป็นเด็กอีกนั้นก็เพราะคนแก่มักทำอะไรหลงหลงลืมลืมและช่วยตัวเองก็ไม่ได้ต้องให้เด็กนั่นแหละกลับมาเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลป้อนข้าวน้ำให้ใหม่เหตุนี้ร่างกายจึงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ใจที่ฝึกดีเป็นผู้ใหญ่แล้วย่อมไม่เดือดร้อนไปกับร่างกายเลยถึงร่างกายจะเป็นอนิจจังอนิจจังก็ไม่ปรากฏในจิตใจร่างกายจะเป็นทุกขังความทุกข์ก็ไม่ปรากฏในจิตใจร่างกายจะเป็นอนัตตาความเดือดร้อนก็ไม่ปรากฏในจิตใจใจก็คงเป็นใจปกติวางเฉยอยู่ไม่ยึดถือในอาการนั้นๆนี่เป็นเรื่องของจิตที่ได้ฝึกหัดอบรมแก่กล้าแล้วย่อมทิ้งกายได้ด้วยประการดังนี้เหตุนั้นเมื่อเราพากันมาบำเพ็ญกุศลคุณความดีโดยตั้งใจระลึกถึงพุทธานุสติเป็นอารมณ์อยู่เสมอๆแล้วเราก็จักเป็นผู้ปล่อยวางเสียได้ซึ่งความยึดถือจิตก็จะเข้าสู่กระแสธรรมเป็นวิปัสสนาญาณเราก็จะได้ประสบความสุขอันใสสะอาดและเยือกเย็นดังได้พรรณนามาแล้ว

พระธรรมเทศนาของพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีระเมธาจารย์ท่านพ่อลีธรรมธโรวัดอโศการาม4 สิงหาคม 2563

1. วันนี้เป็นวันธรรมสวนะซึ่งพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตไว้ให้เป็นวันที่พุทธบริษัททั้งหลายจะได้มาประชุมกันสดับพระธรรมเทศนาและรักษาอุโบสถเพราะการฟังธรรมนี้ย่อมนำมาซึ่งความสำเร็จในการบุญกุศลอย่างหนึ่งที่เรียกว่าธรรมสวนะใหม่แปลว่าบุญสำเร็จด้วยการฟังธรรมอีกอย่างหนึ่งทรงตรัสไว้ในมงคลสูตรว่ากาเลนะธรรมสวนังเอตัมมังคลมุตตมังหรือกาเลนะธรรมสากัจฉาเอตัมมังคลมุตตมังแปลว่าการฟังธรรมโดยการหรือการสนทนาธรรมโดยการย่อมนำมาซึ่งความสิริมงคลอันสูงสุด 2. เพราะการฟังธรรมนี้ย่อมยังประโยชน์ให้แก่ผู้ฟังได้เป็น3ประการคือ 1. ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟัง 2. เป็นบ่อเกิดแห่งสติปัญญาและวิชาความรู้ 3. อาจยังความสำเร็จให้บุคคลนั้นๆบรรลุในธรรมสูงสุดได้ 3. ประโยชน์ของการฟังธรรมข้อที่1ก็คือสิ่งใดที่เรายังไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเราก็จักได้วิชาความรู้ขึ้นจากข้อความนั้นๆข้อที่2เมื่อเรานำข้อความนั้นๆมาคิดพิจารณาไตร่ตรองดูแล้วก็จะเกิดปัญญาขึ้นข้อที่3เมื่อเกิดความรู้ขึ้นแล้วได้น้อมนำความรู้อันนั้นเข้ามาปฏิบัติตามด้วยจนสามารถละอาสวะกิเลสบางอย่างผู้นั้นก็อาจสำเร็จเป็นพระอริยเจ้าได้ 4. การฟังธรรมนั้นอย่างต่ำที่สุดคนที่ไม่รู้อะไรเลยแต่ตั้งใจฟังให้จริงๆทำจิตของตนให้แน่วแน่ก็อาจสำเร็จประโยชน์ในธรรมนั้นๆได้อีกอย่างหนึ่งขณะที่ฟังได้น้อมเอาธรรมะนั้นๆเข้ามาไว้ในใจก็อาจจะละชั่วได้ในทันทีได้เป็นพุทธมามกะเข้าถึงไตรสรณคมคือดวงจิตได้เข้าถึงพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณจริงๆดังที่เราสวดกันว่าบุตทันจะธรรมันจะสังคันจะสรณังคโตเป็นต้นฉะนั้นการฟังธรรมนี้ท่านจึงกล่าวว่าเป็นมหามงคลอันหนึ่งผู้ใดฉลาดในการฟังธรรมก็อาจสำเร็จประโยชน์ได้ตามความปรารถนา 5. การฟังเทศน์นั้นบางคนไปพบพระองค์ที่แสดงไม่ถูกใจตนก็ไม่อยากฟังบางคนไปพบเนื้อเรื่องที่พระท่านแสดงไม่ถูกกับใจของตนบ้างก็ไม่ชอบสิ่งเหล่านี้คนไม่มีปัญญาก็เห็นว่าไม่ดีแต่คนมีปัญญาเมื่อฟังไม่ดีก็นำไปดัดเสียจนกลายเป็นของดีไปได้ตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้าของเรานั้นเมื่อครั้งที่พระองค์ยังไม่ได้ทรงสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้เคยฟังคำนินทาติเตียนมาแล้วเป็นอันมากแต่ถ้อยคำเหล่านั้นพระองค์ทรงฟังแล้วก็เก็บมาคิดพิจารณาไตร่ตรองดูแล้วก็ทรงเห็นว่ามนุษย์เหล่านี้ช่างหาความแน่นอนอะไรไม่ได้เลยหนอวันนี้เขาเกลียดเรานินทาว่าให้เราแต่พอถึงวันรุ่งขึ้นคำนินทาของเขาก็กลับเป็นคำสรรเสริญเยินยอไปแล้วหรือมิฉะนั้นวันนี้เขารักเราแต่พอถึงวันพรุ่งนี้เขากลายเป็นเกลียดเราและวันมะรืนต่อไปเขาอาจจะกลับมารักเราอีกก็ได้ไม่มีอะไรเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนเสียเลยถ้าจะเอาใจของคนมายึดมั่นถือมั่นเป็นจริงเป็นจังกับตัวเราแล้วก็เห็นจะไม่มีความสุขเป็นแน่ทรงพิจารณาอย่างนี้แล้วพระองค์ก็เกิดความสลดสังเวชเบื่อหน่ายในความเป็นอยู่ของปวงมนุษย์และจึงได้ทรงเห็นธรรมที่แท้จริงได้เหตุนั้นเราทั้งหลายจึงไม่ควรละโอกาสอันดีงามเสียถึงแม้เนื้อความที่พระท่านเทศนั้นบางเรื่องอาจจะไม่เป็นที่พอใจของเราก็ตามก็ควรตั้งใจฟังไปให้ตลอดเพราะเนื้อความนั้นเมื่อเรานำมาใคร่ครวญพิจารณาแล้ว
อาจจะเกิดเป็นวิชาความรู้อย่างใดอย่างหนึ่งแก่ตัวเราก็ได้คำสรรเสริญก็เหมือนกันคำนินทาก็เหมือนกันสิ่งที่ไม่ดีเมื่อเรารู้จักฟังให้ดีก็อาจสำเร็จเป็นบุญเป็นกุศลไปได้เหตุนั้นพวกพญามารต่างๆที่จับอาวุธจะเข้ามาทำร้ายพระพุทธเจ้านั้นพระองค์จึงไม่ได้ทรงหวั่นไหวแล้วศาสตราอาวุธหอกดาบเหล่านั้นก็ต้องกลายเป็นเข้าตอกดอกไม้มาบูชาพระองค์หมดใครจะเอารูปดีไม่ดีมาถวายหรือเขาจะสรรเสริญเยินยออย่างใดพระองค์ก็ไม่ทรงเหลิงไปตามคำของเขาดีหรือไม่ดีพระองค์ก็ทรงถือเป็นประโยชน์ได้ทั้งสิ้นเหตุนี้ท่านจึงกล่าวว่าสุดสู้สร้างละพระเตปัญญังการฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญาดังนี้ 6. คนเราโดยมากมักจะเห็นกันคิดกันแต่เพียงเรื่องสั้นๆแคบๆเช่นเห็นว่าคนเราเกิดมาแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดมาแล้วก็ตายมามองเห็นกันอยู่สั้นๆแค่ปากแค่ท้องเท่านี้ไม่ค่อยจะมีใครคิดกันให้ยาวออกไปอีกคือที่จะคิดให้เลยออกไปจากความตายนั้นไม่มีเหตุนี้จึงเป็นคนใจแคบไม่คิดที่จะสร้างคุณงามความดีสำหรับตัวเองเพราะมองไม่เห็นความจริงและคุณประโยชน์อันสำคัญยิ่งที่จะพึงมีพึงได้แก่ตนในภายภาคหน้าความจริงเรื่องของคนเรานั้นเป็นเรื่องที่ยืดยาวทีเดียวไม่ใช่เป็นเรื่องสั้นๆเลยถ้าเป็นเรื่องสั้นจริงตัวเราเกิดมาจากไหนเป็นมาอย่างไรเราคงทราบได้หรือเรื่องต่อไปข้างหน้าก็เหมือนกันถ้ามันเป็นเรื่องสั้นจริงเราตายแล้วจะไปอยู่ที่ไหนและเป็นอะไรเราก็คงรู้ได้อีกแต่นี่ก็ไม่มีใครสามารถที่จะล่วงรู้ถึงเรื่องราวของตนเหล่านี้ได้บุคคลที่จะรู้ได้พอสมควรก็มีแต่บุคคลบางจำพวกนับแต่ชั้นพระโสดาขึ้นไปซึ่งท่านมีดวงจิตแก่กล้าในบุญกุศลและมีความบริสุทธิ์ใสสะอาดจนมีญาณความรู้พิเศษเกิดขึ้นในดวงใจแล้วนั่นแหละจึงจะสามารถคำนวณความเป็นมาของตนได้ว่าท่านเกิดมาจากไหนแล้วจะไปเกิดเป็นอะไรต่อไปอีกบุคคลเหล่านี้เป็นผู้มีดวงตาในท่านจึงสามารถมองเห็นเหตุการณ์ต่างๆทั้งที่ล่วงมาแล้วและทั้งที่จะเป็นต่อไปข้างหน้าได้บางทีก็เห็นทั้งเรื่องของตนเองและเรื่องของคนอื่นเหตุนั้นท่านจึงได้มองเห็นสภาพความทุกข์ยากในการเป็นอยู่ของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้เห็นความหมุนเวียนของการเกิดแก่เจ็บตายเห็นชาติเห็นภพของตนที่เป็นมาแล้วทั้งในส่วนดีและไม่ดีก็ยังความสลดสังเวชใจให้เกิดความเบื่อหน่ายในชาติภพจึงเป็นเหตุให้พยายามสร้างคุณงามความดีให้มีในตนยิ่งขึ้นเพื่อทำชาติความเกิดหรือตัดภพตัดชาติให้น้อยลงเหตุนั้นจึงกล่าวว่าพระโสดาเกิดมาอีก7ชาติแล้วก็จะไม่ต้องมาเกิดในมนุษย์โลกอีกพระสกิทาคาอีก1ชาติพระอนาคาไปเป็นพรหมแล้วเลยสำเร็จอยู่บนโลกทิพย์อย่างพระโสดานั้นถึงแม้ท่านจะกลับมาเกิดอีกสถานที่เกิดของท่านก็เป็นที่ถาวรไม่ได้ไปเกิดในอบายเป็นเปรตเป็นอสุรกายหรือเดรัจฉานท่านมาเกิดก็มาเกิดเป็นคนนี่แหละแต่เป็นคนก็เป็นคนพิเศษไม่ใช่คนธรรมดาสามัญอย่างเรานี้ที่ว่าพิเศษนั้นคืออย่างไรคือท่านมีกิเลสน้อยไม่หนาแน่นเหมือนปุถุชนธรรมดาท่านมีความละอายในบาปกล่าวคือมีหิริโอตัปปะประจำใจถึงจะมีความผิดเกิดขึ้นบ้างในบางขณะท่านก็แลเห็นโทษและละอายใจไม่ยอมทำความชั่วตามกิเลสนั้นๆบุคคลที่เหนื่อยหน่ายในชาติภพแล้วย่อมรีบเร่งสร้างความดีของตนเพื่อจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเช่นคนที่ไปเกิดในสวรรค์ก็ยิ่งมองเห็นความทุกข์ของคนในเมืองมนุษย์มากเข้าท่านก็ยิ่งเร่งรีบสร้างความดีให้หนักขึ้นฉะนั้นความเกิดของท่านจึงน้อยลง 7.
เมื่อผู้ใดต้องการปรารถนาที่จะทำชาติภพของตนให้สั้นเข้าก็จงหมั่นสร้างบุญกุศลให้มากขึ้นกล่าวคือทำดวงจิตของตนให้สะอาดผ่องใสอยู่ในทานศีลและภาวนาสำรวมกายวาจาใจให้เป็นปกติให้สงัดจากบาปทั้งภายนอกและภายในกายวาจาไม่มีโทษก็สงัดจากบาปภายนอกเป็นกายวิเวกใจตั้งมั่นอยู่ในสมาธิภาวนาไม่ตกไปสู่นิวรณธรรมก็สงัดจากบาปทางใจเป็นจิตตะวิเวกมีความสงบสุขเย็นทั้งกายทั้งใจซึ่งเรียกว่าสุโขวิเวโกตุทัสสะสุโขปุญญัสสะอุจจโยเมื่อความวิเวกเกิดขึ้นในดวงจิตแล้วบุญทั้งหลายก็จะไหลมาไม่สิ้นสุดดวงจิตผู้นั้นก็จะสูงขึ้นทุกทีทุกทีจนไม่ต้องการอะไรเลย

คยกินมากก็จะไม่อยากกินมากเคยกินน้อยก็จะไม่อยากกินเลยเคยพูดมากก็ไม่อยากพูดมากเคยนอนมากก็อยากนอนให้น้อยมีความเป็นอยู่อย่างใดใจก็เป็นสุขไปหมดเป็นผู้หมดเวรภัยต่อใครๆนี้แลจะเป็นการตัดชาติตัดภพของตนให้สั้นลงได้8ฉะนั้นผู้ใดที่มาตั้งใจฟังธรรมแล้วก็จงน้อมนำไปคิดพิจารณาดูให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองถ้าเห็นว่าตนยังเป็นผู้บกพร่องอยู่ด้วยประการใดแล้วก็จงรีบซ่อมแซมเยียวยาเสียความสมบูรณ์ในตัวเราก็จะเกิดมีขึ้นมันเจริญสมาธิภาวนาทำดวงจิตให้สะอาดปราศจากนิวรณธรรมอันจะนำให้ดวงจิตของตนตกไปในอารมณ์ที่ชั่วคือความสกปรกโสมมความสกปรกนั้นย่อมเป็นที่อยู่ของจำพวกสัตว์เดรัจฉานเช่นหมูหมาเป็ดไก่และวัวควายเท่านั้นหาใช่เป็นที่อยู่ของมนุษย์ไม่ถ้าเป็นคนแล้วเขาก็จะต้องชอบอยู่ในที่สะอาดในที่ซึ่งไม่มีเชื้อโรคและปราศจากอันตรายฉะนั้นพระท่านจึงทรงสรรเสริญการวิเวกเป็นบ่อแห่งความสุขจึงควรหาสถานที่อยู่ของใจเราให้ดีที่ท่านเรียกว่าจิตตวิเวกสงัดจากนิวรณธรรมทำใจให้ใสเป็นแก้วแล้วก็คอยระวังอย่าให้พวกพยามารเอาของเลวมาแลกเอาของดีไปได้ต้องเป็นผู้มีสติอยู่กับตนเสมอๆอย่าให้ลืมให้หลง9ใจที่ไม่อยู่กับตัวนั้นความชั่วทั้งหลายกล่าวคือพวกนิวรณ์ต่างๆก็จะไหลเข้ามาครอบงำทำอันตรายแก่ดวงใจของเราให้หลุดไปจากคุณความดีเหมือนกับบ้านเรือนที่ไม่มีคนอยู่ก็ย่อมจะเป็นรังแห่งมอดปลวกและสัตว์ต่างๆเข้ามาอาศัยได้ถ้าเราทำใจของเราให้ตั้งมั่นอยู่กับตัวแล้วเราก็เป็นผู้ปลอดภัยเหมือนคนที่อยู่ในเรือใหญ่ซึ่งจอดอยู่กลางทะเลคลื่นลมก็สงบราบคาบจะมองไปทางไหนก็โปร่งโล่งเห็นไปได้ไกลตาก็สงบจากรูปหูก็สงบจากเสียงใจก็สงบจากกามที่เรียกว่ากามวิตกพยาบาทวิตกและวิหิงสาวิตกจิตตวิเวกสงบสงัดเราก็จะละเสียได้จากสักกายทิฏฐิตัดสมิมานะบุคคลนั้นก็จะข้ามไปถึงฝั่งอันเป็นแดนเกษมแห่งโยคะสมตามความปรารถนาได้แสดงมาในวิเวกกถาแต่โดยย่อเพียงเท่า

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

กำหนดการบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคล

0: ตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี7100141680 7100141680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำ

สาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย 1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายาทพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์

0: ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: คนนี้จะต้องเตยทะยานไปฝันอยากมีหน้ามีตามีชื่อมีเสียงมีราบมียศมีความเป็นใหญ่เป็นโตบางทีไปถึงใหญ่จะโตแล้วโกงเขาก็เอาคอร์รัปชันก็เอาคนนี้บ้านเมืองเดือดร้อนทุกวันเนี่ยพวกที่บ้านเมืองเดือดร้อนทุกวันเนี่ยพวกประเภทที่ไม่มีศีลธรรมพวกที่เป็นใหญ่เป็นโตทะเยอทะยานแล้วสอนลูกเนี่ยเป็นอย่างนั้นนี่จะอยู่ในสังคมชั้นสูงแต่พวกหนึ่งก็มีรูปร่างหน้าตาดีมีความรู้ดีมีสติปัญญาดีเช่นเดียวกับพวกนั้นเนี่ยจะมีการศึกษาสูงดีแต่พวกนี้ฐานะอะไรดีแต่สอนลูกสอนหลานเนี่ยให้รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่อ่อนน้อมถ่อมตนให้รู้จักคบคนดีเป็นมิตรให้คบคนมีศีลธรรมให้แสวงหาศีลฐานภาวนาพวกนี้จะสอนลูกให้ตักบาตรทำบุญถือศีลฟังธรรมหรือทำบุญกุศลตลอดถือว่าบุญนี้ช่วยพวกเราได้ไอ้คนพวกนี้จะสอนลูกสอนหลานให้เข้าหาศีลธรรมตลอดชีวิตสิ่งว่าที่จะได้มาก็คือได้ด้วยเหมือนบุญถ้าไม่มีบุญแล้วก็ไม่ได้พวกนี้จะเชื่อทางศาสนามั่นคงพวกนี้ก็จะไปเป็นใหญ่เป็นโตมีชื่อเสียงมีลาภมียศยิ่งใหญ่ไปพวกนี้ก็จะไม่ตกต่ำจะเจอแต่คนดีจะมีความสุขในชีวิตจะไม่เร่าร้อนจะมีลูกดีหลานดีมีญาติดีมีมิตรดีมีวงตระกูลดีมารยาทดีพวกนี้จะไม่มีโรคเต็มตัวพวกนี้จะมีธรรมะอยู่กับโลกก็จะเป็นคนมีสกุลมีมารยาทที่มั่นคงต่างกับพวกที่มีลาภมียศมีชื่อเสียงมีเงินมีทองร่ำเรียนพวกนั้นเพศหวือหวาช่วยผู้ช่วยยามไม่มีอนาคตอาจจะได้แค่ยุคเดียวก็หมดรวยแค่พักเดียวมียศแค่ชีวิตเดียวมีชื่อเสียงแค่ชีวิตเดียวที่สุดก็ไม่ได้อะไรไม่ได้อนุสาวรีย์ใช่ไหมเห็นคนที่โกงมาเป็นใหญ่เป็นโตหายดับไปหมดอย่างนายกดีเนี่ยเขาก็จะยกย่องไว้นายกไม่ดีก็ด่าสาปแช่งรัฐมนตรีคนไหนดีก็ยกย่องคนไหนไม่ดีก็จะและเมืองไทยมีนายกมีรัฐมนตรีคนไหนที่มีอนุสาวรีย์บ้างไม่ค่อยมีใช่ไหมมีเยอะมากก็เปรมยกให้เป็นวีรบุรุษเป็นมหาบุรุษนอกนั้นก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้ซื่อสัตย์เขาไม่สอนลูกสอนหลานให้อยู่ในศีลธรรมทานภาวนากินเหล้าควรละแสนกินเหล้าควรละ 30,000 ตีกอล์ฟไปบินไปเมืองนอกโอ้บ้านในยศขี่ทุกยี่ห้อค้ามีทุกอย่างของเครื่องไร้คามตรงโน้นก็มีตรงนี้ก็มีก็คอร์รัปชันเข้ามาทั้งนั้นเลยเข้ามาอวดกันนี่พวกนี้จอดลูกจอดหลานผิดแล้วทำบุญก็ทำไปงั้นแหละทำเพื่อทำไปเอาหน้าเอาตาทำบุญก็ทำเอาหน้าเอาตาเข้าไว้กับหน้าเอาตาไม่ได้ทำเพื่อให้จิตใจตัวเองเนี่ยให้สงบให้หลุดพ้นหรือให้เบาบางจากกิเลสทำเพื่ออวดคนนี่รวยมีสองระดับนะจนก็มีสองระดับจนบางคนจนเนี่ยไม่จนศักดิ์ศรีไม่จนใจคนพวกนี้ไม่รักใครกินไม่โกงใครกินไม่ยอมให้ใครมาเหยียบย่ำว่าตัวเองเนี่ยไม่มีศักดิ์ศรีคนจนพวกนี้จะไม่มาขอใครจะทำพึ่งตัวเองด้วยน้ำปากน้ำพักน้ำแดงด้วยปากกัดตีนถีบแล้วก็ไม่ทิ้งศีลธรรมพวกนี้ถือว่าเราจนเพราะเราไม่ได้ทำบุญมาแต่ชาติก่อนชาตินี้ต้องทำบุญต้องทำความดีพวกนี้จนพวกนี้ก็จะจนอยู่แต่กายใจจะไม่จนแต่จนบางคนเนี่ยจนติดดินเลยกินเหล้าเมายาเอาทุกอย่างลักเล็กขโมยน้อยพูดจาหยาบคายยิ่งจนยิ่งจันยิ่งจนก็ยิ่งไม่เจียมตัวแล้วก็มองโลกในแง่ลายมองสังคมในแง่ลายพวกนี้เพชรเป็นพวกกูแล้วก็ดีหมดใครไม่ใช่พวกกูก็ไม่ดีใครไม่ใช่พวกคนจนไม่ดีคนรวยนั่นกูไม่ครบอะไรเงี้ยคือมองโลกในแง่ร้ายเพราะจนไม่มีศีลธรรมจนไม่ตักบาตรทำบุญจนไม่เอาศีลธรรมพวกนี้ยิ่งจนทุกชาติเลยแต่คนเราไม่ใช่ว่าเจอใครก็สวยแหมน่ารักทุกคนก็หล่อทุกน่ารักไม่ได้มันต้องแยกแยะคนเราถ้าไม่แยกแยะเราก็ แย่เลยครบไปเอามาทำพืชทำพันธุ์แล้วก็ตายเลยพืชพันธุ์ไม่ดีใช่ไหมผงตระกูลไม่ดีพวกนี้มันมีฮะไม่ในโรคนี้มีอย่างนี้ทุกคนเป็นอย่างนี้นั่นเราต้องเลือกการศึกษาก็เหมือนกันบางคนการศึกษาการศึกษาเนี่ยเราจริงหรือว่าระบบการศึกษาเนี่ยบางทีบางคนก็เอาศีลธรรมบางคนก็ไม่เอาศีลธรรมพวกที่มาเอาศีลธรรมเราเห็นเลยฮะพวกนี้พวกที่ไม่ได้เชื่อฟังพ่อแม่ไม่กตัญญูรู้คุณไม่เป็นเคารพผู้หลักผู้ใหญ่เป็นคนที่ไม่เอาศีลธรรมพวกนี้ก็ถือว่าเขาศึกษาไปเขาก็ไม่ได้อะไรมาตัดสินด้วยปัญญาถ้าตัดสินด้วยปัญญามันก็ดีถ้าตัดสินไม่ใช่ปัญญาก็แย่เลยไม่ตัดสินไม่ใช่ปัญญาอย่างคนที่ตัดสินไม่ใช่ปัญญานี่คือคนที่ไม่เอาศีลทานภาวนาไม่เอาบุญใจเราเรียกว่าคบคนเราเนี่ยเราไม่รู้ใจกันหรอกเราไม่รู้ใจกันหรอกแล้ววันหนึ่งก็ยังไม่รู้ใจสองวันก็ยังไม่รู้ใจสามวันก็ไม่รู้ใจคบคนเนี่ยถ้าจะให้รู้ใจก็ต้องสามเดือนไปแล้วหรือว่ามาอยู่กินด้วยกันจะรู้ใจกันว่าเวลาจนเนี่ยเขาจะอยู่กับเราไหมเวลาเราจนเนี่ยเขาจะคบกับเราไหมเวลารวยเนี่ยใครๆก็มีพี่มีน้องแต่เวลาจนเนี่ยจะไปขอเงินเขาใช้ได้ไหมแต่นี้เราก็ต้องคบกันที่จิตใจด้วยไอ้ฐานะก็จำเป็นคนเราถ้าไปบางทีคนเราเนี่ยถ้ามีทรัพย์สติปัญญาก็มีถ้าไม่มีทรัพย์สติปัญญาก็หมดแต่ถ้ามีทรัพย์ด้วยมีสติปัญญาด้วยมันก็ดีแต่บางคนไม่มีทรัพย์แต่สติปัญญามีเราก็คบได้แต่บางคนมีแต่ทรัพย์อย่างเดียวสติปัญญาไม่มีเราก็คบไม่ได้คนสติปัญญามีไม่มีก็ดูที่ศีล5ก็รู้ผู้ชายผู้หญิงคบที่ศีล5ถ้ามีศีล5เขาก็มีสติปัญญาตัวรอดถ้าคนไม่มีศีล5เอาตัวไม่รอดบางทีเราไม่รู้นะผู้ชายเนี่ยเอาอาชญากรอาชญากรรมมาไว้ในบ้านตัวเองมันก็มีคบไปคบมาพวกนี้ขี้คุกขี้ตารางก็มีบางทีไปได้ผู้ชายนักเลงเนี่ยเสร็จเลยฮะอนาคตก็ไปอยู่ในคุกอนาคตก็มันไปเบียดเบียนเขาเนี่ยเขาก็ต้องเบียดเบียนมันอนาคตบางคนก็ตายโหงอะไรเงี้ยเพราะว่าอะไรเพราะตัวเองไม่มีเมตตาความหลงตัวเองว่าตัวเองเก่งตัวเองสำคัญงั้นนี้ยกตนข่มตั้นคนผู้นี้พอจิตใจไม่มีเมตตาแล้วก็อนาคตก็ไม่ดีสู้คนที่ทำมาหากินอ่อนน้อมถ่อมตนที่รู้จักกราบรู้จักไหว้รู้จักเคารพคนเขาจะไม่ไปอย่างนั้นเลยเขาก็จะไม่คบคนอย่างนั้นบางคนเนี่ยไปแม่เดี๋ยวไปกับเพื่อนหน่อยแม่ก็จะไปเลยลูกไม่มีไรเพื่อนนัดไปกินอาหารร้านนี้เองก็เคยกินกันมาไอ้เพื่อนก็นัดแม่ก็กลัวลูกเนี่ยจะไปกินกับคนไม่ดีไอ้ลูกก็เห็นว่าเป็นเพื่อนนักเรียนอะไรต่ออะไรเงี้ยพอมันออกไปแล้วเนี่ยมันก็ไปปล้นเข้ามาแล้วมันเป็นปล้นก็ต้อง 3-4 ครั้งอีกคราวนี้เป็นวันแบ่งเงินน่ะแล้วก็หวังแบ่งเงินอีกแล้วก็จะวางแผนปล้นอีกไอ้นี่ก็เป็นเพื่อนก็ถูกเพื่อนวางแผนครับว่าเขาจะดึงเข้าไปหัวอ่อนเนี่ยเข้าไปไปนั่งกินเหล้าหน่อยเดียวตำรวจกรูมาเลยจับเลยได้ของกลางหมดเลยอันนี้บอกผมไม่รู้บอกไม่รู้ก็ไปละเขาคงขังไปด้วยกันให้การยังไงว่าไม่รู้ก็ไม่ได้ติดคุกไปเฉยๆอย่างเงี้ยไอ้คนเพื่อนไอ้พวกที่มันรู้ไวแต่มันโดดหนีไปบางคนมันโดดหนีไปได้ไอ้นี่ติดคุกของกลางอยู่กับคนนี้หมดเลยแต่ว่าคบคนดีก็พาไปหาสิ่งที่ถูกต้องคบคนชั่วพาไปหาผิดก็ไม่คบหรอกฮะคิดเล่าเมายาพวกนักเลงนี่เขาไม่คบถ้าเราอยากปลอดภัยนะจะไม่คบเลยอย่างผู้ชายกลัวโรคเอดส์เนี่ยไม่คบเลยผู้หญิงคบแต่ภรรยาตนเดียวจะไม่จะพ้นโรคเอดส์จะกลัวโรคเอดส์นะยุคนี้ผู้หญิงหากินเป็นเอดส์ทั้งนั้นขนาดสาวๆอยู่ในคอฟฟี่ช็อปอยู่ตามร้านอาหารหน้าตาเด็กๆรุ่นยังเป็นเอดส์เลยโยมไอ้ชาวเขามันยังเป็นเอดส์เลยพวกแมวพวกกะเหรี่ยงไปหลอกผีสาวๆไอ้พวกคนกรุงเทพเอาเอดส์ไปให้เอาเงินไปให้มาเอาเอดส์ไปให้ด้วยอยู่นี่น่ากลัวนะคบผู้ชายก็กลัวเอดคบผู้หญิงก็กลัวเอดโอ้โหเอดนี่ยิ่งกระติกคุกเลยนะ นะกูว่าอย่างนี้อย่าไปที่แต่ว่าหน้าตาสวยๆเป็นไม่ได้สาวๆนี่ไอ้คนไอ้พ่อแก่เชียงใหม่อ่ะไอ้คนเชียงใหม่อ่ะเป็นเจ้าพ่อน่ะมันจะเอาผู้หญิงอายุ14 15 16งั้นแหละไม่เอามากๆมันเรียกมาเลย10,000 4,000 5,000 มันให้ลูกน้องมันไปเอามาทีละคนทุกคนสาวๆไหนสวยๆก็ไปคัดเลือกกันมาซื้อด้วยเงินก็มันรวยตัวที่สุดเป็นไงโยมไปตรวจเลือดไม่สบายเป็นเอดเอ้าก็กูก็ไม่ได้ไปยุ่งกับใครเนี่ยยุ่งกับเมียกูอย่างเดียวกับไอ้เด็กๆรุ่นทั้งนั้นเลยก็ไปถามไอ้พวกนั้นไอ้พวกไอ้ริ้วล้ออ่ะมึงไปเอาผู้หญิงก็ผู้หญิงที่ซิ่งๆทั้งนั้นเนี่ยแต่ตัวเองเป็นเอดทำไมเป็นเอดล่ะก็ไอ้ริ้วล้อมันนั่นแหละมันไปเอาก่อนใช่ไหมเราเอกใจกับไอ้พวกนี้มันพวกร้ายนี่ตัวร้ายนี่ตัวเองก็ไม่รู้ทันเขาอ่ะรวยก็เปล่าผลสุดตัวนี้รอตายทุกวันเนี่ยเปิดเผยก็ไม่ได้ไอ้นี่บาลหลวงเขามาบอกเนี่ยไปบอกบุญมาสร้างโรงพยาบาลโรคเอดมันก็ไม่เอาเงินมันมหาศาลอย่าไปคิดว่าเดี๋ยวนี้น่ากลัวนะจะรักใครสักคนต้องมองกันลึกกว่าสมัยก่อนจะคบใครสักคนก็ต้องยากเพราะคนมันมีพิษภัยเยอะมีทั้งจิตใจมีทั้งร่างกายไอ้เจ้าชู้เนี่ยขำพูนหมายหัวไปได้เลยกาลาบาดได้เลยถึงจะต้องเป็นเอดแน่นอนเจ้าชู้นะแล้วพวกเจ้าชู้เนี่ยนะนักเข้ามันก็เที่ยวไอ้คนที่ผู้หญิงที่นั่นๆอ่ะพอนั่นมันเข้ามันจะไปมันก็ไปหาไอ้ผู้หญิงพวกคอฟฟี่ช็อปพวกอะไรนะพวกปกอาบนวลพวกนั้นมันเก่งกว่าผู้หญิงธรรมดาแต่งตัวแต่งเนื้อมันเอาจากเอาใจผู้ชายคนไหนไปเจอทีก็ติดขนาดบางคนทิ้งเมียตัวเองเลยเพราะไอ้ผู้หญิงพวกนั้นมันเป็นที่ไปของพวกหนุ่มๆวัยรุ่นเดี๋ยวนี้ก็บอกหนุ่มๆวัยรุ่นเนี่ยเป็นมากเลยกับพวกกรรมกรเขาเรียกไปขึ้นครูอ่ะเข้าใจไหมฮะเป็นหนุ่มแล้วต้องไปขึ้นครูก็ไปหาผู้หญิงพวกนั้นเนี่ยพอเมาก็ไปติดเชื้อมาถึงแล้วพอไปสีข้างหลังก็ติดตัวนี้จริงๆไปเช่าชู้จากผู้นั้นมาจากข้าราชนี้ก็มาหาเด็กๆนักเรียนด้วยกันฝันพอเป็นโรคเอดส์แล้วมาฝันเด็กนักเรียนคราวนี้เอาละตัวนี้กล้าพูดกล้าชวนกล้าเช่าชู้พากันเป็นโรคเอดส์ผู้หญิงไม่รู้ก็ไปเป็นไปเงินเป็นหญิงอย่าให้ใครฝันได้ฝันฟรีไม่ได้ฝันฟรีได้โง่ตายเลยเดี๋ยวเอ็ดให้หลังน้องมึงจะอาตมาเด็กมาเลี้ยงวันนี้ขนลูกเราใครจะเอากูนะกูจะต้องเอามึงมันบอกมันเป็นเด็กนักเรียนเราบอกระวังนะไอ้แฉวไปคบกับเพื่อนๆวางดีมันเป็นลูกอะมันก็พูดกับพวกนั้นใครจะมาเอากูนะไม่มีทางอ่ะคนที่จะเอากูกูจะต้องเอามึงทำปัวกูมันว่ากันนะแล้วมันไม่ให้ใครหลอกมาเลยนะไอ้เด็กเนี่ยไม่ยอมเลยต้องไม่เอาอ่ะแล้วสุดท้ายก็ส่งไปเรียนจบครูส่งไปจบเรียนครูมันก็ได้สามีมันจบแล้วมันจะได้เพื่อนพวกที่เนี่ยพวกครูด้วยกันมันฉลาดบอกไม่ได้หรอกเรื่องอะไรจะมาฟันกูเล่นคนไหนมานั่นกูต้องเอามึงอ่ะมันก็เรียนจนจบมันไม่รักใครง่ายมันไม่ไปใครง่ายมันรู้ว่าผู้ชายมันหลอกกันทั้งนั้นอ่ะถ้าเด็กนักเรียนมันหลอกกันทั้งนั้นเดี๋ยวนี้เรียนให้จบเรียนให้เก่งเรียนให้ผู้ชายมันเจอเราหูมันวิ่งตามเราเงี้ยแล้วแต่เราก็ไม่เอามันนะเรียนวิ่งให้มันวิ่งตามเราต้องเป็นโลโลไม่ใช่เราวิ่งตามผู้ชายโง่ตายเราก็เลือกไม่ได้ใช่ไหมฮะเรียนให้เก่งเรียนทำภาษาอังกฤษใน6 เดือนพอเรียนจบแล้วนะฮะเรียนจบไปนี่แล้วก็จะไปต่อปริญญาตรีก็ไปเรียนให้ไปฝึกพิเศษเรียนภาษาอังกฤษสัก6 เดือนแล้วจะเก่งที่ไปเมืองนอกเมืองการโยมแล้วจะไปเรียนภาษาอังกฤษเมืองจะไปทำปริญญาตรีปริญญาโทไปด็อกเตอร์เมืองนอกในภาษาอังกฤษเนี่ยต้องไปเรียนภาษาอังกฤษเพิ่ม6 เดือนทุกคนขณะเรียนจบตรีไปก็ต้องไปเรียนต่อ6 เดือนเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ6 เดือนนะด็อกเตอร์ยังต้องไปเรียนบางทีถ้าภาษาอังกฤษไม่เก่งเมืองไทยนะพอไปเรียน6 เดือน 6 เดือนก็เข้ามหาวิทยาลัยเรียนปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกนี่เหมือนกันนะถ้าเราไม่เก่งภาษาอังกฤษเนี่ยภาษาอังกฤษไม่ยากถ้าเราตั้งใจเรียนมือพื้นฐานใน6 เดือนนี้ก็เก่งแหละเรียนพิเศษพอเก่งแล้วเราก็ไปเรียนคอมพิวเตอร์นี่พอเราเก่งปุ๊บเนี่ยเดือนละ100,000ไม่สบาย เดือนละ 50,000 เรียกตัวเองรอดผู้หญิงมีเงินเถอะและมีความรู้กับมันไม่ดูถูกหรอกมีเงินอย่างเดียวมันก็ดูถูกแล้วนะมันก็ไปเลือกมีผู้หญิงคนหนึ่งไงสวยรวยมีความรู้สวยรวยมีความรู้สวยด้วยรวยด้วยมีความรู้ด้วยผู้ชายก็รอด้วยรวยด้วยมีความรู้ด้วยมันก็มาเจอกับผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้ตอนนั้นเขาไม่มีธรรมะในใจเขามีบ้างแต่เขาไม่คิดว่าธรรมะนี่สำคัญเขาไปกดเจ้าอารมณ์ถูกผู้ชายก็รักเขาวอดเวทโวยวายอะไรต่ออะไรแบบประเภทที่ชนะผู้ชายตลอดเขาถือว่ารวยด้วยสวยด้วยอะไรมีเสน่ห์ผู้หญิงก็ไปเมืองนอกผู้ชายก็ไปเมืองนอกเขาไปเที่ยวกันผู้ชายนั้นไปเจอผู้หญิงอีกคนสวยด้วยรวยด้วยมีความรู้ด้วยมีมารยาทผู้หญิงคนนั้นสวยด้วยรวยด้วยมีความรู้ด้วยมีมารยาทดีมีประวัติดีไม่เป็นคนพิเศษที่กากันไม่เป็นคนเที่ยวไม่เป็นผู้หญิงที่แบบรักนวลสงวนตัวดีผู้ชายมันรู้เลยมันเลือกปุ๊บคนนั้นเลยมันเอ็นไปหาคนนั้นผู้หญิงคนนี้มั่นใจตัวเองมากเลยนะว่าตัวเองสวยด้วยรวยด้วยมีความรู้ด้วยมันไม่เอาคนดีสิมันกลับไปเจอไอ้คนที่สวยด้วยรวยด้วยฉลาดด้วยแล้วมีมารยาทด้วยมีมารยาทผู้ดีด้วยพอพาไปให้แม่ผัวดูตัวแม่ผัวเลือกคนนั้นเลยตีน้องเลือกคนนั้นเลยคนนี้ไม่เลือกเลยมาผู้ชายก็บอกว่าเขาเป็นแค่เพื่อนกันแล้วกันโอ้โหทำไงทุ่มไปหมดตัวแล้วอ่ะเสียใจโอ้โหเสียใจทำใจไม่ได้เลยทำใจไม่ได้เลยตัวเองตัดสินใจว่าจะไปคู่กับผู้ชายคนนี้ตัวเองเลือกผู้ชายคนนี้ดีแล้วอ่ะผู้ชายคนนี้เป็นคนดีหมดแล้วมีเป็นจบวิศวะหน้าตาดีความรู้ดีเป็นคนที่ว่าสมบูรณ์ผู้ชายที่ว่าไม่กินไม่เล่นผู้ชายที่เรียนหนังสือก็เรียนดีอะไรเป็นคนเดียวเขามองเลยว่าผู้ชายคนนี้จะต้องเอาตัดสินใจแต่ผู้ชายมันมีทางเลือกหกห้าสิฮะโอ้ยคนนี้วัดที่ไหนดีก็ต้องไปนะฮะไปไม่เอาเลยทิ้งงานมาเลยขอเข้าวัดเลยคิดใช้ชีวิตในวัดแล้วไม่อยากออกข้างนอกเลยพอจะทำใจได้เป็นปีเดี๋ยวก็คนที่สุดก็ออกไปทำงานเขาก็ทำงานดีฮะเงินเดือนเขาเยอะเงินเดือนเป็นแสนๆพวกนี้เงินเดือนเยอะค่าตัวแพงเพราะเขาเรียนจบพวกนี้ฮะพวกคอมพิวเตอร์ภาษาอังกฤษเนี่ยพวกคอมพิวเตอร์พวกไอ้ผู้ชายก็พวกวิศวะพวกเนี้ยวิศวะคอมพิวเตอร์พวกเขาก็จบพวกนี้เพราะนั้นถึงว่าผู้ชายเนี่ยเราต้องเลือกมันไม่ใช่มันเลือกเราเข้าใจไหมฮะถ้ามันเลือกเราเรียบร้อยถ้าผู้ชายคนไหนเลือกผู้หญิงนะผู้หญิงที่ไม่สมบูรณ์เขาจะไม่เอามีข้อไปตำหนิเขาไม่เอาแหละเหมือนกับเราไปซื้อเสื้อผ้าเข้าใจไหมซื้อผ้าถ้าซื้อผ้าเนี่ยเขาจะดูมันต้องมีผ้าเหมือนกันราคาเหมือนกันแต่เราดูว่ามีตำหนิไม่มีตำหนิผู้ชายมาเลือกผู้หญิงก็เหมือนดูเสื้อผ้าถ้าตัวไหนมีตำหนิปุ๊บมันก็จะไม่เอาตัวที่ไม่มีตำหนิไปดูเพชรดูพลอยดูทองก็ดูเหมือนกันในเวลาแต่มันดูที่มีตำหนิไม่มีตำหนิตัวอันไหนที่มีพิเศษหน่อยมันจะเอาพิเศษจะซื้อเสื้อผ้าซื้อมาซื้องัวซื้อควายซื้อบ้านซื้ออะไรเขาจะซื้อไม่มีตำหนิซื้อที่มีราคาที่มันดีที่มันมีมันสมกับเงินผู้ชายนี่เหมือนกับพวกคนซื้อของเลยผู้หญิงเนี่ยก็ตำหนิแต่ว่าก็ตำหนิใช่แต่ว่าโดยมากเนี่ยจะไม่เหมือนผู้ชายผู้หญิงก็ลองเลือกแล้วรักแล้วก็โอเคหมดเลยอ่ะจะดีจะช่วยกูก็เอาผ้าขาดกูก็ยังจะเอาเลยฮะมีตำหนิเอาอย่างไรกูก็จะนุ่งฮะกูซื้อไอ้ตัวนี้ดีกว่าตัวอื่นแต่ผู้ชายมันไม่งั้นนะมันไม่คิดอย่างนั้นมันรู้ว่าตัวไหนมีตำหนิมันไม่ซื้อแหละรู้ว่าผู้หญิงคนไหนมีข้อบกพร่องมันไม่เอาแหละมันก็ผ่านไปเราจะต้องไม่งอคนซื้อฉะนั้นผู้หญิงเนี่ยจะต้องเลือกผู้ชายไม่ใช่ผู้ชายเลือกผู้หญิงแต่ถ้าผู้ชายเลือกผู้หญิงเนี่ยเสร็จเลยไม่ใช่เรารักเขาเขาต้องรักเราผู้ชายจะต้องรักเรามากไม่ใช่เรารักผู้ชายมากเราจะได้ผู้ชายดีต้องผู้ชายจะต้องรักเราไม่ใช่ว่าเรารักเรารักเขารักเขาหมดหัวใจไงแต่เขาไปรักคนอื่นทำไงใช่ไหมฮะทีนี้เราไม่รักเขาเนี่ยโอ้ยนู้นก็รักเราคนนี้ก็รักเราเราเลือกได้เลยใช่ไหมเราเลือกได้เลยจะรักใครก็ได้เราไม่งอแต่เราจะวิ่งขับไล่เขาเงี้ยไม่ได้ต้องให้เขารักเราเรารักเขาด้วยเขาต้องรักเรามากด้วย เออก็รักกันเนี่ยมันต้องมี50 50ต้องเข้าใจเรายังไม่ประสบการณ์ชีวิตหรอก

เราจะต้องไปโน่นน่ะ25 26ไปแล้วนะเรียนจบมีการศึกษาผ่านคนเยอะๆนะเราจะเลือกผู้ชายได้ดีตอนนี้อย่าเพิ่งเลือกถ้าเลือกแล้วไม่ได้ดีไอ้ที่ดีก็ไม่ได้ที่ได้ก็ไม่ดีอย่าไปเลือกอย่าไปเอาถ้าเอาเราจะเสียใจตลอดชีวิตเข้าใจไหมอย่าไปเอาไงก็ไม่เอาลองไงก็ไม่เอาให้มันมาตามจีบแต่วันยังค่ำก็ไม่เอาผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงเนี่ยตามจีบผู้ชายเนี่ยเอาแล้วเอาจริงๆผู้ชายเนี่ยถ้าตามจีบผู้หญิงเนี่ยเอาจริงๆแต่ว่าพอได้แล้วมันก็ไม่จริงมันก็ไปทางอื่นใช่ไหมจริงเพราะอย่างนะผู้ชายผู้หญิงเนี่ยต้องเอาใครได้เพราะเอาจริงเลยเอาตายเลยล่ะคุณต้องเอาให้ได้ผู้ชายนี่พอเอาแล้วมันก็มีทางไปฉะนั้นใจเราใจเขาต่างกันนะฉะนั้นจะไปเลือกผู้ชายต้องไปเลือกตอนอายุจบแล้วมีการศึกษาดีแล้วและทำงานแล้วทำงานแล้วค่อยเลือกผู้ชายสมัยนี้นะสมัยก่อนอายุ16 17พ่อแม่ก็เลือกให้มาแล้วแล้วผู้ชายมันก็อยู่ในกรอบผู้หญิงก็มันแต่งกันไปมันก็ทนอยู่กันได้รักไม่รักก็อยู่กันได้เพราะผู้ชายมันอยู่ในกรอบผู้หญิงในกรอบไอ้สมัยก่อนปัญหาไม่มีเข้าใจไหมฮะสมัยนี้ต้องแก้เอาเองมันไม่มีกรอบของผู้ชายผู้หญิงแล้วผู้ชายก็ไม่มีกรอบผู้หญิงไม่มีกรอบฉะนั้นต้องทำการทำงานคนที่มีงานมีการไปหลักไปแหล่งเราจึงจะรู้ว่าเขาเป็นคนอย่างไรเวลาไปทำงานเนี่ยเขายังต้องเลือกเลยคัดคนเลยยังธนาคารปุ๊บเนี่ยเอาละพวกที่ทำงานธนาคารเนี่ยนะฮะพวกนายระดับธนาคารเนี่ยจะเลวก็เลวไม่มากเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะธนาคารจะต้องเลือกเกรด3เกรด4เกรด2ก็2ครึ่งนี่เขาไม่เอาธนาคารถ้าไม่มีเส้นยิงเขาจะเลือกเกรดสูงใช่ไหมฮะตรงเท่าไรยิ่งดีบริษัทบางบริษัทในที่ต่างประเทศก็ดียังเท่าต่างประเทศนี่เลือกเกรดสูงหมดเลยเขารู้ว่าคนที่เรียนสูงเนี่ยเกรดดีจะต้องดีไอ้บริษัทของเราก็ชิคกระเจ้าก็เจ้าก็เลือกไอ้เกรดสองครึ่งอะไรไปเงี้ยฮะพวกนี้ก็จะได้คนประเภทที่ดีบ้างไม่ดีบ้างบริษัทมันจึงไม่เจริญไงฮะฉะนั้นถึงว่าเราก็จะรู้เลยว่าเราจะรู้แล้วว่าเวลาเราทำงานแล้วเราจะรู้ไม่ต้องใครสอนเลยเราจะเป็นคนแน่แน่ด้วยเองหมายถึงว่าเราจะรู้แล้วว่าผู้ชายประเภทไหนผู้หญิงประเภทไหนที่ดีเลือกได้เลยใช่ไหมเลือกได้ไหมได้แล้วไอ้นี่ทำงานบริษัทใหญ่นี่แสดงว่ามันต้องผ่านคนเป็นล้านคนเข้าไปผู้หญิงคนนี้ทำงานบริษัทนี้ต้องผ่านคนเป็นแสนล้านคนเข้าไปไม่ดีจริงมันไปไม่ถึงใช่ไหมฮะนั้นเราไปเลือกตอนนั้นง่ายกว่าไหมง่ายกว่าเพราะมีงานมีการหลักฐานแล้วมีงานมีเงินมีฐานะดีแล้วพวกนี้โอ้ผู้ชายพวกนี้เลือกได้แหละจะเลือกแบบไหนจะเลือกเอารวยอย่างเดียวเอารวยอย่างเดียวเอาหล่ออย่างเดียวฉลาดอย่างเดียวไม่เอาศีลธรรมก็เลือกได้จะต้องหารวยด้วยหล่อด้วยฉลาดด้วยมีศีลธรรมด้วยก็ต้องเลือกนั้นหน่อยดังนั้นจึงว่าอย่ามาเลือกตอนใบเรียนเลือกตอนใบเรียนนี่ไม่ได้เราไม่รู้ว่าเขามีอนาคตหรือเปล่าใช่ไหมฮะเขามีอนาคตหรือเปล่าการศึกษาเขาจบหรือเปล่าเขาทำงานได้หรือเปล่าทำงานแล้วโดนไล่ออกจากงานหรือเปล่าทำงานแล้วบางทีไปคอร์รัปชันก็บางทีบางคนขนาดไปเลือกเกรดไม่ดีมานะเกรดดีก็มีเกรดดีแต่เป็นธนาคารพอไปถึงขั้นเสมียนปุ๊บเนี่ยไปเล่นแหละไปเล่นการพนันพอไปเล่นการพนันหน้ามันมืดสิไอ้พวกแคชเชียร์พวกเนี้ยก็ดึงเงินออกมาเพราะตัวเองสามารถจะดึงเงินในธนาคารออกมาเล่นได้มาเล่นเป็นล้านๆเล่นเข้าคิดว่าจะได้ส่งครับมันจะพวกนักเลงเล่นจนทั้งชาติเลยผลสุดเล่นไปนักเข้าก็สวดต่อต้นบัญชีได้เอ๊ะเงินมันหายไปไหนที่ไหนได้ล่ะจึงได้รู้ว่าเงินหายจากบัญชีก็สอบใครเอาออกไปไอ้นี่พอรู้ก็สอบหนีเลยไปเลยหนีที่ไหนนี่เอาไปเล่นหมดแล้วก็จับติดคุกหมดอนาคตออกมาทำอะไรฮะทำอะไรครั้งนี้เขาจะไปเฝ้าบ่อนด้วยตอนนี้ก็เป็นคนแจกไพ่ตำบ่อนกินเหล้าเมายาลูกเมียทำไงฮะหมดอนาคตไหมฮะหมดจริงนะเขาจึงต้องเลือกเกรดดีฮะไอ้คนนี้มันไม่มีทางไปออกจากคุกมาก็เข้าบ่อนอยู่เขาไปนั่งแจกไพ่เลยไปเป็นคนเปิดประตูปิดประตูคอยถือวอว่าตำรวจจะมาเมื่อไรอะไรครับชีวิตอย่างนี้นะฮะนักเลงถ้าเราไม่ประสบการณ์อย่าไปเชื่อ
เรียนลงพวกนี้มันน่าพลาดไปแล้วตายเลยว่าไงจะคบคนประเภทไหนนะกล้าหรือเปล่ากล้าเสี่ยงหรือเปล่าตายเป็นตายเหรอฮะกล้ากลัวกล้าใจถึงหรือเปล่าใจไม่ถึงใจถึงก็กลัวไว้ดีกลัวที่สุดผู้หญิงที่เขารอดตัวแต่แม่เขากลัวผู้ชายเขากลัวผู้ชายกลัวผู้ชายไม่ดีกลัวผู้ชายเขากลัวผู้ชายเลยจะรอดตัวถ้าผู้หญิงคนไหนไม่กลัวผู้ชายไม่รอดหรอกผู้ชายถ้ากลัวผู้หญิงก็รอดตัวกลัวผู้หญิงไม่ดีจะรักผู้หญิงก็กลัวผู้หญิงไม่ดีจะรักผู้หญิงกลัวมันจะรอดตัวฮะทุกกลัวฮะผู้หญิงนี่ต้องกลัวผู้ชายก็ต้องกลัวผู้หญิงผู้หญิงก็ต้องกลัวผู้ชายกลัวมาเจอผู้หญิงไม่ดีลำบากเผ่าพันธุ์ไม่ดีเอามาทำเป็นแม่บ้านเนี่ยตายเลยถ้ามันผู้หญิงที่ไม่ดีเนี่ยมันไม่เป็นครอบเป็นครัวนะฮะถ้าผู้ชายที่ดีมันวางแผนครอบครัวของมันเสร็จแล้วมันเป็นครอบเป็นครัวเขากลัวฮะบางคนไม่กล้าแต่งฮะเป็นถึงในบางผู้หญิงบางคนเนี่ยรวยแล้วแต่งยากมีคนหนึ่งนั้นรวยอะมาเนี่ยไม่แต่งหรอกฮะรวยมากแล้วผู้หญิง40-50กว่าแล้วไม่กล้าแต่งใครรวยด้วยสวยด้วยไม่กล้าแต่งกลัวผู้ชายไอ้ที่ไม่สวยรีบขวาไปก่อนเดี๋ยวต่อไปต้องยอมมาบวชมั้งยอมต้องมาบวชนะหาโยมโยมต้องมาบวชโยมต้องมาบวชปัญหาอยู่ที่โยมไม่ใช่ปัญหาอยู่ที่ลูกสาวโยมปัญหาเรื่องทั้งหมดนี้อยู่ที่โยมไม่ใช่ลูกสาวโยมปัญหาลูกสาวโยมไม่มีอ่ะปัญหาอยู่ที่โยมคนเดียวนะให้เข้าใจให้โยมมาบวชโยมจะเข้าใจโยมแล้วปัญหาอยู่ที่โยมไม่ได้อยู่ที่ลูกสาวโยมไม่ใช่อยู่ที่เขาฮะอยู่ที่โยมฮะโยมเป็นแม่เขาจะไปว่าลูกได้ไงปัญหาไม่ได้อยู่ที่เด็กฮะปัญหาอยู่ที่โยมนะฮะแล้วโยมทำความอบอุ่นให้เกิดขึ้นในตัวเขาแล้วเนี่ยพูดจารู้เรื่องแล้วเขาพูดแล้วเขาสบายใจพูดแล้วก็อยากมานอนตักโยมเนี่ยเขาจะไปไหนโยมโยมพูดแล้วเขาก็รักโยมพูดแล้วเขาก็ไม่เบื่อโยมไม่รำคาญโยมทุกคำพูดไม่ทิ่มแทงเขาคำพูดทุกคำเลยเขามานอนตักโยมได้ทำไมปัญหาที่โยมโยมทำไงจะพูดในลูกสาวมานอนตักโยมได้ไม่จะไปนอนตักคนอื่นจริงๆไหมโยมจะทำไงให้ลูกสาวมานอนตักโยมได้นั่นเรื่องแม่กับลูกนี่มียังไงตอนเนี้ยตอนมีทุกข์เนี่ยเขายังไม่เข้ามาหาโยมหรอกแต่ทุกที่สุดแล้วไม่มีทางที่พึ่งเขาจึงจะมาหาโยมโยมจะต้องเป็นที่พึ่งเขาก่อนที่เขาจะเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วน่ะเขาไปไหนไม่รอดหรอกฮะเขาไปไหนก็ไม่รอดไม่มีใครเขาเอาตัวเขาใช่ผู้ชายคนไหนก็ไม่มีเอาเขาไปเลี้ยงหรอกฮะเขาก็ไม่มีทางผู้ชายก็ไม่มีทางมันใช่เขาไม่เอาตัวไม่รอดแต่ถึงขั้นนั้นมันก็สงสารลูกเราใช่ไหมฮะอุ้มทองมาให้แม่เลี้ยงลูกเนี่ยเราก็ทำใจไม่ได้แต่เราก็ต้องเลี้ยงฮะถึงขั้นนั้นแล้วโยมมันก็สายเสียแล้วใช่ไหมแต่ที่โยมจะแก้เนี่ยโยมจะไปแก้ถึงขั้นนั้นโยมจะต้องแก้ว่าตอนนี้ให้เขามาอบอุ่นกับโยมให้เขามานอนตักโยมไม่คิดถึงแม่พอเปิดเลิกเรียนแล้วอย่าไปคุยกับแม่คุยแม่รู้เรื่องอย่าไปหาอะไรกินทำอะไรกินเขาคิดถึงโยมอย่างเดียวนะเขาจะไม่ไปไหนเขาบอกกูไม่อยากเข้าบ้านพูดอะไรก็ไม่รู้บ่นอะไรก็ไม่รู้บ่นอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยกูก็ไปดึกดื่นดีกว่าเพื่อนนอนกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เบื่อนั่นมันอยู่ที่โยมใช่ไหมฮะไม่ใช่นี่มันเป็นเรื่องเหตุผลของโยมเขาบอกแล้วไอ้เรื่องเขากลับมาอันนี้บอกแล้วอ่ะเขาไม่กลับหรอกฮะอาตมาเองอาตมาก็ไม่กลับอาจจะกลับหลายๆวันกลับก็ได้มันเป็นอยู่ที่โยมฮะโยมจะวางเฉยได้ยังไงไม่เชื่อถามตอนหน้าก็ได้ทำไมไม่ได้คุยอะไรเขาเลยนะหมาเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมที่ไม่กลับพ่อแม่ใช่ไหมใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นนะโยมมันเป็นเรื่องธรรมชาติของพ่อแม่ลูกกันทั่วโลกเลยโยมฝรั่งเนี่ยเขาไปตั้งแต่อายุ18-17เลยเขาหนีออกจากบ้านเลยแต่ฝรั่งเขาไม่เสียดายลูกสาวใช่ไหมโยมต้องถ้าโยมเป็นอย่างนี้โยมต้องไม่เสียดายลูกสาวฝรั่งเขาทะเลาะกันตั้งพอเป็นสาวมาไม่เข้ากันเลยฮะแต่ฝรั่งเขาดีอย่างฝรั่งเขาบอกเอ้านี่ยาคุมกำเนิดกินซะก่อนนะ
พระ

งเรียนโรงเรียนก็บอกนี่อะไรถุงอนามัยนะจะทำอะไรใส่ถุงก่อนนะเดี๋ยวเป็นโรคเอดส์ตัวเดี๋ยวป้องกันท้องครูก็สอนตั้งแต่อายุ13ขวบแม่ก็สอนให้กินยาคุมกำเนิดใส่กระเป๋าให้ลูกไปเพราะเขาไม่เสียดายลูกสาวเขาเสียดายว่าลูกจะท้องก่อนจบครูก็กลัวว่าจะเป็นท้องก่อนจบหรือว่าจะเป็นเอดส์สมัยนี้ก็ป้องกันเอดส์ด้วยสมัยก่อนป้องกันท้องอย่างนี้ต้องป้องกัน2อย่างแม่ป้องกันให้ยากินยาคุมก่อนเขารู้ว่าเด็กในโรงเรียนเนี่ยมันเป็นหมดทั้งโรงเรียนเลยเข้าใจไหมฮะผู้หญิงอายุ13 14เนี่ยไม่ต้องไปหาอะไรโยมว่าสาวหรือเปล่าไม่มีแล้วหมดแล้วของเมืองฝรั่งเขาไม่มีแล้วโยมตอนนี้เรากำลังรับเขาเข้ามาเข้าใจไหมเราจะพ่อแม่ยังปรับตัวไม่เป็นแต่ผู้ชายไทยยังรับไม่ได้ผู้ชายไทยบางคนยังรับไม่ได้ว่าผู้หญิงแต่ว่าตอนนี้พ่อแม่ยังปรับตัวไม่เป็นแล้วผู้ชายไทยบางคนก็ผู้ชายบางคนมันก็ผู้ชายเนี่ยมันไม่ว่าประเทศไหนมันก็ไม่สงวนผู้หญิงไว้หรอกฮะใช่ไหมคนไหนจะไปนอนกับมันก็นอนด้วยทั้งนั้นนะฮะแต่ว่าผู้ชายที่จะไปเอาเป็นลูกเป็นเมียเนี่ยเขาสงวนใช่ไหมผู้หรือพ่อแม่เนี่ยเขาสงวนลูกสาวเขาต้องการให้ลูกสาวเนี่ยบริสุทธิ์ผุดฟองไว้รอไว้แต่งเจอคนรักจริงๆคิดอย่างนั้นแต่เมืองนอกเขาไม่ใช่เมืองนอกคุมไม่อยู่แล้วเขาไม่ตีกรอบแล้วพอแล้วก็พอรู้ก็เป็นสาวปุ๊บพอมีรอบเดือนเขาก็เอายาให้ลูกกินให้ใส่กระเป๋าอะสุดแล้วแต่จะไปยุ่งใครไม่ยุ่งก็ไม่ถามเลยนะแต่ถ้าผู้สาวจะทำอะไรต้องกินยานี้เขาให้บอกลูกเขาเพศศึกษาเลยพอไปต่างพอไปโรงเรียนครูก็จะสอนไอ้ตัวเล็กไอ้ถุงเล็กไอ้ตัวใหญ่ถุงใหญ่สอนเด็ก สอนทั้งโรงเรียนทั้งประเทศเลยเนี่ยนี่พูดกันจำยามนะยมนะคุณให้ยมรู้โลกว่าโลกเขาไปถึงอินเทอร์เน็ตขนาดนั้นแล้วนี่ถ้าต่อไปเมืองไทยก็ต้องเป็นอย่างนั้นถ้าพุทธศาสนาไม่อยู่ศีลธรรมไม่อยู่เพราะบกเมืองคริสต์เขาทำกันแล้วศาสนาคริสต์เขาทำกันได้หมดแล้วโยมเขาไม่ห่วงกันแล้วเพราะเด็กก็ตอนนี้ถ้าไปพ่อเมื่อก่อนพ่อแม่เขาห้ามผมก็ต้องทะเลาะกันลูกมันก็พอ17 18ไปทำงานได้มันก็ไปอยู่กับเพื่อนไปอยู่กับเพื่อนบางคนวัยแจ้งบางคนไปอยู่บางเคยเล่าฟังอาตมาว่าบางคนไปอยู่กับผู้ชาย5 6 ปีอยู่กับผู้ชายพอไม่ชอบใจมันก็ไปอยู่คนโน้นคนนี้จนกว่ามันจะเรียนจบจนกว่ามันจะชอบใจดูที่มันอยู่5 ปีไม่มีลูกไม่ต้องกลัวมันมีลูกกับพวกนั้นมันเก่งแล้วก็ที่สุดแล้วมันจะเลือกผู้ชายที่มีฐานะเลี้ยงมันได้มีบ้านมีเรือนมีรถมีเงินมีทองมันพอเจอผู้ชายที่ถูกใจคุยกันรู้เรื่องพวกนี้ต้องอะไรเข้าได้แล้วก็จึงจะจดทะเบียนกันหรือจึงจะไปบอกพ่อแม่ว่าแต่งแล้วนะงานนี้ก็ทำพิธีแต่งกันนี่คือเมืองนอกเขาเป็นอย่างนี้ไปแล้วโยมแต่นี่ไอ้ประเพณีไทยเราเนี่ยยังห่วงผู้หญิงใช่ไหมห่วงความบริสุทธิ์เรื่องตรงนี้อยู่ถือตรงนี้สำคัญแต่มันเป็นเรื่องของโยมที่โยมได้รับจากพ่อแม่มาแต่รุ่นนี้ต่อไปเขาจะไม่มีอบรมลูกกันแล้วบอกไอ้เถอะกูก็เหมือนกันเนี่ยกูเป็นเด็กกูก็เหมือนกันเอาก็ต่อไปรุ่นหลังเขาจะสอนลูกเขาคนละอย่างเลยโยมต่อไปรุ่นลูกโยมนี่จะไม่สอนลูกอย่างแบบโยมอันนี้รักแล้วขวงแขนรักแล้วคุ้มครองรักแล้วเป็นห่วงเป็นใยเมื่อก่อนสมัยก่อนรักแล้วควบคุมได้เพราะเด็กนักเรียนไม่มีเพราะเด็กอยู่กับย่าพ่อเรือนเพราะเป็นสาวก็อยู่กับบ้านเพราะไม่ได้เรียนหนังสือสูงใช่ไหมมันก็เห็นอยู่ในสายตาพ่อแม่มันเด็กมันไม่มีทางเสียผู้ชายก็ไม่มีทางเสียพอโตขึ้นมาเป็นหนุ่มก็ทำงานเยอะเยอะเยอะรู้ดูมันไปไหนไอเนี้ยครับไอผู้ชายคนนั้นมันก็ไม่เสียแต่สมัยนี้ไม่มีทางเลยมันมีการบ้านของมันแล้วมีการบ้านการเรียนมันก็ไปเที่ยวกันได้ไปห้างไปอะไรไปเข้าค่ายเข้าอะไรไปมันมีทางไปโยมดังนั้นอย่าไปคิดอย่างนั้นเลยโยมอย่าไปเสียดายลูกสาวเรื่องทางตัวตนเลยเสียดายจิตใจเขาดีกว่าว่าเขาให้เขาเป็นคนใจดีก็แล้วกันเป็นคนรู้จักรับผิดชอบตัวเองก็แล้วกันให้รู้จักเอาตัวรอดก็แล้วกันเราจะทำยังไงที่เขาเอาตัวรอดเหมือนฝรั่งเขาสอนนะเอาตัวรอดแหละให้ยาคุมแหละโยมก็ต้องสอนถึงขั้นนั้นแล้วต่อไปเนี้ยโยมทำใจได้ไหมล่ะโยมยาคุมให้ลูกสาวโยมได้ไหมล่ะไม่ได้ดูดิไม่ได้มันก็มีปัญหาแล้วฮะถ้าเขาก็โยมคุมลูกสาวโยมอยู่ได้โยมก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ถ้าโยมคุมไม่ได้โยมก็เป็นทุกข์ถ้าลูกสาวโยมไม่ยอมเชื่อโยมโยมก็ต้องให้ยาคุมลูกสาวโยมไปจะให้ถุงยางไปมันจะได้ไม่เป็นเอง

0: ้าวนี่พูดกันนะจอมต้องให้สองอย่างไปเลยนี่ใส่ถุงยางนะยาคุมนะไม่งั้นแกเป็นเอดฉันตายทั้งเป็นเลยแหละแกมีลูกฉันก็ยังเลี้ยงได้นะแต่ถ้าแกเป็นเอดฉันจะทำไงฉันมีลูกสาวฉันคนเดียวอ่ะยอมตกใจก็ลูกสาวยอมรับเนี่ยว่าไงยอมลูกสาวยอมวัยรุ่นน่ะเขายุคของเขาแล้วยอมยุคนี้เขาเป็นแล้วยอมหนีไม่พ้นเลยยุคนี้ตอนนี้ก็มาคานกันอยู่ทุกวันเนี่ยเรากำลังคานเพื่อไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นรุ่นยอมเนี่ยพอรุ่นยอมหมดรุ่นลูกสาวยอมนี่เขาจะจบแล้วมันเป็นยุคอินเทอร์เน็ตที่ว่าโลกไร้พรมแดนแหละต่อไปรุ่นลูกโยมรุ่นหลานโยมก็จะสอนอย่างที่อาตมาว่าเนี่ยเข้าถึงยุคว่าไปโรงเรียนเป็นสาวแล้วก็ให้ยาคุมไปแล้วแล้วครูก็สอนให้ครูก็มีไอ้เครื่องร่มชูชีพแล้วนี่คือพูดถึงเรื่องว่าเมืองฝรั่งเขาเป็นกันไปหมดแล้วโยมมันเหลืออยู่บ้านเราเท่านั้นเองที่ยังเป็นคือครึ่งกลางๆอยู่ตอนนี้พ่อแม่ก็ไม่กล้าสอนลูกจะพูดก็ไม่กล้าจะสอนก็ไม่กล้าแล้วเนี่ยเขาอ่านหนังสือเยอะพวกนี้เขารู้อะไรมากกว่าเราเยอะโยมเขารู้เรื่องทางเพศเยอะกว่าเราเพราะเขามีคนมีหนังสืออ่านยิ่งต่อไปเนี่ยอินเทอร์เน็ตเปิดได้เนี่ยไปเห็นได้รู้หมดเลยเขามีทุกอย่างเลยฉะนั้นถึงว่าพอเขาไปอ่านไปเรียนรู้มากแล้วก็กลายเป็นสังคมพวกนี้ก็ไม่ต้องไปห่วงเรื่องนี้เพียงแต่ว่าใครรักษาตัวเองไม่ให้ท้องก่อนแต่งเท่านั้นก็พอแล้วไม่ให้ท้องก่อนแต่งแล้วก็ไม่ให้เป็นเอดเมืองนอกอยู่นี้มุกคณะหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าให้ทำแท้งได้คณะหนึ่งทำแท้งไม่ได้เพราะเด็กมันไปพลาดพังขนาดนั้นยังพลาดพังอยู่ก็ทำแท้งกันหนักเลยแต่ทางกฎหมายก็ยังไม่ยอมให้ทำแท้งเมืองไทยเราก็ต่อไปก็เหมือนกันเนี่ยนี่ก็หมอเถื่อนเนี่ยขายรวยเลยนะโยมเป็นหมอเถื่อนเนี่ยเด็กๆนักเรียนทั้งนั้นที่ไปทำแท้งเนี่ยเด็กนักเรียน14 15 16 17 18ทั้งนั้นไปทำแท้งก็สำเร็จบางคนก็สำเร็จบางคนก็ไม่สำเร็จบางคนก็เมอลอยบางคนก็เมื่อรอยเก็บกดบางคนก็แบบเศร้าหมองไปเลยบางคนก็มาณะเรียนจบบางคนก็จบก็ไปทำงานทำการได้แต่พวกนี้เหมือนมันเป็นเรื่องที่ความผิดพลาดที่แก้ไม่ได้มันก็จริงๆถ้าเราคุมได้มันก็ดีนะฮะถ้าลูกเรายังเล็กอยู่นะฮะแต่ถ้าคุมไม่ได้ก็น่าสงสารเขาอะผู้ชายมันรับผิดชอบไม่ได้เพราะเด็กนักเรียนเนี่ยเขาไม่รับผิดชอบเรื่องนี้พอไปทำท้องก็มาไปเอาแท้งๆก็ผู้ชายก็มาไปทำแท้งเพราะมันก็ไม่กล้ารับผู้ชายไม่รับถ้ารับมันก็ต้องออกโรงเรียนผู้หญิงก็เป็นตัวมันก็กินน้ำตาไปผู้ชายมันก็ตีปีกไปคนละเรื่องฮะผู้ชายเขาไม่ได้อุ้มท้องนึงเขาไม่รู้ฉะนั้นว่าเราทำไงเราจะต้องผูกพันลูกโยมต้องไม่โยมต้องเข้าใจฮะว่าจิตใจลูกเราเนี่ยอยากหาที่พึ่งหาที่เกาะต้องการมีคนที่คุ้นเคยพูดคุยกันรู้เรื่องต้องการความรักความอบอุ่นเด็กเขาเข้าวัยแล้วนี่เราจะทำให้เขาสบายใจได้เขาก็จะอยู่กับเราเราจะบ่นจะว่าเขาไม่ได้เรื่องกลับบ้านดึกๆเนี่ยเปลี่ยนไปว่าให้เขารักษาตัวเขาให้ดีพอเขารู้รักษาตัวก็ดีเขาจะกลับเมื่อไหร่ก็ช่างเถอะแต่พวกเด็กพวกนี้พอเรียนจบแล้วเนี่ยพอทำงานการแล้วพอเรียนสูงแล้วเขาก็เอาตัวเขารอดเขาจะไปไหนก็ใครเขาก็เอาตัวเขารอดโยมต้องทำใจต่อไปนี้คิดว่าโยมจะต้องทำใจต้องสละรูปสละด้วยการว่าเรื่องอย่างนี้เราจะไปเกี่ยวข้องกับเขาให้อยู่ที่ตัวเขาตัดสินใจเองแต่อย่างที่อาตมายกให้ฟังเนี่ยผู้ชายไทยมันยังมีถืออยู่เช่นว่ามันจะซื้อผ้าเนี่ยมันก็ต้องไม่เลือกที่ไม่มีตำหนิแต่เราเป็นผ้าที่มีตำหนิแล้วเราก็จะราคาตกแล้วก็จะขายออกยากจริงๆนะอย่างเด็กผู้หญิงเนี่ยลองไปมีอะไรกับผู้ชายในโรงเรียนแล้วเนี่ยผู้ชายมันไม่ปิดหรอกมันก็พูดไปทั่วมันเนี่ยรู้ทั่วเนี่ยแต่ตอนนี้ก็เป็นผ้าที่มีตำหนิแล้วมันก็เสียหน่อยแต่ก็เสียก็ถือว่าก็เสียก็จะให้มันไปเสียตามแล้วกันก็จะไปเอาจริงเอาจังมันก็ไม่เอากับเราหรอกแต่โดยมากเนี่ยพอผู้ชายมันมีอะไรแล้วมันก็ไม่ได้ปิดบังคนน้องก็รู้คนนี้ก็รู้หมดเลยจริงไปว่าเป็นสนุกไปเป็นโจ๊กไป ผู้หญิงคนนั้นกูผ่านมาแล้วผู้หญิงคนนี้กูฟันมาแล้วอะไรเงี้ยผู้หญิงก็เหมือนว่ากลายเป็นตัวตลกเขาเขาไม่ควรไม่ควรจะไปก็บอกแล้วว่ารักกันในโรงเรียนรักกันไม่ได้จะรักได้ตอนทำงานทำงานก็หมายถึงว่าเขาต้องรักเราเขาจะมาเขาวิ่งมาหาเราเขาวิ่งมาตามงอนงอขอเราคือใครไม่ใช่ว่าผู้ชายคนเดียวแล้วจะรักเลยเราก็ต้องรู้ว่าผู้ชายคนไหนจริงใจกับเราแค่ไหนเราต้องไปสืบดูโคตรตระกูลมันด้วยอย่างที่เล่ามาแล้วไปดูพ่อดูแม่มันด้วยถ้าจิตใจเขาไม่ดีก็จะไปเอาเขาเราจะไม่ได้อะไรได้แต่ตัวเขาใจเขาไม่ได้คนพวกนี้เราไม่ได้ใจเขาหรอกพวกเจ้าชู้พวกนักเลงพวกนี้เขาไม่เอาหัวใจให้ใครง่ายๆหรอกเพราะใจเขาไปฝากไว้กับคนแต่เขาหลอกฮะหลอกไม่มีจริงใจหรอกยมมองว่าหลอกไหมล่ะหลอกก็หลอกฮะถ้าแม่มองเราว่าหลอกก็หลอกมันเป็นอย่างนั้นถ้ามองว่าไม่หลอกก็ไม่หลอกแต่เขาก็มาอยู่งี้ก็ดีนะโยมแต่นี้โยมต้องมาอยู่วัดบ้างอย่าไปเขี้ยวเข็นอะไรเขาปล่อยเขาเถอะอาตมาว่าจะกลับดึกดื่นดึงช่างเขาปล่อยเขาเลยให้เขารักษาตัวเขาอาตมาจะทำใจอย่างนั้นถ้าอาตมาเป็นแม่เขาก็ต้องรู้ตัวเองว่ามันอันตรายแค่ไหนเข้าใจไหมฮะเขาก็ต้องรู้ตัวเองไม่เห็นในหนังสือพิมพ์แล้วฮะขอทัดตัวอย่างอะว่าผู้หญิงไปนั่งคุยกับผู้ชายสวนสาธารณะน่ะเย็นๆกลางคืนน่ะเด็กนักเรียนนั้นไปนั่งกอดรักกันตัวตาหน้านะอะไรทางจัดทางอะไรเนี่ยขนาดที่ขนาดนั้นนะไอ้สองคนเข้ามาถึงไอ้สองคนนั่นเป็นรู้จักผู้หญิงคนนี้ด้วยผู้หญิงรู้จักนั้นมันมามันเตะต่อยไอ้ผู้ชายคนนี้เลยทำร้ายผู้ชายคนนี้เลยมันจับผู้หญิงไปผู้หญิงก็ด่ามันทะเลาะกันมาสักฆ่าผู้หญิงไอ้ผู้ชายนี่มันทำตกน้ำหนีไปเลยมันรู้ว่าตายแน่เลยบอกไอ้นั่นบอกเอาให้ตายมันเลยโดยเห็นท่ามันไม่มีทางอื่นมันก็โดดลงน้ำดำน้ำหนีถึงผู้หญิงสิผู้หญิงก็นั่นตายคุ้มครองมันไม่ได้คุ้มครองไม่ได้อันนี้ในที่มืดนะใครคุ้มครองเราไม่ได้นะผู้ชายคุ้มครองเราไม่ได้หรอกคนเดียวคุ้มครองเราไม่ได้ใช่คนที่คุ้มครองเราได้เนี่ยก็คือตัวเราที่เราจะเอาตัวรอดว่าเราจะอยู่อย่างไรที่ไม่มีอันตรายต่อตัวเราใช่บ่อยเลยนะขี่รถเครื่องไปอยู่ใช้ป่าใช้แล้วเมาะไปอยู่ที่สาธารณะเนี่ยอันตรายเยอะผู้ชายนี่เนี่ยผู้ชายก็คุมไม่ได้เพราะมันมาไม่ได้มาคนเดียวมากับหลายคนแล้วพวกนี้พอเห็นมันก็เหมือนหมาแล้วนะเหมือนหมาไอ้หมาที่มันมีหลายตัวน่ะพอเห็นไอ้ตัวนี้มายุ่งกับตัวเมียไอ้ตัวหลายตัวก็ลิ้งหลุมกัดนะ อันนี้ก็ร้องสิทำไงล่ะไอ้นั่นมันไม่มาตัวเดียวอ่ะมันมาหลายตัวเหมือนหมาเลยอ่ะหลุมกัดเราเลยอ่ะไอ้ตัวผู้ก็ร้องไอ้ตัวเมียก็ลั่นไปสิเขาต้องรู้จักคุ้มครองตัวเองเมื่อเราสอนเขาเป็นเนี่ยเขาจะกลับเมื่อไรก็ช่างแต่ขอให้ลูกกลับแบบปลอดภัยกันแล้วกันอย่ามีอันตรายต่อลูกกันแล้วกันปลอดภัยทั้งกายทั้งใจกลับมาลูกก็มีความสุขกลับมาที่บ้านนี่เป็นสวรรค์ของลูกให้เป็นยอมทำให้เป็นสวรรค์ของเขาสิทำให้เป็นวัดของเขาให้เขากลับมากินมานอนมีความสุขมาแล้วไม่เบื่อหน่ายบ้านอย่าไปจู้จี้ขี้บ่นเขาไม่มีประโยชน์แล้วเขาเรียนสูงก็โยมเรามีหน้าที่ให้เงินให้ที่กินที่อยู่อย่างเดียวไม่ถ้าจะสอนก็เราก็ต้องมีอุบายละเล่นลูกสอนลูกตรงไม่ได้เลยโยมเด็กสมัยนี้ไปสอนตรงๆเขาก็ไม่รับเราหรอกเขาก็หาว่าเราไม่พูดไม่ถูกใจเขาทั้งที่มันถูกใจดำมาแต่มันไม่ถูกเชื่อใจเขา เออใช่เขาก็เหงาที่เขาก็ไม่อยากกลับเขาก็เหงาอ่ะโยมต้องทำเป็นแม่เนี่ยต้องเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่เป็นทั้งเพื่อนเป็นหมดอ่ะโยมต้องเป็นในตัวเองเป็นทั้งแม่เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพี่เป็นทั้งน้องเป็นทั้งเพื่อนเล่นก็เป็นได้พูดคุยกันสนุกต้องเป็นให้หมดเออใช่เราขาดพ่อขาดพี่ขาดน้องก็ต้องคนนี้ก็ต้องทำสมาธิให้เป็นต้องฝึกสมาธิให้เป็นกลับมาฝึกที่บ้านถ้าคิดว่าเที่ยวมันก็ไม่ได้อะไรกลับมาบ้านดีกว่ากลับมาอ่านหนังสือกลับมาเขียนหนังสือกลับมาช่วยยายทำอะไรแม่แต่แม่ก็อย่าบ่นแล้วกันอย่าบ่น ใจอยู่กับลูกหนาคนเดียวอันนี้ยอมต้องยอมรับว่าเด็กสมัยนี้เขาก็เป็นกิจกรรมที่เขาจะต้องไปอย่างนั้นก็ปล่อยเขาไปบ้างแล้วก็ขอให้พระคุ้มครองเขาอย่าให้เขาปลอดภัยให้เขากลับมาดีวันนี้เราก็ขออ้อนวอนตรวจแค่นั้นนะโยมข ขอให้พระคุ้มครองลูกขอให้ลูกกลับมาดีจะมาดึกดื่นเที่ยงคืนอะไรก็ขอให้ลูกกลับมาเถอะดีก็ไม่กลับเอาแค่นั้นดีกว่ากลับมาดีก็ไม่กลับกลับมาดึกดีก็ไม่กลับแต่ก็ต้องภาวนาเอากลับมาเถอะเขากลับมาดึกดีก็ไม่กลับขอแค่นั้นแหละขอให้เขาเห็นหน้าเราก็สบายใจสมัยก่อนจะมาเป็นวัยรุ่นจะมาก็เที่ยวเที่ยวกลับมาเที่ยงคืนแม่ก็จุดไฟเช็ดโอ้มาแล้วเราก็ทรมานแม่แต่แม่ก็บอกเป็นห่วงบอกห่วงทำไมผู้ชายใครก็ห่วงแกนั่นแหละแต่ก็ทรมานแกนะ
1: ห่วงน้อยหน่อยแหมจะห่วงน้อยยังไงทำไม่ได
0: ้แต่ทำไม่ได้ขนาดลูกชายก็ยังทำไม่ได้เลยลูกชายไม่เสียหายอะไรก็ยังไม่ทำไม่ได้เลยที่บ้านลูกสาวไม่เที่ยวใช่ไหมลูกสาวก็มืดก็นอนลูกชายเที่ยวอ่ะก็เป็นห่วงลูกชายลูกสาวก็เที่ยวไม่ได้บ้านนอกใช่ไหมฮะมืดแล้วนอน
1: ตอนน
0: ี้อ
1: ย
0: ู่
1: กับพ
0: ่
1: อแม่
0: ผู้หญิงใช่ก็ที่บ้านอาตมาแล้วลูกสาวนอนลูกชายเที่ยวอ่ะลูกชายมันไปได้ตัวรอดก็เที่ยวไปหาเพื่อนนะฝูงบางคืนบอกไม่กลับก็บอกไม่กลับแต่ไม่มีเสียหายเที่ยวสมัยก่อนมันไม่ใช่ไปลักขโมยใครไม่ไปอะไรไปเที่ยวแบบหาเพื่อนคุยสมัยนี้คนร้ายก็สมัยก่อนโดมสมัยก่อนนี่ใครร้ายรู้หมู่บ้านไหนร้ายรู้หมู่บ้านคนไหนร้ายรู้สมัยนี้ไม่รู้เลยว่าคนดีคนร้ายมันปนกันไปหมดเลยหน้าตาเหมือนกันหมดแต่งตัวเหมือนกันหมดแต่พอจะร้ายเอ้าแสดงออกมาเป็นผู้ร้ายแสดงเดินมาเป็นพระเอกพอมาถึงเป็นผู้ร้ายอ่ะแล้วเมื่อไหร่โยมจะมาอยู่วัดได
1: ้
0: สามวันยอมต้องมาอยู่เฉยๆไม่พูดสักสามวันเข้ามาที่นี่วันศุกร์เข้ามา
1: ไม่พูดกันไม่ได้หรอก
0: มาอยู่คนละที่อยู่คนละแดนจะต้องมาวัดบ่อยๆจะไปอื่นท่านก็มีเพื่อนเยอะก็ไม่ดีเพื่อนพวกนี้ไม่ต้องไปนี่เพื่อนพวกนี้ไม่ต้องไปคบหรอกว่าไม่ต้องไปคบอย่าไปคบเลยเราก็เป็นเหล็กอ่ะเขาก็เป็นน้ำกรดน่ะก็กินหมดนะบริการครบก็ไม่ได้อะไรหรอกครบก็เสียคนถ้าอยากจะมีอนาคตนะไม่ต้องครบเฉยๆตัดใจไม่ให้ครบเป็นตายก็ไม่ครบครบแล้วไม่มีอนาคตเลิกครบเลยต้องเข้มแข็งเข้มแข็งวันเนี้ยเสียใจวันเนี้ยแต่ไปเสียใจวันหน้าจะเสียใจไม่จบถ้าเราตัดใจจากการคบเพื่อนรุ่นนี้ได้แล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยเราไปเข้าปริญญาตรีก็ต้องมีเพื่อนดีกว่านี้อีกพอปริญญาตรีเนี่ยเพื่อนก็แบบเป็นคนโตแล้วปริญญาตรีเนี่ยหมายถึงว่าพ่อแม่ไว้ใจขึ้นมาแล้วทีนี้เราก็ถ้าเราจะคบแค่เรียนหนังสือเท่านั้นไม่คบเที่ยวกันไม่คบไปไหนมาไหนด้วยกันแต่ปริญญาตรีเนี่ยก็คบไม่ไปไหนมาแค่คบเรียนด้วยกันจบพอออกจากห้องเรียนก็กลับบ้านทีนี้ก็เหมือนกันห้ามไปเที่ยวด้วยกันถ้าคบแค่เพื่อนเนี่ยเรียนจบห้องเรียนแล้วก็ไปกลับบ้านปริญญาตรีก็เหมือนกันก็คบแค่นั้นนะพวกที่เขาจบธรรมศาสตร์จุฬาเขาก็คบกันแค่เนี้ยพอจบก็กลับบ้านแต่พวกนี้พอทำงานปุ๊บเนี่ยต่างคนต่างไปพอเธอจริงจริง10 ปีมันจะโอ้โหมึงแก่ไปเลยกูก็แก่จริงเขาที่จริงไปเรียนนักเรียนเนี่ยเจอกันทุกวันแต่พอจบไปแล้วไปทำงานเนี่ยบางคนมันไม่ใช่คู่กันนะมันหายกันไปเลยไอ้คนที่จะเป็นคู่เป็นเพื่อนกันทำบุญทำกรรมกันมาแต่ชาติก่อนจึงจะมาใกล้ชิดจึงจะมาทำงานทำการจึงจะมาเจอกันบ่อยๆจึงจะเป็นคู่กันดังนั้นอย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าการเรียนเนี่ยเป็นคู่กันให้คบแค่เพื่อนต้องทำงานทำการซะก่อนจึงค่อยคบคนทำงานทำการก็ต้องเลือกคบเหมือนกันแต่ตอนเนี้ยอย่าไปคบใคร 100% แค่ 50% แค่เพื่อนเรียนอย่าไปคบเพื่อนรักเพื่อนรักไม่มีดังนั้นครูบาอาจารย์เขาก็ผ่านกันมาตลอด

เคยเรียนธรรมะกันไหมเรียนกันทุกคนไหมเรียนกันเป็นคอร์สธรรมะกันนะฮะทุกคนก็เป็นเข้าใจธรรมะแบบเรียนกันทุกคนไหมธรรมะขี้หิปฏิบัติเนี่ยรู้ไหมขี้ปฏิบัติขี้หิปฏิบัติเนี่ยฮะไม่เคยบวชแล้วขี้หิปฏิบัติใครรู้ไหมรู้ไหมขี้ปฏิบัติรู้นะเคยบวชเป็นมหาไหมเป็นมหาเหรออ๋อมีมหากี่คนที่เนี่ยถามคนใครมาก็รู้ขี้หิปฏิบัติดีปฏิบัติตามได้ไหมได้นะไม่เมาใช่ไหมดีตอนนั้นไม่ได้เรียนเป็นมหาก็ไม่รู้ขี้ปฏิบัติเลยทำของคารวาสนะทำของคารวาสนะทำขี้ปฏิบัติขี้ปฏิบัตินี่คือทำองค์มรรคแปดทำองค์มรรคแปดสมาสติทำงานนานหรือยังทำนานหรือยังฮะทำเดือนมาใหม่เนาะบวชอยู่วัดไหนชาวสงครามอ๋อแล้วนี่ทำกี่เดือนแล้วทำกี่นานหรือยังได้นะจองกี่เดือนอ๋อจะนัดมาอยู่ด้วยกันมาจากวัดไหนอยู่วัดพิชนาวัดอะไรวัดอะไรท่านโยมอยู่ที่ไหนธรรมเจดีย์มาทำสามเดือนแล้วมาอยู่กับคนเมาทำไงฮะมาอยู่กับคนกินเหล้าเมายาแล้วทำไงฮะเขาสอนแล้วเขาไม่สอนเราบ้างเหรอแล้วพวกราชการที่เป็นระดับผู้ใหญ่กับเราก็ชวนเราไปกินเหล้าเมายาทำไงยังไม่ชวนเคยใช่ไหมก็ยังเรายังใหม่อยู่มาก็จะมีสังคมมาเนี่ยฮะที่จะแบ่งพรรคแบ่งพวกฮะก็จะมีสังคมที่ความรู้เท่าไม่ถึงการที่เป็นลักษณะของสังคมทั่วไปใครมีอะไรดีก็จะชวนคนอื่นทำอย่างนั้นนะเป็นลักษณะงั้นใครมีอะไรดีก็อยากให้คนอื่นดีตามตัวเองใช่ไหมใครมีอะไรดีก็อยากให้คนอื่นดีตามตัวเองใช่ไหมส่วนมากคนเราสังคมเป็นอย่างนี้แต่ดีของเขาเนี่ยมันดีที่พุทธเจ้าไม่สอนก็มีดีของคนชาวบ้านที่จะชวนเราไปแต่ดีที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยคนเขาไม่ค่อยเอาไปโชว์ทางโลกเขากลัวเฉยเขากลัวไม่ทันสมัยเขากลัวไม่ก้าวหน้า

ช่ไหมมันต้องตัดผมสั้นๆเนี่ยฮะมันไม่ก้าวหน้าต้องไว้ผมยาวๆหาว่าก้าวหน้าทั้งที่ผมไม่ยาวๆประบ่าเนี่ยสมัยมา 2-3,000 ปีเขาไม่ตัดกันไอ้ผมยาวๆเนี่ยมันของ 2-3,000 ปีฮะไอ้คนผมสั้นเนี่ยมันคนสมัยมีเทคโนโลยีตัดมีแบตเตอรี่ตัดเนี่ยจึงได้ตัดผมสั้นนะไม่เคยใช้มีดโกนนะรุ่นอะไรพระเจ้ารามคำแหงอะไรเงี้ยแต่ก็สมัยใหม่ขึ้นมาหน่อยสมัยโบราณจริงๆไม่มีมีดโกนก็ปล่อยยาวอยู่ในป่าในดงนะแต่คนก็คิดว่าไอ้คนพ้นยาวแล้วสมัยใหม่ไอ้คนพ้นสั้นเนี่ยไม่ทันสมัย

แต่คนก็คิดว่าไอ้คนผมยาวแล้วสมัยใหม่ไอ้คนผมสั้นเลยไม่ทันสมัยเกี่ยวกับความรู้สึกคนเราเนี่ยคือที่ทำงานก็ดีอยู่สังคมก็ดีที่แบ่งพรรคแบ่งพวกกันเนี่ยมีมันจะเป็นจริตนิสัยคนใครจะแบ่งพรรคแบ่งพวกกันมีพวกมึงพวกกูมึงเป็นอย่างนั้นกูเป็นอย่างนี้มึงมาจากนั่นกูมาจากนี่กูมาจากจุฬานะกูมาจากธรรมศาสตร์อะไรเงี้ยมีกูมาจากโน่นมานี่มึงมาจากเป็นมหาอะไรเงี้ยมาจากวัดอะไรเงี้ยมึงมาจากอะไรพาณิชย์อะไรเงี้ยเขาแบ่งพวกกันอะไรเงี้ยมึงมาจากบ้านนอกมึงมาจากที่มีคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันละเอียดอ่อนแม้แต่ว่าเราเข้ามาทำงานเนี่ยเข้ามาทำงานเรามาจากใครเราก็ยึดเอาคนนั้นมามีเส้นแล้วไม่มีเส้นมีพวกแล้วไม่มีพวกมีเงินแล้วไม่มีเงินอะไรเงี้ยความรู้สึกคนเราก็จะไปความเอาความรู้สึกอันนั้นมาแบ่งพักแบ่งพวกทำให้การทำงานเนี่ยไม่สมัครคีกันเท่าไหร่คนบางคนก็เลยเข้าไม่ถึงผู้นำก็เลยการทำงานที่ตั้งใจทำงานก็ทำไม่สำเร็จไอ้คนที่ทำไม่จริงเนี่ยคนที่ทำไม่จริงไม่จังเขาเข้าถึงเจ้านายก็ทำไม่สำเร็จแต่ก็พอเข้าถึงเจ้านายแล้วก็ป้อนข้อมูลที่ผิดๆให้กับเจ้านายผลงานมันก็ออกมาไม่ก้าวหน้าอะไรเพราะคนไม่ดีไปอยู่กับเจ้านายซะแล้วมันต้องหาคนดีๆเราเป็นเจ้านายคนต้องหาคนดีๆมาเป็นคู่มือใช่ไหมแล้วก็เราจะเรียนหนังสือเราต้องหาคู่มือทำวิชาที่ให้เราตอบมันต้องหาคู่มือมาอ่านมันจะติวของเราให้เราเข้าใจในการข้อสอบออกมาให้ถูกตรงได้ดังนั้นธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยเป็นหลักขิหิปฏิบัติที่ว่าชาวบ้านนำไปใช้ได้นี่อย่างพวกมหาบาเรียนเนี่ยเรียนกันแล้วมหาบาเรียนได้ศึกแล้วกินเหล้าไม่ได้โยมนะกินเหล้าไม่ได้แต่ที่จริงนะคนชาวบ้านที่ไม่มีมหาบาเรียนก็กินเหล้าไม่ได้โยมก็กินเหล้าไม่ได้เหมือนกันโยมบาปเท่ากับมหาบาเรียนเหมือนกันเล่นการพนันไม่ได้เหมือนกันนะจะชูมากลูกมากเมียก็ไม่ได้เหมือนกันนะไม่ใช่มหาบาเรียนจะตกนรกทำผิดต้องทำดีอย่างเดียวแต่คนชาวบ้านเนี่ยก็ต้องทำอะยิ่งไม่รู้ต้องทำให้มันรู้ยังกินเหล้าเนี่ยมันก็บาปทั้งนั้นแหละเล่นการพนันนี่ก็บาปทั้งนั้นแหละทำไมเป็นการสะสมความเห็นผิดคนเล่นการพนันนะทำให้เป็นคนเห็นแก่ตัวเป็นคนโลภถ้าเงินทองก็ไม่สุจริต แค่เราคิดเล่นหวยใต้ดินซื้อลอตเตอรี่เนี่ยโลภเลยโยมแค่ซื้อลอตเตอรี่นี่เห็นผิดเลยโยมโลภแหละโลภไหมโยมเห็นผิดไหมถ้าไปซื้อเฉียดๆแล้วเห็นผิดใหญ่เลยคราวนี้งวดหน้าก็เอาให้มากกันอีกเพื่อจะได้ถูกผิดไม่ใช่ผิดน้อยๆนะโยมนะผิดกันทั้งประเทศเลยนะทำให้คนเห็นผิดทั้งประเทศเลยนะจนด้วยนะพวกคนเล่นหวยนี่คนจนทุกคนเลยนะยังเล่นใต้ดินยังมืดเลยโยมจนยิ่งกว่าคนเล่นลอตเตอรี่ใต้ดินเนี่ยจนเร็วกว่าคนเล่นลอตเตอรี่เหมือนคนกินเหล้านะโยมกินราคาแพงก็ยิ่งจนใหญ่ยิ่งกินมากก็ยิ่งมีโรคใหญ่มันเล่นพัฒนาตัวเองให้เร็วให้แย่ลงมากเร็วขึ้นเล่นมากขึ้นกินมากขึ้นเนี่ยมันไม่มีการพัฒนาให้เจริญถ้าคนไหนตกอยู่ในอบายมุขอันนี้หรือตกหลักอันนี้แล้วก็จะทำให้คนนั้นเสื่อม

0: เร็วแก่เร็วคนกินเหล้าเนี่ยแก่เร็วคนเล่นการพนันก็แก่เร็วเพราะใช้สมองมากคนหลับคนนอนเนี่ยเครียดพอได้ดีใจพอเสียแล้วเสียใจ หลักธรรมะที่ว่าทำพุทธเจ้าเนี่ยที่ว่าคนเราจะชวนคนทำดีเนี่ยดีของตัวเองนะบางทีชวนทำดีตามตัวเองสมมติว่าเราเป็นคนชอบเอะอะโวยวายเนี่ยพูดจาหยาบคายไอ้อีมึงกูเนี่ยชอบพวกเนี่ยแล้วถ้าใครไม่ทำเหมือนเรานะไม่ทำดีที่เราคิดว่าเราดีเนี่ยเราก็ไม่ชอบพูดกับไอ้พวกนี้มาทำธรรมะธรรมโมเราก็ไม่ชอบเหม็นหน้าคนนี้คำพูดมาครับผมพูดจาดีเราก็ไม่ชอบเรานึกมันไม่ดีเหมือนเราถ้าพูดจาหยาบคายไอ้อีมึงกูพูดสกปรกเนี่ยโหชอบใจนี่พวกกูพวกนี้พวกคิดว่าพวกเราดีคือเราจะชวนคนพวกนี้ทำดีตามตัวเองแต่ดีของตัวเองนะพุทธเจ้าไม่สอนเมื่อคนที่ชอบเล่นการพนันเขาจะชวนคนไปเล่นการพนันดีของตัวเองคือดีใจที่ตัวเองได้เล่นมีพวกเล่นก็จะชวนคนอื่นทำเหมือนตัวเองเพราะตัวเองชอบใจคิดว่าดีกินเหล้าก็คิดว่าดีก็ชวนคนอื่นกินถ้าคนอื่นไม่กินนะไอ้พวกนี้คบไม่ได้แค่จะชวนไปกินเหล้าให้ดีตามตัวเองเมื่อใครบอกว่าเร็วนะใครจะบอกตัวเองว่ากูกินเหล้าแล้วเร็วมีไหมไม่บอกใช่ไหมโยมต้องว่าดีใช่ไหมตามความจริงเป็นงั้นเป็นสัจธรรมใช่ไหมเล่นไพ่ก็บอกว่ามึงมาเร็วตามกูสิไม่มีนะไม่บอกว่ามาเล่นไพ่เร็วแล้วเขาบอกว่าคนเล่นไพ่ก็ต้องว่าตัวเองดีเพราะนั้นการที่สังคมทุกวันเนี่ยทำความดีเนี่ยมันทำยากนะเพราะทำความดีเนี่ยมันไม่ตามใครมันไม่ตามใจตัวเองตามคำสอนพุทธเจ้าตามใจตัวเองก็ดีไม่ได้นะก็ตามใจตัวเองนี่มันเกิดกิเลสน่ะจึงโกรธเนี่ยตามใจตัวเองใครพูดไม่ชอบใจฉันโกรธเนี่ยทำไม่ได้ความโกรธได้ตามไม่ได้เพราะมันไม่ดีถ้าตามใจตัวเองเร็วเลยโกรธเนี่ยด่าเขาทะเลาะเขาหาเรื่องกับเขาถ้าตามใจตัวเองเราชอบอิจฉาคนเนี่ยใครมาเข้าใจเจ้านายเราไม่ชอบเนี่ยใครมาเอาใจเจ้านายเราไม่ชอบเมื่อใครมาได้สองขั้นฉันไม่ชอบเนี่ยถ้าตามใจตัวเองมาอิจฉาทันทีมันไม่ชอบใครมาเข้าใกล้คนที่เรารักแล้วไม่ชอบอยากทำอันตรายอยากให้มันพินาศไปเลยถ้าเราทำตามใจตัวเองเป็นคนไม่ดีเลยนะฉะนั้นความดีนี่ทำยากนะต้องไม่ตามใจตัวเองต้องห้ามใจตัวเองเป็นถึงที่ว่าทำความดีต้องรู้จักห้ามใจต้องมีหลักของตัวเองและหลักธรรมหลักที่ห้ามมีสติสมบูรณ์มากขึ้นจังโกรธเนี่ยทุกคนเราโกรธเก่งเพราะอะไรเพราะตามใจตัวเองอย่างขี้เกียจเนี่ยยังนอนตื่นสายได้ขี้เกียจเนี่ยมาสายกลับบ่ายเนี่ยพวกขี้เกียจตามใจตัวเองฮะหลบงานเนี่ยบางทีบางคนมาเซ็นชื่อเลยไปแล้วก็รีบไปคือถ้าเราทำตามใจตัวเองเนี่ยมันจะทำดีไม่ได้เพราะมันขี้เกียจมันแสนรู้มันเอาเปรียบฮะอย่างยักษ์ย่อของหลวงฮะทำตามตัวเองมันง่ายดีฮะอะไรก็ได้กระดาษถ้าปึ้งก็ยังดีอะไรเงี้ยอะไรที่เป็นของหลวงมันยังยักษ์ย่อก็รู้สึกมันง่ายดีแต่ถ้าทำตามตัวใจเองมันเคยตัวเอาเท่านี้แล้วต่อไปมันเริ่มคอร์รัปชันกระดาษก่อนนะเราค่อยๆมันคอร์รัปชันไปเรื่อยๆฮะแล้วเข้าเหมือนกับขโมยนะโยมพวกคอร์รัปชันเนี่ยนะโยมไม่ได้มาจากไหนมาจากกระดาษใบเดียวเนี่ยนะเหมือนขโมยไม่มาอะไรโยมขโมยนี่มาจากขโมยของพ่อแม่เล็กๆน้อยขโมยโน่นขโมยนี่คนที่ไม่ขโมยในของพ่อแม่ไม่เอาเลยพอขโมยใครไม่ได้ขโมยเรื่อยๆพอไม่มีที่ขโมยคนอื่นเขาบอกเมื่อก่อนโบราณเขาบอกขโมยพริกมะเขือ ก่อนนักเข้าขโมยนักเข้าขโมยงัวขโมยควายนักเข้าก็ปล้นเลยนักเข้าก็โจรเลยเขาบอกไอ้พวกนี้มันเสือใหญ่ๆเนี่ยไม่ได้มาอะไรมาจากขโมยเล็กขโมยน้อยทุกคอร์รัปชันก็เหมือนกันเราโยมมาจากไอ้กระดาษใบเดียวเนี่ยโยมพอได้นักเข้าเข้ามันติดสบายคันนี้คนโกรธก็เหมือนกันนะคนอารมณ์ร้ายเนี่ยคนอารมณ์ร้ายนี่มาจากอารมณ
1: ์ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะสว่างใจ
3: 2569ก็เป็นวันขึ้น2ค่ำเดือน8ก็ใกล้วันเข้าพรรษามีญาติโยมถามเรื่องสังขารแล้วเราก็เลยถามกลับไปว่าคำว่าสังขารโยมเข้าใจว่ายังไงหลายท่านหลายคนก็เข้าใจว่าสังขารก็คือร่างกายส่วนใหญ่จะคิดอย่างนั้นว่าเป็นร่างกายแต่คำว่าสังขารคือมันเป็นสภาพที่ปรุงแต่งถ้าเราลองแยกดูแยกจากสังขารในไตรลักษณ์ที่มีอนิจจังเนี่ยสังขารที่เป็นปรากฏธรรมชาติอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือสังขารที่เป็นสังคตธรรมกับสังขารในขันธ์ 5สังขารโดยกฎโดยธรรมชาติเนี่ยคือสรรพสิ่งทั้งหลายประดามีไม่ว่าเป็นรูปธรรมนามธรรมคือรวมทั้งหมดคนสัตว์สิ่งของต้นไม้ภูเขาตึกรามบ้านช่องหรือแม้แต่เทคโนโลยีเครื่องไม้เครื่องมือที่มันมีปัจจัยปรุงแต่งแล้วเกิดขึ้นแล้วมีแล้วเรียกว่าบางทีนั่งเรียกว่าสังคตธรรมธรรมชาติที่มีความปรุงแต่งขึ้นมาก็คือสิ่งทั้งหลายบรรดามีรวมหมดส่วนขันห้าก็รวมขันห้าทั้งแต่ท่านแยกในสังขารและขันในขันห้าเนี่ยเป็นเรื่องของบุญบาปเรื่องการปรุงแต่งจิตคิดนะคิดดีคิดไม่ดีปรุงคิดปรุงก็อยู่ในนามธรรมแต่ในสังขตะในสังขารทั้งปวงเนี่ยที่เราเคยสวดนะสัพเพสังขาราอนิจจังสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขังสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์สัพเพธรรมอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาเพราะเนื่องจากที่โยมเขาถามคือว่าพาไปบางสกุลเนี่ยเขาได้ยินอนิจจาวัฏสังขาราเนี่ยสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงแกเข้าใจว่าเป็นร่างกายอุปาทเวธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาและอุปาชิตวานิรุจจติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวุปสโมสุโคความเข้าไประงับสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขแกเข้าใจว่าความเข้าไประงับสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขคือตายแล้วเป็นสุขคือสังขารมันดับไปคือถ้าเข้าใจอย่างนี้ก็ผิดความเข้าไประงับสังขารทั้งหลายเนี่ยเราก็สัพเพสังขาราอนิจจังสังขารทั้งหลายมันไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยพอมันไม่เที่ยงมันก็คงสภาพเดิมไม่ได้ก็เป็นทุกข์โดยธรรมดาของมันแล้วเรามันมีตัณหามีอุปทานเข้าไปยึดเนี่ยมันเป็นอัตตาตัวตนเนี่ยเพราะมันปรุงแต่งขึ้นมาจากมีอวิชชาปัจจยาสังขาราเนี่ยเพราะอวิชชาเพราะความไม่รู้ปรุงแต่งแต่พอเรารู้แล้วเนี่ยคือเข้าไประงับสังขารมันปรุงแต่งให้เห็นธรรมชาติ ตามความเป็นจริงก็ไม่มีสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาไม่มีเทพเจ้าโดนบันดาลให้เป็นอย่างนั้นเป็นนี้มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอย่างที่ว่าเป็นอนัตตาความเข้าไปละล่างสังขารเหล่านั้นแหละที่มันปรุงแต่งปรากฏการมันหมดปรุงแล้วไม่มีเหตุหมดเหตุก็ดับว่ามีเหตุอยู่ไม่มีเหตุต้องปรุงแต่งขึ้นมามันก็เกิดอะไรก็เกิดทุกข์นั้นสังขารทั้งหลายคือทั้งหมดแต่สังขารในขันห้าเนี่ยมันเป็นอาการของมนุษย์แหละที่ปรุงคิดปรุงเป็นนามธรรมคิดดีมีเจตจำนงเจตนาจงใจจะทำยังไงเอายังไงก็เกิดการคิดเพราะนั้นสังขารหรือสังคตธรรมเนี่ยคือธรรมทั้งหมดนั้นคือสิ่งทั้งหลายบรรดามีที่มันอยู่ในกฎธรรมดาก็คือกฎไตรลักษณ์คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยพวกจินหูพวกเราหมดแต่พระองค์มาแสดงให้เห็นในรูปของอริยสัจทุกเราอยู่เราเรียนแม้เรื่องทุกเรื่องเหตุแห่งทุกเรื่องความดับทุกทางที่จะให้เพื่อให้ถึงความดับทุกทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกในไตรลักษณ์คือสิ่งทั้งหลายบรรดามีส่วนทุกในอริยสัจคือทุกในใจคนถ้าเรามองธรรมชาติตามที่มันเป็นพระองค์ก็ตัดเองเราจะอุบัติเกิดขึ้นไม่ก็ตามธรรมชาติเหล่านี้มาก่อนมันก็มีอยู่แล้วพระองค์เพียงมาเปิดมาชี้แจงมาแจกแจงมาอธิบายให้พวกเราเข้าใจว่าธรรมชาติเหล่านี้มันเป็นอย่างนี้แต่คนที่มีความไม่รู้ยังไม่รู้อยู่เนี่ยแหละเพราะไม่รู้มันยังปรุงแต่งมันเลยเกิดความอยากให้ธรรมชาติเหล่านั้นเป็นอย่างที่ตัวเองคิดมีอัตตาเป็นอัตตาไม่เห็นตัวเองว่าเป็นอนัตตามันมีอัตตาตัวตนก็อยากจะยึดอยากจะให้สิ่งในธรรมชาติเหล่านั้นเป็นอย่างที่ตัวเองคิดพระองค์จึงมาแสดงรู้พระองค์รู้ว่าเนี่ยคนยึดไม่เห็นธรรมชาติตามที่มันเป็นหรือว่าไม่เห็นธรรมชาติเป็นไปตามธรรมดามันก็เลยไม่ธรรมดาตรงที่มันมีอัตตามีตัวตนขึ้นมาก็มายึดทุกโดยธรรมชาติตรงนี้เลยกลายมาเป็นทุกข์ในใจคนพวกเรามาแกะมาแก้ทำไงให้ทุกข์มันน้อยลงให้มันคลายออกหมดไปให้ความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยให้มันน้อยลงหมดไปเพราะธรรมชาติเหล่านั้นเราก็เห็นอยู่รู้อยู่พระองค์จึงมาแสดงมาประกาศเรื่องอริยสัจสี่ให้เราเห็นทุกข์นะที่มันทุกข์เพราะอะไรเพราะตัณหานะเป็นเหตุที่ทำให้เราเป็นทุกข์เพราะเราเข้าพบความอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่มันไม่เป็นอย่างที่คนคนนั้นต้องการนะเพราะธรรมชาติกระแสธรรมกระแสความจริงมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของเขาอย่างนั้นแต่กระแสคนที่มีอวิชชาตัณหาอุปาทานเนี่ยมันก็อยากให้มันเป็นอย่างที่คนคนนั้นต้องการกระแสคนมันก็ขัดกับกระแสความจริงธรรมชาติทุกโดยธรรมชาติที่มันต้องเป็นไปมีความแปรเปลี่ยนไปของมันธรรมโดยธรรมดาอย่างนั้นก็กลายมาเป็นทุกข์ในใจคนคนนั้นพวกจริงจักเนี่ยสันพิเจนปันตุปาตาขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์เพราะขันธ์ทั้งห้าก็คือกายกับใจเรานี่นะเพราะเราไปยึดมันว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราทำอย่างนี้พวกเราเลยมาฝึกมาทำยังไงจะให้มันคลายออกให้มันเห็นธรรมชาติตามความเป็นจริงสอนความยึดมั่นถือเนี่ยถือมั่นเอาไว้ถือไว้มันก็หนักยึดมั่นเนี่ยถ้าเราคลายออกปล่อยได้ความเป็นมันก็เบาเราจึงมาเจริญมรรคพระองค์ให้หลักมรรคมีองค์แปดก็คือศีลสมาธิปัญญามาฝึกฝนทางด้านพฤติกรรมที่มันเป็นอัตตามันก็เป็นยึดเนี่ยมันก็เป็นตัวเราเนี่ยพวกอัตตาหรืออัตตามันจะมีความยึดมั่นถือมั่นเอาไว้เป็นตัวเป็นตนเลยไม่เห็นธรรมชาติตามที่มันเป็น เห็นอยากให้มันเป็นอย่างที่ใจของนักธรรมต้องการนั้นทุกทั้งหลายหรือปัญหาเนี่ยพระองค์ให้กำหนดรู้ให้เราปริญญาใช้รู้มันตามดูรู้เท่าทันเราก็เห็นอยู่นะเราก็รู้อยู่ตาก็มองเห็นหูก็ได้ยินอยู่สัญญาก็จำได้อยู่เคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายคนเจ็บไข้ได้ป่วยทุกทรมานเห็นคนที่พัดพาจากกันเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่ยังมันก็ยังไม่เห็นแจ้งมันเห็นโดยสัญญาโดยสัญญาความจำเห็นโดยบอกเล่ากล่าวมันมามันไม่เห็นด้วยปัญญาล้วนจึงมีการฝึกฝนให้เห็นอาการจริงๆของมันโดยที่ไม่ได้ปรุงแต่งปรุงคิดปรุงมาจากสัญญาความจำให้เห็นตามที่มันเป็นให้ได้จึงมีการเจริญสติภาวนาเนี่ยก็คือมรรคองค์ที่4เรารู้แล้วเนี่ยทุกรู้เหตุด้วยเพราะเราไปยึดไงเพราะมีตัณหารู้ถ้าเราไม่ยึดเราคลายออกปล่อยได้ความดับมันก็มีนะเรียกว่านิโรธความดับที่อยู่เนี่ยเราเรียนพวกเนี้ยรู้มรรคเนี่ยภาวนาพระองค์ให้ลงมือทำแต่จะมีสักกี่คนที่ลงมือทำจริงจังเนี่ยมันไม่ใช่รู้การเห็นใจรักไม่ใช่รู้นะการที่เราจะไปนั่นต้องเห็นมันจริงๆทุกสภาวะที่มันปรากฏขึ้นในการดำเนินชีวิตเนี่ยขณะที่รวมฟังอยู่ได้เห็นอยู่การดำเนินชีวิตดูแล้วเห็นความเป็นไปเห็นความแปรเปลี่ยนไปยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ขณะภาวนาเราก็เห็นอาการที่มันเกิดดับสุขเกิดทุกข์เกิดเดี๋ยวความคิดนั้นเกิดขึ้นดับไปความคิดใหม่เกิดมาเห็นเราตามรู้สติตามรู้สติเป็นเครื่องระลึกจิตเป็นเครื่องรู้มันรู้อะไรเห็นอะไรที่มันเกิดดับเห็นความเป็นไปความเปลี่ยนไปอย่างที่อยู่เนืองเราเรียนธรรมะก็เพื่อเอามาใช้มาได้ยินได้ฟังเนี่ยสุตตมยปัญญาฟังใครควรมาวิเคราะห์พินิจพิจารณาแล้วก็กำหนดดูปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเกิดความคิดเกิดอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมีติดความติดใจขัดใจมีจิตที่กำหนัดโทสะอะไรเกิดขึ้นดูจิตเห็นจิตตัวเองภาวนาอยู่เนืองบางคนก็ทุกข์นะทุกข์โดยไม่มีสาเหตุอยู่เฉยๆก็ทุกข์ทุกข์เพราะความคิดมันปรุงแต่งคิดไปอดีตว่าไม่น่าทำอย่างนั้นเลยไม่น่าทำอย่างนี้เลยตอนนั้นน่าจะทำอย่างนั้นนะน่าจะทำอย่างนี้บีบคั้นจิตใจตัวเองอนาคตยังมาไม่ถึงพอดีก็ปรุงแต่งนึกวาดฝันไปวาดฝันวาดหวังคาดหวังใจก็เล่าเราแต่ถ้าเราข้องเกี่ยวด้วยปัญญาถึงเราอดีตคิดถึงอดีตถ้าเราไม่เอาความรู้สึกจากจิตใจเราใช้สติเป็นเครื่องระลึกนึกได้จิตเป็นเครื่องรู้ด้วยปัญญาอดีตผ่านมาแล้วมันบกพร่องผิดพลาดอะไรเราปรับปรุงเราจะแก้ไขตอนนั้นเราอยากจะทำอย่างนั้นไม่ได้ทำเรามีโอกาสแล้วก็ทำเนี่ยเหมือนกับเราข้องเกี่ยวมันก็คือปัญหาใช่ไหมทุกเนี่ยที่มันบีบคั้นนี่มันทำให้เราอึดอัดจิตใจเล่าร้อนเนี่ยให้ข้องเกี่ยวด้วยปัญญาไม่ใช่ข้องเกี่ยวด้วยจิตที่มีแต่ความรู้สึกล้วนๆเพราะฉะนั้นปัญญาจะทำงานที่ไหนก็ทำงานที่จิตถวางจิตให้เป็นกลางอย่างพวกเราทำนะเวลากระทบอะไรปุ๊บวางจิตกลางๆก่อนอย่าเพิ่งไปติดใจขัดใจหรือหงุดหงิดเนี่ยไปโกรธเคืองหายใจลึกๆวางจิตให้เป็นกลางเนี่ยจะได้เปิดโอกาสให้ปัญญาทำงานได้ถ้าจิตมันยังเล่าร้อนยังขุ่นมัวขมุกขมัวอยู่เนี่ยปัญญาก็ทำงานได้ยากโดยธรรมดาโดยเหตุและผลเป็นอย่างนั้น เหมือนคนขาดสติเนี่ยจิตใจมันอาจจะตกใจกลัวเนี่ยจิตใจไม่ปกติ

ว่าทำอะไรผิดพลาดเนี่ยพอมีสติกลับขึ้นมาวางจิตก่อนนั่นก็เปิดโอกาสให้ปัญญาทำงานได้ก็คิดเลยทีนี้ปัญญาทำงานก็ดูว่าออปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นปัญหาหรือทุกข์เราควรจะทำยังไงเดี๋ยวเราจะดำเนินต่อไปด้วยการพูดหรือการกระทำเราไต่ตรองวิเคราะห์พินิจพิจารณาหาผลดีผลร้ายผลได้ผลเสียก่อนที่จะพูดก่อนที่จะทำเป็นคุณแล้วเป็นโทษเป็นบุญแล้วเป็นบาปอาจจะช้าหน่อยปัญญาอาจจะมาช้าแต่ความรู้สึกมันอาจจะเด่นขึ้นมาเหมือนเรารู้ใช่ไหมรู้อะไรเนี่ยตากระทบรูปหูกระทบเสียงเรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่มันยังรู้ไม่ธรรมดามันจะมีความรู้สึกตามขึ้นมาด้วยโดยสัญชาตญาณตาเห็นรูปสบายๆโอ้เนี่ยเป็นสุขเห็นอะไรที่มันไม่สบายตาขัดเคืองก็เป็นทุกข์ความรู้สึกอย่างเนี้ยมันจะเด่นขึ้นมาก่อนแต่ตอนนี้พอความรู้สึกแบบนี้ทั้งสุขและทุกข์หรือว่าเฉยๆเนี่ยมันเด่นขึ้นมาแล้วเรากำหนดรู้สติกำหนดรู้นะลองศึกษาดูกำหนดรู้มันสติจับเอาไว้ภาษาพระเรียกเวทนาที่ปรากฏ

0: เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนในช่วงที่มีสภาพอากาศไม่ดีก็อาจจะทำให้สัญญาณของอินเทอร์เน็ตนั้นทำงานได้ติดขัดแบบนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้สัญญาณของทางวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาก็สภาพอากาศแปรปรวนเพราะฉะนั้นเน็ตหายไปเพราะฉะนั้นรอสักครู่เดี๋ยวถ้าสัญญาณกลับมาแล้วสถานีก็จะตัดกลับไปที่ทำกิจสนาไปที่ท่านอาจารย์ทิพกรวันในช่วงนี้ญาติโยมทั้งหลายที่กำลังรับชมรับฟังท่านใดที่มีคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติคำถามเกี่ยวกับในเรื่องของธรรมะที่อยากจะถามเข้ามาก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะทาง Facebook ซึ่งขณะนี้ก็ดังที่กล่าวไปแล้วก็มีการไลฟ์สดกำลังไลฟ์สดอยู่เพราะป้อนข้อความเข้ามาได้ใส่ข้อความเข้ามาได้เลยใน Facebook วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโยก็ใส่ข้อความเข้ามาได้เลยเจ้าที่ก็จะได้เอาคำถามนี้นะขึ้นมาถามในเวลานี้ได้เลยนะเพราะถ้าญาติโยมท่านใดที่มีข้อสงสัยในเรื่องของการปฏิบัติดังที่กล่าวหรือว่าในเรื่องของปัญหาต่างๆปัญหาทางโลกทางธรรมก็ได้หมดก็ถามเข้ามาได้เลยนะครูบาอาจารย์ก็พร้อมที่จะตอบปัญหาให้กับทุกท่านนะที่ถามเข้ามาเพราะนั้นถามมาได้เลยนะหรือว่าจะโทรศัพท์เข้ามาก็ได้นะโทรศัพท์เข้ามาที่เบอร์ที่อยู่ที่หน้าจอเนี่ยนะครับ024961164ก็ถามเข้ามาได้เลยจะมีเจ้าหน้าที่คอยรับสายเพราะนั้นในเรื่องของรายการธรรมะสว่างใจเมื่อมีปัญหาเข้ามาแล้วหลายคนหลายท่านที่รับชมรับฟังก็จะได้รับรู้ปัญหาซึ่งปัญหาบางปัญหาเนี่ยก็อาจจะเป็นปัญหาที่หลายคนประสบก็ได้วันใครที่ถามเข้ามาก็จะเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์กับทางผู้ที่รับชมรับฟังวันญาติโยมท่านใดที่มีข้อสงสัยถามมาได้เลยเหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันก็ถามได้ครูบาอาจารย์ตอบได้ท่านก็จะตอบให้เรื่องของความเป็นอยู่ของเราในเรื่องของทิศทางของประเทศของโลกเราทำไมต้องเป็นไปอย่างนี้ก็ลองถามเข้ามาครูบาอาจารย์อาจจะหยิบเอาคำทั้งหลายมาตอบได้แล้วก็ใครมีปัญหาก็ถามเข้ามาได้เลยครับท่านอาจารย์กลับมาแล้วนิมนต์ท่านอาจารย์ต่อครับท่านอาจารย์ครับ
1: เริ่มพูดถึงไหนแล้วก็คือสรุปก็คือใช้ความรู้เดี๋ยวความรู้สึกนะญาติโยมที่ได้ยินได้ฟังพอดีฝนฟ้าไม่ดีไออินเทอร์เน็ตมันไม่ค่อยจะเถียนใครมีปัญหาอะไรก็เขียนส่งเข้ามาคือใช้ความรู้นะฮะนั้นความรู้เหนือให้มันเหนือความรู้สึกความรู้สึกนี่มันเกิดโดยสัญชาตญาณทุกคนมีอยู่หงุดหงิดอึดอัดกัดเคืองใครมากระทบกระทั่งไม่ชอบใจหงุดหงิดไม่ได้อย่างที่ตัวเองต้องการนี่แหละความรู้สึกมันจะเด่นขึ้นมาเราก็เอาละเราเคยฝึกมีสติหายใจลึกๆผ่อนออกมาเอาสติจับเอาไว้ความรู้สึกจิตมันก็เพิ่มนะมันเล่าร้อนเปลี่ยนลมหายใจหายใจลึกๆผ่อนออกมามีสตินิดนึงใช้ปัญญาจับเอาไว้ให้สติจับเอาไว้ใช้ปัญญาวิเคราะห์ให้ควรอย่างเงี้ยจะมีประโยชน์การบกพร่องการจะตัดสินใจทำอะไรไปมันก็จะผิดพลาดได้น้อยลงก็อยากให้โยมดูตัดวงจรในเนี้ยวงจรที่มันจะพาเราไปเนี่ยถ้าเกิดตัณหาแล้วเพราะว่าเวทนาทุกเวทนาเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหานะโดยความรู้สึกพวกเนี้ยมันจะส่งผลให้เราเนี่ยโอ้ยสุขใครก็ชอบติดใจเลยแหละมันคือความจำไว้ในสัญญาละขันเก็บข้อมูลเอาไว้ตรงนี้ก็สติเรียกขึ้นมาช้าอีกอยากจะได้สิ่งนั้นเดิมๆวกวนวนเวียนเนี่ยตัณหามันก็พาเราไปในระดับเอาชีวิตรอดก็รอดอยู่เพราะอะไรมันที่เรามันเป็นสุขที่มันนั่นเราก็เอาใช่ไหมอะไรที่มันรู้สึกเป็นทุกข์รู้สึกมันจะมีอันตรายมาเบียดเบียนเราก็หลบลี้หลีกหนีเหมือนนกหนูเหมือนสัตว์ทั้งหลายก็ทำกันแบบนี้เป็นอยู่โดยสัญชาตญาณสัญชาตญาณก็คือเป็นเองมันเกิดขึ้นมามันโดยสัญชาตญาณอย่างกรณีเหมือนเด็กที่เกิดใหม่เด็กเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาบอกมันจะเป็นผ้าขาวนะ ป็นผ้าขาวยังไม่มีเล่ห์เหลี่ยมยังไม่มีอะไรพูดอะไรเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเป็นสำนวนของคนไทยเรามันเด็กไม่มีมายาไม่มีอะไรเป็นผ้าขาวแต่ถ้าเรามองให้ลึกลงไปเนี่ยมีความไม่รู้อยู่เต็มๆว่ามีอวิชชาเนี่ยที่เราได้อัตภาพไปเนี่ยเพราะความไม่รู้มันมีเขาเรียกว่ามีศักยภาพที่จะเกิดตัณหาอุปาทานเกิดกิเลสเกิดอะไรขึ้นมามากมายเพราะมันมีไอ้ตัวเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีศักยภาพเพราะมันมีพื้นมีอวิชชามีความไม่รู้อยู่เต็มๆยังไม่รู้ตอนนี้ที่เราจะใส่ฝึกฝนเด็กเนี่ยให้เป็นคุณภาพจิตที่ดีเรียกว่าสร้างความดีสร้างบารมีหรือจะเด็กอาจจะไปเก็บหรือไปดูไปเห็นไปสะสมคุณภาพจิตที่ไม่ดีสะสมอาสวะกิเลสความโลภความโกรธอะไรไว้นี่แหละตอนนี้ที่อาจจะเข้าได้กรณีกับผ้าขาวเราสอนเขาหรือเราบ่มเพาะเขาให้เป็นสิ่งที่ดีๆได้แต่มันก็มันไม่มีความรู้อยู่เต็มมีศักยภาพที่จะทำอะไรได้หมดทั้งดีและไม่ดีมันจะบอกว่าเป็นผ้าขาวก็คือสำนวนลักษณะแบบนี้เหมือนกันสัญชาตญาณมันก็มีความเป็นไปอย่างนั้นสัญชาตญาณเอาตัวรอดเนี่ยไม่ต้องมีใครบอกก็เป็นเองสัญชาตญาณในการขยายเผ่าพันธุ์อย่างเงี้ยเป็นเองไม่ต้องมีใครสอนเรียกว่าสัญชาตญาณสัญชาตญาณความรู้สึกอันนี้พอเรามาฝึกมาฝืนมันฝึกกับฝืนนี่ใกล้ๆกันนะฝืนอาจจะดูบีบคั้นอาจจะไม่เต็มใจแต่พอเรานึกว่าเราฝึกเราขัดเกลาเรามาฝึกเพื่อให้ได้มรรคได้ผลได้ประโยชน์สูงสุดพอมีความรู้สึกเกิดขึ้นปุ๊บไม่ว่าจะมีความโลภความโกรธหรือสุขทุกข์มันที่มันเกิดปฏิกิริยาขึ้นในจิตใจเนี่ยเกิดปุ๊บเนี่ยมีความรู้สึกให้กำหนดสติกำหนดรู้แล้วก็คิดให้ได้เรารู้แล้วตั้งแต่เล็กจนโตพูดอย่างนี้จะทำให้คนอื่นเจ็บช้ำน้ำใจทำอย่างนี้จะไปเบียดเบียนเขาเนี่ยผิดกฎกติกาบ้านเมืองเราก็ไม่เอาเนี่ยดูว่าจะเป็นโทษเป็นภัยเราก็สติจับไว้แล้วปัญญาวิเคราะห์ให้ทำอย่างนี้บ่อยๆเดี๋ยวก็ชำนิชำนาญครับท่านอาจารย์ครับผมก็พูดไปไม่มีหัวข้ออะไรนะตรงนั้นมีคำถามอะไรบ้างคร
0: ับ ครับคำถามแรกในวันนี้ครับมาจากโยมผู้ใช้นามว่า Let's go น่าจะแปลว่าปล่อยวางโมโหง่ายโทสะมากเป็นบาปไหมคะ
1: ครับนิมนต์พระอาจารย์ตอบโยมเลยคร
0: ับ ครับก็โมโหก็เป็นเรื่องของโกรธโทสะ

0: ก็โกรธโมโหก็โกรธโมโหง่ายโกรธง่ายโกรธมากมันโกรธมันก็เป็นมี3อย่างก็คือโลภโกรธหลงเพราะโลภโกรธหลงมันเป็นอกุศลมูลอกุศลมูลก็เป็นในเรื่องของความเศร้าหมองมันความเศร้าหมองก็เป็นเรื่องของทุกข์ด้วยเพราะมีสุขมีทุกข์นั่นแหละที่อยู่ในใจมันโกรธง่ายนี่แหละคนมีทุกข์ก็เป็นบาปไหมก็ไม่ใช่บาปเพราะยังไม่ได้กระทำมันเป็นสิ่งที่เศร้าหมองอยู่ในจิตใจก็อันนี้แหละก็จะทำให้เป็นบาปได้ในที่สุดนั่นแหละถ้ามีสิ่งใดเข้ามาแล้วมันไม่พอใจก็จะโกรธง่ายก็จะแสดงออกนั่นเองแสดงออกถ้าแสดงออกได้แล้วทำให้ต้องมีใครเดือดร้อนมีคนมีสัตว์เดือดร้อนเดือดร้อนถึงขั้นไหนอีกถ้าทำให้เขาเดือดร้อนก็มีบาปในแต่ละระดับเลยทำให้เขาโกรธก็ยังเป็นแค่โกรธไปพูดว่าหรือแสดงกิริยาที่เขาไม่ชอบใจก็เขาจะโกรธแต่ว่าถ้าถึงขั้นว่าต้องไปลงมือทำร้ายเขาเนี่ยหรือแม้กระทั่งถึงขั้นฆ่าเขาก็อันนี้ก็บาปหนักเลยนะก็นี่ก็เป็นเรื่องของบาปที่จะเกิดขึ้นนะจากอกุศลมูลนี่เองเพราะนี้อยู่ในขั้นที่ไม่ใช่บาปยังไม่ได้ทำบาปแต่ว่าเป็นความเศร้าหมองที่อยู่ในจิตของตัวเองครับท่านอาจารย์ครับผมตอบประมาณนี้ครับ
1: ครับก็เป็นบาปนะโยมที่โยมถามเนี่ยเพราะมันเป็นกิเลสและบาปเนี่ยมันเผาไหม้จิตใจเราความโมโหความโกรธมันก็ขยายกว้างออกไปเป็นการพยาบาทเปลี่ยนแต่ถ้ามันเป็นบาปในใจแล้วก็เรียกว่ามโนกรรมมันโมโหมันอยู่ที่จิตใช่ไหมที่ใจโทสะก็เกิดที่จิตที่ใจมันก็เป็นมโนกรรมถ้าเรายังไม่แก้ไขมันก็มากขึ้นมันก็อาจจะออกมาทางกายกรรมไปประทุษร้ายเขาด้วยโทสะไปทุบตีกันฆ่ากันอย่างเงี้ยหรืออาจจะออกมาทางวจีกรรมพูดจาเนี่ยคำหยาบเนี่ยพูดจาด่าทอกันเสียดสีกันเนี่ยก็เป็นบาปทั้งหมดทำให้เราผิดศีลผิดธรรมเนี่ยพอถ้ามันเกิดครับและมันเกิดมโนกรรมขึ้นมาอาการจิตทุกคนมีอยู่แล้วความโลภความโกรธความหลงเต็มอกหัวใจเนี่ยถ้าเรารู้เท่าทันมันดับที่จิตดับที่ใจเราเนี่ยโมโหและโกรธและหายใจลึกๆอย่างที่บอกมาแล้วความรู้สึกมันจะเด่นขึ้นมาก่อนเราสติจับเอาไว้โกรธแล้วนะโกรธมีสติเนี่ยขนปัญญามาทันมันก็ดับกรรมตรงนั้นก็ดับไอ้มโนกรรมตรงนี้มันก็ดับตรงนั้นมันเกิดอีกกลับมาอีกเพราะมันยังมีอยู่มันยังมีอยู่ในอกหัวใจนะยังเรายังไม่บรรลุพระอรหันต์ยังไม่ถึงกับเป็นอนาคามีมันก็ยังมีปฏิฆะมีโทสะแต่เรามาฝึกมันให้รู้เท่าทันไม่ให้มันออกมาทางกายทางวาจาถึงบอกเมื่อต้นเจ้าภูมิเนี่ยพอมันจิตมันก็เพิ่มก็จะเป็นติดใจขัดใจเลยโลภะโทสะราคะจิตกำหนัดอะไรต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นความรู้สึกมันจะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยเราสติจับเอาไว้นี่ปรากฏการณ์ในใจเราเกิดขึ้นแล้วนะสติระลึกได้สติเราอาจจะเรียกมาด้วยการเราฝึกฝนเนี่ยพุทโธหรือว่าหายใจเข้าลึกๆผ่อนออกมาเราเคยดูอานาปานสติเลยบริกรรมพุทโธพอมีปฏิกิริยาขึ้นมาในจิตในใจเราเนี่ยหายใจลึกๆเนี่ยพุทโธก็ได้สติมาแล้วหายใจปัญญาวิเคราะห์หาผลดีผลได้ผลร้ายผลเสียก่อนที่จะพูดก่อนที่จะทำเป็นคุณและเป็นโทษเป็นบุญและเป็นบาปเอาละมันมีมันก็ดับที่ใจง่ายมันเกิดที่จิตแล้วก็ดับมันตรงนั้นต้นเหตุก็เป็นการฝึกฝนถ้าถามว่าถ้ามันเกิดแล้วเนี่ยบาปไหมมันก็เป็นมโนกรรมนะถ้ามันเราไม่รักเราไม่วางมันจะเนี่ยกดดันจิตใจเราคนโมโหคนโกรธไม่ปกตินะเลือดลมเดินผิดปกติเห็นคนหน้าแดง จากคนพูดเพราะกับกายเป็นคนพูดไม่เพราะเสียงดังพูดคำหยาบหน้าตาน่ากลัวนั้นมันก็ส่งผลหมดก็สุขภาพร่างกายก็เสียยิ่งคนเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจเป็นอะไรพวกนี้เกี่ยวกับร่างกายเนี่ยเกิดเลือดมันเนี่ยมันหนืดมันข้นมันปุดตันได้คนโกรธเนี่ยช็อกไม่ได้เลือดมันหมุนเวียนไม่สะดวกเพราะนั้นเป็นบาปนะที่โยมถามเนี่ยเราหาวิธีแก้ดีกว่ามันมีเราก็รู้โมโหโกรธเนี่ยความโมโหโทสะเกิดทำยังไงให้มันเกิดทันมันถ้ามันอยู่นิ่งๆเราก็ไม่เห็นมันนะดีแล้วมันออกมาให้เราเห็นเฮ้ยฉันยังมีความโกรธที่โมโหอยู่นะมันออกมาได้เนี่ยให้มันเป็นมองมันเลยพอมันเกิดปุ๊บเป็นสิ่งที่ท้าทายเรานะให้เราปรับปรุงแก้ไขจิตใจเราแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องใช้สติต้องสติระลึกจับมันไว้ทันจับให้มันสติระลึกแปลว่าระลึกนึกเลยนะพูดให้เป็นรูปธรรมจับดึงเอาไว้ดึงอารมณ์นั้นไว้ให้ตาเนี่ยตาเปรียบเสมือนปัญญาเหมือนเราจะมองอะไรมันก็ต้องอยู่ต่อหน้าต่อตาเห็นมันแล้วเนี่ยมองมันใช้ตาปัญญาเนี่ยวิจัยวิเคราะห์ใคร่ควรลองฝึกกันพวกเราฝึกกันนะลองอย่างเงี้ยดีแล้วโยมเป็นบาปครับอาจารย์ครับตรงนั้นมีคำถาม
0: ครับคำถามต่อมาครับมาจากโยมสีอ่อนหงถ้าก่อนตายเซลล์สมองตายหรือไม่รับรู้แล้วจิตสามารถแยกกับกายได้เรายังสงบได้ใช่ไหมคะจะได้ตายอย่างสงบคือรู้ว่าต้องตายและไม่ยึดติดครับ
1: ตรงนี้นะต้องก็พูดยากถ้าคนไม่เคยฝึกเนี่ยมันก็หลงนะเซลล์สมองตายไปเนี่ยถ้าจิตตรงนั้นเนี่ยที่เราไม่เคยฝึกฝนมันก็ไปไหลไปตามอารมณ์ความรู้สึกที่เราสะสมมาไว้แล้วก็ขณะก่อนที่ไอ้ที่ว่าเซลล์สมองตายเนี่ยคุณภาพจิตของเขาสะสมหรือเขาในก่อนที่จะเกิดสภาวะนี้ขึ้นเนี่ยเขามีติดยึดติดอยู่กับอารมณ์อะไรในตรงนี้พูดยากดังนั้นการที่จะแยกกายแยกจิตตัวเองให้ได้เนี่ยก็ต้องฝึกจนชำนิชำนาญพอเกิดสภาวะอะไรขึ้นปุ๊บมันทำเข้าล็อกโดยอัตโนมัติเข้าล็อกเลยเพราะเคยฝึกเนี่ยรู้ว่ากายสภาวะขณะที่จิตเกาะอยู่กับกายเป็นยังไงยิ่งคนที่ชำนิชำนาญในการเข้าฌานเจริญองค์ฌานทรงฌานได้เขาก็สามารถแยกได้เพราะนั้นถ้าสงบไม่สงบมันอยู่ที่คุณภาพจิตที่เราฝึกฝึกไว้มากน้อยแค่ไหนพอเซลล์สมองตายเนี่ยมันก็ร่างกายส่วนสภาวะจิตตรงนั้นเนี่ยเราไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนหรือฝึกได้ขนาดไหนกายก็ส่วนกายอาการที่จิตมันอาจจะล่องลอยเหมือนคนที่นอนเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายนิทานเนี่ยเซลล์สมองหรืออะไรก็นอนนิ่งอยู่กายอาจจะมีหัวใจยังเต้นอยู่บางคนอาจจะเคลื่อนใช้เครื่องช่วยหายใจจิตเนี่ยเขาทิ้งกายหรือเปล่าจิตเขาไปอยู่ตรงไหนอาจจะเหมือนเรานอนกายไม่ได้ทำอะไรจิตมันก็ฝันเหมือนเราสภาวะที่เราฝันฝันเป็นเรื่องเป็นราวฝันไปแต่กายเราก็นอนนิ่งๆไม่ได้ขยับไปเยื่อนอะไรเนี่ยเหมือนหลับจิตมันไปเที่ยวไปไหนก็ไม่รู้ไอ้ตรงนี้แหละมันอยู่ที่เราฝึกฝนเราเห็นกายดูกายอยู่เรื่องมีสติดูกายอยู่พอเราเห็นกายเราจะรู้ว่ากายมันเป็นไปยังไงเพราะงั้นท่านมาฝึกเนี่ยดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็เป็นกายหนึ่งในกายทั้งปวง

0: บางทีเนี่ยที่เรียกว่ากายกตาสติกรรมฐานเนี่ยการฝึกการเจริญตามสติตามดูกายระลึกเห็นกายแม้แต่กายกตาสติก็ใช้กายเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องเจริญสติระลึกได้ระลึกอยู่เพื่ออะไรเพื่อให้เห็นกายตามที่มันเป็นให้เห็นธรรมชาติของมันเป็นอย่างสติระลึกได้ระลึกอยู่ส่วนจิตเนี่ยเป็นแค่ทำหน้าที่รู้เรามันอยู่ที่ตรงคำถามเนี้ยมันอยู่ที่ตรงเราฝึกฝนมามากน้อยแค่ไหนถึงจะปล่อยได้ความไม่ยึดได้เพราะเวลาคนจะจิตสุดท้ายคนจะตายเนี่ยมันอยู่ที่สภาวะจิตตรงนั้นว่าคุณภาพจิตคุณภาพชีวิตที่เขาทำที่เขาสะสมมามันจะมีพลังมากน้อยแค่ไหนจะทำให้ความสงบได้ไหมจะแยกกายแยกจิตได้ไหมยิ่งเซลล์สมองตายสั่งงานอะไรไม่ได้เลยเหมือนกายมันไม่ทำอะไรไม่ได้นะจิตมันยังมีอยู่นะบางคนเหมือนแบบนอนไม่รู้เรื่องแต่จิตรับรู้ได้แต่ปากพูดไม่ได้ขยับอะไรไม่ได้จิตเขาอยากจะรับรู้ได้อยู่ก็เคยเห็นอยู่บางทีลูกหลานไปพูดไปคุยเนี่ยอยู่ๆน้ำตาไหลออกมาก็แสดงว่าเขารับรู้ได้ขั้นตอนที่โยมบอกจะแยกกายจิตสามารถแยกกายได้คนนั้นต้องมีพื้นฐานมีการฝึกฝนมีการเตรียมตัวสามารถคุมจิตของเราให้สงบได้ฝึกเห็นมันบ่อยๆว่ากายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ก็ไม่ใช่เราอุปทานขันธ์ทั้งห้าเนี่ยไม่ใช่เราแม้เกิดอุปเข้าไปยึดมันก็ต้องฝึกตั้งแต่ตอนรู้เรื่องเนี่ยตอนนั้นแล้วมันไม่รู้จะได้หรือเปล่าคำถามของโยมนะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าหรือท่านอาจารย์มีแง่มุมอะไรไหมครับเรื่องนี
1: ้ครับก็อย่างตามที่ท่านอาจารย์ตอบโยมก็ในเรื่องของโยมถามว่าเรื่องของกายก็คือตอนเราตายแล้วก็ไปถามว่าเซลล์สมองมันตายเนี่ยก็อันนี้เป็นเรื่องของกายแน่นอนเพราะฉะนั้นอย่างที่โยมบอกว่ากายกับจิตมันแยกกันได้ใช่ไหมถ้าตามธรรมมันก็คือแยกกันได้เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงเซลล์สมองมันตายเนี่ยไม่ว่าจะก่อนตายหรือยังไม่ตายแล้วแต่ถ้าเซลล์สมองตายก็คล้ายกับร่างกายพิการนั่นเพราะร่างกายมันก็ดังที่โยมเข้าใจก็คือมันเป็นเรื่องของกายเพราะถ้าเราแยกกันได้จิตก็ยังทำงานอยู่ดังที่ท่านพระอาจารย์กล่าวไปแล้วเพราะจิตมันเป็นกระบวนการของนามขันธ์ที่มีอยู่ทั้ง4ตัวมันก็ทำงานได้เหมือนเดิมเพราะมันเป็นนามธรรมเพราะมันเข้ามารู้กายเพราะมันรู้อย่างที่กล่าวว่าที่ท่านอาจารย์กล่าวแล้วว่าบางทีคนนอนติดเตียงอยู่เนี่ยเขารับรู้ได้เพราะในเรื่องของนามขันธ์เนี่ยมันยังทำงานอยู่มันก็รู้ได้หมดเลยเพราะบางทีเนี่ยเราจะเห็นว่าคนที่เขาติดเตียงบางญาติบางคนเอาบันทึกของอย่างอาตมาเขายังเคยเอาบันทึกของพ่อสนองไปเปิดให้ญาติของภรรยาเนี่ยนะฟังตอนที่เขาจะตายแล้วก็ไปเปิดให้เขารับฟังเขาก็เหมือนที่ท่านอาจารย์กล่าวเลยเขาก็น้ำตาไหลได้เพราะนั้นเขารู้เพราะนั้นรับรู้ได้จิตเขารับรู้แต่ว่ากายเขาขยับไม่ได้ก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นก็อันนี้ก็เท่าที่ได้ปฏิบัติด้วยได้ปฏิบัติเอาไปให้เขานั่นเองก็คือเอาบันทึกนั่นแหละไปให้เขาไปแล้วก็มีสิ่งที่ตอบกลับมาแบบนั้นว่าเขารับฟังได้น้ำตาไหลได้เพราะนั้นจะได้ตายอย่างสงบคือรู้ว่าต้องตายก็ใช่ยิ่งถ้าเอาบันทึกของครูบาอาจารย์ไปเผยให้ฟังนี่แหละเพราะเขาจะรู้แบบนั้นก็ดีกว่าที่ไม่รู้บางคนอาจจะยังไม่รู้ถึงขนาดนั้นก็ได้แต่พอเราเอาธรรมของครูบาอาจารย์ไปเผยให้ฟังนะพอเขารู้แบบนั้นเขาก็ทำจิตทำใจได้นะอย่างหลวงพ่อทองหนองท่านจะสอนว่าสอนวิธีการตายก็เรื่องของการสมาธิทำสมาธินั่นเองพุทโธไปแล้วก็ไปด้วยจิตสงบก็จะไปสู่ภพภูมิที่มันดี นะหรือภพภูมิที่เป็นสุคติเพราะฉะนั้นที่โยมถามมานี่ก็ดังที่เข้าใจก็โยมก็เข้าใจในส่วนนี้เพราะจะมีใครที่เข้าใจแบบนี้ได้บ้างนะก็ถ้าเข้าใจแบบนี้แล้วเอาไปใช้กับตัวเองแล้วยังสามารถที่จะไปทำให้ผู้ที่เขาจะถึงเวลาสุดท้ายเนี่ยได้ไปในทางสงบได้ด้วยนะวันนี่แหละเป็นสิ่งที่หลายคนหลายท่านจะได้ยินจะได้ฟังเพราะนั้นก็นำเอาไปใช้ประโยชน์ได้ครับท่านอาจารย์ครับมีคำถามต่อมาครับจากโยมนัทวลัยพันธ์เจษดาถาปนาก็ถามมาเรื่องก่อนตายเหมือนกันก่อนตายแม้แต่บุญที่ทำเราก็ต้องปล่อยวางใช่ไหมคะเพราะถ้าเราหวังไปเกิดในภพที่ดีก็ถือว่ายังมีการยึดติดเมื่อมีการยึดก็มีภพเมื่อมีภพก็มีชาติชรามรณะโสกะวริเทวะทุกโทมนัสการเวียนว่ายตายเกิดก็ยังอยู่ใช่ไหมคะครับถามมาอย่างนี้ครับ
0: การถูกต้องโยนนะถูกต้องนะที่ท่านบอกอะโบราณท่านบอกบุญก็ไม่หาบาปก็ไม่อยู่ท่านเปรียบเหมือนบุญเหมือนแพเหมือนเรือเราเอาข้ามฟากฝั่งพอถึงฝั่งถึงจุดหมายปลายทางแล้วก็เรือเราก็ผูกไว้แล้วก็เดินตัวเปล่าคือไม่เอาละต้องทิ้งหมดถ้ายังมีอยู่มันก็อยู่ในนะก็อยู่ในภพอยู่เมื่อมีเกิดก็ต้องมีแก่มีเสื่อมถึงเป็นเทพเทวดาก็ต้องมีเสื่อมถึงเป็นรูปพรหมอรูปพรหมก็มีเสื่อมถ้ายังไม่ถึงยังมีกิเลสอยู่ยังไม่สิ้นอาสวะละอาสวะกิเลสได้หมดก็ยังต้องเวียนอยู่นะเวียนว่าตายเกิดแต่บุญเนี่ยมันก็เหมือนเรือเราก็ต้องอาศัยมันเหมือนร่างกายเราก็ต้องอาศัยเขาเราก็ยังรู้อยู่ว่ากายเนี่ยไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแต่เราก็ต้องอาศัยกายอาศัยกายเพื่ออะไรเพื่อให้จิตเราได้ฝึกฝนพัฒนาเอากายเนี่ยเป็นอุปกรณ์เนี่ยเป็นเครื่องเจริญในธรรมฝึกฝนให้เห็นไตรลักษณ์เห็นความไม่เที่ยงความเป็นไปความแปรเปลี่ยนไปถ้าเราไม่มีอะไรมากำหนดไม่มีอะไรมามันก็ยึดเพื่อปล่อยหรือปรุงเพื่อวางใช้สมมุติเพื่อให้ถึงวิมุตติมันก็ต้องเอานี้แหละที่มันเกิดขึ้นแล้วมีแล้วเนี่ยอันปัจจัยมันปรุงแต่งขึ้นมาแล้วมันเป็นเราเป็นที่เรายึดว่าเป็นเราเป็นของเราเนี่ยเอามาแกะเอามาถอนว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเพราะนั้นอย่างน้อยเนี่ยในขั้นสูงสุดก็คือหมดปรุงนะปรุงทั้งบุญทั้งบาปคือหมดก็เรียกอสังขตะไม่ต้องปรุงแต่งไม่เอาอะไรนะอสังขตะธรรมก็คือนิพพานนั่นแหละสุดสูงสุดแต่ในขั้นเนี้ยในขั้นเรียนรู้ฝึกฝนก็อาศัยขั้นปรุงแต่งอย่างน้อยแล้วก็ปรุงเป็นบุญก่อนถ้าเรายังไม่ถึงที่สุดนะฮะที่จะได้ที่จะว่าหมดปรุงเราก็อาศัยอย่าดูถูกการปรุงนะปรุงเนี่ยแม้แต่รูปฌานหรือรูปฌานก็อยู่ในสังขตะอยู่ในขั้นปรุงแต่งว่าเป็นบุญเนี่ยก็อยู่ในขั้นปรุงแต่งคราวนี้เราเอาปรุงอย่างน้อยแล้วอย่าคิดในทางที่ดีก่อนอย่างในขั้นจริยธรรมศีลธรรมเนี่ยในขั้นปรุงแต่งเหมือนเราทำกรรมฐานเนี่ยนึกถึงจาคานุสติเนี่ยเป็นอนุสติแล้วนึกถึงสิ่งที่เราทำบุญให้ทานจาคาแต่งปันอยู่แม้แต่นึกถึงพุทธานุสติธรรมานุสติศีลานุสติเนี่ยอนุสติทั้งหลายแล้วนึกถึงก็เป็นขั้นปรุงแต่งถึงอารมณ์มาเป็นที่ตั้งของจิตยกอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งมาเป็นที่ตั้งของจิตก็เป็นขั้นปรุงแต่งแต่มันก็เพื่ออะไรเอื้อให้เราได้เปิดโอกาสให้ในขั้นหมดปรุงก็คืออสังขตะเราใช้สังขตะสิ่งทั้งหลายประดามีเนี่ยที่มันเกิดขึ้นแล้วอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วมันเป็นเราเป็นของเราอะไรก็ตามก็เพื่อให้เห็นธรรมดาของมันคื ไม่เที่ยงมีความเป็นไปมีความแปรเปลี่ยนไปไม่คงสภาพเดิมเรียกว่าไม่คงที่ไม่คงทนเพราะมันมีมันเป็นโดยธรรมดาของมันไม่เป็นอัตตาตัวตนที่เราเรียนกันก็เห็นตรงนี้ในขั้นที่สุดแล้วก็คือขั้นหมดคงที่โยมถามมามันต้องอย่างนี้นะก็ต้องใช่เรายังยึดในอะไรอยู่เรายึดไว้มันก็มีที่เก็บที่ยึดมันก็จะต้องเป็นที่โยมบอกต้องมีภพมีชาติทุกต้องปวงมันก็เกิดขึ้นก็เป็นไปตามวัฏจักรการเวียนว่ายตายเกิดก็ย่อมมีอยู่แล้วแต่เราก็อาศัยอย่างที่บอกมาแล้วเนี่ยใช้บุญเพื่อเปิดทางใช้สมถะเพื่อให้เข้าถึงวิปัสสนาใช้ปุ่งเพื่อปุ่งเอาสมมติที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยมาฝึกฝนให้เข้าถึงวิมุตติความหลุดพ้นในขั้นสูงสุดโยมเข้าใจถูกที่โยมเห็นมาอะไรยังปล่อยไม่ได้มันก็วางไม่เป็นมันก็ต้องเกิดวกวนเวียนอยู่แบบนี้เพราะอุปทานขันธ์ห้ามเป็นตัวถ่วงความยึดนั่นเองครับท่านอาจารย์ครับ
1: ครับสำหรับช่วงแรกของรายการก็หมดเวลาแล้วขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพร

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่ง

0: กำหนดการบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
0: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมรุเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้

ว่าสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย 1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240 วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา7

จัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี

0: ที่ข้าพเจ้าเคยเล่าว่ารัฐบาลจีนได้มีไมตรีจิตให้หมูพันจินหัวและเป็ดพันอี้เหลียงมาสนับสนุนโครงการฟาร์มตัวอย่างเมื่อปีก่อนๆนั้นทางเราก็รับมาเลี้ยงอย่างดีหมูและเป็ดขยายพันธุ์ได้มากทำรายได้ให้แก่สมาชิกในโครงการฟาร์มตัวอย่างเป็นที่น่าพอใจปีนี้หมูจินหัวได้กลายเป็นหมูแดดเดียวหมูตุ๋นไส้กรอกแฮมและข้าวขาหมูส่วนเป็ดอี้เหลียงก็กลายเป็นลาบเป็ดพะโล้เป็ดย่างและเป็ดรมควันเป็นต้น
1: วันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2548ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาวันนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานกระแสพระราชดำรัสที่ทำให้ประชาชนชาวไทยได้มีโอกาสรับรู้ถึงเรื่องราวความสำฤทธิ์ผลของฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่สำคัญได้นำมาสู่พระราชดำรัสอันทรงคุณค่ายิ่งแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2540ณบ้านขุนแปดตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ให้สร้างฟาร์มตัวอย่างขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ว่างงานและผู้เลิกยาเสพติดที่มาขอพระราชทานความช่วยเหลือให้มีงานทำจึงนับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริโดยมีเป้าหมายสำคัญคือแก้ปัญหาความยากจนของราษฎรแก้ปัญหาการขาดความรู้ในการประกอบอาชีพโดยให้ปลูกพืชหลากชนิดและเลี้ยงสัตว์เป็นแหล่งอาหารเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพและทุกครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในแต่ละพื้นที่พระองค์ก็ทรงเน้นเรื่องการจ้างแรงงานให้ราษฎรที่ยากจนได้เข้ามาทำงานมากๆไม่ได้ทรงคำนึงถึงเรื่องกำไรขาดทุนทรงให้คำนึงถึงประโยชน์หรือกำไรทางสังคมที่จะเกิดขึ้นตามมาอย่างต่อเนื่องในอนาคตยิ่งกว่านั้นในช่วงที่ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริเริ่มเปิดดำเนินการแม่ของแผ่นดินยังมีรับสั่งถามคณะทำงานฟาร์มตัวอย่างว่าที่ฟาร์มนี่จ้างคนไว้กี่คนและด้วยความที่เกรงว่าพระองค์ท่านจะขาดทุนคณะทำงานก็กราบบังคมทูลไปว่าทั้งหมด30คนพระองค์ท่านตอบว่าเป็นไปได้อย่างไรฟาร์มของพระราชินีมีคนมาขอทำงานเป็นร้อยเราช่วยได้แค่30คนพนักงานฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริยังได้กราบบังคมทูลตอบอีกว่า

ถ้าต้องจ้างคนเป็นร้อยก็จะขาดทุนเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงรับทราบดังนั้นแล้วพระองค์ได้มีรับสั่งทันทีว่าอย่ามาพูดเรื่องกำไรขาดทุนกับฉันฉันต้องการให้ชาวบ้านที่ยากจนเดือดร้อนมีงานทำเมื่อเขามีงานทำมีรายได้เขาสามารถมีรายได้ไปเลี้ยงครอบครัวเขาไม่เป็นโจรไม่เป็นขโมยไม่ติดยาเสพติดนั่นคือกำไรของแผ่นดินในขณะที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติงอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ด้วยการเสด็จลงเป็นองค์นำในการดูแลรักษาป่าสภาพป่ารอบโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติงก็ได้รับการฟื้นฟูอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดียึดบ้านแห่งศรัทธาบารมีด้วยธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตจากพระหัตถ์แม่ของแผ่นดินจากวันนั้นจนถึงวันนี้พระราชดำรัสแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินพระราชดำรัสสั้นๆง่ายๆแต่มีความหมายที่กินใจยิ่งนักเพราะนั่นคือน้ำพระราชฤทัยที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ในอันที่จะช่วยเหลือราษฎรทุกหมู่เหล่าที่ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนและผลกำไรแห่งแผ่นดินที่จะตามมาคือมีคนเข้าไปเที่ยวต่อไปจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรซึ่งในปัจจุบันโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในทุกภูมิภาคของประเทศได้กลายมาเป็นต้นแบบคลังอาหารที่ยั่งยืนและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างสมบูรณ์เป็นดั่งพระราชประสงค์ขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดิน

0: ข้าพเจ้าขอเล่าว่าครั้งหนึ่งได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเยี่ยมทหารที่เขาค้อปรากฏว่ามีการลำเลียงทหารบาดเจ็บจากแนวรบกลับมาที่โรงพยาบาลสนามที่ฐานปฏิบัติการเฮลิคอปเตอร์ได้นำคนเจ็บมาลงใกล้ๆที่ประทับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้ไปเยี่ยมทหารที่บาดเจ็บข้าพเจ้าได้เห็นเลือดสดสดแม้ข้าพเจ้าจะพยายามทำสีหน้าให้มั่นคงแต่แววตาของข้าพเจ้าคงฟ้องว่าข้าพเจ้ากลัวเลือดมากฉะนั้นทหารที่บาดเจ็บคงสังเกตได้ความรู้สึกของเขาที่ว่าต้องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์คงจะอยู่ในจิตใจเขาตลอดเวลาเพราะเขาปลอบข้าพเจ้าทันทีว่าท่านครับผมไม่เจ็บอะไรมากหรอกไม่ต้องห่วงข้าพเจ้าตื้นตันที่คนเจ็บกลับมาปกป้องห่วงใยข้าพเจ้าห่วงแม้เพียงความรู้สึกของข้าพเจ้าผู้ยังแข็งแรงดีทุกประการโดยไม่ได้ห่วงอาการบาดเจ็บของตนเองเลยและอย่างที่ข้าพเจ้าได้เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังณที่นี้ย้ำถึงว่าสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ได้เพราะท่านทั้งหลายได้ช่วยกันปกป้องและจงใจที่จะให้อยู่ได้สิ่งเหล่านี้สถิตอยู่ในความทรงจำในใจของข้าพเจ้าตลอดมาทำให้มีความมุ่งมั่นที่จะรับใช้ประชาชนทำให้เขาอยู่ดีกินดีมีความสมบูรณ์มากขึ้นเพื่อจะได้เป็นกำลังของบ้านเมืองกันต่อไป
1: จึงนับเป็นความภาคภูมิใจและความโชคดีของปวงชนชาวไทยที่มีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพราะมิได้ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเท่านั้นหากพระองค์ยังทรงเป็นแม่ของแผ่นดินแม่ของปวงชนชาวไทยทรงเอื้อประโยชน์อำนวยความสุขแก่ประชาราษฎร์ด้วยโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆซึ่งล้วนสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนและประเทศไทยโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริจึงสามารถช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ที่ยากจนมีงานทำมีรายได้มีความรู้ด้านการเกษตรมีแหล่งผลิตอาหารและจ้างงานภายในท้องถิ่นโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริปรากฏชัดทั้งในด้านการสร้างอาชีพเกษตรกรรมเลี้ยงชีวิตจนถึงการปลูกจิตสำนึกเพื่อให้ราษฎรได้ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดำริที่บ้านนาป่าแปดจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ทุกวันนี้ราษฎรสามารถผลิตอาหารเพียงพอต่อการบริโภคสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักของแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและธนาคารอาหารชุมชนโครงการป่ารักน้ำและโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์เพื่อให้ราษฎรได้ช่วยกันรักษาฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายกลับคืนเป็นป่าสมบูรณ์ควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพและเห็นถึงคุณค่าของพื้นป่าอันเป็นแหล่งผลิตอาหารตามธรรมชาติ
2: แม่บอกว่าเมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์ได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมากที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
1: การฟื้นฟูสภาพทะเลไทยพระองค์ได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาส ส่งผลให้มีปริมาณสัตว์น้ำเข้ามาอาศัยบริเวณปะการังเทียมหรือบ้านปลาเป็นจำนวนมากในขณะที่โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีเป็นหนทางในการประกอบอาชีพด้านการประมงที่ยั่งยืนทดแทนการออกเรือไปจับสัตว์น้ำในทะเลที่ห่างไกลพระราชดำริของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายมาเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงชีวิตราษฎรในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศ
3: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปะอาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบาย
1: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินนี้วันนี้ได้สร้างงานสร้างรายได้ให้กับราษฎรมากมาย
4: เป็นงานหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์ทำให้กลุ่มอาชีพทอผ้าของเรามีความภาคภูมิใจในการสืบทอดการทอผ้าและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจะสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าย้อมสีธรรมชาติจนชั่วลูกชั่วหลานสืบไป
5: ข้าพเจ้ามีอยู่มีกินจนถึงปัจจุบันนี้ก็เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงได้มาต่อยอดให้ชาวบ้านโพนจนได้มีอาชีพกินมีฐานะดีขึ้นข้าพเจ้าขอขอบพระคุณสมเด็จพระพันปีหลวง
6: เพราะสมเด็จเพิ่นเข้ามาให้ความช่วยเหลือกับชีวิตเป็นอยู่นี่ก็ดีขึ้นค่ะบ่เคยได้เห็นเงินหมื่นก็ได้เห็นค่ะค่ะดีใจปลื้มใจค่ะส่วนหนึ่งก็ส่งไปที่สวนกีฬาดาเนาะค่ะปกติเป็นเงินมาให้เฮาส่วนหนึ่งเฮาก็ส่งไปที่ทำงานของเฮานี่ค่ะที่โรงท่อใหม่นี่แขกมาข้าเจ้าทัวร์มาลงหลายๆที่ข้าเจ้าก็มาซื้อค่ะ
7: สมเด็จพระพันปีหลวง
8: อยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลข024961164 024961164หรือฝากคำถามได้ที่ Facebook วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโยซึ่งกำลังออกอากาศไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้หรืออินบ็อกข้อความผ่านช่องทาง Facebook Instagram LINE @วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโยนิมนต์ท่านพระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับ
9: ขอบพระคุณครับเมื่อต้นชั่วโมงได้พูดถึงสังขารสังขารหรือว่าสังคตธรรมคือธรรมชาติบรรดามีที่มันมีปัจจัยปรุงแต่งอันเกิดขึ้นแล้วมีแล้วที่จะต้องเป็นไปตามธรรมดาเป็นไปตามธรรมดาก็คือกฎธรรมดาในกฎไตรลักษณ์นี่แหละเพราะสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วมีแล้วสิ่งทั้งหลายที่บรรดามีเมื่อมีใจคองไม่มีใจคองเป็นคนหรือสัตว์สิ่งของต้นไม้ภูเขาสิ่งเหล่านี้มันปรุงแต่งขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันก็คือมันไม่คงที่มันไม่คงที่ไม่คงสภาพเดิมไม่คงทนและไม่ตายตัวว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนี่กฎธรรมดาเลยที่พระองค์ตรัสว่าแต่บอกว่าถึงมาในสังยุตตนิกายขันธาวัตรพระองค์ตรัสบอกว่าเราจะเกิดขึ้นไม่หรือไม่ก็ตามธรรมชาติเหล่านี้ก็มีอยู่แล้วที่พงศ์แต่ว่าตถาคตทั้งหลายจะอุบัติหรือไม่ก็ตามธาตุนั้นก็คงยังมีอยู่เป็นธรรมทิฏฐิเป็นธรรมนิยามว่าสังขารทั้งหลายสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาตถาคตรู้เข้าถึงหลักนั้นแล้วจึงบอกแสดงวางแบบวางเป็นแบบตั้งเป็นหลักเปิดเผยแจกแจงทำให้เข้าใจง่ายว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาในชั้นอรรถกถาจารย์ท่านก็เรียกหลักนี้ว่าสามัญลักษณะคือเป็นธรรมดาของเขา ือจำง่ายๆสังขารก็สิ่งทั้งหลายบรรดามีสังขตธรรมแล้วมันก็จะเป็นไปตามกฎธรรมดาของมันคือไม่คงที่ไม่คงทนและไม่ตายตัวว่าต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ที่เรียกว่าอนัตตาเนี่ยอนิจจังทุกขังอนัตตาส่วนสังขารในขันห้าเนี่ยเป็นนามธรรมอย่างเดียวแต่ในสังขารในใจรักมีทั้งรูปธรรมนามธรรมที่กฎธรรมดาเนี่ยทั้งหมดทั้งสิ้นสิ่งทั้งหลายประดามีแต่พอมาอยู่ในสังขารในขันห้าเนี่ยเขาเรียกสังขารและขันเนี่ยมันเหมือนกับมันเครื่องปรุงแต่งจิตบางทีท่านเรียกว่าเจตสิกสิ่งที่มาประกอบกับจิตเป็นบุญก็ได้บาปก็ได้เป็นกลางๆก็ได้ที่เรียกว่าอเนชาที่สังขารให้ดูข้อแตกต่างกันแล้วจะมีทุกโดยไตรลักษณ์ก็อีกเป็นธรรมชาติเรารู้ว่าธรรมชาติบรรดามีทั้งหลายมันไม่คงที่มันคือมันไม่คงสภาพเดิมเนี่ยมันก็จะมีความเป็นไปมีความแปรเปลี่ยนไปนะนี่มันทนได้ยากไม่คงสภาพเดิมมันก็เป็นไปตามธรรมดาธรรมชาติที่เป็นไปตามธรรมดาเหมือนกายเราก็เป็นธรรมชาติหนึ่งธรรมชาติหนึ่งที่ปรุงขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วมีแล้วเป็นในกอในขอมันก็ต้องเป็นไปตามธรรมดาเรารู้อยู่เห็นอยู่มันคือต้องอยู่ในกฎธรรมดาธรรมชาติตรงนั้นที่พระองค์ตรัสถึงเราตถาคตจะอุบัติเกิดขึ้นมาขนาดมันก็เป็นไปแบบนี้แต่พระองค์จึงรู้นะมาชี้มาแจกแจงให้เรานี่คือทุกข์ในไตรลักษณ์ส่วนทุกข์ในอริยสัจเนี่ยพระองค์ทรงมาแยกแยะมาสอนให้เราเห็นว่าทุกข์ที่เกิดกับมนุษย์เนี่ยมีสาเหตุมาจากอะไรที่เรียกว่าสมุทัยที่เหตุอะไรที่ทำให้พวกเราเป็นทุกข์ท่านก็บอกว่าอุปทานนะเราเข้าไปยึดในของที่มันยึดไม่ได้เพราะธรรมชาติมันก็เป็น

ู่แล้วที่จะไปตามธรรมดาของมันแบบนั้นแต่ที่เราไปยึดเพราะเราไม่รู้เพราะแบบอวิชชาเป็นเครื่องกั้นเนี่ยกั้นสติปัญญาทำให้เราไม่รู้และมีตัณหาคอยผูกคอยชักจูงจิตใจเราอุปทานก็เข้าไปยึดที่พระองค์ว่าอุปทานเนี่ยขันธ์ทั้ง5เนี่ยเป็นตัวทุกข์ก็คือขันธ์5เนี่ยเป็นที่ตั้งอุปทานพอทุกข์ในอริยสัจเนี่ยเป็นทุกข์ของใจคนของใจมนุษย์ที่มีความไม่รู้อยู่มันก็เลยเข้าไปยึดตรงนี้ก็เลยเป็นอัตตาเป็นตัวตนขึ้นมาเพราะฉะนั้นทุกข์กับใจทุกข์ใจรักกับทุกข์ในอริยสัจก็จะเราก็จะเห็นมันจะเกี่ยวโยงกันเพราะเราไม่เห็นธรรมชาติตามที่มันเป็นมันเห็นอยากให้มันเป็นอย่างที่ใจเราต้องการอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่มันไม่เป็นอย่างที่เราต้องการมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยถ้าพูดเป็นบุคลาธิการคือแสงกระแสธรรมกับกระแสคนขัดแย้งกันก็เลยทุกข์ก็เลยเกิดทุกข์โดยธรรมชาติก็กลายมาเป็นทุกข์ในใจคนบางทีท่านก็เรียกในชาติธรรมคาถาท่านเรียกสามัญลักษณะเป็นลักษณะธรรมดาของมนุษย์นั้นแต่เราไม่รู้เราก็ยึดเป็นเอาเป็นของเราท่านบอกว่าเนี่ยจำง่ายๆเนี่ยสิ่งที่มีอัตตาเนี่ยที่มีตัวตนสิ่งที่มีอัตตาเนี่ยย่อมมีไม่ได้และสิ่งที่จะมีได้ต้องไม่มีอัตตาถ้ามีอัตตามีใจคลองมีคนปองการบังคับมันจะให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยมีไม่ได้แม้แต่ธาตุหลักๆดินน้ำลมไฟเนี่ยเราเห็นว่ามันเป็นธาตุโดยธรรมชาติแต่จริงๆมันมีเหตุปัจจัยเนี่ยมันไม่ใช่ตายตัวอยู่แค่นั้นมันแปรเปลี่ยนไปดินเนี่ยมันจะเกิดมาเป็นดินได้มันประกอบไปด้วยอะไรน้ำเกิดมาจากอะไรเนี่ยลมไฟเนี่ยมันมีเขาเรียกมันมีความเชื่อมโยงกันมีความเกี่ยวข้องกันเป็นเหตุปัจจัยซึ่งกันและกันโดยธรรมดามันเป็นอย่างนั้นมันไม่มีใครบังคับบัญชาโดนบันดาลให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ส่วนบางทีพวกนักปราชญ์ชาวตะวันตกก็ดีพวกฮินดูที่เป็นเทวะนิยมเนี่ยเป็นอัตตาตัวตนก็พยายามแสดงนะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงปฏิเสธอัตตาหรืออัตตามันเนี่ยในขั้นแค่ขั้นหนึ่งปฏิเสธเรื่องขันห้าเนี่ยที่ไม่ใช่อัตตาเป็นการแสดงเพียงว่าไม่ให้หลงผิดไปยึดเอาขันห้าเป็นอัตตาเพราะอัตตาที่แท้จริงซึ่งมีอยู่นั้นไม่ใช่ขันห้าแต่ก็ไปยึดว่าก็บอกว่าเมื่อแสดงว่าพุทธเจ้าทรงปฏิเสธเฉพาะธรรมที่ปรากฏการต่างๆว่าไม่ใช่อัตตาก็คือเรื่องขันห้าเรื่องสภาวะอะไรก็ตามแต่ความเข้าใจของเขานะฮะแต่ทรงยอมรับอัตตาในชั้นสูงสุดและพยายามอธิบายนิพพานมีสภาวะอย่างเดียวกับอัตตามันหรือว่านิพพานนั่นเองคืออัตตาพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้สอนพระองค์ไม่ได้สอนให้ทิ้งอย่างหนึ่งแล้วไปยึดอีกอย่างหนึ่งนะคือมิได้มุ่งให้ปล่อยอย่างหนึ่งเพื่อไปยึดอีกอย่างหนึ่งหรือพ้นอิสระจากที่หนึ่งเพื่อตกไปเป็นทาสอีกที่หนึ่งในความหมายของพวกตะวันตกหรือพวกที่เทวนิยมก็จะสร้างพวกอัตตาตัวตนเนี่ยเพื่อพอหมดไปแล้วก็ไปรวมกันกับเรียกว่าอัตตามันหรือปรมัตถสมันคนที่ทำอะไรก็แล้วตามหลักธรรมความเชื่อลัทธิอะไรต่างๆของเขาเนี่ยพอแตกดับตายไปแล้วก็ไปรวมไปเป็นประการศพไปรวมกับพระเจ้าของเขาเนี่ยก็เป็นอัตตาอย่างที่อัตตาของเขาแต่ธรรมชาติเราบอกแล้วนะมันเป็นตามเหตุตามปัจจัยเป็นการ

0: ป็นกระแสแทนที่มีปัจจัยซึ่งกันและกันเป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันเราเรียนเรื่องหลักอนัตตาเนี่ยในด้านคุณค่าเนี่ยคุณค่าทางจริยธรรมศีลธรรมเนี่ยความเป็นไปเนี่ยในเบื้องต้นๆเลยเนี่ยทางด้านตัณหาเนี่ยช่วยลดทอนความเห็นแก่ตัวพอมีตัณหามันจะมีอัตตาใช่ไหมตัวตนเนี่ยแต่ถ้าพอเราเรียนเรื่องอนัตตาว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราปุ๊บเนี่ยมันก็ลดทอนความยึดมั่นถือมั่นตัวตนนี้ให้ทำการต่างๆโดยยึดถือแต่ประโยชน์ตนเป็นประมาณทำให้มองเห็นประโยชน์ในวงกว้างที่ไม่มีตัวตนมาเป็นเครื่องกีดกั้นมาเป็นผลประโยชน์อะไรในด้านหนึ่งสภาวะสิ่งทั้งหลายไม่มีตัวตนของมันเองเกิดจากส่วนประกอบและเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนั้นสอนว่าสิ่งทั้งหลายจะปรากฏรูปเป็นอย่างไรย่อมแล้วแต่การปรุงแต่งด้วยการกระทำที่เหตุปัจจัยที่เป็นเหตุปัจจัยและชักโยงเชื่อมความสัมพันธ์ให้เป็นไปตามความมุ่งหมายและขอบเขตวิสัยความสามารถโดยในนัยยะนี้จึงเป็นการย้ำข้อที่ว่าบุคคลควรปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายตรงตัวเหตุปัจจัยด้วยท่าทีที่เป็นอิสระซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะให้ได้ผลสำเร็จตามความมุ่งหมายและไม่เกิดทุกข์เพราะตัณหาอุปาทานคนเราพอมีอัตตาตัวตนเนี่ยมียึดมั่นถือมั่นในตัวตนมันก็มีผลประโยชน์ใช่ไหมเมื่อถนอมอัตตาเกี่ยวข้องด้วยตัณหาความอยากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นจะต้องได้อย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่เราเรียนเรื่องหลักอนัตตาโดยทางด้านจริยธรรมศีลธรรมเราอยู่ร่วมกับสังคมอย่างเนี้ยมันก็ทำให้เรามีมุมมองที่กว้างขึ้นมีประโยชน์ที่กว้างขึ้นไม่ได้เอาตัวตนมากีดกั้นไม่เห็นผลประโยชน์แก่ตนเนี่ยในขั้นที่หนึ่งขั้นต้นๆเลยขั้นกลางๆเนี่ยทางด้านความคิดเนี่ยทิฏฐิความเห็นเนี่ยทำจิตใจให้กว้างขึ้นไม่ใช่ทิฏฐิอัตตาเนี่ยคนเรามีอัตตามีทิฏฐิตัวตนยึดมั่นถือมั่นตัวเองถูกตัวเองดีตัวเองอย่างนั้นอย่างนี้จิตใจเลยคับแคบพอเรามาเรียนเรื่องหลักอนัตตามันก็ได้ในขั้นกลางๆก็ลดทิฏฐิตัวเองใจก็กว้างขึ้นสามารถเกี่ยวข้องพิจารณาจัดการกับปัญหาเรื่องราวต่างๆโดยไม่เอาตัวตนเป็นแกนเป็นหลักหรือความอยากของตนตลอดจนความเห็นความยึดมั่นถือมั่นของตนเข้าไปขัดไปขวางในการดำเนินกิจกรรมกิจการการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยและแต่จะพิจารณาจัดการไปตามธรรมเนี่ยคือความถูกต้องธรรมนั่นแหละตามเหตุตามผลตามที่มันเป็นของมันหรือควรจะเป็นแท้ๆเป็นไปตามเหตุแท้ๆของมันคือสามารถตั้งอุเบกขาวางจิตเป็นกลางเข้าไปเพ่งตามที่เป็นจริงงดเว้นอัตตาธิปไตยเนี่ยความเห็นของตัวเนี่ยให้เป็นไปตามปฏิบัติตามหลักธรรมาธิปไตยคนส่วนใหญ่ตอนนี้เอาอัตตาตัวตนนะเป็นหลักไม่เอาธรรมเนี่ยในขั้นกลางๆนะทำให้เราปรับทิฏฐิความเห็นอย่างนี้ได้ในขั้นสูงขึ้นไปอีกการรู้หลักอนัตตาก็คือรู้สิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นอย่างมันเป็นอย่างแท้จริงคือรู้หลักความจริงของธรรมชาติถึงที่สุดความรู้สมบูรณ์ถึงขั้นนี้ทำให้สลัดความยึดมั่นถือมั่นเสียได้ถึงความหลุดพ้นบรรลุอิสรภาพโดยสมบูรณ์อันเป็นจุดหมายของพุทธศาสนาอย่างไรก็ดีความรู้แจ้งแจ่มแจ้งในหลักอนัตตาต้องอาศัยความเข้าใจตามแนวปฏิจจสมุปบาทการปฏิบัติตามแนวมรรคก็เคยรู้ว่าอะไรเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้จึงมีจะเกิดขึ้นหรือหลักเพราะอวิชชาปัจจยาสังขาราเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยนี่มันเป็นเหตุปัจจัยซึ่งกันและกันเป็นลูกโซ่คล้องล้องกันอยู่เป็นขั้นตอนที่ทำให้ต่อเนื่องหลักกรรมถ้าเราเรียนแล้วรู้เรื่องหลักกรรมจริงๆเนี่ยเราก็ต้องมาเรียนเรื่องหลักของปฏิจจสมุปบาทหรือในชั้นหลังเขาเรียกปัจจัยการก็คือมันมีปัจจัยต่อเนื่องกันซึ่งกันและกัน สมุปาฏฐานมันเกิดปุ๊บพร้อมมาหมดแค่หลวงปู่พุทธทาสท่านบอกแค่คำข้าวคำเดียวเนี่ยหลักปฏิจจสมุปบาทเนี่ยครบหมดครบหมุนวนรอบหมดแค่ใจอึดใจเดียวเนี่ยขณะจิตเดียวนี่มันก็หมุนหมดเนี่ยมันเร็วมันปุ๊บขึ้นมาสมุปาฏฐานอันนี้การเรียนหลักธรรมคำสอนเนี่ยพวกเราก็คุยกันได้พูดกันได้แต่การจะเข้าไปเห็นจริงๆเนี่ยไม่ใช่รู้นะรู้เนี่ยเหมือนกับสัญญาความจำรู้ได้ยินได้ฟังอ่านบอกเล่าต่อกันมาแต่การไปเห็นจริงๆมันอยู่สภาวะปัจจุบันเนี่ยที่เราปฏิบัติกันเนี่ยให้เห็นสภาวะปัจจุบันจริงๆว่าอ๋อตรงนี้อ๋อมันเป็นอันนี้จะลักษณะแบบนี้ถ้าเราเข้าไปยึดมันเป็นทุกข์แบบนี้แล้วเราหาเหตุหาปัจจัยมันเนี่ยที่เราฝึกกันก็คือในสภาวะปฏิบัติธรรมนี่แหละปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี่แหละน้อมเข้าสู่ให้เห็นหลักธรรมชาติตามความเป็นจริงให้เห็นมันเป็นของมันยังไงไอ้ตรงนี้ยากอยู่มันก็เลยต้องมีการเจริญสติให้ทันมันไม่งั้นมันก็ไหลไปตามความรู้สึกพวกเราจึงมาเนี่ยมานั่งสมาธิภาวนาเนี่ยสวดมนต์ให้เป็นให้เกิดศรัทธาให้เกิดจะได้เกิดพลังเกิดวิริยะเกิดความเพียรเพราะเรารู้แล้วทุกข์เนี่ยมันมีอยู่แล้วนั่นไงชาติปิตุขาเนี่ยเกิดมาเนี่ยต้องพบกับความทุกข์แน่ๆมันย่างก้าวทุกก้าวทุกวันทุกเวลาต้องไปสู่ความเสื่อมถ้าพูดถึงร่างกายก็ความแก่ชราแล้วก็ต้องกระทบกับสภาวะเจ็บไข้ได้ป่วยแตกสลายในที่สุดแถมระหว่างที่ใช้ชีวิตอยู่บางทีก็ไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักที่พอใจเนี่ยเป็นทุกข์ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นทุกพระองค์มีให้กำหนดรู้ใช้ปริญญาใช้ปัญญาเข้าไปกำหนดให้เห็นชัดๆนั่นญาติโยมอย่าเพิ่งกลัวไม่ว่าทุกมีทุกบีบคั้นมีปัญหาอะไรก็ตามเอาแหละใช้ปัญญาเข้าไปข้องเกี่ยวมันแล้วเราจะเห็นเหตุนั่นแหละองค์ให้ละเหตุอะไรที่ทำให้เราเป็นทุกข์ท่านยกตัวอย่างเมื่อเราอกหักผิดหวังเรารักเราปรารถนากับบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็อยากให้คนที่เรารักเป็นอย่างที่เราคิดใช่ไหมอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยเขาอาจจะมีคนที่เขารักมากกว่าเขามีความสุขกับอยู่คนอื่นอยู่กับเราก็อาจไม่ดีและไม่เหมือนแต่ก่อนเป็นทุกข์เขาก็เลยไปหาคนอื่นเนี่ยพอเรายึดเนี่ยยึดอยากให้เขาเป็นอย่างที่เราคิดก็ทุกข์บีบคั้นกดดันมันก็ปรุงแต่งเลยต้องเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้แล้วมันก็ปรุงเลยนะปรุงจะทำยังไงอย่างเงี้ยไปทำร้ายเขาบางทีก็ทำร้ายกันข่าวก็มีอยู่บ่อยๆแย่งกันแย่งคนรักกันถึงกับฆ่ากันตายก็มีบางทีก็ไปหาทางออกผิดไปดื่มไปกินทำอะไรตัวทำให้เสียทรัพย์อีกทำร้ายตัวเองก็มีเพราะอุปทานเข้าไปยึดอยากให้คนที่เรารักเป็นอย่างที่เราคิดทุกทันทีแต่ถ้าเรารักอยากให้คนที่เรารักมีความสุขถ้าเขาไปมีความสุขอยู่ดีมีสุขเราก็พอยินดีกับเขาอยากให้คนที่เรารักมีความสุขเนี่ยนี่แหละพอเราถอนได้เราเห็นอ๋อพอเขาไปมีความสุขแล้วตัวยึดมันไม่มีแล้วยึดด้วยตัณหาอุปทานเนี่ยมันไม่อยากให้เขาเป็นอย่างที่เราต้องการอย่างนั้นอย่างนี้เราเห็นเขามีความสุขมันปล่อยมันคลายมันวางออกใจมันก็โล่งใจมันก็สบายลักษณะที่เราเข้าไปยึดกายเราก็เหมือนกันเราก็อยากให้มันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นี่แหละตรงนี้เราจะคลายออกจะปล่อยมันได้ยังไงให้เห็นตามที่มันเป็นโอ้ธรรมชาติมันต้องเป็นอย่างนี้มีกายมันก็ต้องมีเจ็บมีป่วยมีเสื่อมสลายแตกดับในที่สุดมีคนที่เรารักก็ต้องพัดพรากจากกันเป็นธรรมดาพอเราเห็นธรรมชาติเป็นธรรมดาอย่างนี้จิตมันก็เบาแล้วก็เป็นอิสระเพราะฉะนั้นเรามาเรียนเรื่องทุกข์โดยธรรมชาติกับทุกข์ในใจคนรู้มันบีบคั้นกันยังไงทำยังไงหาเหตุหาปัจจัย ตามที่มันเป็นต้นชั่วโมงพูดอย่างนั้นมาเสริมนิดนึงครับท่านอาจารย์ครับตรงนั้นมีคำถามได้ยังครับ
1: ครับคำถามต่อมาครับมาจากโยมวรทินไพศาลพงศ์การได้มาพบกันของบุคคลต่างๆในชีวิตเราแสดงว่าเราทำบุญร่วมกันมาใช่ไหมครับ
0: ทำบาปร่วมกันมาก็ได้ด้วยนะที่มาพบมาเจอกันไม่ใช่แค่บุญนะบาปด้วยเราไม่รู้อันไหนมากน้อยแค่ไหนหรือถ้าอาจารย์มีมุมมองไงครับคำถามนี
1: ้ครับก็ในเรื่องของวิบากก็มาจากพบก็เป็นสิ่งที่เราทำมานั่นแหละก็อันไม่ว่าจะบุญจะบาปดังที่ท่านประธานกล่าวมันก็ต้องมาเจอกันเนี่ยเพราะผลแห่งพบนั่นแหละมันที่สิ่งที่ต้องมาพบมาเจอเพราะในชีวิตก็ไม่ได้บังเอิญเป็นเรื่องของกรรมสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมก็พระพุทธเจ้าท่านก็เมื่อทำมีกรรมกันมากรรมร่วมกรรมก็กุศลหรืออกุศลก็แล้วแต่อย่างเช่นชาติที่พระองค์เป็นพระเวสสันดรเนี่ยก็มีพระมเหสีนางวัตรีแล้วก็มีกันหาชาลีเนี่ยชาลีก็พอมาถึงชาติปัจจุบันก็นี่แหละกรรมที่ทำร่วมกันมาที่เคยอยู่ร่วมกันพระนางวัตรีก็มาเป็นพระนางพิมพานั่นเองชาลีก็มาเป็นราหุลนั่นแหละนั่นนี่ก็แสดงให้เห็นว่านี่ไงเป็นเรื่องของภพเป็นเรื่องของวิบากเป็นเรื่องของกรรมนั่นเองที่ต้องมาเจอกันมันไม่มีอะไรบังเอิญในโลกนี้ครับท่านอาจารย์ครับมีคำถามต่อมาครับจากโยมแพทสิงหวิลาวันการภาวนาปฏิบัติสมาธิมีวิธีแบบสอบเทียบหรือพาชั้นเหมือนตอนเรียนใหม่คะ
0: แบบสอบแบบจริงๆบางที่นะบางสำนักเขาก็มีเขาเรียกสอบอารมณ์การสอบอารมณ์ก็เหมือนกับดูสภาวะจิตลูกศิษย์นะนักปฏิบัติว่าเขามีความเข้าใจในการปฏิบัติมากน้อยแค่ไหนเขาก็มีจัดลำดับขั้นอะไรของเขามีอยู่เขาเรียกลำดับญาณลำดับญาณคือระดับความรู้ตอนนี้ถึงขั้นไหนแล้วนะขั้นฝึกสมาธิได้ขั้นนี้มีอารมณ์ปิติมีสุขยังไงสภาวะจิตนิ่งสงบมากน้อยแค่ไหนเขาก็จะมีแบบเขาเรียกลำดับญาณอย่างสายทางพม่าเนี่ยก็มีเดี๋ยวนี้มีอยู่ไม่รู้ตอนตรงที่คณะ5วัดมหาธาตุที่เจ้าคุณโชดกนะท่านที่ต้นลำดับยุบหนอพองหนอเนี่ยดูพองหนอเนี่ยนั่นก็ลำดับญาณก็ได้ระดับไหนแล้วก็มีนะมีแบบสอบเราปฏิบัติในแบบเข้มข้นกันก็จะออกบางที่บางทางพม่าเนี่ยบางที่บางสำนักก็จะออกใบประกาศให้ด้วยว่าเราได้ระดับไหนท่านชาญแบบไหนยังไงไอ้พาร์ทชั้นเนี่ยมันก็อยู่พาร์ทชั้นเหมือนตอนเรียนนะพาร์ทก็อยู่ที่ความเพียรนะสติกำลังปัญญาความสามารถของเราก็เหมือนการเรียนนะก็ต้องฝึกใหม่ๆก็ต้องฝึกสู้กับนิวรณ์ความนึกคิดเนี่ยเราคุมมันได้ไหมเราก็เห็นปรากฏการณ์ที่ขณะที่เราฝึกมันเป็นยังไงเราฝึกบ่อยๆทำซ้ำๆเนี่ยเราก็จะเห็นสภาวะจิตของเราชัดขึ้นว่าขณะที่เรากำหนดให้จิตมันอยู่กับที่ที่เราต้องการให้เขาอยู่มันอยู่ได้นานนะนานเท่าที่เราต้องการและแถมที่ตอนที่มันอยู่นานๆมันมีอารมณ์ความรู้สึกหรือปรากฏการณ์อะไรที่มันเกิดขึ้นเราเข้าใจมันแจ่มแจ้งก็จะเป็นขั้นตอนเนี่ยขึ้นไปเรื่อยๆใหม่ๆก็ต้องสู้กับนิพพุทธะเนี่ยนิวรณ์ทั้ง5แถมยังต้องมาขันติความอดทนการนั่งบางคนไม่เคยนั่งก็ปวดเมื่อยสู้กับทุกขเวทนาก็ต้องมีขั้นตอนฝึกฝนหรือเอา ราฝึกเนี่ยตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราศรัทธาในองค์ท่านเนี่ยเราก็สอบถามท่านได้เนี่ยขณะจิตเราเป็นอย่างนี้นะเนี่ยก็เรียกว่าเหมือนตอบกันบ้านยังมีหลวงปู่หลวงพ่อเนี่ยท่านก็ตอบเขียนเข้ามาแบบนี้ฮะว่าตอนนี้สภาวะจิตเป็นอย่างนี้ท่านก็จะแก้ไขให้แล้วก็ให้ทำต่อยังไงก็อาจจะเป็นแบบอย่างนี้ฮะการเรียนอย่างของโยมว่านะความเข้าใจนะความเข้าใจน่าจะเป็นแบบนี้แต่เราตรวจสอบของเราเองได้นี่เราจะวัดตรวจสอบของเราได้เนี่ยถ้าเรามีการสอบก็คือไม่ว่าสอบอะไรก็ตามเนี่ยก็ต้องผลเราก็ต้องได้ผลสูงสุดผลที่ดีที่สุดเหมือนสอบได้เงี้ยสอบได้แสดงว่าการสอบมันมีจุดหมายมีเป้าหมายอันนี้อยู่ที่เราตั้งเป้าหมายเรามีเป้าหมายแบบไหนเจตจำนงจงใจเนี่ยจิตตั้งเจตนาไว้เพื่อให้มันทุกข์น้อยลงหมดไปเพื่อออกจากทุกข์เพื่อเป็นอิสระให้กิเลสโลภโกรธหลงมันน้อยลงหมดไปถ้าเรามีเป้าหมายชัดเจนเนี่ยมันจะเกิดวิริยะเกิดความเพียรแล้วเราก็เช็คตัวเราว่าเออวันนี้โลภความโกรธความหลงมันน้อยลงไหมเนี่ยวัดด้วยตัวเองว่าเออสติเรามีมากพอนะเวลาเกิดความโกรธหรือแม้แต่นิวรณ์มันเข้ามาไปติดใจขัดใจฟุ้งซ่านสงสัยลังเลหดหู่ท้อถอยเบื่อๆในนายพอมันเกิดขึ้นสติจับได้ไล่ออกไปสติจับได้พลิกอารมณ์ออกไปเออมันเร็วขึ้นเราก็วัดกับตัวเองได้ว่าการฝึกของเราพัฒนาขึ้นหรือมาเช็คกับศรัทธาสุจัตจักขปัญญาเนี่ยศรัทธาเรามากขึ้นเราสะสมสุจัตเราใคร่ควรไม่เบื่อหน่ายในการฟังเทศฟังธรรมในการประพฤติปฏิบัติธรรมจักขะลดละไอความตนีเนี่ยโอ้โหมีอะไรเราก็อยากให้เสียสละแบ่งปันมีปัญญาเข้าไปวิเคราะห์ให้ควรปรากฏการเหมือนสติจับเอาไว้อารมณ์อะไรเกิดขึ้นปัญญาเข้าไปขี้คายแก้ไขวัดกับตัวเองได้ทานก็ยังมีศีลที่ยังปกติไหมภาวนาเราจิตเราควบคุมสงบได้มากน้อยแค่ไหนเอาอย่างนี้ดีกว่านะไปขั้นตอนบางทีไปสอบอารมณ์เนี่ยบางทีเราไม่ใกล้ชิดหรือไงเนี่ยอาจจะสำคัญตนได้ก็เคยนะเคยไปต่างประเทศแล้วก็มีคนฝรั่งต่างประเทศเนี่ยเขาเอาใบเรียกว่าใบการันตีมีใบประกาศนี่แหละใบซิวิเคตอะไรของเขาใบประกาศว่าตอนเนี้ยเขาเนี่ยได้โสดาบันแล้วเขามีใบประกาศเลยนะว่าเป็นพระโสดาบันแล้วออกมาจากสำนักไหนเราไม่บอกแต่ไม่ใช่ประเทศเราเนี่ยก็มีใบประกาศนี้แล้วเขาสำคัญตนเนี่ยว่าตัวเองเป็นพระโสดาบันแล้วลงไปพอ 2-3 ปีผ่านไปเราไปเจออีกเรากลับไปเจอที่ยุโรปไปเจอกันเขาไม่ได้บอกตัวเองหรอกแต่คนรอบข้างเขาบอกว่าตอนนี้โดนกดเพราะว่ามันไปทำอะไรไม่ดีผิดอะไรไม่รู้โดนกดจากพระโสดาบันเนี่ยเราก็เลยออกมาเข้าใจตั้งมันแสดงว่าแม่งไม่ถูกต้องแต่แรกพระโสดาบันไม่มีเวรกลับแล้วเรารู้เราอ่านพ่อแม่ครูอาจารย์ก็บอกเนี่ยในพระไตรปิฎกก็บอกโสดาบันเนี่ยเข้าทางอย่างน้อยก็ได้เอกซีพีชาติเดียวโกลังโกละ 2-3 ชาตินะหรือ7ชาติไม่เกินนั้นเข้าองค์แล้วเข้าทางกระแสนิพพานแล้วอริยมรรคอริยผลเกิดแล้วไม่เวียนกลับมาแล้วไม่ลงต่ำเราจะมองถึงมหาอุบาสิกาวิสาขาก็ดีมหาอุบาสกอนาถาปิฎกเศรษฐีก็ดีพระเจ้าพิมพิสารในกาตาไม่มาแล้วถึงจะอยู่ครั้งหัดคารวะทองเรือนแต่ก็ไม่เวียนกลับนะรู้แล้วว่าอะไรเป็นคู่เป็นมูดไม่กระโดดลงไปอีกแล้วมีศรัทธาอย่างลงมั่นเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยมีศีลไม่บกพร่องเป็นอริยะกันตศีลเชื่อหลักกรรมไม่มงคลตื่นข่าวไปอ้อนวอนกราบไหว้อะไรพวกนี้ไม่เอาแล้วเพราะเราเพราะมั่นคงแล้วพระโสดาบันไม่เวียนกลับไม่เวียนกลับดังนั้นการที่ใครมา การันตีหรือมาอะไรเนี่ยสู้เรารู้เราดีกว่ารู้ตัวเองว่าเราดีสติเรามากขึ้นนะทุกเราน้อยลงการปฏิบัติเราก้าวหน้าวัดกับตัวเองเลยสอบกับตัวเองได้เลยพอเจอสภาวะอย่างนี้มาเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยโอ้โหไม่ได้เลยตีอกทุกลมโกรธพอเดี๋ยวนี้จะใจมันเย็นขึ้นสติมากขึ้นปัญญามันวิเคราะห์ไขควรหาผลดีผลร้ายผลได้ผลเสียได้เร็วขึ้นวัดกับตัวเองได้เลยราคะมันน้อยลงแล้วโทสะน้อยลงนี่สติมันมากขึ้นศีลฉันเป็นปกติเลยไม่คิดประทุษร้ายเบียดเบียนเขาศีลปกติดูวัดกับตัวเองได้จิตมันจะมีเมตตาเนี่ยมันจะมีความเยือกเย็นคนเราถ้าไม่คิดประทุษร้ายสัตว์อื่นคนอื่นด้วยกายด้วยวาจาแล้วเนี่ยใจมันจะพลิกเนี่ยมันจะมีความเยือกเย็นมีแต่ความรักมีเมตตาแหละมีความปรารถนาดีต่อสรรพสิ่งทั้งหลายไม่คิดเอารัดเอาเปรียบใครวัดที่ตัวเองหรือถ้าอาจารย์มีแง่มุมอะไรนะครับคำถามนี
1: ้ครับก็จะบอกว่าสมาธิให้เปรียบเทียบกับการสอบพาสชั้นในสมัยตอนเรียนก็ตอนเรียนที่เป็นทางโลกเราเนี่ยมันก็มีจริงๆไอ้พวกพาสชั้นอย่างเท่าที่ผ่านมาหลายปีแล้วแหละที่ผ่านมามันก็มีเรื่องของเด็กที่สามารถเรียนมหาวิทยาลัยได้เรียนระดับประถมไปก็ไปเรียนมหาวิทยาลัยได้ก็มีเรื่องนี้มีจริงในเรื่องของตอนที่เราเรียนอย่างที่โยมว่าแต่เรื่องของธรรมเนี่ยโยมถามว่ามันจะพาสชั้นมีการสอบเทียบหรือพาสชั้นได้หรือเปล่านะก็ถ้าอาจารย์ตอบไปส่วนนึงแต่อาตมาในความคิดของอาตมาจริงๆมันพาสไม่ได้เพราะขั้นตอนของการปฏิบัติอย่างเช่นในสมถะอย่างเงี้ยในกรรมฐานขั้นที่1เนี่ยมันต้องเดินตามโมกขฌานเมื่อปฏิบัติไปแล้วก็ต้องไปในวิตกวิจารปิติสุเอกตาในปฐมฌานอันนี้คือปฐมฌานที่ต้องทำไปแต่พอทำไปแล้วทำเป็นพระสีได้ทีนี้มันไม่ได้บอกว่าพาสแต่ว่ามันทำจนเป็นพระสีนั่นเองแล้วคือเหมือนกับกำหนดเนี่ยแต่ว่าการกำหนดมันไม่ได้พาสชั้นเนี่ยแต่ว่ามันเป็นการปฏิบัติที่เรียกว่าเป็นพระสีที่ว่าทำจนช่ำชองชำนาญนั่นเองเพราะมันปฏิบัติอย่างเช่นจะปฏิบัติในฌาน2เลยอย่างเงี้ยคือบรรจาร2ก็คือละวิตกวิจารได้อยู่ๆทำได้เพราะว่าเขาทำมาจนชำนาญนั่นเองเป็นวสีมันก็กำหนดเป็นฌาน2ก็ได้หรือบางคนชำนาญมากก็ปฏิบัติเริ่มปฏิบัติปุ๊บก็กำหนดเป็นฌาน3ได้เป็นฌาน4ได้แบบนี้แหละแต่เนี้ยไม่ได้เหมือนกับว่าการพาสชั้นหรือว่าการไปสอบเทียบอะไรไม่ใช่เพราะการปฏิบัติมันก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอนแล้วก็อย่างสมาธิก็ต้องเป็นพื้นฐานของสิของภาวนาเพราะฉะนั้นจริงๆตัวภาวนาเอามาลงมาเป็นตัวช่วยทำให้เกิดสมาธิก็ได้แต่ว่ามันต้องผ่านขั้นตอนที่เป็นสมาธิก่อนนึงมันถึงจะยกขึ้นไปเจริญปัญญาได้จริงๆนี่ก็คือขั้นที่เป็นไปตามธรรมวันโยมถามมีวิธีปฏิบัติในเรื่องของสมาธินะแต่จริงๆโยมถามสมาธิจริงๆอาตมาก็ตอบในสมาธิว่ามันไปตามองค์ฌานแล้วก็ทำได้ที่อย่างที่กล่าวแล้วมันเป็นฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4ได้เนี่ยอะไรเงี้ยหรือว่าจะขึ้นรูปฌานก็ยังได้ก็เป็นไปตามขั้นแล้วก็ทำจนช่ำชองเป็นวสีถึงจะที่เรียกว่ากระโดดข้ามไปนั่นแหละแต่ว่าอันนี้พอมันจะกระโดดข้ามได้เนี่ยมันก็ต้องทำตามขั้นตอนไปตั้งแต่แรกจนสามารถกำหนดได้ว่าจะไปองค์ฌานไหนนั่นเองแบบนี้เพราะฉะนั้นก็นี่คือถ้าโยมถามในสมาธิแต่ถ้าในเรื่องของปัญญาที่กล่าวเมื่อกี้นี่นะที่กล่าวไปด้วยเนี่ยก็อย่างปัญญาเนี่ยก็ไหนๆก็พูดเพราะถ้าขึ้นวิปัสสนาเนี่ยอย่างเมื่อกี้ท่านอาจารย์ก็ยกแล้วถ้าจะเป็นพระอริยเจ้าเนี่ยมันต้องเดินตั้งแต่โสดาบันไปสกทาคาไปอนาคาเป็นพระอรหันต์ไม่มีว่าจะยกขึ้นไปเป็นพระอรหันต์เลยไม่มีมันต้องผ่านตามขั้นเดินไปในโสดาบันสกทาคาพระอนาคาและพระอรหันต์ตามลำดับขึ้นไปตามลำดับแบบนี้เลยนะเพราะฉะนั้นจะถามว่ามันพาสชั้นได้แบบนี้ไหมก็อย่างที่โยมถามเพราะฉะนั้นถ้าตอบในเรื่องของสมาธิก็ไม่ได้พาสนะแต่ว่ามันทำได้แล้วกำหนดได้แบบนั้นนะก็แล้วก็สอบเทียบพาสชั้นแบบนั้นอะไรก็ไ ไม่รู้นะแต่ว่ามันต้องปฏิบัติปฏิบัติแล้วไม่ต้องไปสอบพาชั้นที่ไหนด้วยก็จะเป็นเช่นนั้นครับก็ได้สักคำถามนะครับท่านอาจารย์ครับคำถามต่อมาครับมาจากโยมใช้นามว่าวิคอร์ดกราบถามพระอาจารย์ครับจากคณิกะสมาธิทุกคนจำเป็นต้องผ่านอุปจารสมาธิหรือเปล่าครับเราสามารถค่อยๆมีจริงที่มีพลังและผ่านได้อัปปนาสมาธิเลยได้หรือไม่ครับ
0: ครับต้องคำถามมีจริงครับน่าจะเขียนผิดน่าจะมีจิตที่มีพลังผ่านไปอนาปาได้เลยหรือไม่คิดในแง่เหตุผลง่ายๆเนี่ยเราจะไปสมมติเราอยู่กรุงเทพเราไปเชียงใหม่เราเดินไปก็ช้าหน่อยนะเรานั่งรถไปเร็วขึ้นมาหน่อยเรานั่งเครื่องบินไปก็เร็วขึ้นมาอีกแต่ระยะทางที่เราเดินต้องผ่านหมดใช่ไหมผ่านอะไรไปอ่ะกรุงเทพออกไปไหนอ่ะก่อนที่จะขึ้นทางเหนือเนี่ยไปผ่านไปแม่สลับบุรีอ่างทองอยุธยาต้องผ่านนะสมมติเราไปตามเส้นทางรถเนี่ยมันก็ต้องผ่านไปเนี่ยผ่านไปนั่นก็เป็นขั้นเป็นตอนของเขาเราเดินไปก็ผ่านเนี่ยนั่งรถไปก็ต้องผ่านเส้นทางไปเพราะฉะนั้นไอ้จิตที่มีพลังไปถึงอนาปาเลยเนี่ยมันก็ต้องก่อนจะเข้าเนี่ยแล้วแต่พอเราเข้าได้แล้วเราเป็นแล้วเนี่ยมันก็จะมีชนามก็ดูเร็วขึ้นแต่ในขั้นเดินทางในขั้นฝึกฝนก็เป็นขั้นเป็นตอนครับกำหนดดูลมเข้าลมออกแล้วก็บางทีมันสงบบ้างฟุ้งไปบ้างก็เป็นขั้นที่กาเนี่ยบางทีก็นิ่งบางทีก็สงบแนบแน่นขึ้นรู้สึกอันนี้มันผ่อนคลายปล่อยวางรู้สึกแนบแน่นขึ้นเป็นอุปจารสมาธิอย่างจิตสงบได้นานขึ้นละเอียดขึ้นพอจนอัปปนาคือแนบแน่นเป็นเอกคตานะเป็นอัปปนาฌานอย่างเงี้ยหรือเรียกว่าเป็นปฐมฌานก็ยังมีวิตกวิจารก็ในกรณีที่โยมถามเนี่ยถ้าว่าจิตเนี่ยที่มีพลังแล้วเนี่ยก็คือฝึกดีแล้วเรียกเป็นวสีชำนิชำนาญเนี่ยอาจจะเข้าปุ๊บอย่างที่พระอาจารย์ท่านบอกกำหนดปุ๊บเนี่ยเข้าได้เลยเพราะชำนาญเนี่ยในการเข้าออกฌานการทรงฌานที่เรียกว่าเป็นวสีทั้ง5มี5อาการก็คือความชำนิชำนาญนั่นเองดังนั้นคำถามโยมเนี่ยก็คือถ้าในขั้นฝึกฝนโยมก็จะเป็นขั้นเป็นตอนไปความเข้าใจนะฮะถ้าอาจารย์อีกนิดนึงอาจารย์ช่วยตอบโยมก่อนหมดเวลานะครับ
1: ครับให้พูดถึงสมาธิโยมก็ถามมาทั้ง3อย่างเลยคณิกะอุปจาระแล้วก็อัปปนาเลยนะเพราะฉะนั้นเอาคำของสมาธิก็แล้วกันคณิกะก็สมาธิชั่วคราวอย่างเงี้ยอุปจาระมันแต่โทษคณิกะนี่สมาธิเล็กน้อยแต่อุปจาระสมาธิเป็นสมาธิเฉียดชานแล้วก็อัปปนาสมาธิเนี่ยก็คือสมาธิแนบแน่นแต่ก็เอาอัปปนาสมาธิก่อนแล้วกันอัปปนาสมาธิต้องยังไงก็ต้องเดินไปตามองฌานเพราะมันชื่อว่าอัปปนาสมาธิซึ่งเปรียบเทียบกับอุปจารสมาธิอุปจารสมาธิบอกเฉียดชาเงี้ยแต่อัปปนาเนี่ยมันแนบแน่นมันเป็นสมาธิแนบแน่นก็คือมันต้องเดินในองค์ฌานเพราะฉะนั้นจริงๆที่โยมถามว่ามันต้องผ่านอุปจารสมาธิหรือเปล่าถ้าเรามองในองค์ฌานในเรื่องของมิติเนี่ยมิติเนี่ยมันถ้าพิจารณาแล้วมันก็เหมือนกับอุปจารสมาธิแล้วบางท่านก็ครูบาอาจารย์บางท่านก็เชื่อแบบนั้นจริงๆว่าถ้ามีปิติแล้วเนี่ยมันเฉียดฌานแล้วไงก็ยังแต่ว่ายังไม่ได้เป็นอัปปนาเพราะอัปปนาเนี่ยมันเหลือเวขาแต่ว่าอุปจารเนี่ยก็ยังเห็นสุขอยู่มันยังมีสุขอยู่เพราะตัวเวทนาของมันก็ยังเห็นในเรื่องของสุขกันอยู่ถ้าจะเปรียบเป็นอุปจารก็ยังเฉียดฌานยังไม่ถึงเอกคตาก็น่าจะเปรียบได้แต่ขั้นนิกะเนี่ยก็ถ้าพูดถึงก็เป็นสมาธิขั้นต้นนะสมาธิ สมาธิชั่วคราวปัญญาสมาธิชั่วคราวเกิดเนี่ยก็มีเล็กน้อยมาชั่วคราวมาเป็นระลอกนี่อันนี้อยู่ในข่ายที่น่าจะเป็นคณิกะได้มันทุกคนจำเป็นต้องผ่านแบบนี้ไหมก็เป็นไปได้แต่บางทีคนไม่ทำสมาธิก็มีคณิกะได้เป็นสมาธิที่มาจากความทรงจำก็มีนะก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเพราะเวลามันน้อยไม่มีแล้วก็หมดเวลาแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้รายการก็หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจ101หมู่ที่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีราชไปรษณีย์11000หรือบล็อกข้อความผ่านช่องทาง Facebook Instagram ไลน์ @วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับสาธุชนทุกคนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนคำถามที่ถามเข้ามาในวันนี้สุดท้ายนี้ผมขออนุโมทนาท่านอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอาคาร B ชั้น6ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่25กรกฎาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระทหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตุมวนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีพระครูปลัดภัยรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวันพจน์สมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ไพฑูรย์ทีปัตถโมวัดสังฆทานพระอาจารย์สำริดทิตาสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อชื่อชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาผาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408447

4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อทิศศึกษา0924246551 0924246551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอาคาร B ชั้น6ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2500

0: บวชหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเจริญสุขญาติโยมผู้ปฏิบัติธรรมก็นมัสการพระเถระเถระทุกรูปที่มาเป็นประธานในที่นี้เรื่องในงานทำบุญครบรอบปีที่23ของท่านพ่อเพื่องโชติโกณวัดธรรมสถิตอำเภอเมืองจังหวัดระยอง ซึ่งก็เป็นดินแดนสงบอยู่ในระหว่างป่าเขาลำนาวไผ่เป็นที่คือเวทเหมาะแก่การปฏิบัติสำหรับผู้แสวงหาความสงบ ในอดีตก็เป็นป่าเขาที่วิเวกตามประวัติท่านพ่อเพื่อนก็มาแสวงหาที่วิเวกท่านก็ได้มา ตั้งสถานที่แห่งนี้เป็นที่ปฏิบัติธรรมนั้นเป็นกองทัพตั้งเป็นกองทัพธรรมที่จะต่อสู้รบกับกิเลสคือข้าศึก กับจิตใจของท่านและผู้เข้ามาการที่เอาสถานที่ป่าเขาเป็นที่ปฏิบัติธรรมก็เหมาะเพราะครูบาอาจารย์ ท่านบริหรือภูมันยึดเอาที่ปฏิบัติแถบป่าส่วนมากก็ไปยึดไปทางภาคอีสานสมัยเมื่อ 4-50 ปีเป็นป่าเขาโดงเสือโดงช้าง สงบวิเวกจังจันบุรีระยองก็สงบเป็นที่มีไข้ป่าชุกชุมใครเข้ามาก็จะเป็นไข้ก็ต้องมาเสี่ยงกับการเป็นไข้ซึ่งพระธุดงค์ก็จะได้รับกระทบกันมากบางองค์ถึงกับต้องสิ้นชีวิตไปก็มีเพราะไม่ใช่โดนช้างโดนเสือทำลายแต่โดยธรรมชาติก็เป็นป่าทึบป่าเยือกเย็นฉะนั้นเหมาะพระธุดงค์ก็จะไม่เคยหยุดคิดเรื่องเราเองคิดว่าที่ไหนมีที่สงบมีคนไม้มีถ้ำมีเขาร่มรื่นพอบิณฑบาตได้ก็ไม่ได้คิดว่าจะมีบ้านมากเท่าไหร่ไม่ได้คิดถึงความเจริญต้องการมาอยู่อย่างส

ท่านก็เพื่อนกันอย่างที่เห็นอยู่เนี่ยก็เป็นอยู่กลางป่าพอสิ้นท่านไปแล้ววันนี้ก็กลายเป็นสถานที่อบรมพระภิกษุสามเณรญาติโยมใกล้ๆก็มากันธรรมะพุทธเจ้านี่อัศจรรย์มากอัศจรรย์จนไม่สามารถที่จะพัฒนาให้หมดไปได้ที่คุณงามความดีที่คนได้รับผลได้รับผลมากพระแต่ละองค์ที่มาที่ปฏิบัติตามธรรมะของพุทธเจ้าก็มีอานิสงส์มากมายจะไม่มีอะไรเลยเมื่อปฏิบัติไปแล้วผลก็ให้มากทำให้เกิดความสุขในสังคมอย่างใหญ่หลวงเป็นหมู่ชนที่เกิดความรักความสามัคคีทั้งที่จะเป็นคนต่างชาติต่างศาสนามาจากที่ใดก็พอมาปฏิบัติธรรมก็มีความรู้สึกอันหนึ่งอันเดียวกันยังจะเห็นทุกวันเนี้ยมีคนปฏิบัติกันเยอะคนที่สนใจจะรู้เรื่องของกรรมฐานเป็นหลักกรรมฐานก็คำว่าพุทโธเนี่ยเดี๋ยวนี้ในสถาบันต่างๆก็เอาไปใช้กันจะเป็นโรงเรียนโรงพยาบาลเป็นที่ราชการวัดส่วนมากวัดปฏิบัติเนี่ยก็ใช้กันมาเพราะใจคนเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยเย็นใจมันวุ่นวายจะเอาอะไรมากับกันก็เอาไม่อยู่มีทางเดียวต้องดับด้วยพุทโธพอพุทโธแล้วมันเย็นลงบ้างพุทโธธัมโมสังโฆเอามาพิจารณาจิตเจ้าของเพราะว่าจิตใจเจ้าของเนี่ยจะรู้ได้ยากสงบได้ยากมันจะดิ้นรนจนเคยชินเคยตัวชอบคิดอ่ะคนชอบคิดคิดบางทีมันไม่ได้อะไรมันก็คิดเกิดมาก็เป็นคนชอบคิดยังสังคมทุกวันเนี่ยคนคิดมากเครียดมีอย่างที่เราได้อ่านหนังสือพิมพ์ฟังวิทยุดูโทรทัศน์เนี่ยคนจะเครียดมากคิดว่าโลกจะเป็นอย่างนั้นโลกจะเป็นอย่างนี้พวกนั้นจะเป็นอย่างนั้นพวกนี้จะเป็นอย่างนี้ก็มาตื่นเต้นกับโลกที่เขาพูดกันที่เขาปรุงแต่งกันเราก็พลอยไปปรุงแต่งไปตามสังคมที่เราไปอยู่แต่ที่จริงแล้วเนี่ยโลกของความจริงก็คือโลกของธรรมโลกกับธรรมถ้าเราจะเอาความสงบมาใส่ใจเราก็ได้ถ้าเราจะไม่เอาความวุ่นวายมาใส่ใจจะสมัยไหนก็ช่างเถอะความรู้สึกของเราเนี่ยมันไม่หนีความจริงไปได้ว่าเราจะคิดอะไรเราจะทำยังไงที่เราจะให้เราอยู่กับที่ได้จะไม่ไปปรุงแต่งปรุงสร้างเรื่องราวที่เราได้ยินได้ฟังที่มันบางทีก็ไร้สาระซะจริงไม่มีประโยชน์สำหรับเราอย่างคนทะเลาะกันเนี่ยมันเรื่องไร้สาระถ้ามีสาระมันจะไม่ทะเลาะกันบางคนไม่ได้ทะเลาะเรื่องอะไรทะเลาะเรื่องกินทะเลาะเรื่องเที่ยว
ทะเลาะเรื่องเล่นทะเลาะเรื่องนอนทะเลาะเรื่องเสื้อผ้าหนุ่มห่มทะเลาะเรื่องเงินทองเล็กๆน้อยๆทะเลาะเรื่องลูกทะเลาะเรื่องงานทะเลาะเรื่องเล็กๆน้อยๆมันเป็นเรื่องที่ไม่เข้าใจอารมณ์ตัวเองต่างคนต่างระบายออกมาจนกลายเป็นไม่พอใจอันนี้ก็มาจากความคิดที่เราขาดสติขาดความอดทนขาดธรรมะนั่นเองขาดสติด้วยขาดขันติอดทนด้วยขาดปัญญาเคยพูดแล้วก็พูดอีกคิดแล้วก็คิดอีกเธอย้ำคิดย้ำทำไม่ไปห่างจากอารมณ์เราเนี่ยเคยตัวเครียดนะครับเคยนิสัยเคยพูดยังไงก็ชอบพูดอย่างนั้นคิดยังไงก็ชอบคิดอย่างนั้นไม่เข็ดเราจำทางจำทางเดินได้เดินที่มันจำเจนะทั้งที่เรื่องไม่ได้ทำให้เราสบายใจได้เลยแล้วก็ปล่อยให้มันคิดอีกนักกรรมฐานครูบาอาจารย์ท่านไปทำความเพียรอยู่ในป่าท่านก็ตามดูความคิดของท่านทีแรกมันก็ไม่รู้เรื่องคิดอะไรต่ออะไรสารพัดที่ไม่เคยเก็บเอามาคิดไว้หนุ่มไว้สาวไว้เท่าแล้วมันจะคิดซึ่งไปในทางกามคุณมากกว่าลูกเสียงกินรสมากกว่าก็ได้เตือนจากครูบาอาจารย์ให้รู้ถึงความตายบ้างเพราะความตายเกิดขึ้นกับเราจะได้มองไม่มองข้ามการภาวนาบางทีมันก็ลึกความตายยากเพราะกำลังมันดีกำลังคิดมันดีมีแต่อนาคตบางทีก็ต้องข่มขู่เอาผมมาดูเส้นหนึ่งเอาเล็บมาดูเอาเล็กน้อยมาลองเผาไฟดูพิจารณาเผาไฟดูย่างไฟดูออกไปทีละชิ้นละชิ้นเพื่อให้เป็นว่าไม่ใช่ของเราดูเพื่อให้ใจมันหลงน้อยลงด้วยอุบายตลอดเวลาทุกวันเพื่อจะข่มขู่ใจที่ไม่คิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันจะไม่เอาจริงในการภาวนาก็หาอุบายนึกถึงความไม่งดไม่งามนึกความไม่เที่ยงแท้ในกายตัวเองมากขึ้นจนเชื่อว่าชีวิตคนเรานี้สั้นลงทีแรกมันยาวนะโอ้โหไม่คิดไปไกลมากเลยเป็นหนุ่มแข็งแรงเป็นสาวแข็งแรงคิดไกลมากแต่พอนึกถึงความแก่ความเจ็บความตายในตัวเราจะต้องมีต่อไปก็เป็นอดีตเหมือนครั้งปุญญาตยายแล้วนะหายสูญไปหมดแล้วหรือแต่ชื่อแล้ว ก็เอาตัวเองมาเปรียบเทียบเพื่อความไม่ประมาทก็ต้องฝึกให้เกิดสมาธิให้ได้ก็รู้ว่าสมาธินี่เนี่ยจะเป็นตัวกระจกเราจะเป็นแว่นส่องใจเราที่จะให้เห็นอะไรขึ้นมาบ้างวิธีอื่นมองไม่เห็นจะไปอ่านหนังสือก็มองไม่เห็นจะไปเที่ยวที่ไหนก็มองไม่เห็นจะคิดยังไงมีทางเดียวนะทางตรงคือพุทโธอย่างเดียวภาวนาอย่างเดียวคงจะรู้ได้ทางเดียวเพราะเห็นครูบาอาจารย์ทุกองค์ท่านก็ไม่ได้รับได้เรียนอะไรมามากมายบ
ระองค์ไม่รู้หนังสือหรือจำไปแต่เมื่อท่านปฏิบัติจบแล้วท่านมาสอนเราได้โดยอัศจรรย์รู้ได้สิ่งไม่รู้ท่านก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นเราไม่เห็นท่านก็เห็นท่านมีอนาคตังสยานมีอตาอติตังสยานมีปัญญาญาณญาณท่านรู้ธรรมรู้ใจเราเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยก็เอาสติไปที่ตั้งต้องฝึกสมาธิให้เกิดให้ได้ชีวิตนี้ถ้าไม่รู้เราก็คงไม่รู้จักพุทธเจ้าไม่รู้จักพ่อแม่ครูบาอาจารย์แน่นอนเพราะรู้แต่ในตำราฟังเขาพูดอ่านจำท่องได้แต่รู้ภายในนี่ยังไม่รู้เลยยังมืดแปดด้านขอให้ได้รู้เถอะขอให้ได้รู้ทำเป็นธรรมดังพุทธเจ้ารู้ขอให้รู้ทำเป็นธรรมดังครูบาอาจารย์รู้ต้องใช้ความเพียรเวลานั่งดีก็ต้องสู้กับเวทนาหนักเลยสู้ต่อความปวดเมื่อยไม่งั้นไม่อดทนพอสมาธิไม่พอต้องสมาทานไม่นอนนอนไม่ได้ต้องไม่นอน3วัน7วันต้องไม่นอนนอนไม่ได้นอนแล้วขี้เกียจต้องไม่กินกินน้อยลงไม่งั้นเป็นห่วงแต่เรื่องกินห่วงแต่เรื่องนอนสมาทานไม่พูดหยุดพูดสักพักหนึ่งเพราะไม่งั้นก็หมดจะห่วงเพื่อนห่วงฝูงห่วงที่จะคุยมันก็เรื่องไร้สาระนะคุยมันพยายามพูดอยากคุยทั้งที่มันไม่เป็นสาระเลยวันหนึ่งขอได้พูดได้คุยเถอะมันก็รู้แล้วว่าโอ้สิ่งเหล่านี้เป็นนิวรณ์และธรรมหมดเลยการกินก็เป็นกังวลการกินก็เป็นนิวรณ์กังวลการเที่ยวก็เป็นนิวรณ์กังวลการพูดคุยก็เป็นนิวรณ์สมมติกังวลการนอนก็เป็นนิวรณ์รวมแล้วตัวเรานี่มีเรื่องกังวลเยอะเลยเมื่อก่อนเราเหมือนตัวคนเดียวแต่พอเรามามีก็มีนี่เขารู้สึกว่าตัวกังวลข้ออ้างมีมากเป็นห่วงในร่างกายตัวเองจะเป็นโน่นเป็นนี่เบิกครั้งแรกก็ย่ำเบาบางเบาไม่ห่วงอะไรเลยนานๆเขาก็โน่นให้นั่นเขานี่ให้นี่เก็บสองลูกสามลูกเองหาเรื่องกังวลต้องชำระตัวกังวลต้องเสียสละเวลาอันนี้ให้แก่ตัวเองบ้าง3วัน7วัน2เดือน3เดือนเพื่อชนะใจตัวเองเข้ามาหาความสว่างมาพุทโธธัมโมสังโฆในใจไว้มาภาวนาคือให้ตัวเองได้ภาวนาให้มากขึ้นมันต้องทำทั้ง7วันเลยยืนเดินนั่งนอนต้องค่อยๆระวังการเดินแหละต่อไปเดินไปไหนก็ระวังการเดินนั่งก็ระวังการนั่งคือเรื่องอินทรีย์สังวรพูดคุยก็ไม่อยากพูดคุยคิดก็ไม่อยากคิดเพราะคิดแล้วมันไปเตลิดเปิดเปิงไปหมดโลกไม่เป็นของเราไปหมดคิดอะไรไม่มีขอบเขตนี่คือจะว่าเปลี่ยนใจก็ได้จะว่าฝึกใจก็ได้จะว่าหัดทำใจก็ได้จะว่าขอดขุดสันดานตนก็ได้เพื่อไม่นิสัยตัวเองที่เคยชินต่ออารมณ์ที่ปรารถนาในได้ยินได้ฟังกันนั้นมันเบาลง
นี่เรียกว่าฝึกสมถะกรรมฐานก็ใช้ขันติขันติให้มากขึ้นอดทนให้มากขึ้นแม้จะอยู่กันบางครั้งก็ไม่ขยับปล่อยมันไม่ใช่ว่ากังวลอยู่เรื่อยบางทีก็ปล่อยเจนมันกัดไม่รู้แต่เข้ามันก็ไม่กังวลก็เหมือนโอ้พระอรหันต์พุทธเจ้าสมัยก่อนนี้อยู่ไม่ได้มาไต่มาตอมไม่มากัดถึงได้นั่งได้เต็มคือคืนวันหิวก็ไม่หิวง่วงก็ไม่ง่วงปวดเมื่อยก็ลืมไปมันมาข้ามเวทนาไปเพลิดเพลินวิธีนี้เป็นวิธีที่ใช้ความอดทนเป็นหลักใช้สัจจะเป็นหลักเพื่อหาสมาธิในตัวเองให้ได้ไม่งั้นเราก็จะกลายเป็นคนที่ไม่อดทนแล้วก็ไม่ปล่อยวางอะไรเลยคอยบริการให้ตัวเองตลอดเมื่อยก็ขยับหิวก็คอยกินโน่นกินนี่อยากคิดอะไรก็ปล่อยมันคิดอยากพูดอะไรก็ปล่อยมันพูดนี่คือเวลาของเราเสียหายมากไม่ได้มาปฏิบัติจริงจังเท่าไหร่แต่เห็นใจครูบาอาจารย์ว่าท่านจริงจังมากกับเราหลายร้อยหลายเท่าท่านจึงได้ผ่านพ้นทุกข์ไปได้จึงเรียกว่าพระอริยเจ้าหรือพระสุปฏิปันโนที่ท่านไม่ได้อ่อนแอท้อถอยเหมือนเราเริ่มต้นเองก็อ่อนแอเมื่อการปฏิบัติเนี่ยก็เหมือนกันทุกคนแหละพอมันมีปีติแล้วเนี่ยพอจิตเรารวมเป็นหนึ่งได้คิดอดีตก็พุทโธคิดอนาคตก็พุทโธคิดเราห้ามไม่ได้แต่เรารู้ทันแต่เราไม่ใจเราก็เอาจิตมาดูไว้ดูไว้อย่าไปดูอย่าไปรู้ที่อื่นถ้าปรับไปเห็นตัวเองนั่งอยู่ไว้คือตัวเองเนี่ยเป็นหลักเป็นเขาเรียกมันควายหัวม้าช้างเขาเอาล่ามมาตรงตอนเลยเขาไม่ทิ้งตอนไม่ทิ้งหลักเขาไม่ใช่ปล่อยให้มันเชือกยาวไปไกลโซ่ยาวไปไกลหรือล่ามไปทั่วเขาล่ามหลักเดียวมันจะเดินวนไปไหนมันก็อยู่ตรงหลักนั่นแหละจิตก็เหมือนกันตัวเราเนี่ยเป็นหัวหลักเลยหัวหลักหัวต่อเลยกายเนี่ยเหมือนหัวหลักหัวต่อล่ามจิตไปตรงเนี้ยผมคนเล็บกันหนังเนี่ยมันจะคิดอะไรก็กลับมาหาผมคนเล็บกันหนังเนี่ยเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกลมหายใจพัดไปพัดมาเนี่ยไม่มีอะไรเข้าออกนอกจากลมกายทั้งกายนี่ไม่มีอะไรมันมีดินน้ำไฟลมมันทำงานอยู่เนี่ยพูดกันแล้วก็มันก็ไม่ใช่ตัวเราแข็งขันแข็งแรงอะไรใหญ่โตเลยแต่เรายึดว่าเป็นเจ้าของใหญ่โตที่จริงแล้วมันก็อยู่แค่กองลมของธาตุสีไม่ใช่ของแข็งแรงอะไรเลยจะร้อนอ่อนแข็งเจ็บปวดหิวก็หายอยู่ตรงนี้เนี่ยเทียมเป็นกองของทุกกองของอันห้าที่เรามารบกันอยู่ตรงนี้เองสนามฝึกอยู่ตรงนี้เองนั่นไม่เข้าใจมันไม่เข้าใจไม่เข้าถึงกายไม่เข้าถึงจิตพอเราเข้าถึงกายถึงจิตเราก็จะวนอยู่ตรงกายนี่แหละยืนเดินนั่งนอนก็เห็นกายนี่แหละรู้ถึงกายแล้วเนี่ยกายหยาบกายละเอียดกายหนักกายเบากายร้อนกายเย็นกายหิวกายปวดเมื่อยกายมีเวทนาอย่างไรเนี่ยนี่เป็นหลักเกาะของจิตหนึ่งเอาโซ่มาล่ามสัตว์ด้วยเลยสัตว์ก็เป็นผู้ครองผู้ครองในความคิดก็ลามไปตรงนี้มันจะไปไหนก็กลับมาวนอยู่ตรงนี้

แม่มันไปไกลมันไปไม่ถึงบ้านหรอกไปไม่ถึงไหนมันไปอยู่นั่งตรงไหนมันก็ผูกไว้ตรงนั้นเนี่ยนี่เขาเรียกผูกจิตล่ามไปกับต่อของกายมันเขาล่ามช้างล่ามวัวว่างล่ามควายล่ามม้าล่ามสัตว์เขาต้องมัดล็อกไว้ตรงนั้นแต่กำหนดว่ามันยาวสั้นแค่ไหนมันวนไปมันก็ติดกลับมามายืนมานอนอยู่ตรงนั้นเอง ไม่ต่างกับจิตของเราเราจะคิดไปไกลแค่ไหนอยู่ตรงนี้มันก็กลับมาอยู่ตรงที่เราได้ยินได้เห็นได้ฟังตรงนี้ได้ทุกข์ได้สุขได้สงบไม่สงบตรงนี้เองเขาเรียกว่ากายเป็นหลักจิตสติสมาธิปัญญาเข้าพิจารณาให้เข้ามาอยู่ในหลักก็คือตัวรู้รู้ว่าหนักมันเบามันคิดมากคิดน้อยคิดเรื่องเก่าคิดเรื่องใหม่เมื่อนักปฏิบัติทั้งหลายจับหลักตัวเองได้ก็สงบลงมันจะเห็นกายชัดขึ้นเห็นจิตชัดขึ้นกายนึกพิจารณาตรงไหนก็เข้าใจพิจารณาตรงผมก็เข้าใจผมเป็นธาตุของผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกพิจารณาหัวใจปอดตับพิจารณาน้ำเลือดน้ำเหลืองพิจารณาน้ำเสลดน้ำสระน้ำลายพิจารณาไขข้อพิจารณากระดูกเส้นเอ็นมันก็เริ่มจิตไม่ฝูงซ่านเห็นกายเป็นหลัก ก็เพลิดเพลินในการคุ้นเคยกับกายภายในไม่ต้องไปอ่านตำราอ่านกายแล้วพอกายมันเห็นกายมันนิ่งกายมันมีอาการจันทร์จอมอย่างนี้เราก็เข้าไปพิจารณาได้ชำนิชำนาญคือเที่ยวดูกายตัวเองเรื่องกายนครเรื่องนครกายมีอะไรที่จะดูได้เยอะแต่จิตก็จะเป็นผู้พิจารณาตลอดบางทีจิตมันก็จะเบื่อการคิดมันก็แวบไปในราคะโทสะของมันไปปรุงแต่งเพลินไปพอเพลินไปเราก็กลับมาตั้งต้นใหม่พุทโธใหม่พุทโธที่จิตใหม่นี่คือแนวทางปฏิบัติก็ปฏิบัติกันอย่างนี้ส่วนมากจะเป็นสมถะคือวิปัสสนาพวกที่เขาไม่พิจารณาเขาก็ดูแต่จิตอย่างเดียวเขาควบคุมจิตอย่างเดียวแต่ว่าจะให้ละเอียดเนี่ยคำว่าจิตเนี่ยมีทั้งหลายอย่างมีทั้งเวทนามีทั้งสังขารมีทั้งธรรมอารมณ์มีทั้งอารมณ์ชอบและไม่ชอบอิทธารมณ์และนิทธารมณ์ก็ดูอารมณ์ที่ชอบไม่ชอบเฉยรักชังก็ดูได้เพราะในจิตเราเนี่ยมีหมดเวทนาก็ดูในจิตได้บางครั้งนั่งอยู่ลมหายใจสบายจิตก็เป็นสุขเราก็รู้สุขกายสุขจิตสุขลมหายใจสัมผัสเบาๆเหมือนไม่มีลมหายใจหรือเหมือนลมหายใจหยุดแล้วก็ไปดูจิตจิตก็เป็นสุขก็เ
็เป็นสุขเวทนาเกิดขึ้นกับเราเดี๋ยวมันก็หายปวดเมื่อยขึ้นมาเวทนาทางกายเกิดทางจิตก็ไม่สบายทั้งที่เวทนาทางกายเกิดขึ้นทางจิตยังสบายอยู่ยังเฉยอยู่ยังรู้เวทนาเฉยอยู่ก็ทุกกายแต่จิตเวทนาทางจิตไม่มีเป็นอุเบกขาก็ดูได้ดูทั้งเวทนาสามได้เวทนาทางกายนั้นดูได้ง่ายง่ายมากเพราะปวดเมื่อยกระดัดขัดเคืองร้อนเย็นนี่เป็นเวทนาทางกายหายใจสะดวกไม่สะดวกก็เป็นเวทนาหมดผัสสะเวทนาหมดแต่ว่าเวทนาทางจิตนี่ต้องดูโดยการกระแสจิตโดยสติสมาธิปัญญาควบคู่กันจึงจะเห็นเวทนาความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปในจิตทั้งสามการเรียกรอบของจิตรอบของจิตมันจะหมุนอยู่อย่างนี้เนี่ยมันจะผัดกันเกิดผัดกันดับผัดกันปรุงแต่งผัดกันคิดนึกนี่คือเรียกว่าวิปัสสนา ยานวิปัสสนาเกิดขึ้นก็จะพิจารณาจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาเห็นจิตในจิตอยู่เนืองๆจะปรุงแต่งอะไรเกิดขึ้นก็เห็นจิตสรุปเพลิดเพลินเพราะเราไม่ต้องมากังวลกับทุกเวทนาทางกายทุกเวทนาทางกายผ่านไปแล้ว1ชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วก็ปล่อยไปเพราะเราผ่านเวทนาทางกายนี่ก็ไม่เหลือเวทนาทางจิตที่เราจะพิจารณาน ี่คือการเข้าไปรู้จิตอย่างนี้นักปฏิบัติก็ชอบพิจารณาเพราะมันก็เพลิดเพลินดีเป็นการสอนเป็นการรู้ว่าจิตเราถึงไหนจิตเรามากน้อยอย่างไรมีโลภะมากโลภะน้อยโทสะมากโทสะน้อยราคะมากราคะน้อยปรุงแต่งอะไรนิวรณ์สงสัยอะไรไหมลังเลอะไรไหมวันวันหนึ่งคิดอะไรแล้วก็จะปรับปลื้มปีติยินดีกับคำสอนครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ว่าท่านทำได้สูงไปแล้วผ่านไปแล้วเรายังเดินตามท่านอยู่ก็จะเห็นว่าทางเดียวกันครูบาอาจารย์กี่องค์กี่องค์กี่แสงกี่ล้านองค์ก็เดินทางกายเวทนาจิตธรรมทางเดียวกันหมดสามถะเบื้องต้นเอากำหนดกายเป็นหลักที่ลมหายใจพุทลมเข้าโทลมออกคือพุทโธธัมโมสังโฆหรือผมคนเล็บกว่าหนังทำให้เป็นธาตุสี่ดินน้ำไปลงเอากายเป็นหัวต่อ เป็นที่ปลูกของจิตแล้วก็เข้าไปพิจารณาจิตล้วนพิจารณาจิตล้วนนี่มันจะไม่เคยวุ่นวายเพราะเราไม่เชื่อจิตเพราะเราทำภาระกังวลหมดแล้วเช่นเราสมาทานศีลแล้วอาบน้ำแล้วกินข้าวแล้วจัดที่นั่งที่นั่งที่เดินจงกรมเรียบร้อยแล้วไม่กังวลอะไรแล้วไม่มีจีวรขาดไม่มีบาดทะลุกังวลไม่มีปริโภคอะไรถ้าเป็นญาติโยมก็ไม่กลับบ้านนะจะภาวนาตรงนี้ตลอดรุ่งไม่คิดว่าใครจะไปไหนมาไหนจะเป็นจะตายก็มีสัจจะแล้วไม่ไปกังวลก็เข้าไปดูจิตดูกายดูจิตตัวเองให้ชำนาญต้องใจเย็นๆอย่าอยากโน้นอยากนี่ดังนั้น
ธรรมปีติจึงเป็น

ครื่องอยู่ของใจธรรมะศรัทธาตั้งใจแล้วจะปฏิบัติให้เห็นผลธรรมะสมาธิธรรมะสมาธิก็เห็นไปตามที่เราคิดตามครูบาอาจารย์ว่าเราจะต้องเดินทางนี้ทางเดียวทางอื่นก็คงไม่ไปแน่ไม่ไปไหนจะไปเรียนอะไรก็เสียเวลาแหละ เพราะอายุคนเราไม่ยั่งยืนเป็นร้อยปีหมดไปเร็วมากอายุคนหมดเร็วมากมันไม่รอวันนี้เราชั่วโมงนี้เราไม่ได้นั่งเลยหมดแหละวันนี้ไม่ได้นั่งเลยเพราะเราก็ไปหาเรื่องอื่นทำหาเรื่องอื่นพูดเรื่องอื่นถ้าได้ชั่วโมงนี้ถือว่าวันนี้ตุนไว้ได้แหละได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมได้สำรวมจิต ให้เห็นกายเป็นเวทนาแต่อารมณ์เขาเรียกว่าขันธ์ห้าปรุงแต่งขันธ์ห้าจับตาขันธ์ห้าปรุงแต่งเรียกสังขารปรุงแต่งเป็นบุญปรุงแต่งเป็นบุญดิตอนนี้ปรุงแต่งให้เป็นบุญเห็นอาการนั่งอาการภาวนาเนี่ยปรุงแต่งเป็นบุญจิตมันเป็นมหากุศลทุกระยะลมหายใจเป็นมหากุศลกำลังเจริญกุศลอยู่การภาวนาเนี่ยกำลังเจริญมหากุศลจะพูดกันแล้วก็เรียกว่าโสดามัสเจริญมัสสมังคีอยู่เป็นมหากุศลจิตอยู่สังขารปรุงแต่งตามกุศล ดังนั้นเมื่อจิตมันปรุงแต่งเป็นกุศลก็น้อมเข้ามาให้มันลึกเข้ามาไม่ได้ให้ออกไปอยู่ข้างนอกก็เป็นปีติลึกเข้ามาดูกุศลที่จิตก็จะเห็นอกุศลลึกๆมีอกุศลลึกๆมีอยู่เราก็รู้ว่าอกุศลลึกๆก็มีในจิตมันไม่หมดไปง่ายเลยนั่นฉาบทาเป็นขันห้าอยู่สังขารปรุงแต่งฉาบทาหมาเรื่อยหมาเป็นละลอกทั้งกุศลและอกุศลเมื่อพิจารณาจิตตรงนี้มันก็จะได้อารมณ์ธรรม อารมณ์ธรรมอารมณ์ธรรมนี่มันสงบเพลิดเพลินไม่เบื่อหน่ายมีความเพียรโตรุ่งได้ควางธรรมได้ปฏิบัติธรรมได้อดทนได้อารมณ์ธรรมเกิดขึ้นแต่ก็ไม่เที่ยงนะเกิดขึ้นถ้าเราไม่รักษาอารมณ์นี้ไว้ก็บางทีเวทนาก็ครอบงำมันก็เบื่อมันก็ไม่เอาอารมณ์โลกเข้ามาแทนเราก็ไปคิดกับโลกอีก คิดกับโลกก็เบื่อทำพอคิดกับโลกเบื่อทำเลยบางคนสวดมนต์ไปเนี่ยพอเราสวดมนต์แล้วมันอยากไปฟังเพลงเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าโลกมันเข้ามาก็จะเบื่อธรรมแต่พอจิตมันเข้าไปถึงธรรมมันก็เบื่อโลกเบื่อโลกเลยลายสาระทางโลกทางธรรมมีสาระกว่ามีเกณฑ์สารกว่าเป็นว่ามหากุศลเกิดขึ้นตรงนี้การภาวนาจึงต้องเพียรทำต้องภาวนาให้ต่อเนื่องพุทโธต่อเนื่องพุทโธต่อเนื่องธัมโมต่อเนื่องสังโฆต่อเนื่องทำเช่นจิตวนเวียนอยู่

กายนี่เองไม่ค่อยไปคิดกายคนอื่นพอรู้ว่าคิดถึงเรื่องกายคนอื่นคิดถึงเรื่องอดีตอนาคตก็กลับมาเพราะว่าฝึกให้มันเข้ามาหากายบ่อยชำนาญแหละ บางทีเราไม่เข้าใจตัวเราเนี่ยก็ยากเพราะเราปฏิบัติไม่เข้าไปถึงอัปปนาฌานมันจิตมันไม่รวมการที่ทำจิตไม่รวมเนี่ยมันก็เลยสงสัยในเรื่องสมาธิตัวเองพอจิตมันรวมได้นี่มันไม่สงสัยสมาธิตัวเองเนี่ยเพราะมันสมาธินี่มันตัวเคยทำได้แล้วมันจะเชื่อมั่นว่าเคยผ่านเคยพบและตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนพยายามจะต่อเนื่องตลอดเขาจะเอามาทำตลอดความสงสัยมันหมดคนสมาธิมันไม่ได้เนี่ยมันสงสัยอยู่นั่นแหละมันคือครึ่งกลางบางคนเปลี่ยนสำนักไปโน่นเปลี่ยนสำนักไปนี่ไปเอาภาวนาแบบโน้นภาวนาแบบนี้ไปมากอาจารย์เพราะว่าไม่เคยเข้าไปสู่อัปปนาฌานไม่รึกเข้ากรรมฐานไม่รึกเขาไม่เห็นภายในก็เลยเชื่อสงสัยไงสมถะก็ไม่ผ่านจะไปเอาวิปัสสนาก็ไม่เกิดที่มากครูมากอาจารย์ไม่ใช่อะไรบางคนได้อ่านหนังสือเต็มห้องไม่เคยได้อารมณ์สมถะภาวนาได้เต็มที่เลยเพราะไปติดกับสัญญาเก่าหมดไปปรุงแต่งอาจารย์นั้นไว้งั้นอาจารย์นี้ไม่วิธีนั้นเป็นงั้นสู้กับคนไม่อ่านไม่ได้คนไม่อ่านนี่ปรุงเดียวไปเลยทีเดียวครบเครื่องเลยภาวนาอย่างเดียวเลยไม่สนใจใครทั้งหมดถือพุทธเจ้าองค์เดียวกันพุทโธอย่างเดียวธัมโมอย่างเดียวดูลมหายใจที่พุทธเจ้าตรัสรู้ได้ทางนี้ทางเดียวแล้วก็สมาทานเอาจริงเอาจังเลย3วัน7วันเอาให้รู้เรื่องให้ได้พระครูบาอาจารย์ท่านรู้ไปแล้วนี่คือความมั่นใจตัวสถานเกิดขึ้นก็ไม่มากเรื่องไม่มากครูมากอาจารย์ไม่ขวานโน้นขวานี่

เราหลับตานี่เราก็ไม่ได้มองไปไกลหลับตานี่เราก็กลับมาหาตัวเองลมหายใจก็อยู่กับตัวเองนั่นก็เรื่องเท่านี้เองเพียงแต่เรารู้ทำความรู้ให้เกิดขึ้นมาหลับตาเราก็เห็นตัวเองนั่งอยู่ลมหายใจอยู่ก็นี่คือการทำสติทำสมาธิที่เราที่จริงแล้วครูบาอาจารย์สอนนี่ง่ายมากบอกหลับตาลงนี่หลับเปลือกตานอกสว่างตาในรู้เรื่องเลยโอ้นี่คือวิธีปฏิบัติที่ง่ายที่ไม่น่าสงสัยหลับตานี่หลับตานี่มันปิดทวารที่จะมองข้างนอกมาเห็นตัวเองหมดเลยเห็นอาการดังจ่องตัวเองเพียงปิดเปลือกตาปุ๊บมาเห็นตัวเองชัดเลยเพราะนี่คือตัวเรานั่งอยู่ตรงนี้พอหลับตาเข้ามาหาตัวเองเข้ามาพุทลมเข้าโถลมออกมาดูลมอารมณ์นี่ก็อยู่กับภายในนี่เองนี่คือเข้ามาหาตัวเองได้ทันทีเมื่อหลับตาแล้วก็ทำสติพิจารณาลมหายใจบทง่ายๆบทสั้นๆที่นักปฏิบัติเชื่อครูบาอาจารย์ไม่สงสัยตัวศรัทธามันมากเพราะรู้ว่าอาจารย์สอนอย่างนี้โอ้ใช่แล้วถูกแล้วถึงแล้วแค่หลับตาเราก็รู้เรื่องแล้วเพราะตัวเองนั่งอยู่ตรงนี้หาตัวเองพบแค่พุทลมเข้าโถออกรู้แล้วคิดอยู่ตรงนี้เราไม่คิดตรงอื่นอย่างนี้เราก็ไม่ต้องไปทำอะไรไปจะไปค้นหาอะไรเพราะตอนนี้มันปรากฏอยู่แล้วเฉพาะตัวเราเฉพาะหน้าเราก็เป็นผู้โตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้ทันทีเลยเพราะท่านให้เราหลับตาก็เห็นตัวเองนั่งอยู่สว่างอยู่สงบอยู่ใจก็ไม่คิดอะไรก็คิดเห็นตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่จะคิดอะไรก็รู้ว่ากำลังคิดอะไรอยู่จะเป็นเรื่องเก่าเรื่องใหม่อดีตอนาคตปัจจุบันนี้ก็นั่งอยู่หายใจอยู่การรวมจิตก็เป็นเรื่องอุบายทั้งนั้นเลยอุบาย108กรรมฐาน40เนี่ยพุทธเจ้าท่านเริ่มต้นจากการให้อนาปานุสติก่อนไปเพ่งดูกสิณก็เพื่อให้จิตของเราไปอยู่กับดวงกสิณแล้วก็กลับมาเห็นตัวเองนั่งอยู่สว่างอยู่ก็หาความสว่างนั่นเองนั่งกรรมฐานนี่หาความสว่างไม่หาความมืดเลยถ้ามีแต่ความมืดแล้วมันไม่จะนั่งไปทำไมนั่งมันต้องหาความสว่างสว่างของใจผู้รู้ผู้ตื่นนั่นเองมันไม่มีใครโง่หรอกกรรมฐานนี่ไม่มีใครโง่ไม่มีใครหลงผิดหรอกเพราะว่าหลักสมถะมีอยู่สมถะทำให้เกิดเรื่องปัญญาวิปัสสนาทำให้ตัดอารมณ์ที่ยึดมั่นถึงมั่นได้ก็เป็นเรื่องตัวเราตัวเขาออกไปได้อยู่ธาตุสัญญาได้

การปฏิบัติก็ชี้แจงอยู่แล้วชี้แจงอยู่ในตัวของเขาเสร็จนะพุทโธชี้แจงในตัวเสร็จเช่นเหมือนหลับตาเห็นตัวเองอยู่แล้วลมก็ปรากฏอยู่แล้วลมนั้นเป็นสติเป็นสมาธิถ้าเราพิจารณามันก็เป็นปัญญาได้ไม่ใช่เรื่องจะต้องไปหาอะไรมาคิดมากเพียงตั้งสติให้มันต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องไปเรื่อยๆแต่เราไม่ไปบังคับไม่ไปบังคับลมไม่ไปบังคับจิตทำตัวรู้ไว้อย่างเดียวแค่เราเอาจิตเรามาไว้กับเส้นผมเส้นเดียวมันก็สงบมาไว้เส้นขนเส้นเดียวมันก็สงบเอามาไว้กับโครงกระดูกก็สงบเอามาพิจารณาย้อนไปย้อนมามันก็รู้จักตัวเองได้เร็วสมถะต้องเริ่มก่อนวิปัสสนานี่เป็นเรื่องขนของสมถะจะไม่ต้องไปกังวลเลยขอให้เริ่มภาวนาให้เป็นให้ต่อเนื่องอย่าสงสัยอย่ารังเลไม่ต้องไปสับสนคำสอนนี่มาตั้ง 84,000 มาเป็นคำสอน 84,000 พระธรรมขันธ์มารวมแล้วเป็นที่พุทธเจ้าสอนสมถะภาวนาอานาปานสตินี่เองมีอยู่ในตัวเราแล้วเรานี่เป็นเจ้าของพระไตรปิฎกเราเป็นเจ้าของบุญกรรมฐานนี่ดูในตัวเราได้หมดเลยอย่างที่พระท่านปฏิบัติสำเร็จแล้วเมื่อมรณภาพแล้วร่างกายก็เป็นธาตุไปเป็นธรรมธาตุเป็นพระธรรมธาตุเป็นบรมธาตุเป็นอรหันตธาตุก็มาจากจิตที่เป็นธรรมธาตุนี่เองจิตที่รวมตัวได้เองที่ศรัทธาที่ตั้งมั่นที่ไม่สงสัยนี่เองเกิดพุทโธธัมโมสังโฆมั่นคงเกิดต่อเนื่องไม่ขาดสายพุทโธไม่ขาดสาย เป็นอุบายทั้งหมดก็ต้องกลับมาหาตัวเรานี่เอง

นี่เป็นบุญของพวกเราที่มีครูบาอาจารย์ท่านสอนแนวทางมาถูกต้องตามหลักพุทธเจ้าสอน 2,000 กว่าปีทุกวันก็ยังอยู่หลักสัมมาทิฏฐินับองค์8ก็ยังสมบูรณ์อยู่ยังไม่ได้บกพร่องไปไหนเลยมรรค4ผล4ปฏิภาณ1ยังไม่ได้บกพร่องกับผู้ปฏิบัติธรรมหรือคำสอนพระเจ้ายังไม่ได้สูญหายไปไหนเลยอย่างสมบูรณ์ทุกรูปแบบการปฏิปทาสายที่หลวงปู่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นหลวงพ่อดีสอนนี่ก็เป็นเรื่องแนวทุดงกรรมฐานแนวสมถะภาวนาวิปัสสนาอยู่ในตัวของในตัวเสร็จปฏิบัติแล้วหายสงสัยหมดแนวนี้หายสงสัยแล้วก็ไม่ลกลุงหลังแล้วก็ไม่มากครูมากอาจารย์ปฏิบัติไปแล้วก็ไปทางเดียวเป็นสุขวิปัสสโกได้เป็นเตวิโชได้ก็เพราะว่าทำมานานแล้วทำมาทำวิสุทธิมรรคก็คนไม่รู้หนังสือก็ปฏิบัติก็เหมือนคนรู้หนังสือเพราะพวกที่อ่านหนังสือก็ต้องมาปฏิบัติแบบเดียวกันทำมาปฏิบัติทางจิตอย่างเดียวกันต้องมาปล่อยวางจิตเหมือนกันต้องมาละสัญญาเหมือนกันต้องมาปรุงแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้เหมือนกันต้องทิ้งเรื่องนั้นเรื่องนี้เหมือนกันทิ้งเรื่องเก่าเหมือนกันทิ้งเรื่องใหม่เหมือนกันทิ้งเรื่องเราเรื่องเขาเรื่องมึงเรื่องกูเรื่องดีเรื่องชั่วต้องถึงต้องทำใจปล่อยวางเหมือนกันมาถึงที่เดียวกันหมดการภาวนาต้องทำใจให้ว่างทำใจให้สงบเหมือนกันเข้าไปลึกในใจในถ้ำของใจเหมือนกันในภวังค์ของจิตเหมือนกันจะเข้าไปนั่นแหละสมาธิต้องเข้าไปได้ให้ลึกขึ้นจึงจะสงบนี่คือการที่การปฏิบัติจึงหายสงสัยในเมื่อเข้าไปถึงสมาธิมากขึ้นความรู้ก็เกิดมากขึ้นถ้าสมาธิน้อยความรู้ก็น้อยสมาธิไม่มีความรู้ก็ไม่มีก็ต้องเข้าสมาธิให้ได้จึงจะสำเร็จจึงจะเข้าใจ

เมื่อท่านทั้งหลายเข้าใจก็เป็นบุญเป็นวาสนาบารมีที่เราได้เติบโตมาได้มามีชีวิตได้มาประพฤติปฏิบัติมีครูบาอาจารย์คอยชักจูงคอยดึงคอยลังคอยสั่งคอยสอนคอยอบรมชักชวนทุกวิธีทางอย่างที่ท่านกล่าวมาแล้วทุกองค์จะมีครูบาอาจารย์คอยชวนเราดึงเราเหมือนจะไม่ให้เราตกไปในที่ต่ำเลยถ้าเราเชื่อท่านปฏิบัติตามท่านเราก็จะไปสู่ที่สุคติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานแน่นอนเพราะเสียงครูบาอาจารย์ที่เตือนเราไม่ด้วยเมตตาธรรมที่อยากให้เรารู้

0: เรียนธรรมตามกระแสพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ขอให้ตั้งมั่นมีศรัทธาโดยรับเมตตาท่านได้สร้างวัดธรรมสถิตก็บอกตรงแล้วว่าธรรมที่ตั้งมั่นอยู่ตรงนี้ก็ให้ตั้งมั่นต่อไปแล้วก็มาประพฤติปฏิบัติกันเพื่อจะได้รู้ธรรมเห็นธรรมตามครูบาอาจารย์เมื่อเรารู้แล้วเราก็จะเป็นบุคคลหนึ่งที่ช่วยทำให้พุทธศาสนานี้เกิดความเจริญรุ่งเรืองเป็นประโยชน์ต่อตัวเราและหมู่บ้านเราสังคมเราก็จะก้าวหน้าเจริญเพราะพุทธศาสนานี้เป็นแสงสว่างของโลกจะนำคนไปถูกต้องแล้วก็มีความสุขอย่างมากมายสุจิตจะพัฒนาได้วันนี้ก็สมควรแก่เวลาขอให้ผู้ปฏิบัติธรรมจงมีความเจริญตั้งใจทำปฏิบัติธรรมมีความรุ่งเรืองในธรรมวินัยยิ่งขึ้นไปสมควรแก่เวลาขอยุติควรจะเพียงนั้นขอให้ท่านจงได้บรรลุธรรมตามสมควรมรรคสี่ผลสี่อันนี้ผ่านหนึ่งทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

ลำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะฮะว่าตามพระด้วยอนุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

0: พระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตพลที่ทานปาธนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวสมิชตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีเตอัทรัฐาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทาไม่มีโลกถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสเพหิยาติภีพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื
2: ่อคุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

0: ราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบกรณิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบกรณิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบกรณิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ก็ปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยเพิ่นเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ้าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเรียนค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆเพิ่นก็ปราบปลื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังที่เพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยทิ้ง
5: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านอย่างที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างไม่ทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎรและแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุข และรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าแหล่งต้นกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำลายเมื่อความต้องการใช้ทรัพยากรนี้มากขึ้นกอบกับการทำการเกษตรของราษฎรที่ไม่ถูกหลักวิชาการและขาดการบริหารจัดการที่ดีทำให้เกิดปัญหาสภาพดินเสื่อมคุณภาพและปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งราษฎรได้รับความเดือดร้อนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริขึ้นในเขตพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเป็นที่ศึกษาทดลองและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ราษฎรใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทำกินอย่างมีประสิทธิภาพและไม่บุกรุกทำลายป่า
6: เมื่อข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปเยี่ยมราษฎรพื้นที่ภาคเหนือแทนพระองค์ข้าพเจ้าก็ได้ยึดถือแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งโครงการช่วยเหลือชาวไทยภูเขามาเป็นต้นแบบโดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอนุญาตให้ใช้พื้นที่ที่ถูกเพ่วถางจนโล่งเตียนหมดแล้วจัดตั้งเป็นสถานีเกษตรที่สูงเพื่อช่วยเหลือชาวไทยภูเขาให้หยุดการทำไร่เลื่อนลอยและเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่เคยใช้ปลูกพืชเสพติดมาเป็นแปลงเกษตรปลูกพืชเมืองหนาวและจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้น
0: สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านนาเกียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2548โดยนำพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแผ่วถางมาจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้การทำการเกษตรอย่างถูกหลักวิชาการให้แก่ราษฎรได้มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมีรายได้เพียงพอเลี้ยงตนเองและครอบครัวควบคู่ไปกับการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ป้องกันวิกฤตการขาดแคลนน้ำของชุมชนในอนาคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานและโครงการในพระราชดำริทุกโครงการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรอย่างทั่วหน้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีไปติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบันสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริแห่งนี้ได้ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำบริเวณดอยซอยเทอลู่และพลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ทำให้ป่าไม้มีความหลากหลายทางระบบนิเวศของพืชพันธุ์เพิ่มขึ้นสัตว์ป่าหายากมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตลอดจนมีปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 51,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเพิ่มเป็น 68,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันอันเป็นสิ่งชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่ทำให้ชุมชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในครัวเรือนและทำการเกษตรอย่างเพียงพอนอกจากนี้ราษฎรในพื้นที่บ้านนาเกียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงโปได้ลดการทำไร่หมุนเวียนเกือบ 100% และปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ข้าวจากข้าวพันธุ์พดูซึ่งให้ผลเฉลี่ยเพียง260กิโลกรัมต่อไร่มาเป็นข้าวพันธุ์คสอ62ซึ่งให้ผลเฉลี่ยถึง541กิโลกรัมต่อไร่ส่งผลให้ราษฎรมีข้าวเพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปีและเหลือจำหน่ายเป็นรายได้เสริมรวมทั้งได้ส่งเสริมให้ราษฎรปลูกกาแฟและมะขามป้อมสร้างรายได้เพิ่มเฉลี่ย 70,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปีมากกว่าตอนเริ่มจัดตั้งโครงการที่ราษฎรมีรายได้ 5,500 บาทต่อครัวเรือนต่อปีนับเป็นอีกผลสำเร็จที่สำคัญที่ทำให้ราษฎรได้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าต้นน้ำลำธารรักหวงแหนร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าสืบสานตามแนวพระราชดำริให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ธรรมวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

ทำความสงบใจน้อมจิตพิจารณาว่าขณะนี้นั่งสมาธิลักษณะของสมาธินั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือ

ขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงน้อมจิตพิจารณาว่าขณะนี้กายสงบกายมีลักษณะปางสมาธิเมื่อน้อมจิตพิจารณากายกายเฉยกายนิ่งลักษณะกายสงบพิจารณาดูเรียกว่ากายและในกายเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้เราก็น้อมจิตนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าน้อมจิตระลึกถึงคุณของพระธรรมเจ้าแล้วก็น้อมจิตนึกถึงคุณของพระอริยสงฆ์เจ้ามารวมไว้ที่ใจแล้วก็น้อมใจรวมเป็นพุทธานุสติเป็นอารมณ์ยกจิตมาวางตั้งไว้ที่ปลายจมูกทั้งสองข้างกำหนดลมเบาๆหายใจเข้าจนสุดลมและระลึกถึงว่าโพธิ์หายใจออกประคองจิตตามกระแสลมหายใจออกจนสุดลมระลึกถึงว่าโธหายใจเข้าโพหายใจออกโธหายใจเข้าโพหายใจออกโธหายใจเข้าโพธิ์หายใจออกโธวางจิตไปตามกระแสลมแต่เราไม่ต้องเน้นลมไม่ต้องเก่งลมให้หายใจเข้าหายใจออกเป็นปกติแต่เราประคองจิตเป็นเครื่องรู้กับสภาวะของลมให้จิตเราอยู่กับลมเป็นอุบายล่อจิตให้จิตเรามีองค์ภาวนาไม่ให้จิตเราไหลออกไปคิดนึกจิตเราไหลออกไปคิดนึกทำให้ใจไม่สงบเราพยายามยกจิตขึ้นมาตั้งก็องค์บริกรรมภาวนามาตั้งอยู่กับลมสภาวะของลมเป็นสภาวะที่ปกติหายใจเข้าหายใจออกเป็นปกตินี่เราก็ยกจิตมาตั้งดูลมลมที่ผ่านเข้าลมที่ผ่านออกเราวางใจอย่างไรใจเราสงบเราวางใจอย่างไรใจไม่สงบ

เราก็มีสติดูอารมณ์เรายกจิตมาตั้งอยู่กับลมลมผ่านเข้าลมผ่านออกหยาบก็รู้ว่าหยาบหายใจแรงก็รู้ว่าแรงหายใจค่อยก็รู้ว่าค่อยหายใจเบาก็รู้ว่าเบาหายใจละเอียดก็รู้ว่าลมละเอียดให้มีสติระลึกรู้ตามสภาวะของลมที่ปรากฏ

ให้มีสติระลึกรู้ตามสภาวะของลมที่ปรากฏเมื่อเรามีสติระลึกรู้อยู่ทำให้จิตเรามีสติคุมอารมณ์แต่เมื่อเราภาวนาไปใจเราพยายามคิดนึกอยู่บ่อยๆเราก็มีสติระลึกรู้ว่าอารมณ์ที่คิดนึกเกิดขึ้นแล้วก็มีสติรู้แล้วก็ละอารมณ์ที่ปรุงแต่งใจแล้วก็ยกใจขึ้นมาภาวนาไปแต่เมื่อใจตั้งอยู่ในองค์ภาวนาละจากอารมณ์คิดนึกไปแล้วก็พยายามให้จิตมีภาวนาเป็นที่ตั้งเป็นอารมณ์เราต้องพยายามมีเพียรมีหมั่นยกจิตใจตนเองถ้าเราขาดสติปล่อยจิตไปตามอารมณ์ของความคิดนึกนี่ทำให้อารมณ์คิดนึกมากขึ้นทำให้ใจเราก็ตกอยู่ในความฟุ้งซ่านที่เกิดจากความคิดนึกนั้นองค์ภาวนาจึงเป็นเครื่องตัดกระแสของอารมณ์ที่จิตเราจะไหลออกไปนั้นการภาวนาจึงพยายามให้มีสติคุมอารมณ์ไม่งั้นจิตเราจะเป็นทาสของอารมณ์แม้แต่ขณะเราพยายามพรากจิตมาภาวนาจิตก็อดไหลออกไปไม่ได้เพราะอารมณ์ภายนอกอย่างมากอายตนะภายนอกเป็นเครื่องกระทบอยู่ทำให้สิ่งอารมณ์เหล่านั้นมาไหลเข้ามาปรุงใจเราทำให้ใจเราไม่หยุดใจเราไม่นิ่งนี้เราก็มีสติดูอารมณ์อารมณ์อันไหนที่มันไหลเข้ามาบ่อยเราก็มีสติรู้จักอารมณ์แล้วก็ละอารมณ์แล้วก็ยกจิตมาตั้งในองค์ภาวนาวางใจเฉยๆอยู่กับลมเข้าลมออกวางใจนิ่งๆเมื่อเราวางใจนิ่งๆแต่ใจเรายังไม่นิ่งใจเราอดไหลไปไม่ได้เราก็ต้องมีสติเมื่อมีสติควบคุมอารมณ์เราเจริญสติให้กำหนดระลึกรู้ทั้งส่วนกายให้มีสติระลึกรู้อารมณ์ทั้งส่วนใจส่วนกายเป็นอารมณ์หยาบส่วนใจนี่เป็นอารมณ์ที่ละเอียดในเมื่อเรากำหนดทันอารมณ์ทางกายอารมณ์หยาบแล้วก็กำหนดทันอารมณ์ทางใจเรากำหนดไม่ทันเราก็ทำความรู้ว่าอารมณ์เรายังไม่ทันสติเรายังอ่อนความสงบเรายังน้อยจิตคอยจะไหลออกบ่อยมีความง่วงบ่อยมีความฟุ้งซ่านบ่อยมีความท้อถอยบ่อยนี่อารมณ์ภายนอกมันไหลเข้ามาทำให้จิตเราเป็นธาตุของอารมณ์เยอะนี่เราพยายามพรากจิตมากำหนดภาวนาไปเรื่อยๆเอามาตั้งดูลมเข้าลมออกไว้ชัดเจนเมื่อเราวางใจอย่างนี้เราก็ให้สังเกตดูใจตน

มีความรู้สึกให้มีความรู้สึกอารมณ์ขณะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเอาจิตมาวางตั้งความรู้สึกเอาไว้ที่ใบหน้าให้มีสัมปชัญญะคือความรู้สึกตั้งไว้ที่ใบหน้าแล้วก็ดูลมเอาจิตมาตั้งอยู่ภายในเอาความรู้สึกใบหน้าไว้ให้ชัดเจนแล้วประคองจิตดูลมเข้าประคองจิตดูลมออกลมเบาขึ้นลมเบาขึ้นเราก็รู้ว่าอาการของลมเบาและภาวนาจิตไม่แส่สายออกไปจิตเราอยู่กับพุทโธขึ้นจิตเราอยู่กับลมเข้าลมออกความรู้สึกของอารมณ์นี้ชัดเจนมีความรู้สึกว่าเบาว่างมีความรู้สึกว่าโปร่งชัดในอารมณ์เมื่อเราประคองจิตรักษาอารมณ์ความสงบทางใจขึ้นใจมีความพอใจใจมีความสุขใจใจมีความอิ่มใจในใจจะเกิดศรัทธาขึ้นนี่เป็นอารมณ์ของความสงบทางใจใจที่สัมผัสความสงบทำให้จิตขยันหมั่นเพียรเกิดขึ้นแล้วความสงบที่ไหลเข้าไปสู่ในดวงใจของเราทำให้ใจอยากภาวนาทำให้ใจอยากสงบใจอยู่บ่อยๆกระแสอารมณ์นี้เป็นกระแสอารมณ์ที่เป็นกุศลเกิดขึ้นจิตที่มีพอใจจิตที่มีปีติความอิ่มใจแล้วก็ความสุขใจใจที่มีพุทโธอารมณ์พุทโธเกิดขึ้นทำให้สภาพจิตของเราเป็นกุศลเป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นนั้นเราจึงพยายามหาอุบายรักษาอารมณ์เอาไว้ถ้าอารมณ์นี้เกิดขึ้นเราก็พยายามรักษากุศลเกิดไม่ให้เสื่อมไปพยายามประคองจิตรักษาอารมณ์ไปเรื่อยๆทั้งหยาบก็ตามละเอียดก็ตามภายในก็ตามภายนอกก็ตามประณีตก็ตามหยาบก็ตามมีสติสัมปชัญญะคุมอารมณ์เมื่อจิตเราตกอยู่ในสภาพอารมณ์อย่างนี้เราต้องมีสัมปชัญญะความรู้สึกถ้าเราขาดความรู้สึกสภาพจิตเราจะกลายเป็นตัวถิ่นนิมิทะไปจิตเราจะตกอยู่ในความเคลิบเคลิ้มแล้วก็เพลินอารมณ์นี้ก็เป็นอารมณ์ปฏิปักษ์ต่อความสงบทางใจใจเราเริ่มสงบจริงแต่สติตามไม่ทันจิตเริ่มสงบสติตามรู้ไม่ทันอารมณ์ละเอียดขึ้นเมื่อเราเผลอความรู้สึกไม่มีจิตก็เพลินใจก็นึกว่าพุทโธแต่จิตเคลิบเคลิ้มแล้วก็เพลินความรู้สึกทางกายไม่มีเราจะสังเกตถ้าเรามีความรู้สึกทางกายกายตรงถ้าเราขาดความรู้สึกทางกายกายไม่ตรง
นั่งก้มนั่งหมอบนั่งเอนั่งสับในลักษณะขาดตัวสัมปชัญญะในการภาวนานี้ถ้าเรามาตกอยู่ในอารมณ์นี้เราต้องแก้ไว้ถ้าเราไม่แก้นี่เราไม่ข้ามตัวถินิมิทะเพราะตัวถินิมิทะตัวนี้เป็นเขื่อนกั้นกระแสอารมณ์ของเราไม่ให้จิตเราผ่านนิวรณ์นี่เราก็มีสติรู้ว่าตัวนิวรณ์ตัวนี้เกิดขึ้นมากั้นขวางความสงบทางใจเราก็หาอุบายลืมตาแต่ขณะที่เราลืมตาอยู่แต่เราน้อมจิตเพ่งไปอยู่ในองค์ภาวนาตาลืมแต่ความรู้สึกทางใจให้ชัดภายในดูลมเข้าลมออกไปเรื่อยๆดูไว้ให้ชัดเจนเมื่อเราลืมตาไม่หายเราก็ใช้พิจารณากายให้จิตเราเนี่ยพิจารณากายให้มีความรู้สึกในกายมีสติสัมปชัญญะเรายกจิตใจให้ใจมีกำลังขึ้นเมื่อเราได้มาบวชมารักษาศีลมานั่งสมาธิเป็นบุญเป็นกุศลของเราเป็นบารมีธรรมของเราเป็นโชคดีของเราที่เรามาเกิดทันพระพุทธศาสนาเป็นกำไรชีวิตของเราเรา ยกจิตใจทำให้ใจมีกำลังใจขึ้นบางครั้งจิตที่เคลิบเคลิ้มแล้วก็เพลินทำให้หายบ้างแต่เมื่อไม่หายเราก็หาอุบายอย่างอื่นการหาอุบายแก้อารมณ์นี่เป็นตัวปฏิบัติถ้าเราปล่อยไปใจไปตามอารมณ์เราขาดตัวปฏิบัติเพราะการปฏิบัตินี้เพื่อหาอุบายแก้อารมณ์ที่เกิดขึ้นให้เรามีสติมีปัญญาถ้าเราไม่หาอุบายแก้เรามาทำความสงบใจเราไม่ข้ามอารมณ์จิตเลยเป็นธาตุของอารมณ์ไปตกเป็นธาตุของความง่วงบ้างตกเป็นธาตุแห่งความฟุ้งซ่านบ้างเนี่ยสองอารมณ์นี้เป็นเครื่องปฏิบัติมากเลิกจากความฟุ้งซ่านก็มาง่วงเลิกจากง่วงก็มาฟุ้งซ่านพอจิตเราเลิกฟุ้งซ่านเริ่มสงบซึมเพลินอีกทำให้จิตนี่ไม่เกิดปัญญานี่เรามีหน้าที่ทำใจให้สงบไว้ผลแห่งความสงบเขาเกิดขึ้นเองอารมณ์กรรมฐานเกิดจากที่จิตสงบจิตมีสมาธิผลเขาเกิดขึ้นเองนี่เรามีหน้าที่สร้างความสงบทางใจเอาไว้ดูใจตนเองเราทำอย่างไรใจเราจึงจะสงบนี่เรามาดูใจตนเองมาดูใจสอนใจยกใจแล้วก็ปลอบใจหาอุบายไว้เมื่อเราได้หาอุบายพิจารณาอย่างนี้เท่ากับว่าเรา
ได้มีสติมีปัญญาขึ้นถึงเราไม่มีกรรมฐานบทอื่นแต่เราก็ใช้ภูมิปัญญาการใช้ภูมิปัญญาก็พิจารณาอารมณ์ให้จิตเรามาอยู่กับองค์ภาวนาให้มาสงบอยู่ในองค์ภาวนานี่เราพรากจิตมาตั้งอยู่กับลมเข้าลมออกเมื่อจิตเราอยู่กับลมเข้าลมออกจิตเราไม่ออกไปภายนอกจิตเราอยู่กับองค์บริกรรมคือขณะจิตที่เราอยู่กับองค์บริกรรมจิตเราก็เป็นกุศลเมื่อจิตเป็นกุศลขึ้นก็ถือว่าผลแห่งที่เรามีปัญญารักษาอารมณ์หรือเรามีกรรมฐานบทใดบทหนึ่งปรากฏเป็นโอภาสแสงสว่างมีอสุภะมีอัฐิกรรมฐานอสุภะกรรมฐานอาหารเรปฏิกูลปรากฏเราก็เอาบทกรรมฐานเป็นบาทฐานการพิจารณาอันนั้นก็เป็นกุศลนี้เราก็มีหน้าที่ปรารภความเพียรเอาไว้เพียรที่จะพรากจิตให้มาตั้งในองค์ภาวนาไปเรื่อยเพราะองค์ภาวนาที่กำหนดลมเข้าลมออกนี่เป็นภาวนาอย่างหยาบเป็นอุบายล่อจิตขึ้นเมื่อจิตเราสงบแล้วที่เรากำหนดลมเข้าลมออกมันก็จะจางไปจิตเราก็มีเครื่องรู้เป็นอารมณ์รู้ลมเข้ารู้ลมออกรู้ลมเข้ารู้ลมออกหายใจเข้าหายใจออกเราก็มีสติชัดและอารมณ์เพราะเราเจริญสติสตินี่ที่เราจะยกจิตขึ้นมาแล้วก็ให้สตินี้คุมอารมณ์และจิตแล้วก็เห็นอารมณ์นี่ถ้าเราไม่ยกจิตขึ้นมาตั้งในองค์บริกรรมจิตเราไม่เห็นอารมณ์คิดอะไรก็ไม่รู้นึกอะไรก็ไม่รู้ตัวไม่รู้นี่เป็นตัวโมหะคือหลงอารมณ์ทีเมื่อเรายกจิตขึ้นมาตั้งจิตเราก็เห็นอารมณ์ความฟุ้งซ่านเกิดความง่วงเกิดก็มีสติรู้แล้วก็แก้รู้แล้วก็ละเห็นอารมณ์อดีตเราไม่อยากให้อารมณ์อดีตมันไหลเข้ามาเรื่องเก่าๆปัญหาเก่าๆสิ่งที่เรากระทบด้วยตาด้วยหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อเรามาสงบทางใจอารมณ์นั้นก็ค่อยจะไหลเข้ามาเมื่อไหลเข้ามาเราสงบทางใจใจเราก็เห็นอารมณ์ขึ้นเป็นอติตารัมมนังวาอารมณ์อดีตไหลเข้ามานี่เราก็มีสติรู้แล้วก็ละแล้วก็วางใจเป็นกลางๆพิจารณาดูโอ้ใจเรานี้มีเครื่องกระทบอยู่ตลอดเมื่อเราทำความเพียรไปเพียรไปใจเราก็เห็นโทษอารมณ์อดีตมากขึ้นในใจเราก็มี
ความสำรวมอินทรีย์มากขึ้นสำรวมอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นบ่อเกิดของอารมณ์นี่ก็มีอินทรีย์สังวรดีมีศีลสังวรดีนี่อารมณ์ภายนอกก็น้อยลงความสงบทางใจก็มากขึ้นเพราะจิตเราเห็นโทษของอดีตเพราะอดีตอนาคตก็เกิดขึ้นจากปัจจุบันนี่เราก็วางใจอยู่ในองค์ภาวนาองค์บริกรรมอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันอดีตก็ไหลเข้ามาปัจจุบันอนาคตก็ไหลเข้ามาปัจจุบันจิตเราเป็นเครื่องรู้นี้เมื่อสิ่งอันนี้ถือว่าเป็นธรรมอารมณ์เกิดขึ้นทางใจเกิดอยู่ในใจของเราอยู่ตลอดวันตลอดคืนตลอดปีสิ่งอันนี้มันเครื่องกระทบอยู่มีอยู่ในใจของเราแต่เมื่อเรามาสงบทางใจใจเราจึงจะเห็นโทษขึ้นเมื่อเห็นโทษก็เป็นผู้ตั้งอยู่ในศีลสังวรมากขึ้นแล้วก็บ่มอินทรีย์ให้แก่การบ่มอินทรีย์ให้แก่ก็มีสติรู้อารมณ์ภาวนาก็ภาวนาไปเฉยๆใจวันนึกว่าพุทโธพุทโธแต่ใจเลื่อนลอยไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนถ้าจิตเราตกอยู่ในสภาพอารมณ์อย่างนี้เนี่ยทำให้จิตเราตกอยู่ในโมหะเพราะโมหะนี่เป็นตัวมืดอารมณ์ตนเองก็ไม่รู้จักอารมณ์อะไรที่ไหลเข้ามาก็ไม่รู้จักใจก็นึกว่าพุทโธพุทโธไปได้แต่นึกแต่ไม่มีความรู้สึกมีสภาพจิตเราถ้าตกอยู่ในอารมณ์นี้เนี่ยไม่เกิดภูมิปัญญาเราต้องพยายามหาอุบายแก้ไว้เพราะอารมณ์ทางใจนี้มันมีเครื่องกระทบอยู่ตลอดเวลาในเมื่อเรามีเพียรมีหมั่นปรารภความเพียรอยู่ถือว่าเป็นผู้ที่จะสร้างสติปัญญาให้เกิดขึ้นในคนเราถ้าขาดภาวนาขาดสติขาดสัมปชัญญะจิตก็เลยตกอยู่ในตัวอวิชชาที่หุ้มห่อเพราะตัวอวิชชาคือตัวไม่รู้นั่งไม่รู้ยืนไม่รู้เดินไม่รู้นอนไม่รู้ความไม่รู้นี่เป็นเครื่องปิดบังใจของเราแต่ถ้าใจหยุดนิ่งขึ้นใจเราจะเกิดปัญญาใจเราจึงจะเกิดแสงสว่างขึ้นเพราะใจเรามีเครื่องชำระใจมีองค์ภาวนาเป็นเครื่องชำระใจทำให้ใจก็มีความรู้สึกต่ออารมณ์ที่มากระทบขึ้นนี่ถ้าใจเราขาดภาวนาใจเราจะไม่มีความรู้สึกอารมณ์ที่มากระทบเดินก็เดินเฉยๆนั่งก็นั่งเฉยๆยืนก็ยืนเฉยๆนอนก็นอนเฉยๆ

ความไม่รู้ตัวนี้เป็นเครื่องปิดบังเป็นปกติแต่เมื่อเราได้มาฝึกหัดภาวนาโอปนะอิโกน้อมจิตมาตั้งเช่นขณะนี้นั่งสมาธิก็พยายามประคองกายตรงๆนั่งตัวตรงๆเอาความรู้สึกอันนี้ไปให้ชัดเจนแล้วก็ดูลมเข้าลมออกเอากายนี้เป็นหลักตัวสัมปชัญญะความรู้สึกเป็นเชือกจิตที่จะไหลไปที่ไหนก็ให้มีสติคุมเมื่อเราคุมอารมณ์อย่างนี้อยู่ฝึกหัดจนให้จิตเราคล่องต่อการกำหนดภาวนาภาวนาก็ตั้งอยู่ในจิตตนเองจิตก็ตั้งอยู่ในองค์ภาวนาคือทำให้กระแสของอารมณ์มีความรู้สึกจิตใจเราเปลี่ยนไปเราจะเห็นว่าความสงบทางใจนี้ทำให้ใจเรามีความเยือกเย็นและก็สงบสุขเมื่อเราฝึกหัดไปบ่อยๆแล้วก็เป็นเครื่องวัดใจใจเราเมื่อก่อนไม่เคยฝึกหัดอารมณ์ที่มากระทบมันเกิดอารมณ์ผลเกิดอารมณ์ที่ไม่พอใจใจคอหงุดหงิดใจเราเกิดอารมณ์พยาบาทะขึ้นแต่เมื่อเราฝึกอยู่บ่อยๆทำให้ใจนี้คลายขึ้นใจแล้วทำให้ใจเราเกิดเมตตาสงสารนี่จิตแล้วมันจะเปลี่ยนอารมณ์นี่เราจะเห็นคุณค่าแห่งภาวนานำความสุขใจให้เกิดขึ้นนี่ใจถ้าเราขาดองค์ภาวนาใจเราก็เหมือนอย่างเดิมใจคอก็หงุดหงิดอย่างเดิมโกรธก็อย่างเดิมหลงก็อย่างเดิมนี่เป็นสมุทัยเป็นอวิชชาที่หุ้มห่อดวงจิตของเราเอาไว้งั้นที่เราพยายามมันสงบใจมานั่งสมาธิก็เพื่อหาอุบายสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบเราหาอุบายพรากจิตของตนเองมาตั้งอยู่ในความสงบเอาไว้นี่เราก็มาดูใจไปเรื่อยๆถ้าใจเรายังไม่ตั้งพยายามภาวนาไปดูลมเข้าลมออกไว้ชัดเจนกำหนดลมให้ยาวๆให้ลึกๆลงจิตเราได้ไม่ค่อยแลบออกไปบ่อยดูลมเข้าจนสุดลมดูลมออกจนสุดลมขณะหายใจเข้าขณะหายใจออกวางจิตนิ่งๆดูไว้ให้ชัดเจนกระแสของลมผ่านเข้าไปกระแสของลมผ่านออกมาประคองจิตเอาความรู้สึกเพราะใจเป็นนามธรรมเราต้องใช้ปัญญากำหนดกายเป็นรูปธรรมกายมีความรู้สึกใจแล้วก็
ใช้ปัญญากำหนดเพราะใจนี้เป็นนามธรรมเราจะให้จิตหยุดนิ่งเราต้องใช้ปัญญาหาอุบายเพราะความรู้สึกนี้มันจะเกิดขึ้นนี่ถ้าเราไม่พยายามหาอุบายความรู้สึกทางใจเราจะไม่ทันอารมณ์จิตมันออกไปก่อนความรู้สึกเกิดมาทีหลังรู้ว่าจิตมันไหลออกไปแต่ไปถึงเรื่องราวแสดงว่าสติเราก็ยังรู้ทันอยู่ถ้าสติเรารู้ไม่ทันนี่มันไปออกไกลนี่ถ้าเรารู้ว่าไหลออกไปก็รู้ไหลออกไปก็รู้แสดงว่าภาวนาเราดีขึ้นการสร้างภาวนาเราภาวนาเกิดขึ้นในใจงั้นองค์ภาวนานี้จึงเป็นอุบายสำคัญที่เราจะสร้างมุมสงบเพราะมุมสงบถือว่าเป็นสิ่งที่จะให้กระแสอารมณ์ของธรรมะเกิดถ้าเราไปคิดนึกวิจัยธรรมะปรุงแต่งธรรมะเป็นอุบายบางครั้งจิตมันออกไปอารมณ์ข้างนอกมานี่เราต้องให้ใจเราสงบและให้ใจเรามีวิตกวิจารพิจารณาขึ้นนี่ถ้าเราไปปล่อยจิตไปตามอารมณ์ธรรมะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ปรุงแต่งไปคิดนึกไปนี่เป็นวิจัยธรรมะนี่เราต้องวางใจวางใจให้ใจมันสงบเอาไว้กระแสแห่งที่จิตเรามีวิตกวิจารมันจะเกิดขึ้นนี่บางครั้งสงบแต่ความรู้สึกไม่ค่อยมีจิตมันก็เพลินไม่มีวิตกวิจารกลายเป็นตัวซึมไปนี่เราต้องคุมอารมณ์ให้ใจเรานี่ดูอารมณ์ไว้แล้วก็หาอุบายอารมณ์ที่เกิดมีสติโลละมีสติโลละเพราะอารมณ์นี้มันเกิดอยู่เป็นประจำอยู่ในเราหาอุบายเอาเครื่องรู้มาเป็นอารมณ์เมื่อเราได้ปรารภความเพียรอย่างนี้อยู่ทุกขณะไปทำอยู่บ่อยๆฝึกอยู่บ่อยๆทำให้การภาวนาเราก็จะดีขึ้นถ้าเราไม่พยายามปรารภความเพียรขาดภาวนาจิตใจเราก็เหมือนอย่างเดิมโลกโกรธหลงก็เหมือนอย่างเดิมเพราะเราไม่ได้สระจาคะเป็นผู้สระออกในเราเป็นผู้สระจาคะสระอารมณ์ที่เกิดขึ้นนี่การภาวนาก็เพื่อให้จิตเรามันเห็นโทษของอารมณ์
อารมณ์อะไรที่มาปรุงแต่งทำให้ใจเราร้อนนี่ทำให้จิตเราเห็นโทษขึ้นเมื่อเห็นโทษทำให้ใจเรามีความสำรวมมากขึ้นนี่ถ้าใจไม่เห็นโทษใจก็ต้องพอใจนะอารมณ์ที่มันไหลเข้ามาแล้วก็ปรุงแต่งไปอันนี้ถือว่าใจไม่เห็นโทษในเมื่อเราสงบไปเรื่อยๆใจเราจึงจะเห็นโทษสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อความสงบเมื่อใจเราจะเห็นโทษมากขึ้นสิ่งอะไรที่เป็นโทษแห่งความสงบจิตแล้วมันก็เห็นโทษเมื่อเห็นโทษก็มีความสำรวมระวังมากขึ้นมีศีลสังวรมากขึ้นงั้นเราพยายามน้อมจิตพิจารณาไปเรื่อยๆคือพิจารณากายกับใจเราสองอย่างเนี่ยจิตเราจะได้เกิดภูมิปัญญาขึ้นภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการภาวนาและในเมื่อเรามีภาวนาแล้วก็เกิดปัญญาถ้าเราไม่มีภาวนาเราก็ไม่เกิดปัญญาเพราะตัวภาวนานี้เป็นตัวอุบายหลักเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวภาวนาอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดภาวนาที่กำหนดลมเข้าลมออกหายใจเข้าโพธิ์หายใจออกโทหายใจเข้าโพธิ์หายใจออกโทนี่ล่อจิตพอจิตสงบขึ้นอารมณ์หยาบที่เราหาอุบายล่อจิตเขาก็จะละเข้าไปเองจิตรู้ลมเข้าลมออกรู้ลมเข้าลมออกจิตก็มีความรู้มาเป็นอารมณ์เป็นอุปจารภาวนาจิตเรามีวิธการพิจารณาดูอารมณ์ขึ้นในจิตเราจะมีความรู้เป็นที่ตั้งลมจะสั้นลมจะยาวลมจะหยาบลมจะละเอียดนี่ความรู้มาเป็นที่ตั้งเป็นอารมณ์ความรู้อันนี้จะชัดเจนลมเป็นสายเข้าไปลมเป็นสายออกมาในความรู้นี้ก็จะชัดเจนขึ้นนั่นถือว่ามีภาวนาเกิดขึ้นในใจใจปฏิบัติมาเมื่อใจมีภาวนาขึ้นใจก็มาพิจารณาร่างกายผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกตับไตไส้ปอดอาหารใหม่อาหารเก่าในร่างกายของเราร่างกายเราอาศัยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเมื่อเรามาพิจารณาธาตุกรรมฐานเมื่อพิจารณาสังขารร่างกายจิตใจเราบังคับบัญชาไม่ได้อ
อย่าปวดอย่าเมื่อยก็ห้ามไม่ได้

ร่างกายจะเจ็บร่างกายจะแก่เราก็ห้ามไม่ได้นี่เราน้อมจิตมาพิจารณาความจริงให้ความจริงอันนี้ปรากฏเกิดขึ้นทำให้จิตเราเห็นความเสื่อมของสังขารนี่เป็นสัจธรรมคำสอนของพุทธเจ้าพุทธเจ้าเราให้สร้างภาวนาสงบตั้งใจและเอาใจเรามาดูกายเมื่อใจสงบใจเราก็เห็นในกายอันนี้ปรากฏเกิดขึ้นเห็นว่ากายนี้มีความเสื่อมสลายไปทุกวันทุกวันจิตที่อาศัยกายกายที่อาศัยจิตเป็นเครื่องอาศัยซึ่งกันและกันกายมีแต่ความเสื่อมเมื่อกายเสื่อมเราก็สร้างธรรมะความเจริญทางใจให้เกิดขึ้นเอาธรรมะเป็นที่พึ่งทางใจธรรมะตัวสงบธรรมะตัวหยุดตัวนิ่งพิจารณาสภาพรูปธรรมในสกลกายของเราที่เป็นรูปธรรมความเป็นจริงอันนี้ให้จิตเราเห็นสภาวะความจริงแล้วก็ทำให้จิตเราอย่าได้ยอมรับขึ้นว่าชาปิตุขาชราปิตุขามรณำปิตุขาที่พระเจ้ากล่าวเอาไว้ว่าร่างกายเรามีความแก่ความชราความเจ็บความตายเป็นของจริงนี่เรามาสงบใจให้ใจเราเห็นของจริงอันนี้เมื่อเห็นของจริงอันนี้ปรากฏก็เรียกว่าในกายปรากฏในเวทนาปรากฏนี่เราจะเห็นว่ากายของเรานี่เป็นสภาพของสมุฏฐานของทุกข์อยู่ทุกวันนั่งนานเป็นทุกข์เดินนานเป็นทุกข์ยืนนานเป็นทุกข์นอนนานเป็นทุกข์เราจะหาความสุขทางกายนี้ได้ยากกายนี้เปี่ยมไปด้วยทุกข์ยิ่งเราสงบใจเราจะเห็นความทุกข์ของกายนี้มากขึ้นเราจะเห็นความสุขที่เกิดจากความสงบทางใจเท่านั้นเองสุขที่เกิดจากความสงบทางใจเป็นนิรามิตสุขสุขด้วยธรรมะสุขที่เกิดจากความสงบเราจะเห็นว่ากายนี้ไม่สุขเลยนี่จิตเมื่อมีความสงบแล้วมาพิจารณาสภาพตามความเป็นจริงอย่างนี้ทำให้มีปัญญาไม่เมามัวทั่วไปอารมณ์อันใดที่น่ารักก็ไปหลงรักอารมณ์เหล่านั้นอารมณ์อันใดที่น่าชังก็ไปหลงชิงชังโกรธต่ออารมณ์เหล่านั้นนี่สภาพจิตมันจะไหลไปแต่ความสงบมาพิจารณาทำให้เกิดปัญญาขึ้นทำให้อุปกิเลส16ที่ครอบงำจิตใจทำให้จิตเรามีแสงสว่างเกิดขึ้นมาจิตเราไม่มืดไม่บอดจิตเรามีแสงประทีปขึ้นมาจุดใจทำให้ใจสว่าง
จก็เห็นรูปธรรมสภาวะของรูปกายเป็นอย่างนี้นี่เป็นสัจธรรมคำสอนพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ให้ดูกายนี่เองกายาวานาคืบลึกสอบกับมาเอาจิตตนเองนี่ดูไปทุกวันทุกวันเมื่อดูบ่อยๆความสงบทางใจขึ้นใจก็เห็นขึ้นถ้าเราไม่สงบจิตเราจะไม่เห็นโทษของรูปจิตเราไม่เห็นทุกข์ของรูปจิตเรานึกว่ามีความสุขนี่มันมีเครื่องปิดบังในเมื่อเรามาพิจารณาอย่างนี้ยิ่งจิตเรามีความสงบมาพิจารณาใช้วิตกวิจารทำให้จิตเราเกิดปัญญาขึ้นและยิ่งอารมณ์ทางใจยิ่งเราขาดสำรวมทางใจอารมณ์มันก็มากใจจะได้เห็นโทษขึ้นเพราะว่าการปฏิบัติ ถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะหาที่พึ่งทางใจเห็นว่ากายนี่ไม่เป็นสิ่งที่ถาวรเราใช้ไปทุกวันทุกวันมันก็เสื่อมไปหมดไปเสื่อมไปหมดไปนี่ใจเราจะไปตั้งที่ไหนใจเราจะต้องไปตั้งในคุณพระรัตนตรัยรัตนะแปลว่าแก้วสรณะแปลว่าที่พึ่งคุณพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมเจ้าคุณของพระอริยสงฆ์เจ้าคุณพระพุทธเจ้าก็ตัวรู้เราสร้างวิชาความรู้ในตัวรู้นี่เป็นตัวพุทธะตัวธรรมะตัวสงบตัวสงบตัวหยุดตัวนิ่งรูปกายกองให้โลกใจที่คิดนึกตั้งใจรักษาศีลตั้งใจภาวนาตั้งใจปรารภความเพียรจิตที่เราตั้งอย่างนี้เป็นจิตของพระสงฆ์นี่เราก็มีคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทางใจจิตใจเราก็ไม่ตกอยู่ในความมืดยืนเดินนั่งนอนมีแต่ความรู้มีปัญญาเห็นถ้าเราไม่สงบทางใจไม่มาภาวนาตกอยู่ในความมืดยืนเดินนั่งนอนไม่รู้จิตใจแล้วไม่เกิดสติไม่เกิดปัญญาดังนั้นช่วงที่เรามาสงบทางใจขณะนี้ก็พอเวลาอันสมควรที่เราจะคลายออกจากสมาธิน้อมจิตมาตั้งที่มือขวาแล้วก็ค่อยเลื่อนมือขวาออกไปวางที่เข่าขวาแล้วก็น้อมจิตมาตั้งที่มือซ้ายเลื่อนมือซ้ายออกวางที่เข่าซ้ายแล้วก็ยกมือขวาขึ้นมาวางที่หน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาวางที่หน้าอกพนมมือนึกถึงบุญกุศลที่เราสงบกายสงบวาจาสงบใจบูชาคุณพระพุทธเจ้าบูชาคุณพระธรรมเจ้าบูชาคุณของพระอริยสงฆ์เจ้าด้วยการปฏิบูชานี้ขอให้เป็นบารมีธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็คลายออกจากสมาธิภาวนาตั้งใจแผ่เมตตา

คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับลงไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกเรารู้สึกว่าคนไทยเต็มตัวม้วนไก่ไก่ที่ใดปล่อย

ท่านทั้งหลายอย่าได้เชื่อถือโดยฟังตามกันมาอย่าได้เชื่อถือตามประเพณีอย่าได้เชื่อถือข่าวลืออย่าได้เชื่อถือโดยอ้างตำราอย่าได้เชื่อถือโดยนึกเอาเองอย่าได้เชื่อถือโดยคาดคะเนเอาอย่าได้เชื่อถือโดยตรึกเอาตามอาการอย่าได้เชื่อถือโดยชอบใจว่าถูกกับลัทธิของตนอย่าได้เชื่อถือโดยเห็นว่าผู้พูดน่าเชื่อถือได้อย่าได้เชื่อถือโดยเห็นว่าสมณะเป็นครูของเราเมื่อใดท่านพึงรู้ได้ด้วยตนเองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอกุศลมีโทษวินยูชนติเตียนสมถะแล้วเป็นไปเพื่อสิ่งที่มีประโยชน์เกื้อกูลและเพื่อทุกข์เมื่อนั้นท่านทั้งหลายพึงละเสียเมื่อใดท่านพึงรู้ได้ด้วยตนเองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นกุศลไม่มีโทษวินยูชนสรรเสริญสมาทานแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและเพื่อสุขเมื่อนั้นท่านทั้งหลาย

ขอนไม้เล็กๆที่หล่นท่ามกลางทางน้ำอันเชี่ยวกรากย่อมถูกพัดไปอย่างไร้จุดหมายสุดแต่กระแสน้ำนั้นจะมีกำลังพาไปชีวิตมนุษย์ที่เกิดมาด้วยอำนาจแห่งความหลงก็ล้วนตกอยู่ในกระแสโลกอันจะต้องถูกพัดพาไปสุดแต่ใครสร้างกรรมใดไว้หนทางหนึ่งหนทางเดียวเท่านั้นที่จะยกจิตของเราให้พ้นจากกระแสโลกเข้าสู่กระแสธรรมก็คือการปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อท่านผู้ฟังได้ทำจิตพิจารณาตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์แล้วกระแสความสงบเย็นจากพระธรรมจะคงซึมซาบเข้าสู่จิตใจของท่านเพื่อเป็นกำลังต้านทานกระแสโลกอันสับสนวุ่นวายได้บ้างไม่มากก็น้อย

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.wadsangkathan.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: ชีวิตการเกิดขึ้นมาของพวกเราทุกท่านทุกคนต่างท่านต่างก็เรียกร้องเรียกแสวงหาปรารถนาความสุขด้วยกันทั้งสิ้นความดิ้นรนทะเยอทะยานของพวกเรานั้นก็ดิ้นรนทะเยอทะยานเพื่อให้ได้มาซึ่งความสุขนับตั้งแต่พวกเราดูเรียงสามานั้นพวกเราก็พากันวิ่งเต้นขวนขวายแสวงหาความสุขมาด้วยกันทุกท่านทุกคนเพราะแต่ละท่านแต่ละคนล้วนแต่มีความหิวกระหายในความสุขปรารถนาความสุขด้วยกันทั้งสิ้นแต่การดิ้นรนทะเยอทะยานขวนขวายแสวงหาของพวกเรานั้นก็ล้วนแต่แสวงหาไปในสภาพของปุถุชนคนมีกิเลสเพราะความเป็นปุถุชนคนมีกิเลสนี่เองจึงมีโมหะความลุ่มหลงครอบงำจิตใจไว้มากี่ภพกี่ชาติจนนับไม่ได้เพราะนั้นการขวนขวายแสวงหาของพวกเรานั้นก็แล้วแต่กิเลสที่มันจะเสกสรรปั้นแต่งคาดหมายไปต่างๆนานาว่าสิ่งใดจะเป็นความสุขสิ่งใดได้แล้วมีแล้วจะมีความสุขหรือได้แล้วมีแล้วจะเป็นการชำระทุกข์ให้หมดสิ้นไปจากชีวิตของพวกเราเราก็พากันดิ้นรนทะเยอทะยานขวนขวายแสวงหาให้ได้สิ่งเหล่านั้นมาแม้นเราจะคาดหมายไปตามสังคมนั้นๆหรือคาดหมายไปตามความคิดอ่านปรุงแต่งของเรา

เองก็ตามก็ล้วนแต่วิ่งขวนขวายแสวงหาออกไปภายนอกเราคาดหมายว่าจะหากมีเงินมีทองมียศฐานบรรดาศักดิ์มีเลือดสวนไร่นามีครอบครัวแล้วจะมีความสุขพวกเราก็พากันดิ้นรนทะเยอทะยานให้ได้สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมาและนับตั้งแต่พวกเราดิ้นรนที่เยอทยานสวนขวายแสวงหาตามที่เราคาดหมายมาแล้วนั้นนับตั้งแต่เราค้นขวายมาตั้งแต่เรารู้เดียงสามาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ถ้านับการเวลาผ่านไปเลยนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะน้อยเลยผ่านไปแล้วกี่สิบปีผ่านไปแล้วกี่เดือนกี่วันถ้าพูดมาถึงวัยของพวกเราในวัยตลอดชีวิตของพวกเรานี้เรามีวัยกี่ปีถึงวันสิ้นสุดแห่งชีวิตของพวกเราเราก็ขวนขวายแสวงหามา

กเรานี้เรามีวัยกี่ปีถึงวันสิ้นสุดแห่งชีวิตของพวกเราเราก็ขวนขวายแสวงหามาได้ครึ่งทางแล้วแต่แล้วพวกเราเคยย้อนเข้ามาตรวจตาพิจารณาหรือไม่ว่าการที่พวกเราได้ผ่านชีวิตผ่านวันผ่านเดือนผ่านปีมาด้วยความดิ้นรนที่เยอะทะยานขวนขวายแสวงหามานั้นเราได้สิ่งใดบ้างเป็นความสุขของพวกเรานับตั้งแต่เราดิ้นรนที่เยอะที่ยานคาดหมายอะไรก็ตามเราก็พอได้สิ่งเหล่านั้นมาเป็นตามความอยากเป็นไปตามความปรารถนาของเราแม้การได้มาของเรานั้นเราจะได้ไม่ได้มากเป็นอันดับหนึ่งของสังคมของหมู่ของคณะก็ตามแต่สิ่งที่เราพากันคาดหมายพากันต้องการเราก็พอได้มาแม้เราตั้งความปรารถนาดิ้นรนที่เยอะที่ยานอยากได้ยศเราก็ได้ยศอยากได้เงินทองเราก็ได้เงินทองอยากได้เลือดสวนไร่นาเราก็ได้เลือดสวนไร่นาอยากได้ครอบครัวภรรยาสามีลูกหลานเราก็ได้มาแล้วสิ่งต่างๆทั้งหลายเราก็ได้มาแล้วด้วยกันทั้งสิ้นแต่แล้วส่วนไหนเล่าเป็นความสุขของพวกเราเองถ้าเราย้อนมาพิจารณาโดยถ่องแท้แล้วเราจะเห็นว่าชีวิตของพวกเรานั้นนับวันนี้แต่เพิ่มภาระมากขึ้นเพิ่มความพลุงพลังมากขึ้นเพิ่มความยุ่งเหยิงวุ่นวายมากขึ้นเพิ่มปัญหามากขึ้นส่วนร่างกายของพวกเราเริ่มก็เสื่อมไปแก่เท่าลงไปไอ้ความแก่เท่าแล้วความเสื่อมของร่างกายที่มันเพิ่มพูนมากขึ้นมันก็พร้อมกับนำเอาโรคภัยไข้เจ็บนำเอาความยุ่งยากยุ่งเหยิงความยุ่งยากความทุกข์เข้ามาบีบคั้นร่างกายของเรามากขึ้นมากขึ้นแล้ววันหนึ่งความแตกดับก็มาเยือนกายของพวกเราถ้าพวกเรามาพิจารณาโดยถ่องแท้ว่าแล้วว่าถ้าหากเรายังพากันดิ้นรนทะเยอทะยานขวนขวายไปตามความคาดหมายของตนดังที่เราคาดหมายกันมาแล้วนั้นชีวิตของพวกเรานั้นจะประสบสัมผัสกับความสูญเปล่าที่สุดเพราะว่านับตั้งแต่เราดิ้นรนทะเยอทะยานไปถึงจุดสุดท้ายปลายแดนแห่งชีวิตนั้นจะเป็นความสูญเปล่าที่สุดถ้าเปรียบเทียบเหมือนพ่อค้าดิ้นรนทะเยอทะยานปรารถนาอยากได้ความกำไรแต่จุดสุดท้ายของพ่อค้านั่นก็คือล้มละลายไม่เหลืออะไรเลยสักอย่างไม่เหลืออะไรเลยสักชิ้นการขวนขวายแสวงหาความสุขของพวกเราก็เช่นกันจุดสุดท้ายก็คือความล้มละลายแม้แต่ธาตุขันธ์ร่างกายของพวกเราเองเรายังไม่สามารถที่ไฟฟ้าแบกหามไปได้ไม่มีสิ่งใดจะเป็นแก่นสารสาระเลยแม้แต่เล็กน้อยเพราะว่าโลกทั้งโลกนี้ไม่มีใครจะสามารถมาครอบครองได้หรือไม่สามารถมาเป็นเจ้าของก็ได้เราเพียงแต่เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ชั่วระยะมาลูบคำๆแล้วก็จากไปลูบคำๆแล้วก็จากไปสิ่งที่เราประกาศว่าของเราในขณะนี้ไม่ว่ายศฐานบรรดาศักดิ์บนบ่าไหลบริษัทบริวารหรือเลือดสวนไร่นาเงินทองต่างๆทั้งหลายที่ในขณะนี้พวกเราประกาศว่าของเรานั้นสิ่งต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นอันเป็นสมบัติของโลกก็คนอื่นเขามาประกาศก่อนพวกเรามามากมายไก่กองแล้วว่าของเขาแล้วเขาทั้งหลายเหล่านั้นไปไหนซะแล้วเขาล้วนแต่จากโลกนี้ไปแล้วทั้งสิ้นและเราก็ไม่เว้นแม้แต่พวกเราสักวันหนึ่งเราก็ต้องจากสิ่งทั้งหลายที่ในขณะนี้เราประกาศว่าของเราเราก็ต้องจากสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไปแม้แต่ร่างกายของเรายังต้องจากไปเพราะฉะนั้นโลกนี้จึงเป็นโลกที่สมบูรณ์ที่สุดไม่เคยพ้องมีความสมบูรณ์อยู่เป็นอย่างนี้เพราะไม่มีสัตว์โลกใดที่สามารถจะมาแบกหามหรือไฟฟ้าเอาโลกนี้ไปได้มีเพียงแค่มาเกี่ยวข้องลูบคำๆแล้วก็จากโลกนี้ไปโลกนี้จึงเป็นโลกที่สมบูรณ์ที่สุดมีทุกสิ่งทุกประการไม่เคยพ้องแต่พระพุทธเจ้าของพวกเรานั้นท่านพระองค์มีความมีสัพเป็นสัพพัญญูผู้รู้แจ้งโลกพระองค์รู้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรเพราะในการตัดลูกของพระองค์นี้จึงเป็นเปรียบประดุจเหมือนเปิดประตูความถูกต้องเปิดประตูความดีงามทุกสิ่งทุกอย่างให้สัตว์โลกได้พบได้เห็นได้รู้ได้เข้าใจเพราะพระพุทธเจ้าพระองค์นับตั้งแต่วันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดรู้ขึ้นมาในโลกซึ่งแล้วพวกเราก็ได้ทราบกันแล้วตามที่พวกเราได้ศึกษาได้จดจำว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงตัดรู้ขึ้นมาในวันเพ็ญเดือน6นั้นที่เราเรียกกันว่าวันวิสาขบูชาวันนั้นจะเป็นวันแรกของการเปิดประตูธรรมเปิดประตูความดีเปิดประตูความถูกต้องเพราะนับแต่ไหนแต่ไรมามนุษย์เรานั้นล้วนแต่ดิ้นรนที่เยื่อทะยานไปตามความคาดหมายแม้กระทั่งว่าความทุกข์ที่มันบีบคั้นเราจะไปหาสิ่งที่มาแก้ความทุกข์เราก็ไปหายึดเอาสิ่งต่างๆมาเป็นที่พึ่งดังที่พระพุทธเจ้ากล่าวไว้ว่าเบาหุ่งเวสรัญญังติ

ตานิวนาดีจะเป็นต้นนั้นแต่ยุคแต่สมัยไหนการใดมาก็แล้วแต่เถอะว่าแต่ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นมาในโลกนั้นมนุษย์เราอยากจะแสวงหาความสุขอยากได้ความสุขหรือกลัวความทุกข์อยากจะให้ทุกข์ดับไปหมดสิ้นไปจากชีวิตของตนเองก็ไปอาศัยสิ่งต่างๆมาเป็นที่พึ่งไปอ้อนวอนบวงสรวงขอร้องกราบไหว้ไม่ว่าจะเป็นของเก่าของโบราณไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ป่าเขาลำเนาภัยสิ่งใดหรือตลอดจนพูดผีปีศาจหรือเทวดาอินพรหมยมยักษ์ต่างๆเมื่อมนุษย์เราคาดหมายว่าสิ่งเหล่านั้นมีความสามารถหรือมีความศักดิ์สิทธิ์มีอำนาจเหนือกว่าตนเองตนเองก็มักจะไปอ้อนวอนขอร้องให้สิ่งเหล่านั้นแหละมาดลบันดาลให้ตัวเองได้ความสุขหรือพ้นจากกองทุกข์หรือให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาป้องกันทุกข์ไม่ให้เกิดทุกข์ขึ้นมาให้นำแต่ความสุขมาสู่ตัวเราเองจนเกิดการแลกเปลี่ยนมีการนำเอาสิ่งที่ไปนำเอาสิ่งของไปบวงสรวงไปอ้อนวอนขอร้องก็เพื่อการแลกเปลี่ยนนั่นเองเราจะนำเอาสิ่งใดไปแลกเปลี่ยนเรามนุษย์อีกคาดหมายว่าสิ่งใดที่ตนเองชอบตนเองยินดีก็คิดว่าเทพเจ้าอินพรหมยมยักษ์ต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นเขาคงชอบอย่างเดียวกับตัวเราเองชอบเราก็นำสิ่งเหล่านั้นแหละไปแลกเปลี่ยนนำเอาเป็ดเอาไก่เอาหัวหมูเอาขนมนมเนยเอาอะไรต่ออะไรต่างๆไปแลกเปลี่ยนมากไม้ไก่กองมาทุกยุคทุกสมัยจนกระทั่งพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาในโลกเจ้าชายสิทธัตถะได้พิจารณาแล้วว่าเมื่อพระองค์ได้เกิดขึ้นมาในตระกูลของกษัตริย์พระองค์ก็ไม่ได้แตกต่างจากพวกเราท่านหลายก็ดิ้นรนที่จะทะยานปรารถนาอยากได้ความสุขเช่นกันพระองค์ก็ได้บวงสรวงได้อ้อนวอนขอร้องดังที่เราท่านทั่วไปทุกคนทุกแห่งในที่เขานิยมอยู่นะแต่ในความเป็นกษัตริย์ของพระองค์เอาไปของสิ่งของไปแลกเปลี่ยนหรือไปบวงสรวงไปต่างๆทั้งหลายก็ย่อมได้ของปานีหรือได้ของมากวิจิตยิ่งกว่าประชาชนคนทั่วไปที่นำไปแลกเปลี่ยนแต่เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะซึ่งได้นำเอาของปานีของดิบดีเหนือยิ่งกว่าประชาชนทั่วไปแลกเปลี่ยนแล้วพระองค์ยังไม่สามารถได้ตามที่ตนเองปรารถนาเทพเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นยังไม่สามารถมาดลบันดาลให้พระองค์ได้สุขหรือพ้นจากกองทุกข์ตามที่พระองค์ได้ปรารถนาพระองค์จึงแน่ใจว่าการบวงสรวงการอ้อนวอนขอร้องการกราบไหว้สิ่งต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ไม่ใช่ทางพระองค์จึงเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้ขึ้นมาแล้วพระองค์จึงทรงประกาศยืนยันขึ้นมาว่าพุทธันจะธรรมันจะสร้างกันจะสรณังคโตแต่ถ้าหากใครมาถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่นับถือของตนเองแล้วปฏิบัติตามมรรคมีองค์8ประการถ้าฮะขึ้นต้นด้วยสมาธิลงท้ายด้วยขึ้นต้นด้วยสมาทิฏฐิลงท้ายด้วยสัมมาสมาธิถ้าหากเราประมวลลงในไตรสิกขาก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นเองนี่ปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาให้เข้าถึงอริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคท่านบอกว่าเอตังโคสรณังเขมังเอตังสรณมุตตมังท่านบอกว่านี่แหละคือทางอันเกษมบุคคลผู้นั้นย่อมเข้าถึงทางอันเกษมคือพ้นจากกองทุกข์ได้อย่างแน่แท้นี่แหละเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้แล้วแต่ด้วยพระเมตตาของพระองค์นั้นพระองค์ยังเผื่อแผ่ธรรมะทั้งหลายเหล่านั้นให้กระจายไปสู่มนุษย์ทั่วไปอย่างไม่มีสิ่งใดปิดบังลี้ลับแม้แต่นิดเดียวท่านผู้ที่ได้ยินได้ฟังได้สัมผัสแล้วถ้ามีความศรัทธาเลื่อมใสเชื่อมั่นลงไปในธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็ปฏิบัติเดินตามเส้นทางที่พระพุทธเจ้าได้พาดำเนินแล้วผลที่สุดท่านทั้งหลายก็ได้ไปถึงจุดหมายปลายทางคือความพ้นทุกข์ได้รับความสุขอย่างแท้จริงจึงเป็นพยานยืนยันถึงธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศสอนโลกไว้นั้นสามารถบุคคลทั่วไปสามารถที่จะเข้าไปถึงจุดหมายปลายทางอันนั้นได้เช่นเดียวกับพุทธเจ้าเมื่อได้ประพฤติปฏิบัติตามพุทธเจ้าแล้วไม่มีใครผูกขาดเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเหล่านั้นจึงเป็นพยานยืนยันให้พวกเราได้กราบไหว้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นว่าสังฆังสนังคฉามิมาถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นพยานยืนยันในธรรมของพุทธเจ้านั้นไม่ได้ขาดคำว่าขาดตอนเลยมีมาอย่างสมบูรณ์ทุกยุคทุกสมัยนี่ก็แสดงแล้วว่าธรรมของพุทธเจ้านั้นเป็นอากาลิโกไม่ประกอบไปด้วยกาลด้วยสมัยแต่ขึ้นอยู่กับว่าท่านผู้ใดนำไปประพฤติปฏิบัติเมื่อท่านผู้ใดนำไปประพฤติปฏิบัติแล้วท่านผู้นั้นก็ย่อมได้รับผลของการปฏิบัติอย่างแน่นอนเพราะนั้นการปฏิบัติตามธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศสอนไว้นั้น
เราปฏิบัติก็เพื่อความสุขตามที่เราปรารถนาเราต้องการนั่นเองหรือเพื่อความพ้นทุกข์เพื่อความดับทุกข์ที่ครอบงำพวกเรามาแต่ไหนแต่ไรกี่ภพกี่ชาติแล้วนั้นให้ดับสิ้นออกไปเพราะนั้นการประพฤติปฏิบัตินี้เราก็มุ่งเน้นลงไปในการปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ดังกล่าวไว้ในไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาเราก็ต้องมาพิจารณาให้เห็นความสำคัญของศีลสมาธิปัญญาซะก่อนที่เราจะปฏิบัติได้ถ้าหากเรายังไม่เห็นความสำคัญเราก็ไม่สามารถที่จะไปปฏิบัติได้เพราะเราไม่เห็นความสำคัญแต่ถ้าหากเราเห็นความสำคัญแล้วการประพฤติปฏิบัติของบุคคลนั้นเราก็สามารถที่จะปฏิบัติไปได้อย่างแน่แท้นับตั้งแต่เบื้องต้นเราก็ต้องทำความเข้าใจให้เห็นว่าศีลนั้นมีความสำคัญในชีวิตของพวกเราอย่างไรก็เมื่อพวกเราเกิดขึ้นมาคนเดียวนั้นแต่เราถามตัวเราเองว่าแม้เราเกิดมาคนเดียวในโลกนี้แต่เราอยู่คนเดียวได้ไหมเราอยู่คนเดียวไม่ได้แน่นอนสัตว์เดรัจฉานบางประเภทเขายังอยู่ตัวเดียวได้ตลอดชีวิตแต่มนุษย์นั้นเป็นสัตว์ฝูงเราไม่สามารถอยู่คนเดียวได้อยู่ได้ก็ชั่วประเดียวประดาวเราก็ต้องอยู่เป็นหมู่เป็นคณะเป็นกลุ่มเป็นก้อนนับตั้งแต่หมู่คณะเล็กๆเป็นต้นไปเช่นว่าในครอบครัวเป็นต้นจนกระทั่งหมู่คณะในวงกว้างออกไปหมู่คณะในวงงานหมู่คณะในสังคมจนกระทั่งหมู่คณะในประเทศชาติแต่การอยู่ร่วมกันของพวกเรานั้น ก็อาศัยความหลากหลายของเชื้อชาติวรรณะที่มาจากในที่ต่างๆที่สูงบ้างต่ำบ้างปานกลางบ้างแต่มาอยู่รวมกันเป็นหมู่เป็นคณะแต่ละท่านแต่ละคนก็ปรารถนาการอยู่ร่วมกันนั่นให้มีความอบอุ่นมีความสุขมีความเบิกบานเพราะนั้นเพราะความหลากหลายกันของพวกเราที่มาอยู่รวมกันนั่นแหละถ้าหากพวกเรามาอยู่รวมกันด้วยการด้วยพฤติกรรมในตามความเคยชินของแต่ละท่านแต่ละคนท่านที่มาจากในสถานที่ละเอียดได้รับการฝึกอบรมมาละเอียดก็แสดงออกไปตามความละเอียดของตนผู้ที่ได้รับการอบรมมาหยาบก็แสดงในความหยาบของตนออกไปผู้ที่ได้รับการอบรมมาในปานกลางก็แสดงความปานกลางออกไปผลที่สุดการอยู่ร่วมกันของพวกเราก็มีแต่การปิงเกี่ยวกันมีแต่การเบียดเบียนกันแล้วจะมีความสุขความร่มเย็นในการอยู่ร่วมกันได้อย่างไรย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นพื้นฐานอันนี้แหละพระพุทธเจ้าจึงทรงเล็งเห็นแล้วว่าการบุตุชนคนมีกิเลสเมื่อมาอยู่ร่วมกันแล้วเพราะความหลากหลายของเชื้อชาติวรรณะของการของการได้รับการอบรมที่แตกต่างกันมานั้นเพราะฉะนั้นแต่ละท่านแต่ละคนเมื่อมาอยู่รวมกันแล้วก็ต้องมีขอบเขตของการกระทําของตนเองมีขอบเขตของวาจานั่นเองไอ้คําว่าขอบเขตนี่แหละที่เราทั่วไปเราเรียกกันว่าศีลนั่นเองเพราะฉะนั้นแต่ละท่านแต่ละคนต้องให้ความสําคัญของศีลเป็นเบื้องต้นศีลนั้นไม่ได้อยู่ที่การจะมากล่าวปานาติปาตาไอ้นั่นมันก็เป็นศาสนพิธีอันหนึ่งเป็นการปฏิญาณตัวของเราเองในต่อหน้าพระเจ้าพระสงฆ์นั่นเองแต่ศีลที่เกิดขึ้นมาอย่างแท้จริงนั้นเกิดขึ้นมาจากเจตนาของพวกเราเองเราตั้งเจตนาอยู่ที่ไหนก็ตามอยู่ในถนนอยู่ในวัดในวาในบ้านในเมืองในป่าในเขาเราตั้งเจตนาที่ใดก็ตามเถิดเมื่อตั้งมีเจตนาขึ้นมาแล้วนั่นแหละศีลปรากฏขึ้นมาแล้วศีลเกิดขึ้นมาจากเจตนาที่เราจะควบคุมกิเลสของเราเองซึ่งมีอยู่ในสภาพฐานะของบุรุษชนคนมีกิเลสถ้าหากเรามีเจตนาที่จะควบคุมกิเลสให้มันอยู่ในขอบในเขตแล้วนั่นศีลเกิดขึ้นแล้วแต่ศีลจะมีความบริสุทธิ์ได้ก็เพราะพวกเรามีความอดกั้นต่อกิเลสไม่ปล่อยปละเลยกิเลสให้มันล้นขอบล้นเขตออกมาเพราะกิเลสมันมีที่อยู่ที่ไหนเรามันไม่ได้มีที่อยู่ตามยอดไม้ใบหญ้าแต่ที่อยู่ของกิเลสก็คือจิตใจของแต่ละท่านแต่ละคนนั่นเองกิเลสที่มันจะแสดงตัวตนมันก็ไม่ได้แสดงที่ไหนมันแสดงอยู่ที่ใจของแต่ละท่านแต่ละคนไม่ว่ากิเลสความโกรธกิเลสความโลภความหลงราคะตัณหามานะทิฏฐิล้วนแต่มีใจเป็นที่อยู่มีใจเป็นที่อาศัยของเขาทั้งนั้นเขาจะแสดงอยู่ที่ใจเมื่อแสดงอยู่ที่ใจปรากฏอยู่ที่ใจแล้วถ้าหากเราไม่มีความอดกั้นต่อมันไม่มีเจตนาจะควบคุมมันแล้วเมื่อมันแสดงตัวตนออกมาแล้วจนกระทั่งมันแสดงตัวตนออกมามันก็เหยียบย่ำกดขี่ลงไปในจิตในใจจนกระทั่งล้นขอบล้นเขตออกมาก็นำเอากายวาจาของเราแหละไปเครื่องมือของมันเช่นว่ากิเลสความโกรธที่มันแสดงตัวตนอยู่ที่ใจของพวกเราก็เหยียบย่ำขบกัดใจของเราให้มีความเล่าร้อนทุรนทุรายจนกระทั่งล้นออกมาจากใจมันก็นำเอากายวาจาของเราไปเป็นเครื่องมือนะทางด่าบ้างทางฆ่าบ้างทางตีบ้างสิ่งข้อที่หนึ่งของเราก็ด่างพ้อยขาดวิ่งไปนี่แล้วเมื่อเราปล่อยปละละเลยอย่างนั้นแล้วให้
มันได้เสพอาหารในการด่ากันฆ่ากันตีแล้วกิเลสความโกรธก็จะมีความรุนแรงมีกำลังวังชามากขึ้นนับวันเราจะเป็นคนโกรธง่ายขึ้นโกรธรุนแรงขึ้นจนกระทั่งเป็นคนเหี้ยมโหดโดยไม่รู้ตัวเลยนี่แต่ถ้าหากพวกเราพากันมีเจตนาที่ควบคุมกิเลสมันอยู่ในขอบในเขตมีความอดกั้นต่อกิเลสความโกรธแล้วถ้าเรามีความอดกั้นต่อกิเลสความโกรธได้ไม่ปล่อยมันล้นขอบล้นเขตออกมาความโกรธไม่สามารถล้นขอบล้นเขตออกมาจนกระทั่งนำกายวาจาของเราไปเป็นเครื่องมือในทางด่าทางฆ่าทางตีแล้วศีลข้อที่หนึ่งของเราก็บริสุทธิ์เมื่อศีลข้อที่หนึ่งของเราบริสุทธิ์ก็ไม่มีการเบียดเบียนกันไม่มีการปีนเยี่ยวกันมันก็ไม่มีปริโภทความกังวลในเวรในภัยในที่เกิดขึ้นมาจากการเบียดเบียนกันนี่ศีลข้อที่หนึ่งก็ทำให้พวกเราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขความร่มเย็นด้วยการไม่มีการปีนเกี่ยวกันนี่ส่วนศีลข้อที่สองความอยากได้ใครมีความโลภของพวกเราในฐานะปุถุชนมันก็มีอยู่ด้วยกันทั้งนั้นแหละแต่ถ้าหากพวกเราไม่ควบคุมมันไว้ไม่อดกั้นมันไว้ปล่อยปละละเลยกิเลสความโลภที่มันล้นขอบล้นเขตออกมามันก็ไปคิดลักจกชิงวิ่งราวคดโกงเขาเพียงแค่ไปคิดคดจะคดโกงเขาจิตใจมันก็ระส่ำระสายไม่สบายอกไม่สบายใจแล้วแม้จะไปคิดเกิดไปคดโกงเขาได้มามากน้อยขนาดไหนการได้มานั้นแทนที่จะมีความสุขไปมีความสบายจากการได้มานั้นกลับเป็นตรงข้ามได้มาอย่างไม่สบายอกไม่สบายใจมากินอยู่ใช้จ่ายก็กินอยู่ใช้จ่ายอย่างไม่สบายอกไม่สบายใจแล้วจะมีคุณค่าอะไรการมีการได้ของพวกเราแต่ถ้าหาพวกเราอดกั้นต่อความโลภไว้แล้วไม่ให้มันล้นขอบล้นเขตมาแม้การได้มาของพวกเราใครได้มาด้วยความถูกต้องได้มาด้วยความชอบธรรมได้มาด้วยสุจริตอาชีพของพวกเราเองแม้การได้มานั้นได้มาน้อยกว่าได้มาด้วยอำนาจแห่งความโลภบ้างกว่าตามแต่การได้มาของเราเราก็ได้มาอย่างสบายอกสบายใจมากินอยู่ใช้ใจเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานก็เลี้ยงดูมาด้วยความสบายอกสบายใจจะไม่มีคุณค่าเหนือยิ่งกว่าการได้มาด้วยอำนาจแห่งความโลภหรือนี่สิ่งข้อที่สองของเราก็บริสุทธิ์สิ่งข้อที่สามเมื่อพวกเราตั้งเจริญวัยขึ้นมาตั้งครอบครัวขึ้นมาการมีครอบครัวตั้งครอบครัวเราก็ปรารถนาครอบครัวที่มีความสุขความอบอุ่นมีความร่มเย็นด้วยกันทั้งสิ้นครอบครัวที่มีความสุขความอบอุ่นไปได้ก็ขึ้นอยู่กับสามีภรรยาสามีภรรยานั้นต้องมีขอบเขตของราคาสามีก็ต้องมีราคะอยู่ในขอบเขตของภรรยาตนไม่ปล่อยให้ล้นขอบล้นเขตไปสู่หญิงอื่นส่วนภรรยาก็ต้องมีราคะอยู่ในขอบเขตของสามีตนไม่ปล่อยให้ล้นขอบล้นเขตไปสู่ชายอื่นต่างคนต่างมีขอบเขตที่สามีตนภรรยาตนสามีก็ไว้ใจในภรรยาภรรยาก็ไว้ใจในสามีต่างคนต่างไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันแล้วนั่นเมื่อมีน้ำจิตน้ำใจต่อกันมีความสมัครสมานสามัคคีต่อกันมีลูกมีหลานที่ออกมาไม่มีพ่อแม่ที่สมัครสมานสามัคคีมีน้ำจิตน้ำใจต่อกันแล้วมันก็มีความสุขความอบอุ่นเมื่อพื้นฐานของครอบครัวมีความสุขความอบอุ่นในการอยู่ร่วมกันแล้วการแสวงหาขวนขวายแสวงหาความเจริญก้าวหน้าในการประกอบกิจการงานอาชีพต่างๆด้วยความสมัครสมานสามัคคีมีน้ำใจต่อกันการขวนขวายแสวงหาความเจริญก้าวหน้าหรือจะสร้างหลักตั้งฐานให้เป็นมั่นคงเป็นปึกแผ่นแน่นหนามั่นคงมันก็เป็นไปได้โดยสะดวกผลที่สุดก็นำมาซึ่งความเจริญในครอบครัวนั่นเองแต่ถ้าหากครอบครัวใดก็แล้วก็ตามเถอะถ้าสามีภรรยาไม่มีขอบไม่มีเขตแล้วสามีปล่อยให้ล้นขอบล้นเขตไปสู่หญิงอื่นภรรยาก็ปล่อยล้นขอบล้นเขตไปสู่ชายอื่นต่างคนต่างล้นขอบล้นเขตสามีก็ระแวงในภรรยาภรรยาก็ระแวงในสามีต่างคนต่างระแวงซึ่งกันและกันแม้ประกอบกิจการงานอาชีพมาได้เงินทองต่างๆทั้งหลายมาสะสมสมบัติมามากน้อยขนาดไหนก็ตามต่างคนต่างระแวงว่ามันจะรั่วไหลออกไปแต่ทางนู้นรั่วไหลออกไปแต่ในทางนี้ผลที่สุดก็มีแต่การปีนเกลียวทะเลาะเบาแวงกันเมื่อมีลูกมีหลานออกมามีพ่อแม่ที่มีแต่การปีนเกลียวมีแต่การระแวงกันอยู่ตลอดเวลามีแต่การทะเลาะกันอยู่แล้วจะมีความสุขความอบอุ่นไปได้ไม่ย่อมเป็นไปไม่ได้นอกจากแตกแยกถึงพังทลายไปไม่เป็นแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นแต่ถ้าหาพวกเราพากันดูแลประคับประคองกันแล้วครอบครัวก็มีความสุขความเจริญไปได้เปรียบประดุจเหมือนต้นไม้ถ้าหามีกาฝามาเกาะกินไว้แล้วเราจะพยายามรดน้ำพรวนดินดูแลมันอย่างใดอย่างดีให้มันเจริญงอกงามก็ย่อมเป็นไปไม่ได้นอกจากเหี่ยว
ฉาซึ่งตายจากไปนั่นเองแต่ถ้าหากพวกเราพากันระมัดระวังมิให้มีกาฝาดมาเกาะกินต่างรดน้ำพรวนดินดูแลมันให้ดีมันก็มีความเจริญงอกงามครอบครัวก็เช่นกันถ้าหากสามีภรรยาดูแลกันอย่างเหนื่อยอย่างดิบอย่างดีมีน้ำจิตน้ำใจมีความซื่อสัตย์ต่อกันและประคับประคองกันไปครอบครัวนั้นก็มีความสุขมีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงต่อไปนั่นเองนี่ศีลข้อที่3ก็เป็นหลักประกันของครอบครัวแล้วส่วนศีลข้อที่4การสื่อความหมายก่อน

ก็ได้ด้วยวาจาของเราคำพูดคำจาของพวกเรานั่นเองแต่ถ้าหากพวกเราไม่พากันควบคุมวาจาของเราปล่อยให้ความคึกขนองมาครอบงำวาจาแล้วใช้วาจาไปในทางคึกขนองไปในทางโป๊ปดมดเท็จไปในทางทางส่อเสียดทางติฉินนินทาต่างๆแล้วผลที่สุดคำพูดคำจาของเราก็เป็นที่รังเกียจของสังคมของผู้คนไม่มีใครยินดีพอใจจะฟังเมื่อเราจะพูดมันก่อเกิดประโยชน์มันก็ไม่เกิดประโยชน์ขึ้นมาได้ในคำพูดคำจาของเราแต่ถ้าหากพวกเราพากันอดกั้นควบคุมวาจาของเราให้อยู่ในขอบในเขตพูดด้วยคำสัตย์คำจริงพูดด้วยปิยวาจาพูดด้วยธรรมพูดด้วยเหตุด้วยผลแล้วคำพูดคำจาของเราก็เป็นเกียรติยศหน้าตาของพวกเรามีผู้คนยินดีพอใจที่ฟังเชื่อฟังเราจะพูดในก่อเกิดประโยชน์อย่างไรมันก็เกิดประโยชน์ขึ้นมาได้จากคำพูดของคำจาของเราในสิ่งข้อที่4นั่นเองส่วนสิ่งข้อที่5การรักษาสตินั้นก็เป็นการรักษาได้โดยยากอยู่แล้วแต่การที่พวกเราพาไปเสพสิ่งมึนเมาเสียทรัพย์สมบัติในการแลกเปลี่ยนมาให้ได้เสพสิ่งเสพติดทั้งหลายเหล่านั้นมีสุรายาเมาเป็นต้นแล้วมันเราไปเสพสิ่งมึนเมาทั้งหลายเหล่านั้นมาทั้งทำลายสุขภาพของเราด้วยทำลายสุขภาพร่างกายทำลายทรัพย์ของพวกเราด้วยแล้วยังทำลายสติให้มันขาดวิ่นไปเสียคนเราไม่มีสติแล้วเนี่ยมันก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างคาดไม่ถึงคนเราจะดีขนาดไหนจะเป็นคนดีมาตั้งแต่เกิดก็ตามเถอะถ้ามาเพียงแต่เมาอยู่ชั่วประเดี๋ยวประเดาก็กลับกลายเป็นคนชั่วพริบตาอย่างคาดไม่ถึงเพราะนั้นการที่มาทำลายสติของตนเองนั้นจึงเป็นความโง่เป็นความเสียหายที่สุดแล้วคนเมาลักษณะของคนเมามีอะไรดิบดีมีอะไรพิเศษถ้าเรามาเปรียบเทียบแล้วคนเมาไม่ได้มีความแตกต่างจากคนบ้าเลยมันลักษณะอาการเดียวกันนั่นแหละลักษณะของคนบ้าอย่างแท้จริงแต่คนบ้านั้นถ้าเรามาพิจารณามาเปรียบเทียบแล้วคนบ้านั้นยังมีคุณค่าเหนือยิ่งกว่าคนเมาเสียอีกเพราะใครก็ตามแม้แต่พวกเราก็ตามเราเห็นคนบ้าเราไปเจอคนบ้ายังมีความเมตตาสงสารพอจะช่วยเหลือได้ก็ยังยินดีพอใจจะช่วยเหลือแล้วมีใครบ้างล่ะที่ไปเจอคนเมามีเขาเมตตาสงสารไหมมันไม่มีเลยไม่มีแต่เขาหมั่นไส้ให้ตอนนั้นเองแล้วเราเป็นคนเมาซะเองพ่อแม่เป็นคนเมาลูกหลานเป็นคนเมาซะเองล่ะจะเอาหน้าตาไปไว้ที่ไหนนี่ถ้าหากพวกเราพิจารณาต่างท่านต่างพากันพิจารณาให้เห็นโทษของความทุศีลของความไม่มีศีลแล้วว่าให้ความทุกข์ให้ความเสียหายมากน้อยขนาดไหนตรงกันข้ามกับความมีศีลถ้าพวกเรามีเป็นบุคคลผู้มีศีลแล้วจะมีความสุขมีความเบิกบานขนาดไหนในการอยู่ร่วมกันเพราะฉะนั้นคนที่มีศีลนี้จึงเป็นเครื่องวัดถึงความเป็นคนดีหากใครไม่มีศีลนั่นก็เป็นเครื่องวัดถึงความเป็นคนดีคนเลวคนดีอยู่ที่ไหนก็ล้วนแต่นำมาความร่มเย็นเบิกบานผ่องใสมาสู่สังคมนั้นๆเพราะฉะนั้นคนดีอยู่ที่ไหนก็เป็นที่ต้องการของสังคมทั้งนั้นเพราะฉะนั้นคนเมื่อเราเป็นบุคคลผู้มีศีลแล้วจะเข้าสู่สังคมไหนมีแต่เขายินดีต้อนรับมีแต่เขายินดีที่จะอ้าแขนไว้รับเท่านั้นจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามไม่มีแต่สร้างความเดือดร้อนวุ่นวายเพราะนั้นความร่มเย็นในการอยู่ร่วมกันความสุขในการอยู่ร่วมกันจะเกิดขึ้นมาด้วยอำนาจแห่งศีลนั่นเองเมื่อพวกเรามีศีลเนี่ยนี่แล้วดังที่กล่าวมาแล้วมันก็ไม่มีปริโภชความกังวลที่จะมาก่อกวนจิตก่อกวนใจของเราจึงเป็นโอกาสดีอย่างยิ่งที่พวกเราจะมาชำระจิตใจของพวกเราเพราะชีวิตของพวกเรานั้นความทุกข์ที่มันบีบคั้นพวกเรานั้นมันบีบคั้นอยู่ที่ไหนถ้าเราพิจารณาโดยถ่องแท้แล้วมันล้วนแต่อยู่ที่ใจของพวกเรานั่นแหละร่างกายของแต่ละท่านแต่ละคนล้วนแต่มีเหมือนกันเป็นไปเหมือนกันมันก็เป็นเช่นนั้นเองมาแต่ไหนแต่ไรมาแล้วมันพอหิวมันก็หิวพอหนาวก็หนาวพอร้อนก็ร้อนเพราะนั้นร่างกายนั้นเราจึงอยู่ด้วยกันบรรเทามันไปเรื่อยไปนับตั้งแต่วันเราเกิดขึ้นมาแล้วตามหลักพาราหาเวเป็นจักขันธาขันห้านี้เป็นภาระที่พวกเราต้องเยียวยาบริหารมันเพื่อให้มันดำรงอยู่ได้นั่นเองเพราะนั้นร่างกายนี้จึงไม่ใช่กองสุขที่เราจะไปหาความสุขจากร่างกายนี้เป็นไปไม่ได้หรอกมีแต่เพียงเราบริหารมันพอมันเป็นไปได้พอมันอยู่ได้ของมันไปวันหนึ่งแต่ในขณะที่เราบริหารมันเป็นรับเป็นภาระในร่างกายนี้ไปเราในบุคคลผู้ฉลาดก็ควรอย่างยิ่งที่จะนำเอามาเป็นประโยชน์แก่สรรสาระต่อตัวเองดังเช่นพระพุทธเจ้าของพวกเราพระพุทธเจ้าของพวกเราท่านก็อยู่เเกิดมาอยู่มาอย่างพวกเราท่านนี่แหละไม่ได้มีแตกต่างกันท่านก็มีหนาวมีร้อนมีหิวมีปวดมีเมื่อยเหมือนกับพวกเราไม่ได้แตกต่างกันแต่ในขณะที่ท่านบริหารท่านรับเป็นภาระในการ

บริหารดูแลขันห้านี้ท่านก็พร้อมกันไปท่านก็นำเอาขันห้านี่เนาะมาเป็นประโยชน์แก่สารสาระของพระองค์ท่านนำเอามาแปลงเป็นธรรมะเข้าสู่จิตสู่ใจให้ได้รับความเบิกบานความผ่องใสอยู่ที่ไหนก็สุขขังวัตตะสุขขังวัตตะสุขเนาะสุขเนาะมันสุขอยู่ที่ใจสุขอยู่ที่ใจของแต่ละท่านแต่ละคนแล้วนี่เราจะสุขอยู่ที่ใจจะสุขได้อย่างไรเล่าเพราะว่าชีวิตของโบสถ์เรามาแต่ไหนแต่ไรมีแต่เครื่องก่อกวนจิตก่อกวนใจของเราให้เศร้าหมองให้กุมอกกุมใจเศร้าโศกเสียใจคับแค้นใจอยู่ตลอดเวลาสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันมาจากไหนล้วนแต่มาจากความคิดของแต่ละท่านแต่ละคนนั่นเองคิดปรุงแส่สายออกไปกับเป็นเรื่องเป็นราวเป็นอารมณ์เข้ามาแผ่เผาครอบงำจิตครอบงำใจของตนเองให้กุ้มอกกุ้มใจเศร้าโศกเสียใจคับแค้นใจต่างๆนานาไม่มีที่สิ้นสุดแม้เราไม่ปรารถนาเราไม่ต้องการเราก็ไม่สามารถไปหยุดความคิดได้นี่เป็นปกติของปุถุชนคนมีกิเลสทั่วไปจะเป็นอยู่อย่างนี้บางคนคิดจนเป็นบ้าเป็นบอไปก็ยังไม่สามารถหยุดความคิดนั้นได้บางคนคิดบูมซะจนไปทำอัตตินิวิบาตทำลายร่างกายของตนเองก็ไปหยุดความคิดนั้นไม่ได้นี่แหละเป็นลักษณะการปกติของปุถุชนคนมีกิเลสโดยทั่วไปและจะเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไม่เว้นว่าเขาไม่เว้นเราทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นเราเห็นโทษเห็นภัยอย่างนี้แล้วจึงไม่ควรจะนอนใจปล่อยปะละเลยจิตใจของพวกเราเพราะเราต้องการความสุขเราต้องการความสุขแล้วความทุกข์มันอยู่ที่ไหนความสุขมันก็อยู่ที่นั่นแหละเปรียบเป็นดุจเหมือนเสื้อผ้าของเราที่มันสกปรกอ่ะความสกปรกมันความสกปรกในเสื้อผ้าของเราแหละความสะอาดก็อยู่ในท่ามกลางของความสกปรกแหละเมื่อความสกปรกหลุดออกไปหมดสิ้นแล้วนั่นแหละความสะอาดก็ปรากฏขึ้นมาแทนที่ความสกปรกความสุขก็เช่นกันความสุขมันอยู่ในท่ามกลางของความทุกข์นั่นแหละแต่ในขณะนี้ความทุกข์มันครอบงำไว้มันปิดบังมันครอบงำความสุขจึงแม้จะมีความสุขก็ไม่สามารถแสดงตัวตนออกมาได้เพราะนั้นสิ่งที่เราควรจะชำระอย่างยิ่งคือชำระลงไปที่จิตที่ใจของพวกเราจะมาชำระได้อย่างไรเรานับตั้งแต่เบื้องต้นแล้วก็มาพิจารณาดูว่าจิตใจของพวกเรานั้นมันอยู่โดยเฉพาะมันเองไม่ได้มันจะต้องคิดปรุงแส่สายยุ่งเหยิงวุ่นวายออกไปนับตั้งแต่ตื่นนอนก็มาจนกระทั่งถึงหลับบางคนหลับแล้วก็ยังไม่หยุดคิดบุงอีกมันยังไปฝันเอาต่างๆนานาเอายุ่งเหยิงวุ่นวายก่อกวนจิตก่อกวนใจของเราอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นมันเป็นธรรมชาติของจิตมันเป็นอยู่อย่างนั้นเพราะนั้นเราไม่ปรารถนาให้จิตคิดปุ่งฟุ้งซ่านออกไปอย่างนั้นแล้วเราก็ต้องสร้างหลักใจมาให้จิตมันยึดไว้นี่แหละที่ท่านเรียกว่าการภาวนาการภาวนาก็คือยกเอาบทธรรมบทใดขึ้นมากำกับจิตไว้ให้จิตยึดเอาเป็นหลักไว้เมื่อจิตมีหลักยึดไว้จิตนั้นก็ไม่เล่ร่อนออกไปกับความนึกคิดปรุงแต่งต่างๆไม่ว่าจะอดีตหรืออนาคตก็ตามที่เราเรียกกันว่าการภาวนาการภาวนานั้นเราจะยกเอาบทธรรมคำบริกรรมออกพุทโธมาเป็นหลักยึดของจิตก็ได้เมื่อเรานั่งอยู่เราก็นึกในใจบริกรรมไปกำกับไปพร้อมว่าพุทโธแม้นเราเดินก็ตามเราเดินเราก็นึกกำกับคำบริกรรมว่าพุทโธมากำกับจิตไว้นั่นด้วยความมีสตินี่ที่เราเรียกกันว่าเดินจงกรมในขณะที่เรานั่งเราก็กำหนดพุทโธมาเป็นอารมณ์ของใจเราก็เรียกว่าการนั่งภาวนาหรือถ้าเราถนัดเราสะดวกต่อการกำหนดอานาปานสติซึ่งเจ้าชายสิทธัตถะก่อนที่ท่านได้ตรัสรู้นั้นท่านก็กำหนดเอาอานาปานสตินี่แหละมาเป็นอารมณ์ของใจแล้วก็กำหนดที่ลมหายใจเข้าหายใจออกในขณะที่เรานั่งอยู่เราหายใจเข้ายาวๆในขณะที่เราหายใจเข้ายาวๆนั้นเราก็กำหนดสังเกตดูว่าที่ลมเข้านั้นมันสัมผัสในจุดไหนในสารพังร่างกายของเราที่เรามีความรู้สึกชัดเจนถึงลมเข้าเช่นว่าลมเข้ามันสัมผัสอยู่ที่ปลายจมูกลมออกก็สัมผัสอยู่ที่ปลายจมูกหรือเราจะกำกับไปด้วยคำบริกรรมสัมทับไปด้วยพุทโธก็ได้เช่นว่าลมหายใจเข้านึกในใจว่าพุทธลมหายใจออกนึกในใจว่าโธในขณะที่ลมมันเข้าลมออกมันผ่านอยู่ที่ปลายจมูกเราก็จ้องลงไปที่ปลายจมูกหลับตาก็เหมือนเห็นอยู่ในความรู้สึกของเราเราจ้องอยู่ที่ปลายจมูกลมเข้าพุทธลมออกโธลมเข้าพุทธลมออกโธจ้องแน่วแน่ด้วยความมีสติความกำหนดระมัดระวังรักษาจิตคือผู้รู้ให้รู้อยู่
ู่เฉพาะลมเข้าลมออกที่สัมผัสอยู่ที่ปลายจมูกนี้เท่านั้นเมื่อเรากำหนดด้วยความระมัดระวังจ้องอยู่อย่างนี้แล้วถ้าความระมัดระวังของเราแนบสนิทอยู่กับจิตแล้วจิตจะไม่เผลอหลุดออกไปจากพุทโธเมื่อไม่เผลอหลุดออกไปจากพุทโธจิตก็ไม่มีโอกาสที่จะไปวิ่งไปตามความนึกคิดปรุงแต่งแม้ความนึกคิดปรุงแต่งทั้งหลายมีอยู่ในธรรมชาติก็จะไม่มีอยู่ในความรู้สึกของจิตในขณะเพราะฉะนั้นในขณะที่เรานั่งกำหนดจิตภาวนาอยู่เพียง5นาทีเราก็สามารถไประงับดับความคิดอันเป็นตัวเสริมกิเลสได้แล้ว5นาทีแม้เราภาวนากำหนดอยู่10นาทีเราก็สามารถไประงับดับไอ้ความคิดที่ไปปลุกเอาไอ้กิเลสทั้งหลายเหล่านั้นได้10นาทีได้ครึ่งชั่วโมงตามกำลังที่เราภาวนาเพราะฉะนั้นการภาวนาของเราแต่ละครั้งล้วนแต่ได้ผลมาด้วยกันทั้งสิ้นแล้วไม่มีการภาวนาใดที่ไม่ได้ผลทั้งนั้นแหละเพราะนั้นกิเลสที่มันนอนเนื่องอยู่ภายในจิตในใจของพวกเรานั้นที่มันฟูเฟื่องขึ้นมานั้นฟูเฟื่องขึ้นมาก็เพราะความนึกคิดปรุงแต่งที่ไปปลูกเอากิเลสทั้งหลายเหล่านั้นขึ้นมามันก็ฟูเฟื่องขึ้นมากิเลสความโกรธก็อาศัยความคิดที่ไปปลูกมันขึ้นมามันก็เลยโกรธขึ้นมาว่าความโลภก็เกิดขึ้นมาจากความคิดของเราไปปลูกมันขึ้นมามันก็โลภขึ้นมาราคะตัณหาก็ล้วนแต่มีอาศัยความคิดนี่แหละไปปลุกมันขึ้นมาแต่ถ้าหากเราไม่คิดออกไปแล้วไอ้ความโกรธความโลภความหลงราคะแม้มันมีอยู่มันก็นอนเนื่องอยู่ภายในจิตในใจของพวกเราอยู่ก้นบึงใจของพวกเรามันก็ไม่แสดงตัวตนออกมาให้ได้เดือดร้อนเหมือนกับตะกอนที่มันนอนก้นอยู่ในก้นแก้วนั้นแม้น้ำนั้นจะมีตะกอนมากมายไก่กองขนาดไหนก็ตามถ้าตะกอนมันนอนก้นอยู่นะอยู่เสร็จแล้วน้ำมันก็ใสได้น้ำมันใสเราก็สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆในน้ำแต่ถ้าขนาดใดนั้นตะกอนฟูเฟื่องขึ้นมานั้นมันก็ทำให้น้ำนี่ขุ่นคักน้ำมีอะไรเราก็มองไม่ชัดเจนเหตุที่ตะกอนมันฟุ้งขึ้นมาได้ก็เพราะเขย่าแก้วนั่นเองถ้าเราประคับประคองแก้วไว้ไม่เขย่ามันถึงแม้ตะกอนมันมีอยู่มันก็ไม่ฟูขึ้นมาน้ำนั้นก็ใสจิตใจของพวกเราก็เช่นกันจิตใจของพวกเราที่กิเลสมันนอนเนื่องอยู่ในก้นบึงของใจนั้นถ้าหากมันไม่เอาความคิดไปปลุกมันขึ้นมามันก็นอนเนื่องอยู่อย่างนั้นจิตใจก็มีความใสมีพอก็พอมีความเบิกบานมีความสุขในระดับหนึ่งของปุถุชนนั่นเองไม่ใช่ปุถุชนแล้วจะต้องมีความทุกข์อยู่ล่ำไปปุถุชนก็มีความสุขได้ความสุขในสภาพฐานะของปุถุชนนั่นแหละเปรียบประดุจเหมือนไฟที่มันอยู่ในเตามีเตาเป็นขอบเขตของไฟแล้วไฟนั้นก็ใช้หุงต้มแกงกินได้มากมายไก่กองมีประโยชน์แก่สารสาระอย่างหาประมาณมิได้แต่ถ้าไฟล้นเตาล่ะไฟล้นขอบล้นเขตออกมาล้นเตามันก็เผาเจ้าของเลยก่อนเผาบ้านเผาเมืองเผาอะไรต่ออะไรให้ฉิบหายพังทลายไปอย่างไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีประมาณนั้นกิเลสที่ไม่มีขอบไม่มีเขตที่มันฟูขึ้นมาก็เช่นกันมันก็เผาตัวเราเลยก่อนจากนั้นก็ล้นขอบล้นเขตมาเผาบ้านเผาเมืองเผาผู้คนอย่างไม่มีประมาณเพราะนั้นโลกเราหรือสังคมเราที่เดือดร้อนอยู่ทุกวันนี้ก็เดือดร้อนเพราะไอ้กิเลสไม่มีขอบไม่มีเขตนี่เองที่มันฟูเฟื่องขึ้นมาจากความคิดไปปลุกมันขึ้นมาถ้าล่าเราไม่ถ้าความคิดไม่ได้ไปปลุกนะไม่มีความคิดนั่นแม้งกิเลสมันมีอยู่ก็นอนเนื่องอยู่ในก้นใจของพวกเราแล้วกิเลสจะนอนเนื่องอยู่อย่างนั้นไม่ฟูเฟื่องขึ้นมาก็เพราะเราระงับความคิดต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นได้เพียงแค่เรากำหนดบริกรรมอยู่สัก5นาที10นาทีเราก็สามารถไประงับความคิดนั้นได้ตามกำลังที่เราภาวนาอยู่นั้นในขณะที่เราภาวนาเมื่อเราหมั่นภาวนาเข้าไปเรื่อยๆไปจิตก็มีความละเอียดเข้าไปเรื่อยเพราะอาศัยสติคือความระมัดระวังที่เรารักษาจิตอยู่ในขณะที่เราฝึกฝนอบรมในการภาวนาเมื่อเราฝึกฝนอบรมภาวนามันทำอยู่บ่อยเข้าไอ้ความระมัดระวังก็ค่อยๆเกิดเป็นความคุ้นเคยขึ้นมาในจิตเมื่อความระมัดระวังที่เรารักษาจิตด้วยความตั้งอกตั้งใจนั้นมีความแนบแน่นขึ้นมาในจิตมีความคุ้นเคยขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นการภาวนาของเราก็มีความต่อเนื่องยาวนานมากขึ้นจิตมันก็อยู่ได้อย่างแนบแน่นมีความละเอียดเข้าไปจนกระทั่งว่าเราฝึกฝนอบรมบ่อยเข้าจนกระทั่งความระมัดระวังมันแนบสนิทอยู่กับจิตเป็นปกติของจิตที่มีความระมัดระวัง
จากนั้นเมื่อเราก็นั่งกำหนดบริกรรมพุทโธก็ตามกำหนดอยู่ที่อานาปานสติก็ตามเราจะนั่งกำหนดอยู่เป็นชั่วโมง2ชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงก็ตามเราจะมีความต่อเนื่องไม่ขาดวรรคขาดตอนอีกต่อไปไม่เพราะความระมัดระวังมันแนบสนิทอยู่กับจิตเป็นปกติของจิตมีความระมัดระวังมีสติแนบแน่นแนบสนิทเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับจิตเป็นปกติของจิตอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการภาวนาของพวกเรานั้นเมื่อเราภาวนาในถึงระดับนี้แล้วเราจะนั่งกำหนดอยู่นานเท่าไหร่เราจะไม่มีคำว่าเผลออีกต่อไปการภาวนาของเราก็มีความต่อเนื่องเมื่อมีความต่อเนื่องแล้วจิตมันก็มีความละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปความละเอียดของจิตอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายอันเคยครอบงำจิตให้กุ้มอกกุ้มใจเศร้าโศกเสียใจคับแค้นใจต่างๆนานาก็มีแต่จางออกไปจางออกไปเมื่อสิ่งอารมณ์เรื่องราวมันจางออกไปแล้วมันก็มีความร่มเย็นความเบิกบานความผ่องใสเข้ามาหล่อเลี้ยงจิตหล่อเลี้ยงใจแทนที่อารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นบ้างแล้วนั้นนี่เมื่อเราภาวนาอย่างนี้แล้วเราก็เริ่มเห็นผลจากการภาวนาว่าแต่ก่อนแต่ไกลนี่เราปรารถนาความสุขเราต้องการความสุขเราดิ้นรนทะเยอทะยานขวนขวายแสวงหาตามที่เราคาดหมายไม่ว่าเราจะคาดหมายสิ่งต่างๆนานาเป็นเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์เลือดสวยไร่นาหรือครอบครัวลูกภรรยาสามีต่างๆแต่ละชีวิตของพวกเรากลับเพิ่มแต่ภาระเพิ่มแต่ความผู้ดุงพลังแต่บัดนี้พอเรามาภาวนาอยู่จิตมันอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกหรืออยู่กับคำบริกรรมของพุทโธจิตไม่ได้ออกไปคิดฟุ้งซ่านปรุงแต่งกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเราเห็นชัดเจนเลยว่าจิตมันมีความเบิกบานความผ่องใสความสบายอกสบายใจขึ้นมาอยู่ภายในจิตในใจเราก็จะเห็นชัดเจนโอ้เรานี่ชีวิตของพวกเราผ่านวัยมากี่เดือนกี่ปีกี่วันแล้วเรามองข้ามใจของเรามาเสียสิ้นเรามีแต่ไปคาดหมายว่าความสุขจะอยู่ที่นั่งอยู่ที่นี่แต่บัดนี้เราเห็นแล้วว่าความสุขที่แท้จริงมันอยู่ที่นี่มันอยู่ที่ใจนี่เองจากนั้นมาเมื่อเราเห็นอย่างนี้แล้วฉันทะความพอใจความพอใจความยินดีในการปฏิบัติก็จะเกิดขึ้นมาเพราะเราเห็นผลจากการปฏิบัติแล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วการมุ่งหน้าในการประพฤติปฏิบัติด้วยความภาคความเพียรก็มีหนักแน่นมากขึ้นมากขึ้นเมื่อจิตเราการภาวนาบ่อยเข้ามาหนักแน่นมั่นคงยิ่งขึ้นจิตมันละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปสักวันหนึ่งจิตจะรวมตัวเข้าสู่ความสงบอย่างแท้จริงเมื่อจิตรวมตัวเข้าสู่ความสงบอย่างแท้จริงแล้วจิตจะทอดทุละวางทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจากจิตอย่างหมดสิ้นจิตจะเหลืออยู่เฉพาะจิตเองอย่างไม่เกี่ยวข้องแม้ร่างกายนี้ก็มีอยู่ในความรู้สึกเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าในภาษิตที่ยกขึ้นมาในเบื้องต้นว่านัตถิสันติพลังสุขขังความสุขอื่นเสมอด้วยความสงบไม่มีนี่มันจะสว่างจ้าขึ้นมาภายในจิตในใจว่าเราแต่ก่อนแต่กายนี้เรามองข้ามจิตเสียสิ้นแต่บัดนี้เราเห็นแล้วว่าคุณค่าทุกสิ่งทุกประการมันอยู่ที่จิตนี้เองแต่จิตนี้จะปรากฏคุณค่าขึ้นมาก็เพราะเราได้อาศัยร่างกายนี่แหละมาเป็นเครื่องมือในการอบรมจิตอบรมใจของเราเองเพราะฉะนั้นจากนั้นไปความขี้เกียจขี้ค้านที่เคยมีมาแต่เก่าก่อนหรือความท้อแท้อ่อนแอที่มีมาแต่เก่าก่อนหายไปหมดสิ้นเหลือแต่ความมุ่งมั่นในการประพฤติปฏิบัติความภาคความเพียรเมื่อมีความภาคความเพียรมากขึ้นผลก็ปรากฏมากขึ้นเป็นอัตเป็นธรรมขึ้นมาสู่จิตสู่ใจใจที่เป็นอัตเป็นธรรมแล้วก็พาชีวิตนี้แหละดำเนินไปด้วยอัตด้วยธรรมเพราะฉะนั้นการดำเนินชีวิตของพวกเราไม่ว่าจะดำเนินในทางโลกหรือดำเนินในทางธรรมเมื่อดำเนินไปด้วยความมีธรรมะคู่เคียงไปแล้วการดำเนินชีวิตของพวกเรานั้นก็จะมีแต่ความสุขความเจริญมีแต่ความสมปรารถนาในทุกสิ่งทุกประการแน่นอนเพราะฉะนั้นชีวิตของแต่ละท่านแต่ละคนที่ประสบความล้มเหลวประสบความทุกข์นั้นล้วนแต่มีกิเลสคู่เคียงไปกับการดำเนินทั้งสิ้นแต่ถ้าหาผู้ที่ดำเนินชีวิตไปด้วยธรรมะเป็นคู่เคียงไปแล้วชีวิตนั้นไม่มีคำว่าล้มเหลวมีแต่การความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปดังเช่นพระพุทธเจ้าดำเนินชีวิตของพระองค์นับตั้งแต่วันตรัสรู้ของพระองค์ขึ้นมาแล้วพระองค์จะดำเนินชีวิตไปอีกยาวนานขนาดไหนไม่เคยสัมผัสกระทบแม้แต่ความทุกข์นิดเดียวก็ไม่เคยสัมผัสพระสงฆ์สาวกอรหันต์ท่านต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นก็จริงกันนะเมื่อท่านได้สร้างอัตสร้างธรรมขึ้นมาภายในจิตในใจแล้วการดำเนินชีวิตของท่านไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับโลกมากมายเกี่ยวกับไก่กองขนาดไหนก็ตามเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ได้มาหรือเสียไปก็ตามจะไม่มีความทุกข์แม้แต่นิดเดียวที่มาเกาะกินจิตใจของท่านทั้งหลายเหล่านั้น
ท่านได้แม้แต่นิดเดียวพวกเราท่านทั้งหลายก็เช่นกันเมื่อพวกเราหมั่นไปพยายามที่จะประพฤติปฏิบัติเดินตามร่องรอยของศาสดาแล้วด้วยการดำเนินชีวิตของพวกเราก็ไม่มีโอกาสที่ก้าวไปสู่กระแสของธรรมเมื่อเราก้าวเข้าสู่กระแสของธรรมการดำเนินชีวิตของพวกเราเดินไปตามกระแสของธรรมแล้วชีวิตของพวกเราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าตลอดไปแน่นอนเพราะฉะนั้นการขวนขวายแสวงหาความสุขนั้นความสุขมันอยู่ที่จิตและจิตที่จะมีความสุข

ได้ก็เพราะการอบรมจิตอบรมใจของเราให้หลุดพ้นออกมาจากการกดขี่เหยียบย่ำของอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายที่แผ่เผาอยู่ภายในจิตในใจของพวกเราถ้าใจของพวกเรามีธรรมะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงแล้วเราจะประสบสัมผัสกับความสุขอยู่ที่ใจใจของเราจะมีแต่ความสุขอยู่ที่ไหนก็ไปก็มีความสุขไปที่ไหนก็มีความสุขดังเช่นในสมัยพุทธกาลพระเรวัตตะท่านออกอุทานว่าสุขังวัตตะสุขังวัตตะแม้ท่านจะนั่งอยู่ที่ไหนก็ตามเดินอยู่ที่ไหนก็ตามเข้าในป่าในเมืองอยู่ที่ไหนท่านได้มักออกอุทานอยู่เสมอว่าสุขังวัตตะสุขังวัตตะสุขหนอสุขหนอทั้งที่ชีวิตของท่านเกิดขึ้นมาในตระกูลของกษัตริย์เกิดขึ้นมาเป็นลูกของกษัตริย์เป็นเจ้าฟ้าเจ้าชายแต่ในการดำเนินชีวิตของท่านจะมีความละเอียดปานี้อย่างไรจะมีข้าทาสบริวารมากมายไกลกองแต่ตลอดชั่วชีวิตของท่านไม่เคยกล่าวคำนี้เลยจนกระทั่งเมื่อท่านได้มาออกบวชไม่ได้มาประพฤติปฏิบัติแล้วท่านอยู่ที่ไหนก็อุทานแต่คำนี้ว่าสุขังวัตตะสุขังวัตตะสุขหนอสุขหนอชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลายก็เช่นกันอย่างน้อยแม้เราจะประกอบงานอาชีพมีภาระงานการมากมายไกลกองมีภาระในครอบครัวมีภาระในวงงานต่างๆถ้าหากพวกเรารู้จักการฝึกฝนอบรมนำเอาการภาวนาไปประพฤติปฏิบัติเป็นประจำแล้วเราก็สามารถที่จะหาสุขขึ้นที่ใจได้อย่างนี้น้อยในขณะที่เราภาวนาเราว่างเว้นจากการงานหรือสิ่งใดก็ตามเรามาภาวนาสัก5นาที10นาทีเราก็สามารถไประงับดับเอาความคิดที่ไปปลุกเอากิเลสทั้งหลายฟูเฟื่องขึ้นมากิเลสทั้งหลายไม่สามารถฟูเฟื่องขึ้นมาจิตใจของเราก็มีความเบิกบานมีความผ่องใสชีวิตของพวกเราก็ยังดำเนินไปได้ด้วยความสุขความเจริญนั่นเองเมื่อพื้นฐานของการดำเนินชีวิตเป็นอย่างนี้แล้วความเจริญก้าวหน้าในการดำเนินชีวิตก็ย่อมเกิดขึ้นมาในหมู่เราท่านทั้งหลายเป็นแน่นอนเพราะฉะนั้นการแสดงธรรมมานั้นก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาก็หวังใจว่าพวกเราท่านทั้งหลายคงจะน้อมนำเอาไปประพฤติปฏิบัติชีวิตของพวกเราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญเป็นแน่นอนการแสดงธรรมมานั้นก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ก็ในขณะที่อนุโมทนาให้พรแต่พวกเราตั้งใจตรวจน้ำอุทิศเรามีน้ำนอกเราก็ใช้น้ำภายนอกพร้อมเราไม่ได้ใช้น้ำภายนอกเราก็ใช้น้ำใจของเราแต่ในการอุทิศของพวกเรานี่หลักสำคัญนี่ให้เราน้อมจิตระลึกออกไปแบบนั้นในขณะท่านเปรียบเทียบง่ายๆนะในการตรวจน้ำอุทิศเนี่ยท่านบอกในขณะที่พระท่านกล่าววยถาวริวหานี่เหมือนกับเป็นบุรุษไปรษณีย์ในขณะที่เรานึกไปเนี่ยเหมือนกับเราจ่าหน้าซองว่าบุญกุศลทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วทั้งอดีตและปัจจุบันนี้ข้าพเจ้าขออุทิศบุญทั้งหลายเหล่านี้แหละไปให้แก่บุคคลผู้นั้นแล้วเราจะเจาะจงลงไปเอ่ยชื่อก็ได้หรือถ้าหากเราไม่ได้เจาะจงเอ่ยชื่อลงไปแล้วก็จะบอกว่าญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าผู้มีพระคุณของข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงเป็นผู้ได้ส่วนได้รับผลบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้กระทำบำเพ็ญแล้วนี้หากแม้นท่านทั้งหลายได้ทุกข์อยู่ขอให้พ้นจากทุกข์หากแม้นได้สุขอยู่ขอให้เป็นสุขยิ่งขึ้นไปแม้นข้าพเจ้าปรารถนาความสุขอย่างไรก็ขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงได้รับความสุขอย่างนั้นเถิดนี่แหละคือการอุทิศที่ถูกต้องบางทีบางคนบอกว่าตรวจน้ำเนี่ยนะพอเวลานั่นเนี่ยแต่ยะถาบริวหารเราก็เทน้ำไปเฉยๆก็เหมือนเราไปเทน้ำทิ้งมันไม่ได้มีความหมายอะไรขณะที่เราเทน้ำหรือเราไม่ได้มีน้ำภายนอกเราก็นึกต้องตรวจน้ำนึกในใจของเราด้วยน้ำใจของพวกเราเนี่ยนี่แหละจะไปถึงบุคคลผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเพราะบุคคลที่ล่วงลับเป็นอันเป็นบุคคลที่รักของพวกเราเนี่ยในขณะที่ท่านยังดำรงขันอยู่ยังมีชีวิตอยู่เราด้วยความสนิทสนมด้วยความรักเราก็มีน้ำจิตน้ำใจเอื้อเฟื้อสงเคราะห์กันช่วยเหลือกันแต่ในความมีชีวิตนั้นเราก็ให้วัตถุสิ่งของได้ให้เงินทองให้เข้าน้ำสัมปาได้แต่เมื่อท่านล่วงไปแล้วเนี่ยมันพ้นวิสัยในการที่จะมาอาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องอยู่เครื่องอาศัยแล้วแต่ว่าการล่วงไปของท่านนั้นล่วงไปเฉพาะกายติดไม่ได้ล่วงไปด้วยเพราะฉะนั้นไอ้ความผูกพันการผูกพันกันของพวกเราเนี่ยเมื่อยังอยู่มีความผูกพันอย่างไรละจากไปแล้วก็ยังคงมีความผูกพันอยู่อย่างนั้นนะตอนนี้เมื่อเราอยู่ข้างหลังเนี่ยเรายังน้อมระลึกถึงบุคคล

การทั้งหลายเหล่านั้นด้วยความผูกพันยังกระทำบำเพ็ญสิ่งอันเป็นบุญเป็นกุศลน้อมอุทิศไปถึงบุคคลต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้ทราบด้วยยามวิธีใดท่านย่อมภูมิใจย่อมปลื้มใจในความมีพวกเราเป็นญาติเป็นมิตรเป็นลูกเป็นหลานแน่นอนว่าแม้ท่านจะจากเราไปไกลแสนไกลนานแสนนานแล้วเราอยู่ข้างหลังเรายังไม่ลืมเลือนเรายังมีความผูกพันยังมีน้ำจิตน้ำใจต่อท่านทั้งหลายเหล่านั้นเรายังน้อมระลึกถึงท่านแล้วก็สร้างบุญสร้างกุศลอุทิศไปให้เพราะจิตนี้อาศัยบุญเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงไม่อาศัยข้าวน้ำสัมปามาหล่อเลี้ยงแล้วอาศัยบุญเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเพียงแค่เรามาพิจารณาดูบุญหล่อเลี้ยงยังไงเพียงแค่เราคิดจะทำความดีคิดจะทำบุญใจเราก็สบายแล้วใช่ไหมเรามีความรู้สึกสบายอกสบายใจแล้วในขณะที่เราทำเนี่ยเรายังมีความรู้สึกสบายอกสบายใจในขณะที่เราทำผ่านไปแล้วเราลึกถึงบุญกุศลทั้งหลายที่เราได้ทำผ่านไปแล้วยังไงจิตใจเราก็ยังมีความเบิกบานมีความสบายอกสบายใจนั่นแหละทำที่เองบุญที่มันหล่อเลี้ยงจิตหล่อเลี้ยงใจของเราให้มีความเบิกบานมีความผ่องใสเพราะฉะนั้นชีวิตของพวกเราตราบใดก็ตามที่เรายังมีกิเลสยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยก็ต้องอาศัยบุญเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงไปเพราะเราปฏิเสธไม่ได้เลยเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดในหลักพุทธศาสนาเราเนี่ยท่านในหลักธรรมคำสอนพุทธิจารในพุทธศาสนาเนี่ยท่านมีคำสอนท่านมีความเชื่อว่าจิตของพวกเราแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวเองไม่มีใครจะท่องเที่ยวได้เก่งเท่ากับจิตดวงนี้จิตดวงนี้เที่ยวไปทุกภพทุกชาติไม่มีอะไรที่จิตดวงนี้ไม่เคยเกิดไม่ว่าเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสัตว์อะไรต่ออะไรมันเกิดมาเรื่อยๆนักท่องเที่ยวไอการเกิดเป็นอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่มันก็เหมือนกับโรงแรมเหมือนกับโรงแรมที่พักชั่วระยะหนึ่งเช่นว่าเราออกจากโรงแรมนี้เราก็ไปพักโรงแรมนั้นพักโรงแรมนั้นพักโรงแรมนี้แต่เราจะไปพักโรงแรมไหนล่ะพักโรงแรมไหนก็ขึ้นอยู่กับทรัพย์ของเราใช่ไหมล่ะเรามีทรัพย์เยอะเราก็ไปพักโรงแรมดีเรามีทรัพย์น้อยเราไปพักโรงแรมแย่ลงถ้าเราไม่มีทรัพย์เลยไปพักโรงแรมกิ้งหรีดไปนู่นนอนตามสนามหญ้าไปนอนตามฟุตบาทเขานั่นน่ะนี่แหละไอ้อันนี้เพราะฉะนั้นในพุทธศาสนาเราเนี่ยท่านยังมีความเชื่อหรือท่านสอนว่าสัตว์โลกมีกรรมเป็นตัวจำแนกไอ้พวกเราชีวิตของพวกเราเนี่ยเกิดมาแตกต่างกันเพราะกรรมเป็นตัวจำแนกให้พวกเราแตกต่างกันไอ้กรรมก็คือบุญบาปที่เราพวกเราสร้างไว้เนี่ยเป็นตัวจำแนกให้พวกเราหยาบละเอียดประณีตแตกต่างกันคนเราเพราะฉะนั้นคนเราเกิดมาสัตว์โลกเกิดมาไม่ได้เกิดมาด้วยอำนาจแห่งความอยากนะถ้าคนเราเกิดมาด้วยอำนาจแห่งความอยากได้คนเราต้องเกิดมาเหมือนกันเพราะใครทุกคนเกิดมาอยากเกิดมาเป็นคนสวยงามอยากเกิดมาเป็นคนฉลาดอยากเกิดมาเป็นคนร่ำรวยแล้วทำไมเกิดมาไม่เท่ากันแม้เกิดมาในพ่อแม่เดียวกันมีลูก 2-3 คนมันยังสวยไม่เท่ากันเลยใช่มั้ยล่ะรวยไม่เท่ากันฉลาดไม่เท่ากันอีกคนนึงเกิดมาสวยงามอีกคนนึงเกิดมาขี้เหร่อีกคนนึงเกิดมาพิการไปเลยใช่มั้ยล่ะก็เพราะบุญบาปที่ตัวเองสร้างเนี่ยเป็นตัวจำแนกให้หยาบละเอียดประณีตแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเทพเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดคือกรรมการกระทำแต่จะเป็นตัวดลบันดาลให้เราหยาบหรือละเอียดแตกต่างกันไปนี่นี่แหละไม่มีเทพเจ้าไหนจะศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าเทพเจ้าคือกรรมตัวนี้จะจำแนกไอ้พวกเราให้หยาบละเอียดปานนี้แตกต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าพวกเราสร้างไว้แล้วมันปฏิเสธไม่ได้สร้างอะไรไว้เราก็จะเป็นผู้ได้รับผลอันนั้นสร้างดีเราก็จะเป็นผู้รับผลดีถ้าเราสร้างชั่วเราก็ต้องเป็นผู้รับผลชั่วเราจะปฏิเสธไม่ได้เนี่ยเหมือนกับไอ้คนเรามันทำผิดกฎหมายอ่ะไม่อยากจะเข้าคุกเข้าตารางลองดูสิไม่อยากจะเข้าคุกเข้าตารางไอ้ผู้คุมยังคุมไปเข้าเลยใช่ไหมล่ะแล้วลองไอ้พวกเราไม่ได้ทำผิดกฎหมายลองไปเข้าคุกดูสิมันจะเข้าได้ไหมไอ้ผู้คุมมันไม่ยอมให้เข้าหรอกใช่ไหมล่ะไอ้นี่เหมือนกันเรื่องกรรมเหมือนกันเนี่ยเราทำสร้างกรรมส่วนใดเราก็จะรับผลส่วนนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้สร้างไว้โอ้อยากแสนอยากยังไงมันก็ไม่ได้หรอกใช่ไหมล่ะไม่ว่าดีหรือว่าชั่วเนี่ยถ้าเราสร้างดีเราอยากได้ชั่วมันก็ไม่ได้ถ้าเราสร้างชั่วเราอยากจะได้ดีมันก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะสร้างดีมันก็ได้รับดีสร้างชั่วก็ได้รับชั่วเพราะนั้นจิตของพวกเราเนี่ยอาศัยเชื้อที่มันฝังรากอยู่ภายในจิตในใจที่ภาษาธรรมท่านเรียกว่าอวิชชาที่มันฝังรากอยู่ตัวเนี้ยเป็นตัวผลักดันให้พวกเราเวียนว่ายตายเกิดอยู่จนกระทั่งเราสามารถประพฤติปฏิบัติดังที่แสดงธรรมเมื่อกี้เนี่ยเราปฏิบัติไปเรื่อยก็จะชำระไปเรื่อยชำระไอ้ตัวอวิชชาเนี่ยจิตมีความเบิกบานผ่องใสไปเรื่อยความเศร้าหมองตัวนั้นถูกชำระออกไปจนกระทั่งเชื้อ
เชื่อให้การเวียนว่ายแต่เกิดคือตัวอวิชชาถูกชำระออกไปจากนั้นเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเป็นธรรมทั้งแท่งเราไม่ต้องไปเวียนว่ายแต่เกิดจมอยู่ในกองทุกข์อีกเพราะการเกิดมาเราจะเกิดที่ไหนก็แล้วแต่เกิดเป็นบนสวงสวรรค์บนนรกบนที่ไหนก็ล้วนแต่จมอยู่ในกองทุกข์ตราบใดที่ยังมีอนิจจังครอบงำอยู่มันก็จมอยู่ในกองทุกข์ทั้งนั้นแหละใช่ไหมล่ะเป็นเพียงว่าทุกหยาบหรือทุกละเอียดเท่านั้นเนี่ยแต่รวมแล้วก็คือทุกเหมือนกับเราดูสิไอ้เศรษฐีกับคนจนเศรษฐีทุกไหมคนจนทุกไหมมันก็ล้วนแต่ทุกแต่แน่แต่เพียงใครทุกกว่ากันเศรษฐีทุกมากกว่าหรือคนจนทุกมากกว่าเราบอกไม่ได้เลยว่าใครทุกมากแต่รวมความแล้วคือทุกเป็นทุกคนละแบบไอ้เศรษฐีก็ทุกแบบเศรษฐีไอ้คนจนก็ทุกแบบคนจนเห็นไหมล่ะไม่ใช่ว่าเศรษฐีแล้วไม่ทุกนะมีเขามีเรื่องเล่าไอ้หนึ่งเขาบอกว่ามีเศรษฐีอยู่คนหนึ่งเศรษฐีปลูกคฤหาสน์ใหญ่โตอยู่อยู่บ้านในคฤหาสน์ใหญ่โตตอนนี้ไอ้ที่ที่นั่นเนี่ยมันมีไอ้ชายขอทานอยู่คนหนึ่งนะเช้ามามันก็ออกไปขอทานพอได้กินเลี้ยงชีวิตไปมันก็นุ่งผ้าเดียวไอ้นุ่งไอ้เสื้อผ้าชุดเดียวไอ้ขาดวิ่งวิ่งไอ้มอซอไอ้นั่นเนี่ยใช่ไหมล่ะมันก็ไปหาขอทานกินไปวันหนึ่งพอไอ้หน้าบ้านเศรษฐีนั้นมันมีลำห้วยเนี่ยพอเย็นมามันก็มาอาบน้ำที่ลำห้วยนั่นน่ะอาบน้ำมันลำห้วยเสร็จแล้วมันก็มานอนอยู่ไอ้ตรงซุ้มประตูบ้านเนี่ยเศรษฐีนั่นแหละใช่ป่ะพอซุ้มประตูบ้านเศรษฐีมันมีหลังคามันคุมน้ำค้างอะไรต่ออะไรได้มันก็มานอนเนี่ยนอนก็คือมันนอนเต่าขุยด้วยจนหลับไปอยู่แบบนั้นเนี่ยใช่ป่ะเช้ามามันก็ออกไปขอทานไอ้เจ้าเศรษฐีนั่นน่ะเช้ามึงออกไปตรวจงานน่ะโอ้ยคิ้งเชียดเลยว่าไอ้นู่นว่าไอ้นี่อะไรต่ออะไรตรวจเช็คดูบัญชีตรวจดูเงินดูทองดูอะไรต่ออะไรไปอยู่แบบนั้นเนี่ยจนค่ำดึกดื่นกลับมาบ้านบางทีอยากกินข้าวหรือมีไอ้งานนั้นนั้นเข้ามามีไอ้นี้เข้ามามีกวนอันนั้นเข้ามากวนอันนี้เข้ามาจนยังไม่ได้กินข้าวกินอาหารไม่ตรงมือก็มีใช่ไหมล่ะก็ดึกดื่นกลับมาแทนที่จะได้นอนได้หลับได้นอนได้พักได้ผ่อนเอายังต้องมาตรวจงานตรวจอะไรทุกพรุ่งนี้จะไปสั่งงานสั่งอะไรต่ออะไรพอวางจากงานแล้วมานอนมือกายหน้าผากคิดวิตกวิจารณ์อันนู้นอันนี้อีกตอนนี้ขณะที่นอนวิตกวิจารณ์ไปก็ได้ยินเสียงขุ่ยเป่าด้วยอยู่แบบนั้นเนี่ยต่อมาไอ้เศรษฐีก็มาคิดไอ้ขอถ่ายคนนี้มันก็ดีเนี่ยมันเฝ้าหน้าบ้านให้เราไม่ต้องไปจ้างยามนะไอ้พอเย็นมานี่ไอ้ขอทานก็มานอนเฝ้าหน้าประตูบ้านอยู่แบบนั้นเนี่ยเฝ้านอนเต่าขุยมันอยู่แบบนั้นทุกคืนทุกวันคือทุกคืนไอ้เศรษฐีก็มาคิดขอทานคนนี้มันก็มีบุญคุณกับเรานะมาเฝ้าหน้าบ้านให้ทุกคืนเราไม่ต้องไปจ้างไอ้ยามมาอยู่ไหมล่ะพอคิดถึงความดีของไอ้ขอทานเนี่ยเศรษฐีก็เมตตาอยากให้รางวัลไอ้เจ้าขอทานเศรษฐีก็เลยว่าวันหนึ่งเศรษฐีก็ได้เงินก้อนนึงแหละก็ไปให้รางวัลนี่เจ้าขอทานอ้าวเจ้าขอทานเอ้ยแกก็ดีอยู่นะแกไม่เคยละหน้าที่ไม่เคยทิ้งหน้าที่พอค่ำมาแกก็มาเฝ้าหน้าประตูฉันอยู่ทุกวันทุกคืนอ้าวเราให้เราอดรางวัลแกก็มอบเงินให้อีกก้อนนึงปรากฏว่าคืนนั้นเศรษฐีกลับมาบ้านมาทำอะไรต่ออะไรจะมานอนเอ๊ะแปลกใจนอนพลิกไปพลิกมาไม่หลับสักทีหนึ่งเอ๊ะคิดว่าทำไมวันนี้เรามันผิดปกติอะไรนะพิจารณาคิดไปคิดมาเอ๊ะมันมีผิดปกติโอ้วันนี้คืนนี้มันไม่มีเสียงขุยมากล่อมเราเนี่ยเนาะไอ้ทุกคืนมันเสียงขุยกล่อมก็จนเพลินไปใช่ไหมแต่คืนนี้มันไม่มีเสียงขุยเป่าเอ๊ะจะขอทานมันได้เงินไปแล้วมันหนีไปแล้วบอกมันไม่มาทำหน้าที่มันหรือยังไงวะก็เลยไปย่องไปดูไอ้ที่ซุ้มประตูไปก็เห็นไอ้เจ้าขอทานมันนอนแป๊บหนึ่งมันก็ลุกขึ้นมาก็ไปเปิดไอ้บอนเงินกูอยู่หรือเปล่าไปสอดอยู่ใต้บอนเนี่ยสอดอยู่ใต้บอนเห็นมันนอนเนี่ยไม่ไว้ใจเดี๋ยวใครจะมาลักเอาลุกขึ้นมาเอาเงินจากใต้บอนไปซุกอยู่ใต้เท้านอนไปแป๊บหนึ่งเลยเอามาเปิดดูไอ้เงินอยู่หรือเปล่าเนี่ยต้องไม่ไว้ใจอีกมาซุกพลิกไปพลิกมากบไปกบมาอยู่นั่นแหละทั้งคืนไม่ได้มีเวลาเป่าคุยเลยเศรษฐีไปเห็นโอ้ยมันทุกข์แท้เนาะมันทุกข์เพราะบีนี่เศรษฐีเลยโอ้แววเลยออกบวชดีกว่า นี่แหละความกังวลเนี่ยมันตัวทุกข์ที่สุดเห็นไหมล่ะ
เพราะในการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นตัวตัดความกังวลเป็นตัวชำระความกังวลพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้หนีจากโลกไปไหนนะท่านก็อยู่กับโลกเดินดิ้นกินข้าวแกงอย่างเราท่านนี่แหละแต่ท่านไม่มีทุกข์จากการอยู่อีกต่อไปพระสงฆ์สาวกทั้งหลายท่านก็ไม่ได้ไปห่อเหินเดินฟ้าที่ไหนท่านก็เดินดิ้นกินข้าวแกงอย่างพวกเราท่านเนี่ยแต่สิ่งทั้งหลายที่ท่านเกี่ยวข้องไม่มีทุกข์อีกต่อไปเพราะท่านถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นแล้วพอถอนอุปทานแล้วมันก็ไม่ไปคาดหมายไม่ไปคาดหมายว่ามันต้องเป็นอย่างนี้นะไม่ต้องเป็นไม่ให้เป็นอย่างนั้นนะต้องเป็นอย่างนั้นนะไม่เป็นอย่างนี้นะมันเป็นอย่างไรก็เป็นเช่นนั้นเองเพียงแต่ว่าเราจะไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นได้ยังไงใช่ไหมล่ะนี่แหละคือความมีธรรมเพราะฉะนั้นความสุขดีที่ใจมีสุขได้ใจจะมีความสุขได้ยังไงใจจะมีฝักมีสุขเพราะมีธรรมมีธรรมมีเครื่องหล่อเลี้ยงและใจนั้นมีสุขตลอดเวลาเอานะ

ดูก่อนอานนท์ทำอย่างหนึ่งคืออานาปานสติสมาธิหมายถึงสมาธิซึ่งมีสติกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์อันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมทำสติปัฏฐานคือการตั้งสติ4อย่างให้บริบูรณ์สติปัฏฐาน4อันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมทำโพชฌงค์คือองค์ประกอบแห่งปัญญาเครื่องตรัสรู้7อย่างให้บริบูรณ์โพชฌงค์7อันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมทำวิชชาคือความรู้วิมุตติความหลุดพ้นให้บริบูรณ์พระพุทธภาษิตจากสังยุตตนิกายมหา

กรรมฐานภาวนานี้ไว้ทำเถอะจะได้รับความสุขที่มีค่ามากกว่าเงินทองเงินทองเป็นเพียงสิ่งของเครื่องปลอบใจเครื่องปลื้มใจชั่วครู่ชั่วยามแต่ศีลสมาธิภาวนาพุทโธนี่แหละเป็นเครื่องเตือนใจเป็นเพชรอยู่ในดวงใจเป็นลาภอยู่ในใจของเราไม่รู้จักคำว่าทุกข์หรือจนเป็นคนพอดีเสมอไปจากพระธรรมคำสอนหลวงพ่อสนองกตปุญโญ

ตามแต่ผลกรรมที่ทำมาทุกชีวิตต้องไปตามกุศลและอกุศลผลกรรมที่ตนทำมาคำสอนของครูบาศรีวิชัย

0: ก่อนนิทราน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมแด่องค์สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประพฤติดีผู้ปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบปฏิบัติ

องค์สงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประพฤติดีผู้ปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบปฏิบัติสมควรปฏิบัติตนเพื่อออกจากทุกข์ขอน้อมน้อมแด่หลวงปู่สังวาลเขมโกผู้ละสังขารไปแล้วแล้วก็ขอน้อมน้อมแด่องค์หลวงพ่อสนองกระดาบุญโยซึ่งท่านก็ได้ละสังขารจากพวกเราไปแล้วก็ขอน้อมคารวะครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระที่อยู่ในอาวาสแห่งนี้แล้วขอความเจริญในธรรมในสติในสมาธิในปัญญาของญาติโยมสาธุชนผู้ใคร่ในฟังรับฟังการแสดงธรรมตามเหตุตามปัจจัยขอความสุขทรงมีแก่สาธุชนทุกคนทุกท่านที่สนใจในการประพฤติในการปฏิบัติวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่พวกเรานั้นได้รวมจิตพลังความศรัทธาความเลื่อมใสในตัวของหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งนั่นได้นำพาพวกเรานั้นให้รู้จักการประพฤติการปฏิบัติโดยให้เรานั้นได้มีสติท่านก็ได้เพียรพยายามชักนำพวกเรานั้นให้ใฝ่ในธรรมะเพราะมาในจุดปัจจุบันนี้ธรรมะก็จะเสื่อมก็จะหายไปแต่ที่จริงธรรมะไม่เสื่อมไม่หายหรอกโยมแต่ที่มันเสื่อมเพราะว่าคนนั้นไม่สนใจในการประพฤติในการปฏิบัติฉะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็เป็นแบบอย่างแนวทางที่ท่านวางแนวทางไว้ให้พวกเราให้พวกเรานั้นได้ประพฤติได้ปฏิบัติกันฉะนั้นวัดสังฆทานก็เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องของธรรมะฉะนั้นธรรมะมันเกิดที่ไหนนะโยมมันเกิดกับตัวของเรานี่เกิดกับสิ่งที่เราเห็นที่เราใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันทุกวันนี้ตามใดถ้าเรายังมีลมหายใจธรรมะก็ยังไม่สูญสลายไปฉะนั้นเราก็ต้องสนใจในการประพฤติในการปฏิบัติหลวงพ่อท่านเล็งเห็นว่าอนาคตข้างหน้าพวกเรานั้นจะขาดที่พึ่งทางใจกันท่านก็วางแนวทางของเรื่องการเผยแผ่ธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็เริ่มเผยแผ่ในการที่จะนำธรรมะสู่ประชาชนใหม่ๆท่านก็ไปแสดงธรรมตามสถานที่ต่างๆเมื่อท่านไปแล้วก็มีการบันทึกเสียงธรรมะที่ท่านไปอบรมสั่งสอนตามกิจนิมนต์ตามสถานที่ราชการตามสถาบันต่างๆก็เป็นที่เรื่องลือว่าท่านนั้นมีสัมมาปฏิบัติท่านไม่ได้พูดอย่างเดียวท่านประพฤติท่านปฏิบัติให้พวกเราเห็นท่านเป็นแบบอย่างแนวทางให้พวกเราท่านวางรากฐานไว้มั่นคงถ้าท่านไม่วางรากฐานไว้ให้มั่นคงป่านนี้วัดสังฆทานก็คงจะไม่เจริญเติบโตมาถึงขนาดนี้แต่ที่มีความมั่นคงก็เพราะอะไรก็เพราะพวกโยมยังสนใจในการประพฤติในการปฏิบัติสมัยก่อนที่ท่านมาญาติโยมก็ไม่กี่คนแต่เมื่อญาติโยมนั้นได้สนใจใฝ่ในการประพฤติในการปฏิบัติเสียงก็บอกต่อๆกันไปสมัยก่อนนี้สื่อก็ไม่ได้มีมากมายอะไรเยอะก็ใช้ปากต่อปากอันนี้คนได้รู้กิจศัพท์ก็อยากจะมาพิสูจน์ก็ดันเดินเข้ามาแห่งวัดสังฆทานอย่างนี้เป็นสถานที่รื่นรมเป็นสวนเป็นท้องร่องไม่ได้มีพื้นที่มากมายกว้างขวางเหมือนในปัจจุบันขณะนี้แต่เมื่อบุคคลญาติโยมสนใจกันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็ต้องขยับ

ยายรองรับในการที่ญาติโยมนั้นจะเข้ามาประพฤติเข้ามาปฏิบัติดังนั้นพระสังฆทานตั้งแต่เริ่มต้นที่หลวงพ่อท่านเผยแผ่ธรรมะเรื่องการประพฤติการปฏิบัติของทุดงควัตให้พวกเรานั้นมักน้อยสันโดษแล้วท่านก็เป็นแบบอย่างแนวทางในความมักน้อยสันโดษท่านไม่ยึดติดอะไรทั้งสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นท่านทำไว้ให้พวกเราท่านนั้นก็เลยเป็นแบบอย่างที่พวกเรานั้นได้มีแบบอย่างที่ดีจนณปัจจุบันนี้ทุกคนรู้จักพระสังฆทานไปตรงไหนไม่มีใครไม่รู้จักพระสังฆทานเพราะว่าเรานั้นสอนให้คนนั้นเลิกละเราเอาแก่นแท้เราไม่เอากระพี้ไม่เอาเปลือกฉะนั้นญาติโยมเมื่อเข้ามาแล้วได้มาสัมผัสแล้วถ้าไม่ดีจริงก็คงจะไม่หลั่งไหลกันมามากมายสลับสับเปลี่ยนกันมาเพราะว่านับปัจจุบันนี้เราจะหาสถานที่ที่ใกล้กรุงเทพมันก็หากันได้ยากส่วนใหญ่มันก็จะเป็นวัดที่เจริญด้วยวัตถุเรื่องการประพฤติการปฏิบัติมันก็มีทุกที่เลยโยแต่ว่ามันจะเข้มข้นเข้มแข็งหรือเปล่าก็อยู่ที่สถานที่เหมือนกันเมื่อบุคคลนั้นเมื่อยังไม่เกิดศรัทธาฟังแล้วก็มาดูมาเรียนรู้เมื่อเรียนรู้แล้วก็รู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีแก่นสารมีสาระเพราะหลวงพ่อท่านไม่สอนให้พวกเรานั้นงมงายในวัตถุสิ่งของอะไรทั้งสิ้นท่านสอนให้เรานั้นรู้จักตัวตนของตัวเราเองให้มาเรียนรู้เรื่องจิตของตัวเองให้มาศึกษาเรื่องภายในไม่ใช่เรื่องภายนอกฉะนั้นพระสังฆทานก็จะไม่มีการเล่าเรียนปริยัติหรือว่าศึกษาตามตำรับตำราเราเน้นในการปฏิบัติแต่ถามว่าการปฏิบัตินั้นมันก็ต้องอาศัยปริยัติแต่ปริยัติของครูบาอาจารย์เรานั้นไม่ได้ใช้ตำราปริยัติของพวกเรานั้นคืออะไรล่ะกายาวานาคืบอาการ32ธาตุ4ขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณฉะนั้นโยมจะเข้าใจว่าปริยัติก็คือต้องไปอ่านตำรับตำรามันไม่ใช่โยมนะปริยัติก็คือการศึกษานี่แหละผมขนเล็บฟันหนังของเรากายภายนอกกายภายในของเราฉะนั้นวันเวลาที่เราอยู่มาเป็นมนุษย์เนี่ยเราเคยปริยัติศึกษาเราเรียนแต่เรื่องภายนอกเรื่องการทำมาหากินแต่เราไม่เคยเรียนปริยัติในเรื่องความเป็นจริงของเราเลยฉะนั้นร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นตำราที่ใหญ่ที่เราจะค้นหาความรู้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเราพิจารณาว่าร่างกายของเรามันมีอะไรล่ะโยมร่างกายของเราประกอบด้วยสิ่งที่ว่าเกิดจากธรรมชาติเมื่อเราเกิดจากธรรมชาติแล้วก็ต้องมาเรียนรู้เรื่องธรรมชาติธรรมชาติคือความเป็นธรรมดานั่นเองโยมใช่ไหมเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมชาติไหมโยมต้นไม้ก็มีเกิดมีแก่แล้วก็มีตายสรรพสัตว์ทั้งหลายก็มีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายแต่เขาไม่มีวิญญาณที่จะรับรู้ไม่มีปัญญาที่จะศึกษาให้พ้นสภาวะคือสภาพของความไปอยู่ในปัจจุบันแต่มนุษย์นั้นมีสภาวะธรรมมีสภาวะจิตมีวุฒิภาวะมีสติมีปัญญาและยิ่งถ้าเรามาศึกษาปริยัติเรื่องกายใจของเราเนี่ยโยมมันเกิดปัญญามากเพราะเราได้ศึกษาแล้วแล้วเราลงมือปฏิบัติให้จิตใจของเรานั้นมันสงบมันก็เลยเข้าขั้น3อย่างคือปริยัติปฏิบัติเมื่อลงมือปฏิบัติแล้วโยมอะไรเกิดขึ้นปฏิเวธคืออะไรคือความสงบของจิตใจที่ไม่เล่าร้อนถ้าเราปริยัติศึกษาแล้วเราไม่ลงปฏิบัติมันก็ไม่รู้เห็นความเป็นจริงอีกใช่ไหมท่านสอนว่าโลกเรานี้มีอะไรอันนี้จังทุกขังอนัตตา
ความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนเมื่อสิ่งทั้งหลายมันไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนแล้วอะไรมันเกิดขึ้นโยมมันคือทุกข์แต่ถ้ามันเที่ยงมันเป็นตัวเป็นตนคงที่คงเช่นคงวาไม่สูญสลายไม่เสื่อมสลายสิ่งเหล่านั้นก็ทำให้เกิดความสุขแต่ถามว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นอย่างที่เราคิดไหมมันไม่เป็นอย่างนั้นมันเป็นธรรมชาติเมื่อเป็นธรรมชาติเป็นความธรรมดานี่เขาเรียกว่าธรรมะฉะนั้นเราอย่าคิดว่าเรานั้นไม่อยู่นั้นไม่มีธรรมะนะโยมเรารู้เราเห็นแต่เราไม่ทราบนะเรารู้โดยผิวเผินแต่เมื่อเราลงมือปฏิบัติแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าในธรรมะนั่นคือความธรรมดานั่นเองทุกสิ่งทุกอย่างคนเรามีความสุขมีความทุกข์นะมีโลภมีโกรธมีหลงเป็นเรื่องธรรมดาทั้งนั้นโยมแต่ที่ไม่ธรรมดาคือผู้ที่ประพฤติปฏิบัติให้ละกิเลสเครื่องเศร้าหมองของจิตใจก็หมั่นพิจารณาจิตของตัวเองก็ต้องอาศัยเลยสติความรู้รู้ในปัจจุบันนี่โยมปัจจุบันนี้เราทำอะไรปัจจุบันนี้จิตเราคิดอะไรถ้าเรารู้เท่าทันนี่แหละมันจะเป็นตัวดับแต่ถ้าเราไม่รู้เท่าทันจิตของเรามันก็จะมีแต่ความคิดความปรุงแต่งคิดไปปรุงไปแต่งไปเป็นวันเป็นคืนเป็นเดือนเป็นปีเราก็จมอยู่ความคิดของเราเก่าๆนั่นเองนะฉะนั้นสิ่งที่เกิดกับเรากิเลสก็ดีความโลภความโกรธความหลงที่เกิดกับเราเราไม่ต้องไปวิตกกังวลมันเลยมันเป็นธรรมดาทุกคนก็มีทั้งนั้นแหละใครมันไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงถ้าไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงนั่นก็ไม่ใช่มนุษย์นะโยมนะนั่นมันพ้นความเป็นมนุษย์แล้วแต่เราอยู่กับความโลภความโกรธความหลงแล้วเราต้องเรียนรู้เขาแล้วเราจะดับความโลภความโกรธความหลงของเราได้ที่ไหนก็ที่ใจของเราที่ไม่ยึดไม่ติดปล่อยวางให้มันว่างทีนี้คนเรานั้นมันไม่ปล่อยวางมันไม่มีความว่างก็มีแต่ความวุ่นคิดแล้วคิดอีกปรุงแล้วปรุงอีกอยากแล้วอยากอีกแต่ถ้าเราอยากแล้วเรารู้มีสติอ๋อนี่เราเกิดกิเลสเกิดความอยากแล้วนะเราก็ถามตัวเองว่าอยากเพื่ออะไรเพื่อหาความสบายใช่ไหมหาความสุขใช่ไหมแล้วถามว่าความสุขที่แท้จริงมันมีไหมโยมสุขที่ถาวรมันมีไหมไม่มีหรอกโยมนะถ้าตราบใดเรายังฝ่ายว่าหาความสุขมันไม่เจอความสุขโยมตราบใดถ้าเรามาเรียนรู้เรื่องความทุกข์ความยากความลำบากของเราเนี่ยแหละแล้วเราจะรู้เลยว่าถ้าเราละปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ได้ละตัวละตนได้แล้วมันเกิดความสบายเกิดความไม่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นฉะนั้นเราไม่ต้องไปฝ่ายฟ้าหาความสุขทำยังไงให้ใจเราสงบกันนั้นเองโยมเมื่อใจของเราสงบแล้วเรามีสติแล้วโยมมีสมาธิแล้วเนี่ยให้ความเย็นให้ความสบายใจให้ความไม่เล่าร้อนใจมันก็มีแค่เราก็ไม่ต้องไปยึดว่านี่คือความสุขเพราะสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวมันก็ไม่เที่ยงนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปฉะนั้นก็ต้องอาศัยการฝึกการหัดการเรียนรู้เนี่ยแหละนะเหมือนเรานั่งสมาธินะโยมสงบบ้างไม่สงบบ้างนะบางครั้งก็เป็นสมาธิบางครั้งก็ไม่เป็นสมาธิแต่เราก็ไม่ต้องไปสนใจมันแต่ทำยังไงให้เรานั้นไม่ละความภาคความเพียรที่จะเลือกทำฉะนั้นคนเราทำอะไรแล้วถ้าหวังผลมากผลมันไม่ได้ผลตามที่เราต้องการเนี่ยมันเกิดความท้อแท้ฉะนั้นทำอะไรก็แล้วแต่ท่านไม่ให้ตั้งอยู่ในความอยากมาวัดไม่ได้มาก็เป็นทุกข์อีกใช่ไหมอยากอยู่หลายๆวันก็อยู่ไม่ได้อีกเพราะอยากมีสมาธิพอไม่มีสมาธิแล้วก็หมดอยากฉะนั้นไม่ต้องทำด้วยความอยากทำด้วยความศรัทธา
แล้วด้วยปัญญาของตัวเราเองปัญญาอันรู้เห็นแจ้งตามความเป็นจริงอันนี้บอกได้แต่เราจะรู้จริงตามความเป็นจริงหรือเปล่าก็ต้องลงมือปฏิบัติฉะนั้นบางคนเนี่ยพอสนใจในเรื่องพุทธศาสนาแล้วก็หาตำราแล้วเอามาอ่านแล้วนะอันนี้มันเป็นสัญญาแต่ถ้าเราสนใจในเรื่องพุทธศาสนาแล้วเราสงสัยแล้วต้องลงมือปฏิบัติปฏิบัติยังไงเราโยมทำจิตให้สงบอยู่ในปัจจุบันนะเมื่อเรามีศรัทธาแล้วเนี่ยก็ต้องประกอบด้วยความวิริยะภาคเพียรนะถ้าโยมไม่มีความภาคเพียรโยมมาวัดไม่ได้หรอกโยมนะก็เดี๋ยวอ้างนู่นเดี๋ยวอ้างนี่เดี๋ยวรถติดเดี๋ยวอะไรสารพัดมาก็ไม่สะดวกมาก็ไม่สบายฝนตกเฉอะแฉะยุ่งมากมาก็นอนนิดเดียวกินก็กินมื้อเดียวมันไม่สบายเหมือนวัดอื่นเพราะเดินโยมไปเขาขอรับศีลนุ่งขาวนี่ก็ฟรีสไตล์ละโยมตามใจชอบเพียงแค่ว่าเราได้มาถือศีลบวชแนกขำใส่ขาวห่มขาวแล้วถามว่าจิตใจเราขาวหรือยังเราฟอกเราขัดจิตใจของเราหรือยังนั่นเหมือนภาชนะแต่เราใช้มันทุกวันทุกวันเหมือนหม้อเหมือนหายเหมือนกระทะนะโยมถ้าใช้เราใช้มันทุกวันนะโยมมันก็เกิดอะไรล่ะความไม่สะอาดมีข้าวเมามีเพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้มันต้องใช้ไฟใช่ไหมหุงหาอะไรก็แล้วแต่ทำของที่มันดิบให้มันสุกก็ต้องใช้ฟืนใช้ไฟก็ต้องหาภาชนะมารองรับทีนี้ภาชนะนั้นถ้ามันไม่แข็งแกร่งถ้ามันไม่คงทนมันก็รับความร้อนไม่ได้หรอกนะฉะนั้นเขาเลยคิดหาวิธีว่าเอาหม้อกระทะอะไรที่มันทนไฟนะฮะพอใช้เป็นนานๆมันก็เศร้าหมองเลยโยมมันก็ดำเลยใช่ไหมเอาที่เราจะทำยังไงล่ะบางคนก็ช่างมันขี้เกียจดำก็ดำใช้มันไปงั้นแหละแต่ถ้าเรารู้จักว่าสิ่งที่เราใช้ไปทุกวันแล้วเมื่อมันมีความไม่สะอาดดูไม่สวยงามเนี้ยอย่างใครมาบ้านเราเห็นกระทะหม้อหายมันดำขมเหลาเต็มอย่างงี้มั้ยเค้าก็ว่าเราเนี่ยถึงเราจะทำอาหารอร่อยขนาดไหนก็แล้วแต่ทดเลอะๆอะไรแต่ว่าเค้าก็เห็นว่าโอ้อันนี้มันคงไม่ได้เข้าท่าหรอกเพราะมันไม่สะอาดเลยมองแล้วก็ไม่น่าชวนรับประทานเลยก็จิตใจของเราก็เหมือนกันอยู่ฉะนั้นเมื่อจิตใจของเราเนี่ยมันเป็นอะไรที่บอบบางแล้วจะเอาอะไรร้อนๆไปลนไปเผาเลยโยมเป็นไงไหมละลายไหมมันก็มอดไหม้ไปหมดแล้วถามว่าอะไรมันร้อนล่ะราคะเป็นของร้อนโทสะเป็นของร้อนโลภะเป็นของร้อนราคะขี้โมหะคิโทสะคิก็คือของร้อนนั่นเองท่านี้ของร้อนมันลนแล้วเป็นไงโยมมันก็ดำมันก็จะไหม้ใช่ไหมล่ะนี่ถ้าเราไม่มีภาชนะอะไรที่มันทนทานต่อสิ่งเหล่านี้ถ้าใจของเราไม่เข้มแข็งโดนกิเลสลนเข้าไปนิดเดียวก็หูตาร้อนใจร้อนนะเลือดสูบฉีดร่างกายเขาเนี่ยมันร้อนอุณหภูมิขึ้นเลยนะบางคนนี่ถึงขั้นเลยนะโทษเส้นโลหิตแตกเลยนะโทสะมากๆแล้วครับไม่อยู่นะฉะนั้นเราก็ต้องมาดับร้อนของเราด้วยการประพฤติการปฏิบัติคือมาเรียนรู้เรื่องจิตใจของเรานั่นเองท่านนี้จะเรียนรู้ก็ต้องให้ใจมันสงบเสียก่อนก็ต้องขจัดของที่มันไม่มีประโยชน์ที่มันรกรุงรังอยู่ในจิตใจของเราให้มันน้อยๆออกไปหน่อยให้มันมีที่ว่างในห้องหัวใจของเราทั้ง4ห้องให้มันมีที่ว่างพอที่จะรองรับสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆเข้ามาสู่จิตใจของเราความคิดที่ดีก
คิดดีทำดีพูดดี

ก็เนี่ยเราก็ต้องประพฤติปฏิบัติอย่างพวกโยมที่เข้าวันมาเนี่ยโยมเข้ามาเพื่ออะไรก็หลายความคิดหลายจุดมุ่งหมายบางคนก็คิดว่ามาถือศีลก็ถือว่าได้บุญแล้วบางคนก็คิดว่าเมื่อเราถือศีลแล้วมีศีลแล้วเราก็ต้องทำจิตใจของเรานั้นให้มันสะอาดบริสุทธิ์ศีลของเราก็ต้องให้บริสุทธิ์นะฮะแล้วยิ่งเมื่อเรามาสู่วัดปฏิบัติแล้วเนี่ยข้อวัดเขามีคืออะไรล่ะเราก็ต้องลงมือปฏิบัติเราจะมาหลบๆอู้ๆนะมันก็ได้อยู่หยบแต่ว่าถามว่าเราได้อะไรก็ได้ที่เราลงมือทำนั่นแหละทำอะไรล่ะทำจริงทำจังหรือเปล่าทำอู้ทำหลบหรือเปล่าแต่ถ้าเรามาแล้วเรามาทำตามข้อวัดปฏิบัติสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเดินจงกรมอันนี้ถือว่าเรานั้นได้กำไรแต่ถามว่าเรามาวัตถุประสงค์อะไรก็แล้วแต่ถ้าเราเข้าวัดในโยมมันได้ทั้งนั้นเองแต่ถามว่ามันได้ปัญญาหรือเปล่าบางคนก็ได้บุญเพราะว่าอะไรสบายใจได้มาถือศีลได้มาฟังธรรมแล้วก็สบายใจแต่ถ้าลงมือปฏิบัติด้วยแล้วโยมได้อะไรทำใจให้สงบมันได้ปัญญาปัญญานี่คือความรู้เห็นตามความเป็นจริงรู้เท่าทันจิตของตัวเราเองไม่เป็นทาสของกิเลสไม่เป็นทาสของความคิดฉะนั้นคนเราทุกวันที่ทุกข์ที่ยากพอเลยเพราะความคิดของเราคิดไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถ้ามีสติมันมีที่สุดก็รู้เท่าทันแต่ถามว่ามันจะจบมันจะหมดไปไหมความคิดเราไม่หมดไม่จบหรอกโยมมันก็หยุดได้แค่ชั่วระยะหนึ่งในอำนาจของสมาธิแต่เมื่อเราออกจากสมาธิแล้วเราไปทำภารกิจการงานเย็นเดินนั่งนอนไปไหนมาไหนพูดคุยสนทนาพาทีถ้าเราไม่มีสตินะแล้วยิ่งไม่มีสมาธิด้วยโยมปัญญาก็ไม่เกิดไม่มีหรอกโยมฉะนั้นต้องฝึกต้องฝนต้องหัดต้องขัดต้องเกาใช่ไหมทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ยากมันยากที่เรานั้นไม่ทำนั่นเองถ้าลงมือทำยากไหมไม่ยากหรอกเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยสิ่งที่เราจะเลิกถ้าเราไม่ทำมันสักอย่างมันก็เลิกได้โยมเอาใบยมุกทุกสิ่งทุกอย่างเหล้าบุหรี่เครื่องเสพติดเครื่องอะไรที่มันฟุ่มเฟือยถ้าเราไม่ตามใจถ้าเราหยุดทุกอย่างหยุดที่ไหนอ่ะหยุดที่ใจคิดได้ก็เรื่องของใจแต่ไม่ทำตามใจนั้นไม่ห้ามก็คิดไม่ได้หรอกเขาจะคิดก็เรื่องของเขาแต่เราอย่าไปลงมือกระทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะว่ามโนกรรมนี้เมื่อทำแล้วมันก็ไม่เป็นทุกข์เป็นโทษอะไรกับใครหรอกก็เป็นกับตัวเราเองท่านเองใช่ไหมถ้าเราคิดมากมีกิเลสมากมีความโกรธความโลภมากแล้วใครเดือดร้อนก็ใจของตัวเองนั่นแหละเล่าร้อนถ้ามันเกิดที่ใจมโนใจเกิดที่จิตของเรากายกรรมไม่ได้ไปทำอะไรไม่มีการกระทำวจีกรรมก็ไม่มีการกระทำอยู่ในใจอยู่ในใจมันก็อยู่ที่ใจของเราแต่ถ้าเราดับที่ใจได้ด้วยเนี่ยมันก็เป็นสุดยอดกรรมทุกสิ่งทุกอย่างมันเสร็จไม่ว่าบุญหรือบาปกายกรรมวิธีกรรมมโนกรรมแต่เมื่อเรายังดับมโนกรรมไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องพยายามให้ว่านิพพานชั่วขณะใช่ไหมก็คือหมายความว่าดับความคิดของตัวเองได้ชั่วขณะนี่เขาเรียกว่านิพพานนิพพานนี่เป็นบรมสุขถ้าถามว่าโอ้โหพุทธจาคำว่านิพพานนี่มันสูงเกินกับพวกเรานะมันต้องเป็นชั้นปรมาจารย์อย่างนั้นนะอย่างเรานี่มันก็ย่อแย่แย่ไอ้คำว่านิพพานนี่มันก็คงจะไม่มาแผ่วพานหรอกนะมันก็จะเป็นแต่คนพานนั่นแหละใช่ไหมชั้นนี้นิพพานเนี่ยมันไม่ใช่มีอะไรยากเย็นเพียงว่าเราหยุดการกระทำไอ้สิ่งที่เราอยากกระทำหยุดดับอะไรดับความคิดของเราดับความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาริษยา

ฆาตความพยาบาทดับแล้วมันมีอะไรไม่มีอะไรใช่ไหมเหมือนไฟลุกเนี่ยพอดับแล้วมีอะไรไม่มีอะไรมันก็ไม่มีอะไรความร้อนก็ไม่มีแสงสว่างก็ไม่มีมันก็ไม่เผาไหม้กายบ้านเรือนก็ไม่ไหม้คนข้างเคียงก็ไม่ไหม้เสื้อผ้าผ่อนสวยๆงามๆก็ไม่ไหม้แต่ถ้ามันไม่ดับแล้วเป็นไงโยมมันลามไม่ดับแล้วเป็นไงเอาเชื้อเฟ้อเชื้อฟืนเชื้อไฟไปสายเข้าไปอีกมันยิ่งโหมหนักเข้าไปใหญ่ใช่ไหมถึงบอกว่าคนเราโกรธแล้วเป็นฟืนเป็นไฟใช่ไหมโยมที่โบราณเขาว่าโกรธแล้วโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเลยใช่ไหมเป็นไฟไม่พอเป็นฟืนอีกมันก็เลยไหม้กันใหญ่เลยโยมใช่ไหมให้เป็นไฟก็พอทนแล้วเป็นฟืนเข้าไปอีกโยมเลยแล้วยิ่งถ้าเป็นสมัยนี้ฟืนไม่มีแล้วเป็นแก๊สเป็นน้ำมันยิ่งไปใหญ่นะตอนนี้เราก็ต้องรู้จักดับเมื่อเรามีความดับในช่วงระยะที่เรานั่งสมาธิเนี่ยดับความคิดของเราเนี่ยนะท่านก็เรียกว่านิพพานนะโยมนะพอเราดับอันนี้ได้โอ้พอครูบาอาจารย์บอกว่าถ้าเราดับความโลภความโกรธความหลงของเราได้ดับความคิดของเราได้โอ้เราเข้านิพพานแล้วเนี่ยเพราะมันเกิดความภูมิใจนะโยมนะไอ้ที่ว่าโอ้นิพพานนั้นมันเป็นอะไรที่มันสูงที่เราฝ่ายฟ้าไม่ได้เนี่ยโยมแต่จริงมันไม่ใช่หรอกมันก็อยู่ที่กายวาจาใจของเราเนี่ยอยู่ที่การกระทำของเราแหละมันไม่ได้ไกลอะไรขนาดไหนเลยมันอยู่กับเรานั่นเองแต่ว่าเรายังหาไม่เจอเรายังค้นไม่เจอนะมันอยู่กับเราเนี่ยแหละนี่คำว่านิพพานเนี่ยไม่ได้อยู่ใครอะไม่ได้อยู่คนอื่นหรอกตราบใดที่เราดับมันได้ถาวรเหมือนครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยท่านดับความคิดความโลภความโกรธความหลงท่านได้ถาวรนะอันนี้ก็ถือว่าท่านเข้านิพพานท่านไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงแล้วเนี่ยจิตเข้าสู่นิพพานคือความดับเมื่อจิตมีความดับเข้าสู่นิพพานแล้วอะไรเกิดขึ้นทุกมันก็ไม่มีใช่ไหมโยมเมื่อทุกไม่มีแล้วอะไรเกิดขึ้นก็คือบรมสุขที่เป้าหมายสูงสุดของพุทธศาสนาที่พวกเรานักปฏิบัติครูบาอาจารย์ไฟที่เราเพียรแล้วเพียรอีกเพื่ออะไรเพื่อจะเข้าถึงความดับของจิตตัวเองไม่ได้ไปดับคนอื่นนะโยมคนอื่นเขาด่าแล้วเราจะไปดับไม่เขาด่าเราได้คนอื่นเขาอาฆาตพยาบาทแล้วจะไปบอกเขาน่ะอย่ามาว่าฉันอย่ามาด่าฉันอย่ามาทำอะไรไม่ดีกับฉันมันห้ามไม่ได้เรื่องของเขาแต่เรื่องเราคือเราต้องดับความคิดของเราออกเสียเองก่อนนะดับสิ่งเล่าร้อนในจิตใจของเราเสียก่อนให้มันมอดไปเลยนะให้มันมอดไม่มีเชื้อทีนี้เราก็ค่อยๆขจัดมันออกไปเท่าทานถึงแม้ว่าความร้อนหรือไฟมันจะหมดไปแล้วมันก็ยังมีเขาเรียกอะไรอะอาสวะนะที่มันนอนอยู่ในกระมวลสันดานของเรานะมันยังมีอยู่ก็ต้องพยายามขจัดออกไปให้ใจเราขาวบริสุทธิ์ผุดผ่องเราได้ยินใช่ไหมเมื่อเราไปงานครูบาอาจารย์ที่ละสังขารไปแล้วก็จะมีการเผาศพท่านเมื่อเผาไปแล้วเราก็จะคิดว่าเราต้องอยากได้อัฐิเท่าฐานของท่านเพราะเรารู้ว่าครูบาอาจารย์ท่านหมดกิเลสแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นสิ่งที่วิเศษนะมันไม่เหมือนของมนุษย์ธรรมดาที่ยังมีกิเลสแต่เมื่อพระที่เข้าสู่พระนิพพานแล้วเนี่ยอัฐิของท่านกระดูกที่ว่ากระดูกเนี่ยแม้กระทั่งเท่าฐานนะโยมมันก็เป็นธาตุได้นี่เพราะอะไรเพราะพลังจิตของท่านตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านก็ฟอกจิตของท่านฟอกจิตของท่านให้หมดจากกิเลสสิ่งเหล่านี้แหละเป็นเครื่องยืนยันว่าเมื่อเราเข้าลงมือปฏิบัติ
ฟอกจิตฟอกใจของเราให้หมดจากความสกปรกความโลภความโกรธความหลงของเราแล้วจิตที่ฟอกแล้วจิตที่สายสะอาดแล้วบริสุทธิ์แล้วนี่โยมแม้กระทั่งสิ่งที่ว่าเป็นธรรมชาติมันก็เหนือธรรมชาติอันนี้เราก็พิสูจน์ได้เห็นได้รู้ได้ใช่ไหมแม้กระทั่งโลหิตของท่านเลือดของท่านนั่นแหละยังกลายเป็นธาตุเป็นแก้วจากของเหลวกลายเป็นของแข็งเป็นแก้วแวววาวอันนี้เป็นพิสูจน์ได้นะถ้าญาติโยมบางคนที่ยังไม่เข้าถึงก็ยังสงสัยมันจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะเป็นไปได้แต่เราก็ไม่ได้บอกให้พวกญาติโยมได้เป็นงมงายอะไรแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นได้เป็นเครื่องพิสูจน์ยืนยันว่าผู้ใดลงมือประพฤติปฏิบัติสำรวมกายวาจาจิตของตัวเองแล้วก็ค่อยพยายามขจัดขัดเกลากิเลสที่มันนอนเนื่องอยู่ในขมูลสันดานของเราเป็นอนุสัยที่มันนอนเนื่องอยู่ก้นบึ้งก้นลึกนะบางครั้งเราปฏิบัติไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นวิปัสสนูนะก็คือคิดว่าตัวเองสำเร็จแล้วแค่เราทำจิตของเราให้สงบเท่านั้นแหละโยมพอเราพบความสงบที่แท้จริงเราก็นึกว่าเราหมดกิเลสแล้วเราไม่โลภเราไม่โกรธไม่หลงแล้วมันก็เป็นชั่วระยะที่เรานั้นฝึกหัดจิตแต่มันยังไม่ถอนรากถอนโคนออกจิตใจของเราค้นบึ้งลึกของจิตใจที่มันฝังอนุสัยกิเลสที่มันฝังอยู่ในจิตใจของเราเนี่ยเรารู้ไหมเราก็ยังไม่รู้ตามได้ถ้าเรามันขุดเง่าขุดโคนถอนรากถอนโคนออกเมื่อไหร่นะโยมคำว่าอนุสัยกิเลสมันไม่นอนเนื่องอยู่ในสันดานของพวกเราแล้วเนี่ยมันหมดจริงๆแล้วบางคนเนี่ยบางทีปฏิบัติไปแล้วก็เกิดวิปัสสนูคิดตัวเองว่าตัวเองสำเร็จมันก็เป็นแค่ช่วงระยะคือยังไม่ถาวรมันสมาธิของเรานะโยมสมาธิของเรามันก็เป็นแค่เบื้องต้นยังไม่ไปตลอดแต่ครูบาอาจารย์นี่ท่านมีสมาธิตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าออกทุกอิริยาบถของท่านจิตท่านเป็นสมาธิเข้าสมาธิสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตเราตั้งมันอยู่กับอะไรมันเป็นสมาธินะโยมทำงานทำการเดินไปไหนยืนเดินนั่งนอนเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่ในสิ่งเหล่านั้นนะตั้งมั่นอยู่กับการยืนการเดินการนั่งการนอนก็เป็นสมาธิจิตมีความตั้งมั่นอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งเดียวเพ่งเพนิพิจารณาเกสาโลมานขาทันตาตะโจเพ่งในกรรมฐาน5ปัญจกรรมฐานกรรมฐานที่พวกเรานั้นต้องเรียนรู้ถ้าเราเป็นนักบวชที่บวชนาในพุทธศาสนานี้จะต้องเรียนรู้ผมขนเล็บฟันหนังบางคนก็แค่อุปชาครูบาอาจารย์ให้ท่องนาโยมเกสาโลมานขาตันตาตะโจตะโจตันตานขาโลมาเกสาพอบวชเสร็จแล้วก็ลืมแล้วแต่ถามว่าสิ่งเหล่านี้ลืมไม่ได้ก็เห็นอยู่ทุกวันนาโยมส่องกระจกก็เห็นมาแล้วผมขนเล็บฟันหนังเห็นไหมก็เห็นแต่ว่ารู้ตามความเป็นจริงไหมหลงมันหรือเปล่ารู้ตามความเป็นจริงว่ามันคืออะไรผมเราเป็นอะไรมันมาจากไหนมันประกอบด้วยอะไรนะแต่ถ้าเราเห็นผมขนเล็บฟันหนังของเราแล้วเราพิจารณาอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านสั่งสอนว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ของสะอาดมันเป็นของสกปรกเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะของไม่สะอาดและของไม่สวยแต่ที่ว่าสวยเพราะอะไรเพราะไปยึดจิตไปยึดว่าอันนี้คือสวยใช่ไหมผมจะต้องดำถ้าดำแล้วก็สวยเดี๋ยวตรงนี้ไม่ใช่ผมจะต้องทองผมจะต้องแดงม่วงเขียวอะไรก็ไม่รู้ละเพราะว่าสวยแต่ถ้าเราพิจารณาจริงแล้วโยมไม่สาสักของวันสามวันเป็นไงเอาแค่ไม่หวีนะโยมไม่ต้องไว้สาแค่ไม่หวีนะปล่อยเป็นกระเซาะกระเซิงเขาว่าอย่าเพิ่งอย่าบ้าสิ่งไหนเนี่ยนะสงสัยสติไม่ดีผมเข้าก็ไม่วิดังนั้นเมื่อเรามาบวชแล้วเนี่ยก็มี
ข้อ

บังคับว่าไม่ให้ปล่อยผมยาวไม่ให้ลุงหลังค่อยขมวดให้มันดูเรียบร้อยไม่ได้ไปบังคับว่าจะโกนหัวมันพระไม่ต้องแต่ทำอะไรให้มันเรียบร้อยไม่ใช่กระเซาะกระเซิงนะเป็นเยอะเพิงเนี่ยไม่ใช่ก็ให้มีความเรียบร้อยเป็นระเบียบนั้นถ้าเราพิจารณาตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะเราไม่ห้ามเราอยู่คนก็ต้องชอบของสวยของงามเท่านั้นนะไม่มีใครชอบของไม่สวยหรอกใช่ไหมแต่ถามว่าของสวยนั้นมันคงทนถาวรหรือเปล่าเมื่อมันไม่คงทนถาวรแล้วเรายอมรับมันได้ไหมยอมรับสภาพมันนั้นได้ไหมพูดง่ายๆยอมรับสภาพความแก่ไหมถ้าพระทักโอ้โยมไม่เจอกันนานแก่น่าดูเลยโอ้ไม่อยากเจออีกแล้วเจอหลวงพ่อที่ไรก็ว่าแก่แต่บอกว่าโอ้โยมไม่เจอกันนานโอ้สาวเยอะโอ้ยิ้มแก้มปีแต่จริงมันไม่ใช่หลอกลวงมันเหี่ยวหมดแล้วนะฮะงั้นเราต้องอยู่ในความเป็นจริงอย่าไปอยู่กับสมมุติเขาสมมุติว่าอย่างนู้นสมมุติว่าอย่างนี้ว่านั่นสวยว่านี่สวยไม่ใช่เพราะมนุษย์เนี่ยเป็นผู้มีปัญญาแล้วก็ต้องรู้ตามความเป็นจริงนะเราไม่หลงมันหรอกแต่เราก็อยู่กับมันอะไรอยู่นะเราถือว่าอันนี้เป็นความสุขของเรานะเกิดมาแล้วต้องหาความสุขนิดๆหน่อยๆมันเป็นจริตเป็นนิสัยโยมบางคนนี่อายุมากแล้วนะ80กว่าแล้วโยมยังทาปากทางคิ้วมันไม่ว่ากันหรอกนะก็รู้จักโยมคนหนึ่งตอนอยู่อินเดียแกก็บอกว่าถือศีลไม่ได้หรอกอาจารย์แกบอกกับหลวงพ่อนะโยมยังชอบสวยอยู่แต่ยอมชอบทำบุญแต่จะให้โยมไม่ทาปากไม่เขียนคิ้วไม่ทานหรือไม่โยมทำไม่ได้หรอกหลวงพ่อบอกก็ไม่เป็นไรนะโยมมันอยู่ที่ใจใช่ไหมทุกสิ่งทุกอย่างสิมันอยู่ที่ใจของเราไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นอุปนิสัยของเราเป็นคนชอบสวยชอบงามเป็นคนชอบแต่งแต่บางคนก็ไม่ชอบแต่งใช่ไหมมันก็ไม่เหมือนกันนะโยมนะจริตนิสัยแต่เราก็อย่าไปยึดมันเอาอะไรที่สวยๆงามๆที่จิตใจของเราฉะนั้นคนเราเนี่ยเขาจะดูกันภายนอกแต่ภายในเขาไม่ดูเขาไม่ดูเรื่องเขาแต่เรารู้ไอ้เราแต่งสวยแต่งงามแล้วข้างในใจเรามันสวยงามหรือเปล่าสวยด้วยศีลสมาธิปัญญาหรือเปล่าสวยด้วยคุณธรรมหรือเปล่าใช่ไหมถ้าแต่งตัวสวยใส่ชุดสวยไปออกนิ้วออกทะเลยมสวยมั้ยล่ะใช่ไหมไปโมโหโกธาเขาเนี่ยไปด่าเขาชี้หน้าด่าเขาเนี่ยโอ้มันหมดสวยเลยโยมนะแต่ถ้าเราแต่งสวยแต่งงามแล้วเนี่ยแล้วเรามีกิริยาสำรวมการยืนการเดินการนั่งการพูดการคุยให้มีสมบัติผู้ดีไม่ใช่ไอ้อีมึงกูเนี่ยนะแต่งบางคนนี่นั่งรถหรูๆนะแต่งตัวดีๆแต่เวลาเจอใครแล้วไม่ไอ้อีมึงกูเลยนะมันก็สวยแค่ร่างกายแต่วาจามันไม่สวยใจไม่สวยฉะนั้นเราก็ต้องแต่งกายวาจาใจของเราให้มันสวยให้มันสมกับที่ว่าเราชอบความสวยเนี่ยนะทุกคนก็ชอบนะความสวยแต่ถามว่าความสวยมันทาวรไหมมันไม่ทาวรแต่ก็เป็นความพอใจก็ถือว่าไม่เป็นไรความสุขของเราเกิดมาทั้งทีหาความสุขนะแต่ถ้าเราเข้าวัดปฏิบัติธรรมนิยมทำใจให้สงบนิยมความสุขอันนี้เนี่ยมันถาวรนะถาวรคือโยมต้องทำประจำนะไม่ใช่บอกเข้าวัดปฏิบัติฉันเลิกละฉันมีสมาธิใจฉันสบายแล้วก็แค่อยู่ในวัดแต่ออกไปนอกวัดแล้วก็เป็นแรงเป็นกาอะไรก็มันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรวัดนี่คือสถานที่ให้เรามาประพฤติปฏิบัติเขาเรียกว่ามาเรียนรู้เมื่อเรียนรู้แล้วเราก็ออกไปใช้กับชีวิตประจำวันเมื่อเราเรียนศึกษาเราเรียนโยมเมื่อเราสำเร็จแล้วเราจะอยู่โรงเรียนอีกไหมมันก็ไม่ต้องมาโรงเรียนแล้วเห็นไหมเราก็ไปทำอะไรไปทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวตั้งเนื้อตั้งตัวอาศัยวิชาที่เราศึกษาได้มาแล้วไปทำงานทำการมีความมัธยัสถ์เก็บออมไม่ใช่สุรุ่ยสุร่ายเก็บเงินเก็บทองแล้วก็มีทาง

0: ะแล้วก็รวยใช่ไหมถ้าทุกคนหันหน้าเข้าวัดหมดทั้งประเทศไทยสงสัยวัดก็เลี้ยงไม่ไหวหรอกโยมไม่มีคนทำมาหารับประทานนะเพราะนั้นเพิ่งเวลาเข้าวัดเนี่ยก็คือให้มาฝึกหัดกับเราแล้วก็ให้มันเป็นอุปนิสัยเอาข้อแนวทางปฏิบัติไปใช้กับชีวิตประจำวันเพราะเรานั้นมันยังไม่ถึงขั้นสละทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะเรายังต้องทำมาหารับประทานยังอยู่กับสังคมแล้วก็ทำงานไปหารับประทานไปแล้วแล้วก็มีการประพฤติปฏิบัติให้มีสติอย่างที่ครูบาอาจารย์นั้นสอนหลวงพ่อนั้นสอนทางวิทยุโทรทัศน์ทุกสิ่งทุกอย่างหาดูได้หาฟังได้ไม่ยากไม่ต้องอ้างว่าไม่มีเวลาโยมนะเวลาเราเยอะแยะแต่เราจะใช้เวลาที่เรามีนั้นให้เกิดประโยชน์หรือเปล่าเหมือนอย่างญาติโยมเนี่ยเพราะว่ามีเวลาใช่ไหมถึงได้มาเข้าวัดปฏิบัติถ้าไม่มีเวลาก็มาไม่ได้ถ้าไม่ว่างก็มาไม่ได้แล้วเมื่อไม่มีเวลาแล้วเมื่อไม่ว่างแล้วเราหมดสิทธิ์ในการที่จะปฏิบัติหรือมันไม่ใช่ยืนเดินนั่งนอนให้มีสติเท่านั้นแหละโยมเมื่อมีสติแล้วเดี๋ยวสมาธิมันตามมาเองมีสติสมาธิเดี๋ยวปัญญามันเกิดเองโยมมันเป็นไปตามขั้นตอนของเขาไม่ต้องไปบอกว่าสมาธิจะเกิดตอนไหนสติจะเกิดตอนไหนปัญญาจะเกิดตอนไหนไปบอกได้ไหมมันไม่ได้หรอกมันไปตามขั้นตามตอนก็เรียกว่ามันต้องสร้างบารมีต้องทำการทำแต่ละครั้งก็คือการสร้างการสะสมสวดมนต์ครั้งหนึ่งก็คือการสร้างความดีสะสมความดีไว้ที่ไหนที่ใจของเราตอนนี้เราไม่คิดอะไรหรอกได้หรือไม่ได้เอาหรือไม่เอามันก็ได้เออฉันเข้าวัดฉันก็ไม่หวังอะไรแล้วถ้าไม่เอาอะไรหรอกถ้าถามมันได้มันได้นะยิ่งถ้าเรามีความหวังนี่มันยิ่งมีแรงบวกยิ่งมีความมุมานะแต่ถ้าทำแบบว่าเออถ้ามีก็ดีไม่มีก็แล้วไปเหมือนบางคนที่ว่าเออทำบุญเพื่อเธอนะถ้าไม่มีก็แล้วไปถ้ามีเราก็จะได้ไปใช้บุญของเราในสวรรค์นี้คิดอย่างนั้นแต่เมื่อเรามาลงมือปฏิบัติแล้วนะมันมีแน่นอนนะแต่ว่าให้เราทำไปตามความภาคความเพียรความเหมาะสมของเราอย่าละความเพียรเมื่อเราออกว่านอกวัดไปแล้วเนี่ยสวดมนต์ไหว้พระต้องทำเป็นการต่อเป็นการเติมเป็นการเพิ่มถ้าโยมไม่ต่อไม่เติมไม่เพิ่มก็อยู่แค่นั้นโยมไม่ยกระดับหรอกเรียนป.1ก็อยู่ป.1แหละไม่ขวนขวายหัดเขียนหัดอ่านไหมการบ้านไม่ตามตำรับตำราไม่อ่านก็อยู่อย่างนั้นแหละไม่สำเร็จหรอกโยมสมัยก่อนนี่ทำไมสำเร็จก็เรียนช้ำชั้นอยู่เนี่ยป.4ตัวเบลเลอร์บลามันเรียนอยู่ป.4สมัยนี้บังคับให้ออกบังคับให้จบวิชานี้ไม่ได้ก็ไปเอาอะไรมายัดมาเยียดไม่รู้ให้มันผ่านๆวนๆไปมันถึงไม่มีคุณภาพไม่เหมือนสมัยก่อนป.4สมัยก่อนนี่มันก็ม.8ฉะนั้นเราก็ต้องศึกษาเล่าเรียนนะโยมนะถ้าโยมไม่ศึกษาเล่าเรียนทั้งโลกโยมก็อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เลยนะทีนี้ทางธรรมก็เหมือนกันต้องอ่านให้ออกต้องเขียนให้ได้อ่านให้ออกคืออะไรอ่านใจตัวเองให้ออกว่าใจของเรามันมีอะไรความโลภความโกรธความหลงความอาฆาตความพยาบาทใจของเรามันพอใจในสิ่งที่เราทำหรือยังเรามีสมาธิถี่ความคิดอันเห็นชอบเป็นสมาธิถี่หรือยังทิฏฐิของเราเนี่ยมันเสมอคนอื่นไหมทิฏฐิของเรามันวิปลาสวิปริตไหมคิดไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาใช่ไหมยังก็ดูดิฟังข่าวนะต่างประเทศนะอยู่ดีๆเอาปืนไปยิงเขายิงเด็กยิงเพราะอะไรเพราะทิฏฐิว่าไอ้นี่มันคงจะ มาทำร้ายเราอันนี้พอมันโตแล้วมันจะเก่งกับเราคิดไปอย่างนั้นก็ไปเข่นฆ่าคนอื่นเขาแต่ถ้าเราคิดว่าเราเข่นฆ่ากิเลสของตัวเราเองนะไม่มีใครเดือดร้อนเราอยู่ตัวเองก็ไม่เดือดร้อนเข่นฆ่ากิเลสตัวเองฆ่าความโกรธของตัวเราเองดับความร้อนในใจของเราเองนี่ไม่ต้องใครมาดับโยมเราต้องดับด้วยปัญญาของเราเองไม่ยากหาเวลาว่างๆถ้ายิ่งโยมทำงานนะเครียดหยุดงานสักพักหนึ่งนั่งทำใจให้ว่างๆหลับตาก็ได้ไม่หลับตาก็ได้สักนาที2นาทีเพื่อเพิ่มกำลังจิตให้จิตมันหยุดคิดหยุดปรุงแต่งมันจะมีพลังจิตพลังจิตของเราเนี่ยใช้ไปเรื่อยคิดไปเรื่อยปรุงแต่งไปเรื่อยเขาเรียกว่าจิตมันอ่อนไงพอจิตอ่อนแล้วสิ่งชั่วร้ายก็เข้าสู่จิตใจแล้วนี่เอาแล้วผีเข้าบ้างมีร่างมีทรงอะไรบ้างไปใหญ่เลยนะแล้วนี่เราก็งมงายกันมากร่างทรงร่างอะไรทำไมเราไม่ดูจิตใจของตัวเราเองทำจิตใจของเราเข้มแข็งทำไมไม่เชื่อใจตัวเองไม่เชื่อความรู้ตัวเองไปเชื่อคนอื่นให้เขาบอกให้เขาชี้ทางให้เราไปดูมดดูหมอให้เขาชี้ทางให้เราทั้งที่ทางเดินเป็นของเราบางทีพระพูดพระสอนก็ไม่ฟังแต่พอไปเข้าทรงไปเชื่อเจ้าแม่เจ้าพ่อเราบอกต้องไปทำอย่างนั้นนะต้องไปรักษาศีลนะต้องไปให้ทานนะต้องถวายพุทธรูปต้องถวายพระตายโอ้ยทำตามพระแค่ขอว่าให้เรารักษาศีลให้ห้าให้บริสุทธิ์เถอะอย่าละทิ้งศีลห้าเพราะเนี่ยมันเป็นมนุษย์สมบัติเธออยากได้ความเป็นมนุษย์สมบัติเพราะเรายังพอใจในความเป็นมนุษย์ก็อย่าละถึงห้าถ้าเราไม่พอใจในความเป็นมนุษย์สมบัติเราอยากจะได้เทวสมบัติก็รักษาศีลที่มันสูงไปกว่านั้นศีลอุโบสถศีลแปดอย่างพวกเราเนี่ยทำไงให้กิเลสมันแฟบอย่าให้มันฟูทำใจของเราอย่าให้มันฟุ้งอันนี้เดือดร้อนเพราะอะไรเพราะจิตมันฟูมันแฟบมันฟุ้งฟุ้งแล้วก็ไปอะไรไปผ่านพโลคนอื่นคนใกล้ตัวก็อยู่ไม่ติดนะคนใกล้ตัวก็ไม่อยากอยู่เพราะอะไรรัศมีความร้อนมันเปล่งประกายใช่ไหมยอมสังเกตถ้าเราไปอยู่กับคนที่มีศีลมีธรรมนะยมเข้าไปใกล้ๆมันเย็นเหมือนเราเข้าไปกราบครูบาอาจารย์นะยมโอ้รู้สึกว่าเราเย็นใจแต่ถ้าเราไปใกล้กับพวกกิเลสหนาปัญญาหยาบนะโยมโอ้เราทำไมมันร้อนงี้วะใช่ไหมอันนี้เราสัมผัสได้นะโยมนะฉะนั้นเข้าวัดเราต้องรู้จักว่าเราจะต้องทำจิตให้มันเป็นนักบวชเราจะไปโวกวักกระตูหูเหมือนกับเราอยู่ทางโลกไม่ได้แล้วเพราะชุดขามันเป็นเครื่องบ่งบอกว่านี่บริสุทธิ์แล้วนะกายของเราเนี่ยมันบริสุทธิ์เพราะว่ามันมีเครื่องสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ก็คือผ้าขาวแต่อย่าให้มันแปะเปื้อนนะก็ทำให้มันขาวบริสุทธิ์เมื่อกายบริสุทธิ์แล้วเนี่ยโยมต่อไปใจมันก็บริสุทธิ์วาจามันก็บริสุทธิ์อันนี้เป็นเครื่องเตือนใจของเราเหมือนเราเป็นพระเนี่ยเราก็รู้ว่าเราเป็นพระรูปหัวตัวเองเราก็ไม่มีผมเราก็ไม่ใช่ชาวบ้านแล้วจะไปคิดแบบชาวบ้านไปทำแบบชาวบ้านก็ไม่ได้นะแต่โยมก็ยังมีผมมีอะไรคนคิดว่าก็คิดเรื่องชาวบ้านก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าเข้าวัดแล้วอย่าไปคิดเรื่องชาวบ้านคิดเรื่องตัวเองนำพาตัวเองให้ทำไงให้มันไม่มีทุกข์มากๆนะจะถามว่าทำไงให้ไม่มีทุกข์เป็นไปไม่ได้หรอกโยมนะถ้าจะมานั่งเทศน์สามชั่วโมงไม่ลุกทุกข์ไหมล่ะปวดเบาปวดหนักก็พระไม่ลุกฉันก็ไปไม่ได้ก็นั่งบิดนั่งเบี้ยวแล้วทุกข์ไหมล่ะทุกข์ทั้งนั้นแหละโยมฉะนั้นทำอะไรนี้กันแล้วแต่ถ้ามันนานๆนะไม่ได้สุขหรอกนะไอ้ที่ว่า ฉันชอบนอนฉันชอบสบายฉันไม่อยากทำอะไรฉันอยากอยู่เฉยๆก็นั่งมาทั้งวันนี่โยมไหวไหมล่ะฉันชอบนอนฉันไม่คนชอบนอนไม่อยากทำอะไรก็นอนมาทั้งวันนี่ไหวไหมล่ะมันก็ไม่ได้อย่างนี้โยมสุขมันมีความขีดจำกัดเพราะนี่เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่าถ้าสุขจริงมันต้องอยู่ตลอดกาลฉันนอนเป็นสุขฉันนอนตลอดวันตลอดคืนฉันก็เป็นสุขนะตลอดเดือนตลอดปีคนแบบนอนติดเตียงเป็นอัมพาตนะโยมสุขไหมล่ะมันก็ไม่สุขนะนี่ก็เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่าอะไรที่มันว่าสุขเนี่ยมันจริงพิสูจน์แล้วมันไม่สุขจริงเรามันสุขปลอมสุขชั่วขณะพอมันสุขชั่วขณะแล้วหมดไปแล้วอะไรเกิดขึ้นอันนี้ทุกข์เลยโยมถ้านอนแล้วเกิดแข็งทื่อบิดขยับไม่ได้เป็นไงเมื่อจะตายก็ขยับไม่ได้เป็นไงทุกข์ไหมทุกข์ที่ไหนทุกข์ที่ใจนะเพราะใจไปยึดเพราะกายกับใจมันอยู่ด้วยกันแต่มันแยกกันฉะนั้นเมื่อเราทุกข์กายแล้วอย่าให้ใจมันทุกข์นะทุกข์กายก็เรื่องมันมันเกิดความทุกข์ความโศมความเสื่อมก็เรื่องมันแต่ใจของเราอย่าให้เสื่อมอย่าให้โทรมอย่าให้สุดให้มันคงดำรงไว้ซึ่งความดีให้มีทานมีศีลมีภาวนาให้มีศีลให้มีสมาธิให้มีปัญญาก็จะได้ชื่อว่าเกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาแล้วไม่สูญเปล่ามาสว่างอยู่สว่างแล้วก็ไปสว่างด้วยเลยด้วยปัญญาด้วยธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วด้วยธรรมะของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราที่ท่านฝากไว้ให้กับพวกเราไม่ต้องไปตอบแทนอะไรท่านมากมายหรอกเพราะตอบแทนไม่หมดหรอกเพียงแต่ขอให้พวกเรานั้นเชื่อตามคำสอนของท่านปฏิบัติตนให้เป็นคนดีต่อสังคมต่อบุคคลอื่นอาศัยความเมตตาเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายที่เกิดมาแล้วมีทุกข์มีสุขร่วมกันวันนี้ตมาก็มีโอกาสได้มาชี้แนะแนวทางของการประพฤติการปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์ของพ่อสนองท่านได้วางรากฐานไว้กับวัดสังฆทานวัดสังฆทานก็รักษาข้อวัดครูบาอาจารย์ไว้โดยที่ญาติโยมนั้นก็ได้มาสมัครใจมาร่วมมือร่วมมือกันประพฤติปฏิบัติในวันหยุดในวันพระวันเสาร์วันสำคัญทางพุทธศาสนาก็ขอบุญบารมีธรรมที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกัตตมัญโยที่ท่านได้สร้างความดีให้กับพวกเราไว้เป็นแนวทางก็ขอคุณของพระพุทธเจ้าของพระธรรมและของพระสงฆ์จงมาช่วยบันดลบันดาลให้ญาติโยมนั้นมีแต่ความสำเร็จในชีวิตปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้ได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาทุกคนทุกท่านเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ ที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระครูปลัดไพรินทร์ชริวัฒโนท่านเจ้าวาดพระสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: กฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงโดยธรรมจักรสิงห์ทองเปิดโลกสะท้อนเงาชีวิตจริงส่องสว่างสู่ใต้ล่าพิสูจน์ผลกรรมตอนสายเลือดทรชนเรื่องเหตุการณ์ต่อไปนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับชีวิตจริงของครอบครัวเล็กๆครอบครัวหนึ่งซึ่งมีถิ่นฐานอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดระนองนับเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนขวัญสำหรับพุทธศาสนิกชนอย่างยิ่งหรือแม้แต่ศาสนาอื่นๆก็พลอยสลดหดหู่ไปด้วยไม่น้อยจะเป็นอย่างไรขอเชิญติดตามต่อไปบุญรอดเป็นลูกชายคนเดียวของครอบครัวระหว่างอายุ10ถึง16ปีเ ขาเป็นเด็กค่อนข้างดื้อและ

้นไม่เชื่อฟังพ่อแม่ชอบคบเพื่อนเกเรมักไปเที่ยวค้างตามบ้านเพื่อนเสมอบางทีหายไป 3-4 วันถึงกลับมาต่อมาพอเขามีอายุ20ปีพ่อแม่หารือกันว่าจะหาทางดึงลูกชายให้กลับตัวเป็นคนดีด้วยการให้บวชจึงพูดกับเขาหลายครั้งแต่ไม่เป็นผลเพราะเขาไม่เห็นความสำคัญเลยจากนั้นไม่นานพ่อก็เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์เนื่องจากเมาเดินข้ามถนนตอนกลางคืนประวัติของพ่อของบุญรอดสมัยยังหนุ่มเป็นคนเกเรติดยาไม่เรียนหนังสือไม่เคยเชื่อฟังพ่อแม่พอพ่อแม่ว่ากล่าวตักเตือนจะมีอารมณ์ฉุนเฉียวทำให้พ่อแม่น้ำตาตกหลายครั้งหลายคราและแล้วกรรมก็ตามทันเขาไม่สามารถแนะนำว่ากล่าวตักเตือนลูกชายได้เลยแม้มีเพียงคนเดียวก็ตามเพราะตัวเองก็เคยเป็นเช่นนั้นมาก่อนหลังจากพ่อของบุญรอดเสียชีวิตแล้วบุญรอดก็ยิ่งทำตัวเหลวไหลมากขึ้นบางวันพาพักพวกมาค้างที่บ้านมีการเสพยาทั้งเฮโรอีนและยาบ้าแล้วแต่โอกาสและเงินช่วงไหนหาเงินได้มากก็จะเสพเฮโรอีนหรือไม่ก็เสพยาบ้านานๆจะนำกัญชามาเสพกันพอเมายาได้ที่แล้วก็จะนอนกันจนทำให้แม่ของบุญรอดหนักใจแต่ไม่รู้จะพูดหรือว่ากล่าวตักเตือนอย่างไรอีกเพราะขณะที่พ่อยังมีชีวิตอยู่เขายังไม่เชื่อฟังจากนั้นไม่นานเงินที่ช่วยกันหามาซื้อยาของเพื่อนๆก็เริ่มร่อยหรอไม่พอเพียงแม่หาวิธีหยิบของจากบ้านมาขายบ้างแล้วจนบุญรอดก็ต้องเอาบ้างเริ่มจากหยิบของของพ่อไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องนาฬิกาและแม้กระทั่งไฟแช็กหรือของใช้อื่นๆที่พอจะเปลี่ยนเป็นเงินได้ก็ถูกบุญรอดหยิบไปหมดแล้วแม่ของเขาเห็นผิดสังเกตก็ถามบุญรอดแต่บุญรอดก็ตอบอย่างไม่แยแสและไม่ถนอมน้ำใจของแม่เรื่องของผมแม่ไม่เกี่ยวอย่ายุ่งอยู่เฉยๆแม่ได้แต่ร้องไห้น้ำตาแทบเป็นสายเลือดเพราะเสียใจวันหนึ่งขณะที่ทุกคนได้เสพยาจนเมาได้ที่แล้วบังเอิญยาหมดเพื่อนๆจึงบอกบุญรอดว่าเฮ้ยบุญรอดของหมดแล้วเว้ยไปหามาหน่อยพวกเราหมดทางแล้วเป็นหน้าที่ของแกเว้ยวันเนี้ยบุญรอดหันรีหันขวางท่าทางซึมๆเพราะฤทธิ์ยาตัดสินใจเดินเข้าไปหาแม่ทันทีที่พบหน้าแม่ก็ถูกดุด่าแทบฟังไม่ได้สับเพราะแม่ทนดูไม่ไหวที่เห็นลูกต้องมาตกนรกทั้งเป็นเช่นนี้บุญรอดตะลึงนึกไม่ถึงว่าแม่จะด่าเพราะไม่เคยเห็นมาก่อนแต่เขาก็ไม่เถียงได้แต่เดินเลี่ยงไปอีกทางหนึ่งเข้าไปในห้องแม่ก็เดินตามเข้าไปด้วยนั่นแกจะทำอะไรแม่ถามเสียงดังเห็นลูกชายเดินเข้าไปหยิบกล่องสร้อยซึ่งเป็นของเก่าแก่เก็บมานานเป็นทองหนัก5 บาทพอเขาหยิบสร้อยออกจากกล่องแม่รีบตรงเข้าไปคว้าข้อมือลูกแต่ก็ถูกสลัดหลุดจนแม่เซทลาไปเกือบล้มไอ้บุญรอดหยุดเดี๋ยวนี้วางของไว้แม่เหลืออดแต่บุญรอดไม่ฟังกำลังจะเดินออกแม่เข้าไปคว้าและตบหน้าลูกชายเพื่อให้เกิดสำนึกขึ้นมาบ้างแต่ไม่ได้ผลแม่เห็นหมดทางจึงยื้อแย่งของจากมือลูกชายคืนยื้อกันพักใหญ่แม่สู้แรงลูกชายไม่ไหวแต่เพราะเสียดายของต้องเอาคืนให้ได้จึงกอดรัดจนลูกชายออกจากห้องไม่ได้ทันใดนั้นหญิงรอดสายเลือดคนโฉดก็เหลือบไปเห็นขวานขนาด

วางอยู่ข้างฝาไม่ห่างนักจึงผลักแม่อย่างแรงและคว้าขวานจับไว้มั่นแม่หลังจากเซธลาไปลืมตัวไม่ทันสังเกตว่าในมือลูกชายมีขวานอยู่พุ่งตัวเข้าไปหาหมายจะเอาสร้อยทองคืนบุญรอดตัดสินใจสับด้วยขวานสวนออกไปอย่างแม่นยำตรงแสกหน้าพอดีเห็นแม่ยังพยายามจะลุกขึ้นจึงสับเข้าที่ก้านคอเกือบขาดและสิ้นใจบุญรอดและเพื่อนๆอีกหลายคนถูกตำรวจจับดำเนินคดีเพื่อนๆถูกจับข้อหาเสพยาส่วนบุญรอดกลับไม่รอดสมชื่อถูกข้อหาฆ่าผู้ให้กำเนิดถูกขังอยู่ในเรือนจำโดย

่วนบุญรอดกลับไม่รอดสมชื่อถูกข้อหาฆ่าผู้ให้กำเนิดถูกขังอยู่ในเรือนจำโดยไม่มีใครคาดเดาว่ามีกำหนดเท่าไหร่และต่อมาเขาก็เสียสติเหม่อลอยและเป็นบ้าวิกลจริตไม่สามารถควบคุมสติของตัวเองได้จะเห็นได้ว่าคนที่ทำร้ายผู้ไม่ทำร้ายตอบหรือทำร้ายผู้มีอุปการะคุณหรือบิดามารดายอมถูกเทวทัณฑ์ที่เรียกว่าอาญาสวรรค์10ประการและ1ใน10คือทำให้เป็นคนวิกลจริตเป็นบ้าไม่สามารถครองความเป็นมนุษย์ต่อไปได้หมดหนทางทำบุญหมดทางทำความดีเพื่อความเจริญต่อไปมีแต่ความเสื่อมถอยตลอดไปเหมือนบุญรอดสายเลือดทรชนฉะนั้นอนิจจาโลกมนุษย์ใจต่ำสุดกว่าเดรัจฉานจิตสันดานเนรคุณไม่เจือจุนบุพการีเกิดมามีเพียงแต่

เราจะเร่งต้นไม้ว่าแกต้องออกดอกเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เรื่องของเราจงอย่าทำเพราะเราจะเป็นทุกข์เปล่าๆถ้ามันจะเป็นมันก็เป็นของมันเองถ้ารู้อย่างนี้คิดอย่างนี้รู้ว่ามันหลงผิดรู้อย่างนี้แล้วก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของวาสนาบารมีต่อไปเราก็ปฏิบัติทำความเพียรของเราต่อไปไม่ต้องไปกลัวว่าจะนานร้อยชาติพันชาติจะชาติไหนก็ช่างมันปฏิบัติสบายๆนี่แหละ

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งตามสบายนั่งสมาธิฟังธรรมนั่งเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายโอมิโพมือชนกันแล้วก็ตั้งกายตรงๆหลับตาเมื่อเรานอนหลับหลับให้สบายใจหลับไม่ต้องห่วงกังวลอะไรก็หลับตั้งกายตรงๆแล้วก็หลับตาทำใจสงบภาวนาว่าพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโททำใจว่างๆ

เวลาหายใจเข้าเราก็ทำความรู้ว่าพุทธหายใจออกทำความรู้ว่าโทอยู่ที่สองช่องจมูกของเรา เอาพุทโธไว้เป็นอารมณ์แล้วเราจึงจะฟังธรรมได้รับความรู้ความเข้าใจความสงบเวลาลมหายใจเข้าเราก็นึกพุทเวลาลมหายใจออกก็นึกโทหายใจยาวๆลึกๆเข้าไปสัก 3-4 ครั้งแล้วก็ค่อยๆผ่อนออกมาทีละน้อยแล้วก็จับความรู้สึกไว้ที่2ช่องจมูกสูดลมเข้าพูดแล้วก็ค่อยปล่อยออกโทพูดโทแล้วก็ทำความรู้ไว้ที่ลมหายใจเข้าออกหลับตามองเห็นหน้าตัวเองแล้วก็เห็นตัวเองนั่งอย่างใด นี่การฝึกตัวเองฝึกให้ตัวเองเป็นพระฝึกตัวเองให้รู้จักความสงบมาเรียนเรื่องบุญมาเรียนเรื่องบาปมาวัดต้องเรียนสองอย่างเรียนบุญคือความสงบใจเรียนบาปคือความไม่สงบใจเราก็ละความไม่สงบแล้วก็มาทำความสงบเขาเรียกว่าละบาปบำเพ็ญบุญละความทุกข์ใจละความเล่าร้อนใจแล้วก็มาทำความสงบอยู่ที่ใจเรานี่เรียกว่าเข้าถึงพระเข้าถึงพุทธะเข้าถึงธรรมะคำสอนของพุทธเจ้าซึ่งเป็นอุบายอันทำให้ใจของเราสงบเยือกเย็นเข้าถึงสังฆะพระสงฆ์พระสงฆ์แปลว่าผู้เดินตามทางปฏิบัติตามคำสอนพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้กระทำใจผู้ชนะใจคือละความทุกข์ใจพระสงฆ์ผู้มีความเพียรดับความทุกข์ใจฉะนั้นการที่เราเข้าถึงพุทธศาสนาก็คือเข้าถึงใจก่อนการมาวัดเราก็ต้องเข้าถึงวัดที่ใจก่อนเราจึงจะเกิดความสบายใจเราจึงจะมองเห็นว่าบุญมีอยู่ที่ใจเราแล้วจะมองเห็นได้ยังไงก็ต้องเห็นความสงบที่ใจเราคนไหนเห็นความสงบที่ใจตัวเองย่อมรู้จักว่านั่นแหละบุญเกิดขึ้นกับใจเราไม่ต้องวิ่งไปถามหาใครว่าฉันมีบุญแล้วหรือยังฉันละบาปได้แล้วหรือยังฉันจะไปสวรรค์ถึงสวรรค์แล้วหรือยังฉันจะถึงนิพพานแล้วหรือยังตายไปแล้วฉันจะเป็นอะไรก็รู้อยู่ที่ใจตัวเองว่าขณะนี้ใจของเราถึงอะไรถ้าใจของเราถึงแต่บาปยกใจไม่ขึ้นคิดแต่บาปอย่างเดียวคิดแต่จะทำแต่บาปคิดแต่ผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรไม่ยอมแพ้ใครจะเอาชนะผู้อื่นจิตใจไม่เคยสงบเกิดความเล่าร้อนเกิดความชิงชังเมื่อจิตใจเราอย่างนั้นเราก็รู้ว่านี่มันตกนรกแล้วเราจะหาคนดีที่ถูกใจเราก็ไม่มีเราก็เลยไม่สบายใจทุกเวลาเราก็รู้นี่เราตกนรกทั้งเป็นทำอย่างไรดีหนอให้ใจที่มันตกนรกนี่จะยกให้มันพ้นนรกได้ทุกวันที่คนเราตกนรกกันเยอะก็ไม่เห็นเองว่านรกคุมที่ใจเราเนี่ยมันตกเลยเศร้าหมองใจตกกันทุกคนจะตกมากตกน้อยก็ทุกคนต้องตกนรกนี่ไปแล้วไปอีกบางคนตกจนไม่กลัวตกจนไม่กลัวนรกก็เลยอยู่กับนรกตลอดเวลาแต่บางคนตกแล้วกลัวตกซะจนเข็ดก็เลยไม่อยากจะตกอีกเพราะความทุกข์ใจมันเสียดแทงใจเกิดความลำบากใจก็พยายามจะ
ตะกิดตะกายให้พ้นจากนรกก็พยายามจะทำจิตให้เข้าถึงสวรรค์เข้าถึงนิพพานเพื่อจะทำจิตตัวเองให้ผ่องใสเบิกบานมีความรื่นเริงบันเทิงใจจะทำอย่างไรได้ในเมื่อใจของเราคอยจะไปนรกอยู่เรื่อยก็ต้องสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนายึดหลักพุทโธไว้เป็นอารมณ์พุทโธช่วยได้แค่ไหนพุทโธช่วยได้ตลอดไปช่วยเดินพุทโธทำให้ใจสบายในการเดินกินพุทโธทำให้ใจสบายในการกินนอนพุทโธทำให้ใจสบายในการนอนนั่งพุทโธทำให้สบายในการนั่งพูดคุยคิดนึกก็พุทโธทำให้พูดคุยคิดนึกสบายใจเราต้องพยายามรู้ว่าทุกคนเราปรารถนาความสบายใจก็คือความสุขสงบใจแต่ทำไมมันจึงหายากเหลือเกินความสงบใจให้ความสบายใจเนี่ยพอมีบ้างนิดหน่อยแต่ความสุขสงบใจนั้นมันหาไม่ค่อยได้เพราะอะไรเพราะใจมันไม่เคยอยู่ว่างใจมันไม่เคยสงบใจมันไม่เคยหยุดคิดก็จึงถามหาความสุขสงบที่ใจไม่ได้ถ้าตามใดญาติโยมทุกคนเราในพุทธศาสนายังเรียนใจว่างยังเรียนใจพุทธะเรียนใจพุทโธไม่ได้ก็ยังไม่พบความสุขไม่พบความสงบที่ใจฉะนั้นเราจะต้องพยายามมาปฏิบัติที่วัดเพื่อจะนำเอาไปใช้กับการกินเดินนั่งนอนในตัวเราเราจะได้เอานำสติสัพพัญญะหรือสติปัฏฐานนี้เอาไปตั้งไว้ในตัวเราเอาสติปัฏฐานนี้ไปตั้งไว้ในตัวเราเราจะไปที่ไหนก็สบายใจเพราะเรามีพุทโธไว้ในตัวเราในใจเราฉะนั้นการมาฝึกจิตใจเราก็ต้องทำให้ใจของเราเนี่ยรู้จักความสงบรู้จักการควบคุมไม่มีวิธีใดเท่ากับการสร้างตัวเองให้มีธรรมะเกิดขึ้นที่ใจของเราให้สงบด้วยการระลึกอยู่ตลอดเวลาถ้านานๆระลึกทิ้งมันก็นึกไม่ทันมันคิดอย่างอื่นเสียมากกว่าคิดเรื่องบ้านเรื่องเรือนเรื่องคิดปัญหาร้อยแปดมากกว่ามันก็ไม่ว่างเมื่อใจไม่ว่างมันก็วุ่นวายเมื่อวุ่นวายเราก็ไม่เกิดความสบายใจไม่พบความสุขสักทีตอนนี้เราก็ต้องทำใจของเราภาวนาให้ติดต่อกันเช่นว่าทำไมจะต้องให้ภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกเขารู้ว่าใจของเราเนี่ยเวลาออกเวลาเข้าเวลาลมออกลมเข้าแต่ใจเราคอยจะไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้มันไม่อยู่กับลมหายใจเมื่อจิตใจของเราไม่อยู่กับลมหายใจแล้วมันก็ปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆเข้ามาประดังในใจเราก็เกิดความไม่สบายใจชีวิตของเราจะต้องสร้างตัวเองให้มีคุณธรรมคือจะได้พึ่งตัวเราบ้างเราจะได้ไม่ต้องไปวิ่งหาความสุขจากผู้อื่นให้เราคนทุกวันนี้คอยจะวิ่งหาความสุขจากสิ่งอื่นอยากจะได้ความสุขก็จะวิ่งไปขอคนอื่นเขาก็ไม่มีอะไรจะให้เราเขาก็ทุกข์อยู่เต็มหัวใจเขาอยู่แล้วเขาก็ทุกข์เต็มหัวใจเขาก็มีโลภโกรธหลงเต็มหัวใจไอ้เราก็โลภโกรธหลงเต็มหัวใจแล้วจะเอาอะไรมาแบ่งให้กันคนที่จะมีความสุขก็ต้องปราศจากโลภโกรธหลงในหัวใจทำใจสบายได้เนี่ยจึงจะแบ่งความสุขให้กันได้เหมือนเราจะไปขอเงินกับคนที่เป็นหนี้นั่นแหละไอ้เราก็เป็นหนี้เป็นสินไอ้เขาก็เป็นหนี้เป็นสิน
ต่างคนต่างก็ยืมกันมันไม่ได้อะไรให้กันเลยฉะนั้นธรรมะคำสอนพุทธเจ้านี่จึงเป็นการแก้ใจตัวเองเรามาปฏิบัติที่วัดเนี่ยเราจะต้องมาดูเรื่องของตัวเองว่าทำพิธีใดที่จะให้ใจของเราเนี่ยเป็นหนึ่งบ้างใจเราเนี่ยมันคิดมามากแล้วคิดมาทั้งวันทั้งคืนเราก็ไม่เลยเคยห้ามมันสักทีไม่เคยหยุดมันได้สักทีมันก็ไม่เคยเจอความสงบสักทีเอาละเราตั้งใจสัก5นาที10นาทีที่จะหยุดความคิดของเราไปบ้างมันจะได้เลิกวุ่นวายสักทีเราเอาไงเราก็ภาวนาไม่รู้จะเกาะอะไรก็เกาะพุทโธไว้ก่อนเกาะลมเข้าพุทลมออกโธทำอย่างนี้แล้วท่านบอกว่าอานาปานุสติผู้ที่รู้ลมหายใจเข้าออกแล้วย่อมลืมเรื่องราวย่อมลืมเรื่องราวที่เป็นอดีตลายแรงย่อมไม่ปรุงแต่งเรื่องอนาคตที่ฝันหวานย่อมทำใจให้เป็นปกติสงบได้เพราะอะไรเพราะตัวเองมีสติรู้เท่าทันความคิดตัวเองแต่ถ้าหาไม่แล้วคนเรานี่จะเป็นคนที่เผลอตัวหลงตัวลืมตัวเพราะไม่สามารถจะภาวนาให้อยู่กับเนื้อกับตัวได้จิตมันก็ยอมคิดไปเรื่องต่างๆนานาแล้วมันไม่ใช่คิดดีๆมันคิดเรื่องไม่ดีคิดว่าคนโน้นคิดว่าคนนี้คิดให้ร้ายคนโน้นคิดให้ร้ายคนโน้นคนโน้นไม่คนโน้นพูดไม่ดีคนนี้ทำไม่ดีคนนั้นไม่ดีกับเราให้เราก็คิดแต่เรื่องที่ไม่ดีกับเราไม่ดีกับเขาเราก็เลยมองเห็นทุกคนวุ่นวายทุกคนมีปัญหาไม่รู้จะแก้ยังไงตกจับจนจนปลายไม่ถูกไม่รู้ว่าใครเป็นตัวยุ่งตัววุ่นกันบางทีสามีก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนวุ่นโทษภรรยาโทษลูกทิ้งภรรยาก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนวุ่นโทษสามีโทษลูกโทษสังคมแต่แท้ที่จริงไอ้ตัววุ่นจริงๆนะมันดูที่ใจเราก่อนดูแล้วเราจะเห็นว่าไอ้ตัววุ่นจริงๆมันอยู่ที่ใจเราหรือเปล่าตัวปัญหามันอยู่ที่ใจเราหรือเปล่าแล้วเราจะรู้ได้ไงถ้าเราไม่ปฏิบัติไม่รู้จริงๆมันวุ่นอะไรก็ไปตามมันหมดมันใช้ทำอะไรแล้วก็ทำไปตามความคิดไม่เคยรู้เท่าทันความคิดของตัวเองที่เรามาปฏิบัติทำนี่เราต้องการดูใจวุ่นของเราทำให้ใจมันว่างมันปล่อยวางให้เราก็เห็นวันนี้เนี่ยวิธีทำบุญที่ดีที่สุดวิธีไปนิพพานไปสวรรค์ที่ถูกต้องที่สุดเพราะคนเราตายแล้วไม่กายมันไม่ไปใจมันไปเอางั้นกายมันจะสุขทุกข์ไม่ไปกับเราแต่ตัวจิตคิดนึกนั่นไปกับเราไปดีถ้าคิดดีก็ไปดีถ้าคิดเป็นบุญก็ไปเป็นบุญถ้าคิดเป็นบาปก็ไปตกต่ำดังนั้นเราก็ต้องสร้างความคิดของเราให้เป็นกุศลให้ระลึกถึงกุศลที่เราทำไว้เช่นเรายึดพุทโธของเราไว้เป็นอารมณ์เนี่ยถ้าเรามีพุทโธพุทโธมันก็ครองใจเราไปไหนเราก็มีพุทโธครองใจเราอันนี้เรียกว่าเราทำบุญให้แก่ตัวเองอย่างมากแต่ถ้าเราไม่มีภาวนาใจของเราก็คิดแต่เรื่องที่ไม่ดีที่เศร้าหมองใจที่มีปัญหาประจำวันเกิดขึ้นแล้วก็ยังไม่ลืมไม่ลงสังคมสิ่งแวดล้อมทุกวันเนี่ยทำให้คนเราเนี่ยฟุ้งซ่านมากมันแก้ไม่ได้ต้องแก้ด้วยธรรมะแก้ความฟุ้งซ่านด้วยการไปเห็นไปดูไปกินไปเต้นไปลำไปเที่ยวแก้ความพุ่งสั้นไม่ได้แก้ใจไม่ได้หรอกยิ่งไปยิ่งวุ่นวายใหญ่
ยิ่งคิดมากยิ่งหัวใจอ่อนแอมากใหญ่ต้องเลิกคิดต้องหาที่เกาะที่พึ่งทางใจต้องมาภาวนาพอมาปฏิบัติเราจะเห็นทางแก้หัวใจอยู่ตรงนี้เองจุดเดียวเท่านั้นเองเหมือนกับไฟหลายดวงมีสวิตช์อันเดียวเนี่ยพอกดสวิตช์อันเดียวดับมืดหมดกดสวิตช์อันเดียวสว่างหมดจิตใจเราก็เช่นเดียวกันเนี่ยถ้าสงบใจมันก็สว่างปัญหาร้อยแปดก็ดับหมดถ้าไม่สงบใจมันก็มืดปัญหาร้อยแปดก็ตามมากุ้มลุมหัวใจหมดไม่รู้ว่าเรื่องอะไรมันวาวุ่นไปหมดจับต้นทนปลายไม่ถูกนี่เรื่องปฏิบัติธรรมเราต้องยินดีในธรรมยินดีในความสบายใจยินดีในการให้ทานมากมากบ่อยๆให้อะไรไม่ได้ก็ให้ใจตัวเองสบายให้ความโกรธหมดไปให้ความตนีหมดไปให้สังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือเกื้อกูลคนที่เดือดร้อนเพื่อให้เขาสบายใจเราก็สบายใจอย่าไปทำให้ใจคนอื่นไม่สบายทำให้ใจคนอื่นโกรธความโกรธนั้นก็ไม่หนีเราไปได้ทำให้ใจคนอื่นโลภความโลภนั้นก็ไม่หนีเราไปได้ทำให้ใจคนอื่นหลงความหลงนั้นก็หนีเราไปไม่พ้นเราก็ต้องอยู่กับคนโกรธคนโลภคนหลงแต่ถ้าเราทำใจช่วยเหลือคนให้พ้นความโกรธให้ใจเขาดีให้เขาเลิกฆ่ากันนินทากันให้ร้ายกันเบียดเบียนกันเมื่อเราช่วยเกื้อกูลให้ผู้อื่นเขาทำดีเราก็ได้ดีกับตัวเราให้คนอื่นเขาหมดโกรธเราก็สบายใจไปด้วยให้คนอื่นเขาหมดโลภเราก็สบายใจไปด้วยให้คนอื่นเขาหมดหลงเราก็พลอยไม่หลงไปด้วยการให้ทานจึงชื่อว่าการให้ประเสริฐให้การชนะการให้ทั้งปวงก็คือให้ตัวเองสบายใจนั่นเองลองคิดตอนที่เราทำความดีช่วยเหลือเกื้อกูลใครที่เดือดร้อนไว้เพราะเราช่วยแล้วเราไม่เคยลืมเลยมันภูมิใจในความดีตัวเองแค่มดตกน้ำตวงเนี้ยถ้าเราไปเกี่ยมดขึ้นจากน้ำนั่นแหมวันนี้เราได้ช่วยชีวิตเขาไว้พ้นทุกข์กว่าชีวิตหนึ่งแหละหรือสัตว์ตกน้ำสักตัวสองตัวเราไปยกเขาขึ้นมาจากน้ำไม่ให้เขาตายจะเป็นแมลงเป็นอะไรตัวเล็กๆมันเกิดความอบอุ่นเกิดความสบายใจแค่เท่านี้เราก็ยังเกิดความสุขแต่ถ้าเราทำบ่อยๆทำมากๆล่ะมันก็เกิดความสุขสบายใจฉะนั้นธรรมะคำสอนพุทธเจ้าจึงเป็นเครื่องอนุสติระลึกให้ตัวเองทำความดีเพื่อให้เกิดความภาคภูมิในความดีตัวเองตอนนี้ถ้าเราไม่ทำล่ะไม่ได้อะไรเลยถ้าตายวันนี้ไม่ได้อะไรไปเลยถ้าตายเพิ่งนี้ก็ไม่ได้ทำวันเดียวเท่านั้นเองถ้าตายภายใน7วันก็โหได้ทำแค่7วันเท่านั้นเองเพิ่งมานั่งสมาธิได้7วันตายซะแล้วยังทำใจไม่ให้หายกลัวไม่ได้เลยยังทำให้หายกลัวแก่กลัวเจ็บกลัวตายไม่ได้เลยยังหายกลัวผีไม่ได้เลยตายแล้วจะไปอยู่กับใครก็ไม่รู้ไปเมืองผีเราก็ไม่ชอบผีซะด้วยเราชอบแต่มนุษย์เราไม่ชอบผีแล้วก็เราจะไปอยู่กับผียังไงเนี่ยก็หนีผีไม่พ้นเออเราทำใจไม่ได้มันกลุ้มมันร้อนมันทุกข์เหลือเกินมันก็วุ่นวายใจก็เพราะทุกขติเกิดขึ้นในใจเขาเรียกว่าตายไม่เป็นเราก็ตายเสียก่อนตายอย่างตายไม่เป็นแต่ถ้าคนนุ่งเราต้องตายเราต้องแก่ต้องเจ็บเราก็ภาวนาของเราไปทำมันเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีเป็นชาติโอ้ถ้าเป็นอะไรขึ้นมามันก็ทำไปแล้วกุศลบารมีนี่สร้างไว้อิ่มใจแล้วมันจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่เสียใจหรอกจะไปลดความลดชนจะเป็นอุบัติเหตุตา

ไม่กลัวเลยเพราะอะไรเพราะเราทำของเราไปแล้วคนเรามันตายก็อย่างนี้สมัยนี้ไม่แก่ตายก็เท่าไหร่หรอกแล้วที่นี้บ้านเมืองถ้าคนเราไร้ธรรมะก็ยิ่งวุ่นวายใหญ่แล้วต่อไปในโลกก็จะมีการลบลาฆ่าฟันกันแต่พวกเราไม่เข้าหาศีลห้าธรรมเราจะทำอย่างไรเรามองดูรอบๆบ้านเราเนี่ยมีแล้วคนเริ่มลบกันแล้วสงครามโลกกำลังมาแหละเราไม่ต้องกลัวนะพวกนี้ถ้ากลัวแล้วก็เป็นโรคประสาทเหมือนอย่างสกายแล็บเนี่ยบอกจะตกบ้านเราเนี่ยโหบางคนช็อกตายมันยังไม่ตกเลยพอบอกสกายแล็บจะตกเนี่ยช็อกเลยบางคนแสดงว่าคนไม่มีธรรมะเนี่ยพอโรคเอดมาคนนู้นก็เอดคนนี้ก็เอดกลัวกันใหญ่เลยทั้งยังไม่รู้จักหน้าตาโรคเอดเลยกลัวเลยเนี่ยคนไม่มีธรรมะคนมีธรรมะมันจะเป็นในโรคเอดคนมีธรรมะมันก็ไม่เป็นโรคไอ้คนไม่มีธรรมะมันแน่นอนแหละฉะนั้นจึงว่าศีลธรรมเนี่ยคู่โรคศีลธรรมนี่ช่วยโรคได้ถ้าเราเกิดความกลัวเราก็ต้องมาปฏิบัติธรรมมันจะได้ไม่มันจะได้มีเหตุผลเพราะก็กลัวไอ้นั่นตกเฮ้ยจะตกอะไรคนเราหนีกรรมไม่พ้นเหมือนฟ้าร้องเนี่ยเราอยู่ในบ้านเนี่ยฟ้าร้องกลัวฟ้ากลัวฟ้าจะพาเพราะอะไรไอ้ที่กลัวนั้นเพราะอะไรความเป็นจริงถ้าเราเชื่อกรรมมันก็ไม่กลัวพระอรหันต์ท่านเชื่อกรรมฟ้าร้องเนี่ยท่านไม่ตกใจเพราะท่านถือว่ามันพาเราก็ตายสบายดีก็ถือว่าเป็นกรรมถ้ามันไม่พามันก็เป็นเรื่องธรรมชาติของมันเพราะอะไรท่านเห็นกรรมก็เลยไม่กลัวอะไรทีนี้คนเราไม่มาปฏิบัติเนี่ยมันก็ไม่ยอมรับความจริงเกิดความหวาดกลัวกันเป็นทุกข์เป็นร้อนไปต่างๆนานาจึงเรามาชวนกันปฏิบัติสิชวนกันภาวนามันจะได้มีเหตุผลตัดสินใจเอาเองว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรผิดอะไรถูกอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรควรแก้ไขอะไรไม่ควรแก้ไขสิ่งที่ควรทำคือใจเราสิ่งที่ควรแก้ไขคือใจเราใจเราที่ไม่ดีควรจะแก้ไขใจที่ไม่สงบใจที่เป็นทุกข์เร่าร้อนควรแก้ไขสิ่งที่ควรทำคือทำใจให้มีสมาธิทำใจให้มีพระรัตนตรัยทำใจให้เบิกบานอยู่ทุกวันทำยังไงจะให้เบิกบานอยู่ทุกวันถ้าพูดอย่างนี้ทำยากจริงๆเอาแค่มานั่งวัดสังฆทานพักเดียวคงจะได้แต่ยังไม่เบิกบานมันยังคิดถึงบ้านอยู่เลยมันยังมีเวทนาก็คือนั่งพักเดียวมันจะเอาใจสบายยังปวดยังเมื่อยเข้ามาบิดบังอีกโอ้มันก็เอาสบายไม่ได้แม่ใจสบายมันไอ้ปวดเมื่อยเข้ามาอีกทุกทรมานแต่ถ้าเราทำใจสบายได้นั่นเนี่ยมันก็เป็นความสุขใครเลยจะทำได้สบายทั้งวันทั้งคืนพูดกันแล้วเกิดมามันเป็นมนุษย์เนี่ยก็น่าสงสารไม่น่าสงสารนะมนุษย์เนี่ยน่าสงสารมันมีทุกข์มากนะไม่ใช่ไม่มีทุกข์นะโยมลองคิดดูสิตกใจก็กลัวเป็นทุกข์พอใครมาทำแล้วตกใจหูยเป็นทุกข์ใจสั่นรัวมันเป็นทุกข์น่าสงสารตัวที่ตัวสั่นน่าสงสารไหมตกใจอย่างเด็กๆเราเรียนเนี่ยพอตกใจมันร้องหน้าเขียวหน้าดำเชียวน่าสงสารอย่างคนโตเนี่ยเวลาโกรธเนี่ยน่าสงสารไหมเวลาโกรธนี่แยกเขี้ยวเยี่ยวฟันหน้าดำหน้าแดงน่าสงสารไหมถ้าพูดกันสังขารแล้วน่าสงสารจริงเพราะเขาผิดปกติเขาคุมอารมณ์เขาไม่ได้ตีนมือไม้เป็นไปหมดสังขารนี่เป็นทุกข์จริงๆเพียงใจเขาระงับโกรธไม่ได้เขาแสดงออกทรมานกายเขาเหลือเกินบางคนเต้นแรงเต้นกาเลยความโกรธก็น่าสงสารเวลาโลภนี่ก็น่าสงสาร
บางคนพยายามอยากจะได้ซื้อหวยใต้ดินทุกงวดเลยซื้อลอตเตอรี่เล่นแชร์มั่งอะไรมั่งขอให้ได้เงินบริสุทธิ์หมดเป็นหนี้เขาโหคนนี้เข้าหาใครไม่ได้จะหลบหน้าน่าสงสารจริงๆพอเดือดร้อนเรื่องเงินขึ้นมามันก็มีปัญหาน่าสงสารยังคนมีความหลงมากๆเนี่ยตัดใจไม่ออกนอนไม่หลับ1คืนนอนไม่หลับ2คืนนอนไม่หลับ3คืนพอ7คืนเบลอแล้วมีเสียงประสาทหลอนพูดเพ้อเจ้อผลสุดต่อเข้าโรงพยาบาลหมอต้องจับไปฉีดยาไปมัดไปช็อกประสาทโอ้น่าสงสารจริงๆคิดแล้วคนเรานี่มีปัญหาเยอะนะมันน่าสงสารเราไม่น่าไปเกลียดกันหรอกไม่น่าโกรธกันหรอกเอาสิตาเราเนี่ยน่าสงสารไหมอะไรเข้าตาหน่อยเดียวโอ้ยแสบน้ำตาไหลจมูกเราเนี่ยอะไรเข้าไปแรงๆหน่อยจามไอขัดเคืองหายใจไม่ออกล้วนแต่ร่างกายคนเราเนี่ยน่าสงสารดังนั้นร้อนมากก็ทุกข์ทนไม่ไหวหนาวมากก็ทุกข์ทนไม่ไหวหิวมากก็ทุกข์ทนไม่ไหวล้วนแต่ร่างกายคนเราเนี่ยมันพิรุษมันทรุดมันโทรมอยู่น่าสงสารที่จะต้องทนุบำรุงประคบประงมอยู่ตลอดเวลาและถ้าใจคนเราเนี่ยเวลาคิดมากๆก็น่าสงสารจริงๆใครก็แก้ไม่ตกคิดมากๆแล้วโอ้ยวุ่นวายใจปล่อยบ้านช่องปั่นป่วนกันไปหมดเพราะเขาทำใจไม่ได้ล้วนแต่น่าสงสารเป็นทุกข์ทั้งนั้นในเรามามีชีวิตอยู่เนี่ยคนเราถึงจะคิดจะตีจะเขียนจะฆ่ากันเนี่ยมันคิดผิดร่างกายคนเรานี่เจ็บป่วยเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาเราไม่ได้พิจารณาดูตัวเองเราจึงไม่เห็นทุกข์อะไรเลยมันปิดบังไปหมดตาเราเนี่ยโหต้องระวังตลอดเวลาอะไรเข้าหน่อยดีไม่ดีตาบอดแก้วหูบางๆอะไรไปแยงหูหน่อยทะลุหูตึงอีกร่างกายของเราเนี่ยมันพิรุธอยู่ตลอดเวลาต้องซ่อมแซมต้องบำรุงรักษาใครว่ามันคงที่ไหนแต่พุทธเจ้าท่านเห็นให้มองดูรอบนอกก่อนว่าเนี่ยอาการ32คนเราเนี่ยมันมีพิรุธเราจะต้องเลี้ยงดูให้ความสะดวกกับเขาแต่ใจนั่นเนี่ยสำคัญมากที่มันจะทำให้กายนั้นชำรุดทรุดโทรมไปได้เร็วแต่ถ้าเราทำจิตใจของเราได้แล้วมันจะดีขึ้นมาทุกอย่างนี่เรามองเห็นธรรมเราก็พิจารณาไปอย่างนี้เราจะได้ไม่ปล่อยใจของเราให้มันทุกข์ทรมานโลภโกรธหลงซะจนดับไม่ได้ละไม่เป็นถ้าเราปฏิบัติไม่ได้มันก็ดับอะไรไม่ได้ฉะนั้นเข้าวัดเราจึงมาหาสมาธิกันเราหาได้เราก็ไปใช้ได้ถ้าเราหาไม่ได้เนี่ยก็วุ่นวายต่อไปใจดวงนี้ก็ไม่เคยสบายสักทีถ้าทำใจหยุดคิดไม่ได้มันไม่เคยเจอความสุขหรอกสุขที่ละเอียดอ่อนคือสุขจากความสงบใจเนี่ยที่พุทธเจ้าท่านทรงให้พวกเราเนี่ยแสวงหาให้ได้ก่อนที่เรายังมีชีวิตอยู่ถ้าตายซะแล้วไม่ได้อะไรแล้วร่างกายเรานี่หรือไม่ใช่ของเราหรอกเขาก็เอาไปเผาไฟทุกคนเนี่ยเขารักเราหรือเขาก็ไม่รักเราจริงหรอกเขาก็ให้สัปเหร่อรักเรามากกว่าตัวเราอีกใช่ไหมถ้าเราตายในสัปเหร่อรักเรามากกว่าสามีภรรยาเราอีกสัปเหร่อมันรักไงมันจับได้จับมัดแข้งมัดขาพลิกคว่ำหงายได้เอาน้ำมะพร้าวล้างหน้าได้จับให้พนมมือได้ผัวหรือสัปเหร่อมันรักไงมันจับได้จับมัดแข้งมัดขาพลิกคว่ำหงายได้เอาน้ำมะพร้าวล้างหน้าได้จับให้พนมมือได้ผัวหรือไม่เข้าใกล้เลย
เมียหรือไม่เข้าใกล้เลยกลัวไม่รักแล้วถึงจะร้องไห้ก็ร้องไห้อยู่ไกลๆเพราะอะไรมันเรื่องที่ว่าเราไม่เข้าถึงธรรมะเราต้องรักตัวเองต้องคิดปฏิบัติธรรมเมื่อเรามองเห็นอย่างนี้มันไม่มีอะไรเป็นของเราเนี่ยคนอื่นก็ช่วยเราไม่ได้

เดียวเจ็บคนเดียวตายคนเดียวดีใจก็ดีใจคนเดียวเสียใจก็เสียใจคนเดียวไปสวรรค์ก็ไปคนเดียวไปนิพพานก็ไปคนเดียวไปนรกก็ไปคนเดียวใครก็ไปก็ช่วยเราไม่ได้ถ้าเราไม่ทำบุญไว้มันเป็นอย่างนั้นเชื่อหรือไม่เชื่อของพวกนี้ก็มีจริงโยมจะเชื่อหรือไม่เชื่อของนี้ก็เป็นสัจธรรมอยู่คู่โลกตราบใดที่ยังมีมนุษย์เวียนว่ายตายเกิดบุญบาปสวรรค์นรกก็ยังมีอยู่ตราบนั้นถ้าเข้านิพพานจะเมื่อไรหมดก็หมดไปไม่มีใครเกิดไม่มีใครฟังเข้าใจไหมโยมหรือของเราทั้งหมดนะหรือของเราทั้งหมดตรงไหนที่เราเป็นของเราตรงที่เราหลงนั่นเองนะตรงที่เราหลงของเราทั้งหมดแต่ถ้าเราไม่หลงไม่ใช่ของเราหรอกมันน้ำลายนะโยมน้ำลายเนี่ยอยู่ในคอก็เป็นของเราพอเราบ้วนเป็นของเราไหมนะอยู่ในปากเนี่ยน้ำลายเรากลืนได้พอเราบ้วนเป็นของเราไหมถ้าเป็นของเราต้องกลับมากลืนใหม่เมื่อกี้เป็นของเราปัจจุบันเป็นของเราพอบ้วนปุ๊บไปเป็นอดีตไม่ใช่ของเราใช่ไหมขี้เกลือขี้ไข่เนี่ยอยู่ที่ตัวเราก็ว่าของเราพอล้างออกไปแล้วไม่ใช่ของเราขี้หูขี้ตาเนี่ยอยู่กันที่ตาเราเนี่ยพอแคะออกมาไม่ใช่ของเราขี้มูกอยู่ในจมูกเราไม่เกลียดหรอกพอออกแล้วไม่ใช่ของเราอีกใช่ไหมมันรู้ได้ว่าเราไม่เห็นธรรมะเองเราก็นึกว่าอะไรอะไรของเราหมดนึกใครว่าขี้ตาของเราหรือว่าใครขี้มูกของเราถ้าของเราก็ต้องเอามาใส่ปากใหม่พอขี้มูกออกเรามาใส่ปากใหม่เป็นของเราทิ้งไม่ได้ต้องเป็นของเรามันไม่ใช่ของเรามันเสื่อมมันเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยมองตัวเราเองเราไปมองแต่คนอื่นตอนนี้ไม่เมื่อเราไม่รู้มันก็หลงอะไรอะไรมันก็ถูกต้องไปหมดเรามาปฏิบัติธรรมเราไม่อยากได้สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีเราไม่เอาเลือกสิ่งที่ดีแล้วพุทธเจ้าก็สอนของจริงสอนสัจจะสอนเรื่องปฏิบัติให้ตัวเราได้ดูตัวเองได้แก้ปัญหาตัวเองแล้วพอเราปฏิบัติไปใจสงบมันก็เชื่อกรรมเชื่อเหตุเชื่อผลมันก็เข้าใจเองไม่สงสัยแต่นี้ถ้าเราไม่ปฏิบัติมันก็เหมือนพระพุทธรูปมันเนี่ยตั้งไว้ในป่าแล้วไม่มีใครกราบใช่ไหมพุทธรูปไปตั้งไว้ในป่าไม่มีอานิสงส์แล้วนกกาก็กราบไหว้ไม่ได้เหมือนกับไปสร้างโรงทานไว้ในป่าไปสร้างถนนไว้ในป่ามันก็ไม่ได้ไม่มีใครเดินเอาพุทธรูปไปตั้งไว้ในป่าก็ไม่มีคนกราบฉะนั้นเรียกว่าธรรมะก็เหมือนกันมันต้องน้อมเอามาใช้ใจเรามีประโยชน์เราต้องน้อมเอามาปฏิบัติมันจึงจะเกิดประโยชน์กับตัวเราถ้าเราไม่นำเอามาใช้เราไม่มีประโยชน์อะไรเลยพอเข้าใจไหมนั่งสมาธิไม่เป็นก็หัดนั่งที่บ้านเนี่ยเรียกฝึกส

พร้อมลองมาดูใจตัวเองว่ามันเป็นยังไงวันหนึ่งถ้าเราไม่ฝึกไม่ซ้อมไม่รู้เลยว่าสงบเป็นอย่างไรพอเราทำได้มันอยากทำพอทำสมาธิเกิดขึ้นมันเห็นว่าของนี้เป็นของประเสริฐดีกว่าสิ่งอื่นจะมีเงินมีทองก็ไม่ให้ความสุขกับใจเราแต่ความสุขเป็นหลักพอใจในการกระทำมันก็เลยอีกเกรนไม่ค่อยไปหมายกับใครและไม่ห้าเรื่องทะเลาะกับใครคนอันตรพาลคือคนไม่สงบอย่าว่าเขาโน้นเดือดดาคนนี้ทะเลาะเขาวันหนึ่งค่ำทะเลาะกันไม่เบื่อทะเลาะคนของเราเนี่ยทะเลาะกับลูกกับหลานกับบ้านกับเรือนนั่นแหละแต่ถ้าเรารู้แล้วไม่มีทะเลาะกับใครมันไม่ทะเลาะใครเพราะอะไรมันชอบสงบพอรู้ว่าการทะเลาะเบาแวงกันมันไม่สงบอยากทำใจให้มันสบายไม่ต้องไปกระทบกระเทือนกับใครคนโน้นว่าเราคนนี้ว่าเราหรือเราว่าเขามันกระทบกระเทือนไม่สบายใจสู้สบายใจดีกว่าก็เลยหลีกทางไม่ค่อยมีปัญหากับใครแต่ถ้าไม่มาปฏิบัติธรรมมันมีปัญหาทุกคนพวกคนเราในใจมันคอยคิดในแง่ไม่ดีอยู่เรื่อยไอ้แง่ดีมันก็ไม่คิดใครพูดไม่ดีมันเอาชนะตอบกลับไปทันทีอย่างน้อยก็ขโมยโกรธเขาก่อนก็ยังดียังไม่โกรธแสดงออกขโมยโกรธก็เอาโกรธเขาข้างหลังเกลียดเขาข้างหลังถ้าทำใจได้แล้วมันก็แยกความรู้สึกตัวเองให้อยู่ในฐานะของคนรักสงบชอบอยู่อย่างสบายใจไม่หาปัญหาให้ตัวเองแล้วก็ไม่สร้างปัญหาให้กับคนอื่นอยู่ตามหน้าที่ของตัวเองสามีก็อยู่อย่างสามีที่ดีภรรยาก็อยู่อย่างภรรยาที่ดีลูกก็อยู่อย่างลูกที่ดีทุกคนก็อยู่ในฐานะที่เหมาะสมกับตัวเองต้องการความสงบไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนเพราะตัวเอง

โยมเราดูหนังกันเนี่ยตั้งแต่สองทุ่มยันเที่ยงคืนเนี่ยดูกันได้นะลองมานั่งสมาธิฟังเทศตั้งแต่สองทุ่มยันเที่ยงคืนบ้างสิลองทำแล้วยังไปดูหนังให้ดูก็ได้นะสองทุ่มยันเที่ยงคืนแล้วจบแล้วยังไม่อยากเลิกเลยดูกันได้ขนาดไม่มีเงินยังพยายามหาเงินไปซื้อตั๋วจนได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าได้อย่างนั้นนะดีทุกคนเลยในประเทศไทยนี้ถ้าขยันนั่งสมาธิยังขนาดขยันนั่งดูหนังสำเร็จทุกคนเอาแค่อาทิตย์ละวันพระละครั้งก็พอไม่ต้องดูทุกวันหรอกไอ้ที่เราพยายามดูหนังดูมาตั้งแต่เล็กจนโตไม่ได้อะไรเลยมีแต่เรื่องระบายอารมณ์เท่านั้นเองมันก็ไม่ได้มรรคผลอะไรแต่ท่านี้7 วันมานั่งวันนะโยมได้เยอะเลยได้ฝึกจิตใจได้เยอะเลยได้กุบุเราจะภูมิใจตัวเองแล้วโอ้เราทำบุญไว้เยอะเลยเดี๋ยวนี้เราทำเยอะเลยวันพระทิ้งก็นั่งตั้งแต่สองทุ่มยันเที่ยงคืนพระท่านเทศบ้างตรวจมนต์มันนั่งสมาธิบ้างมันจะเห็นบุญเราทันตาเลยเพราะโอ้ใจเราดีขึ้นกับเก่าเยอะเลยไอเราไปอยู่บ้านเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราได้อะไรบ้างไม่มีเครื่องวัดเพราะเราไม่ได้ทำใจเราเลยธรรมานี่มันยังทำได้แต่ถ้าเราคิดอย่างนี้ก็ทำได้นะคิดว่าเราควรจะทำตัวเองให้เป็นประโยชน์ก็บอกไอ้ที่รักก็จะไม่ได้ไอ้ที่รักก็จะห่างไอ้ที่ชังก็จะชิดนึกได้ไหมโยมไอ้ที่รักก็จะห่างไอ้ที่ชังก็จะชิดไอ้ที่เราไม่รักมันจะห่างไอ้ที่เรารักก็ห่างหมดไอ้ที่ชังก็กลับมาชิดใช่ไหมโยมไอ้หลงผีใครกลัวโยมหลงผีใครกลัวไหมใครกลัวหลงผีไหมโยมใช่หลงผีก็กลัวกันแต่เราเป็นนอนทุกคนเลยบ้านเราเนี่ยรักแต่เราอยู่ไม่ได้ลูกเราหลานเราสามีเรารักเหลือเกินอยากจะอยู่ใกล้ๆตลอดเวลาแต่เรารักกลับห่างไอ้ที่ชังกลับชิดใช่ไหมคนเราก็เป็นอย่างนั้นแหละพลายเขาว่างั้นแต่ถ้าว่าเรารักศีลธรรมเนี่ยรักการภาวนานึกถึงความเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันจะห่างจะพ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างกลัวนะหลงผีใครไม่อยากนอนหรอกเขาบอกที่นี่มีหลงผีไปเลยไม่นอนเลยตรงเนี้ยบางคนจะมาว่าตั้งทานถามสังฆทานมีประชาหรือเปล่าถ้ามาฉันไม่ไปหรอกเขาจะหนีประชาให้พ้นโยมหนีพ้นไหมไม่เคยพ้นเลยสักคนเดียวใครก็หนีประชาไม่พ้นสักคนเดียวต้องวิ่งไปหาประชาทุกคนแต่คนที่มาวัดน่ะหนีประชาพ้นคนยิ่งไม่คิดถึงประชายิ่งไปหาประชาได้ง่ายเลยพอไปแล้วก็กลัวถ้าเป็นใครจับเราไปใส่โรงให้เราร้องตายนะโยมนะนะเอาเราไปใส่โรงให้นอนก็ผีทั้งคืนเนี่ยตายเด้แน่เลยช็อกไอ้ที่เอาไปได้เพราะอะไรมันหมดลมมันไปได้ทุกคนเป็นนี่ไม่ใครอยากนอนหรอกคิดไม่ถึงว่าเราจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคิดเลยว่าเราจะต้องไปนอนในโรงผีวาสนาเราเป็นอย่างนั้นทุกคนโยมวาสนาบ้านปลายชีวิตไปนอนโรงผีหมดทุกคนใครนอนใครหนีพ้นนะถ้าหนีพ้นก็นั่นเนี่ยหนีพ้นก็ถ้าหนีไม่นอนโรงก็ไปยังกับแม่อะไรแล้วนะชื่อแม่อะไรแล้วไปตายในป่าแม่อะไรชื่อแม่นงนุษย์นั่นน่ะไม่ต้องนอนโรงจะนอนให้หมาแทะแล้วนะ
มีเงินซื้อโรงแต่ไม่ได้นอนโรงซื้อโรงทองได้ด้วยแต่ไม่ได้นอนโรงทำไงกรรมมันเป็นอย่างนั้นนี่คนไม่อยากนอนโรงโยมคนไม่อยากนอนโรงก็ต้องไปนอนในป่าพวกนี้กลัวตายโยมมีเงินแล้วพยายามเก็บไว้กลัวตายเอาเงินเป็นสรณะผลที่สุดไม่ได้นอนโรงหรอกเอาแค่นอนโรงก็ยังดีเนาะได้ไงไม่อยากนอนเลยต้องไปอย่างนั้นนะโยมต้องคิดด้วยเราต้องคิดกันไว้บางคนก็ซื้อโรงมานอนเลยก็มีพออายุ70กว่าซื้อโรงนอนเลยนอนทุกวันเลยเดี๋ยวเข้าโรงเลื่อมเลยไม่ตายสักทีอยู่ต้อง80ฝ่ายยังไม่ตายเลยซื้อโรงมานอนตั้งแต่อายุ70 80ก็ยังไม่ยอมตายไอ้คนกลัวโรงไม่กี่วันแล้วตาย60 50เป็นมะเร็งตายเรียบหมดเพราะอะไรคนกลัวตายมันไม่มีภาวนาบุญกุศลมันเลยหมดไปยังไงก็เอาลงไว้กันแล้วกันนะโยมนะ ดีกันนางอะไรนั่นน่ะนงรุดไม่มีโรงนอนมีเงินก็ไม่แน่เหมือนกันโยมคนมีเงินจะนึกว่าตัวเองสบายแล้วชาตินี้ไม่แน่อาจจะตายเป็นผีไม่มีญาติก็ได้อาจจะไม่มีอาจจะสร้างศพดูไม่ได้ก็ได้ยังไงก็มาสมัครไปที่วัดก่อนจะได้ตามศพเจอคนไม่มีเออว่าเจ้าไม่มีศาลนี่แย่เลยแค่วันเกิดก็รู้แล้ววันตายไม่รู้ว่าตายเมื่อไหร่แล้วก็ไม่รู้จะไปตายที่ไหนยังไม่รู้ก็สักคนเดียวทำไงไอ้ตายละตายแน่แต่ยังไม่รู้ตายแบบไหนคนเราก็ไม่อยากจะคิดนะไอ้ที่ชังกับคิดเนี่ยไอ้ที่รักกับอยากจะคิดอยู่ด้วยไอ้คนที่เรารักไอ้คิดถึงเราคิดอยู่เรื่อยเลยคิดถึงคนโน้นคิดถึงคนนี้แต่ไอ้ที่ชังเนี่ยเราไม่อยากคิดเพราะมันน่าเกลียดน่ากลัวแต่เราก็หนีไม่พ้นในความน่าเกลียดน่ากลัวพวกนี้

ความสุขที่แท้จริงเราก็จะต้องมีธรรมะมีคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวมีการตรงมีการพิจารณาเอาหลักใจของเราไว้ถ้าเราไม่มีหลักใจของเราไม่มีอะไรเลยเช้ามาก็ไม่สบายใจกลางวันมาก็ไม่สบายใจเย็นมาก็ไม่สบายใจมืดมาก็ไม่สบายใจเราก็ไม่สบายใจภรรยาก็ไม่สบายใจสามีก็ไม่สบายใจลูกก็ไม่สบายใจเพื่อนฝูงก็ไม่สบายใจแล้วจะหาความสบายที่ไหนเพราะไม่สบายใจเพราะไม่ทำใจไม่สวดมนต์ไม่ภาวนาไม่ตั้งจิตตั้งใจเข้าหาศีลธรรมเพราะศีลธรรมนั้นเป็นเครื่องปลงใจ เป็นเครื่องสอนใจให้เรารู้จักวิธีการทำใจวิธีการฝึกทุกอย่างการมาวัดเนี่ยมีการฝึกอย่างไรอย่างเงี้ยฝึกการสวดมนต์ฝึกการรับศีลฝึกการกราบพระไหว้พระฝึกการนั่งสงบใจฝึกการพิจารณาเกิดแก่เจ็บตายฝึกการว่าเกิดมาเรานี่ไม่มีอะไรติดตัวมาแล้วเราจะอะไรติดตัวไปเราก็ฝึกให้เกิดปัญญาว่าในโลกนี้มีอะไรเป็นแก่นสาร มีอะไรที่จะเป็นที่พึ่งของเราได้เราก็มองจากเราไปหาเขาจากเขามาหาเรามันก็เกิดไม่หลงการที่เราไม่หลงเราก็ทำให้เราเนี่ยมีสติปัญญาที่จะประคับประคองจิตของเรามันให้เยือกเย็นถ้าเราไม่มาปฏิบัติธรรมะเราก็หลงพอเรามีความหลงตัวตนมันก็เกิดความโลภมากโกรธมากวุ่นวายมากมันไปโทษคนอื่นหมดไม่โทษกรรมของเราไม่โทษการกระทำของเราเมื่อก่อนเราอยู่คนเดียวก็ไม่มีใครมาว่าเราไม่มีใครทำให้เราขาดทุนกำไรไม่มีทำให้ใครเราต้องเป็นห่วง แต่พอเรามาอยู่หลายคน ก็เราไปเราต้องการอยู่หลายคนเพราะมีหลายคนเราก็เป็นทุกข์ทุกข์เพราะเราไปอยากมีหลายคนแต่ตอนที่เราอยู่คนเดียวเราไม่มีทุกข์เราก็อยู่ไม่ได้เราก็กลัวจะเหงากลัวจะว่าเบก็ต้องไปหาคนอยู่เยอะๆพออยู่มาหลายๆคนเราก็เกิดทุกข์แต่ที่จริงทุกข์เพราะตัวเราวางเฉยไม่ได้พอเราวางเฉยไม่ได้เราก็ต้องไปหาทุกข์มาใส่ตัวเราแล้วเราก็ไปโทษคนโน้นคนนี้ไม่ดีแต่ที่จริงมันใจเราต่างหากที่เราไม่มีศีลธรรมที่เราไม่มีอุเบกขาแต่ถ้าใจเรามีอุเบกขามาตลอดจะแล้วมันก็ไม่มีอะไรมันก็ไม่เป็นธาตุความดีความชั่วใครไม่เป็นธาตุอารมณ์ของใครอันนี้เราก็ต้องทำใจเรามันขึ้นอยู่กับใจของเรานี่เนี่ยที่มันจะสร้างสุขสร้างทุกข์เรื่องราววุ่นวายต่างๆมาในครอบครัวเราในตัวเรามันเหตุมันอยู่ที่เราเราแก้เหตุที่ตัวเราได้ปัญหาก็จบหมดเราก็ต้องพยายามหาศีลธรรมหาทางประพฤติปฏิบัติหาทางสงบใจมันตัดใจอะไรไม่ได้เราก็ต้องภาวนายังตัดใจอะไรไม่ได้ยังทำใจไม่ได้ก็พยายามเข้ามาระลึกถึงคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยมันมากขึ้นพุทโธให้มันมากขึ้นมันก็มีการปลงใจปล่อยวางเป็นจิตมันก็จะสงบได้เราไม่ไปว่าใครเราเชื่อพระพุทธเจ้าเราก็เชื่อการกระทำของเราดีอยู่ที่ใจเราชั่วอยู่ที่ใจเราสุขทุกข์สงบไม่สงบอยู่ที่ใจเราปัญหา108อยู่ที่ใจเราถ้าเราไม่คิดถึงมันไม่มีอะไรเลยถ้าเราปลงปล่อยวางจะได้เรื่องราวทั้งหลายก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าเราทำใจไม่ได้มันมาเยอะหมดเลยเดี๋ยวก็เรื่องนั้นเข้ามาเดี๋ยวเรื่องนี้เข้ามามีแต่เรื่องเราแต่ที่จริงไม่ใช่เรื่องเราหรอกเราไปเอาเรื่องคนอื่นเข้ามาคิดว่าเป็นเราว่าเป็นคนของเราว่าเป็นเรื่องของเรา แต่ถ้าเราทำใจจริงๆแล้วสงบแล้วมันไม่มีอะไรเลยมันก็เป็นเรื่องใจเท่านั้นเองคิดไปถ้าแก้ไม่คิดเหมือนคนตายถ้าปัญหามันแก้ไม่ตกคิดเป็นคนตายคิดเป็นคนตายไงมึงคนตายเนี่ยดูสิคนที่ตายเราจะไปเผาเอาศพเข้าไปไว้ในประชานะ
ศพเขาไปตั้งสวดเขาไม่สนใจใครเลยเมื่อก่อนที่เขายังไม่ตายเนี่ยโหห่วงลูกคนนั้นห่วงหลานคนนี้ห่วงนี่ห่วงสินห่วงเงินห่วงทองเรื่องเขาอยู่ไม่ได้เลยเขานอนอยู่ไม่ได้เขานั่งอยู่ไม่ได้เลยแต่พอเราเขาหมดลมแล้วเขาเฉยหมดเลยใครจะเดือดร้อนใครจะน้ำท่วมไฟไหม้ใครจะแก่ใครจะเจ็บจะตายใครจะด่าจะว่าไงฉันไม่สนทั้งหมดมันตัดใจเลยคิดเหมือนคนตายสบายดีคนเราไปถึงตรงนั้นแล้วมันโวปัสสโมสุโขทุกทีถ้าไม่คิดถึงคนตายแล้วโอ้มันวุ่นวายจริงๆตัดไม่ได้คนตายไม่เอาอะไรจริงๆคนเคยมีเงินมากก็เลิกลืมหมดเงินทองก็ไม่คิดถึงคนมีหนี้สินมากก็ไม่คิดถึงหนี้สินคนมีปัญหาครอบครัวมากก็ลืมไปหมดเพราะอยู่เฉยๆทำใจก็ต้องทำอย่างนั้นพยายามทำใจมันเฉยมันคนตายแล้วไม่คนตายแล้วไม่ไหวไม่หวั่นไหวกับใครไม่ดีใจไม่เสียใจไม่หวั่นไหวกับใครเนี่ยเราก็ปลงแบบนั้นปลงอย่างอื่นไปแล้วแต่ต้องปลงเป็นคนตายแล้วจะได้สบายใจก็เรียกว่าหัดตายก่อนหัดปลงก่อนเรามาปฏิบัติธรรมะเราก็ต้องการทำใจให้มันสบายอย่างนั้นจึงจะเรียกว่าเป็นยอดบุญบุญที่ดับทุกข์ได้บุญที่ทำให้ใจสบายได้บุญที่ทำให้เป็นสุขได้เห็นบุญในชาตินี้ก็คือการมาประพฤติปฏิบัติธรรมมาทำจิตใจของเราให้มันปลงให้มันปล่อยมันวางได้ก็เรียกทำบุญแล้วบุญช่วยบุญช่วยดับทุกข์ทางใจได้คนที่บุญไม่ช่วยก็เพราะทำใจไม่ได้ทำใจสงบไม่ได้เมื่อทำไม่ได้ก็ต้องทำตัวเองเดือดร้อนทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ต่อไปดิ้นรนต่อไปฉะนั้นเหตุมันต้องนึกว่าเราเป็นคนต้นเหตุเราติดน้ำเมาเพราะเราไปกินเหล้าเราติดบุหรี่เพราะเราไปสนใจบุหรี่เราติดการพนันเพราะเราไปสนใจการพนันเราต้องไปกู้หนี้ยืมสินเสียเงินเสียทองมากเพราะเราไม่ประหยัดเพราะเราไม่รู้จักคำว่าพอดีเราไม่สันโดษเราไม่มักน้อยเราไม่สันโดษเราไม่ยินดีเท่าที่มีอยู่คือเราไม่ขยันเราไม่มีความเพียรความหมั่นมันเป็นที่ตัวเราทั้งหมดเลยเขาด่าเราโกรธที่จริงถ้าเราไม่โกรธมันก็อยู่ที่ปากเขาเขาเกลียดเราไม่เกลียดตอบมันก็อยู่ที่ใจเขาเราแก้ใจเราอย่างเดียวแล้วเรื่องข้างนอกไม่มีเลยปิดประตูหมดถ้าเราทำใจได้มันปิดประตูหน้าต่างหมดเลยบ้านเราถ้าเราไม่เปิดประตูหน้าต่างเสร็จแล้วใครก็เข้ามาไม่ได้แต่ถ้าเราปิดเสร็จแล้วใครก็เข้ามาได้ที่มันที่เขาเข้ามาได้เพราะเราเปิดประตูหน้าต่างจิตใจคนเราที่มีเรื่องราวทุกวันนี้เพราะเราไม่ปิดประตูหน้าต่างเราทำสติไม่ได้เราทำสมาธิไม่ได้เราควบคุมอารมณ์ไม่ได้เราภาวนาไม่เป็นนั่นเองถ้าเรารู้หลักธรรมคำสอนพระเจ้าเราจะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันฝึกตัวเอง ฝึกฝนอบรมตัวเองไปก่อนให้จิตใจมันดีก่อนแต่ใจดีที่ใจดีมากๆเนี่ยเอาไปใช้กับคนอื่นก็ดีไปหมดเอาไปพูดเอาไปคิดเอาไปทำมันก็พลอยดีกันตามกันไปหมดถ้าใจไม่ดีเอาไปทำอะไรมันก็ไม่ดีเอาไปพูดเอาไปคิดเอาไปทำมันก็พลอยไม่ดีกันไปหมดเ มื่อคนโทสะจริตไม่มีเมตตาพูดกับใครก็แสดงความโกรธคนมีเมตตาพูดกับใครก็ใจเย็นพูดด้วยเมตตาพูดกับคนกี่คนมันก็มีแต่เมตตาให้คนฟังมันก็รู้ว่าคนนี้พูดมีเมตตา

คนขี้โกรธเจ้าอารมณ์พูดกับใครก็มีอารมณ์เรื่องให้สบายใจด้วยคนฟังมันก็ไม่สบายใจอันนี้เนี่ยมันต้องโทษใจเราเราก็ต้องฝึกที่ตัวเราก่อนแล้วมันจึงจะไปเย็นข้างนอกเย็นข้างในแล้วจึงจะไปเย็นข้างนอกข้างในยังไม่เย็นจะไปให้ข้างนอกเย็นไม่ได้ฉะนั้นเรามาวัดนี่เรามาศึกษาธรรมะมาหาหลักที่พึ่งทางใจของเรามาฝึกฝนอบรมจิตใจของเราให้เข้าถึงหลักธรรมให้เข้าหลักถึงเป็นผู้มีสติไม่ลืมไม่หลงเป็นคนมีความรู้เท่าทันจิตใจของเราเพื่อจะมาฝึกให้มันรู้ทางศาสนาให้มันลึกซึ้งมากขึ้นจะได้ไม่เป็นคนที่หลงไปทำอะไรผิดๆ

ให้มันรู้ทางศาสนาให้มันลึกซึ้งมากขึ้นจะได้ไม่เป็นคนที่หลงไปทำอะไรผิดๆพลาดๆจะทำบุญกุศลก็ทำให้มันถูกต้องทำอะไรทำให้มันจิตใจมันมีทางสงบดับทุกข์ได้นั่นเองมันก็จะได้ผลขึ้นทีนี้ถ้าเรามาวัดแล้วเราไม่เคยฝึกไม่เคยปฏิบัติแล้วเราก็ทำอะไรไม่ได้ภาวนาไม่เป็นใจก็สงบไม่เป็นไปที่ไหนก็วุ่นวายเรื่อยไปเมื่อไรก็ไม่เจอความสุขสงบสักทีก็เราไม่รู้จักคำว่าปฏิบัติธรรมไม่รู้จักคำว่าภาวนาธรรมทำใจให้มันดีลงอันนี้แหละเมื่อเรามารู้เรื่องวิธีการทำจิตทำใจให้สงบแล้วเราก็เข้าใจแล้วว่าหลักคำสอนพุทธเจ้าในสอนให้ทุกคนเป็นผู้มีศีลมีสมาธิในตัวเองมาหัดทำจิตใจของเราที่มาวัดนี่ก็ต้องการให้มาฝึกใจมาศึกษาธรรมที่ใจที่ว่าคนมีธรรมะก็คือคนมีสติคนมีสตินั้นมีธรรมะคนที่มีธรรมะคือว่าเวลาโกรธแล้วก็รู้ว่าตัวเองโกรธแล้วก็สามารถห้ามความโกรธได้นั่นเรียกคนมีธรรมะเวลาโลภอยากจะไปช่อโกงอยากจะไปยักยอกอยากจะไปเอาทรัพย์คนอื่นมาเป็นของตนแล้วก็มีสติพิจารณาความตายโลภไปทำไมถ้ารู้เท่าทันความโลภไม่โลภตอบก็เรียกว่าคนมีธรรมะ นั่นแหละธรรมะเกิดขึ้นกับใจคนมีความหลงลืมตัวไม่คิดเข้าวัดคิดจะไปทำมาหากินเอาให้ร่ำให้รวยให้ใหญ่ให้โตทะเยอทะยานมักใหญ่ไฟสูงจนไม่คิดถึงความเกิดแก่เจ็บตายหลงอยู่ในอำยศในอำนาจวาสนาหลงมากพอได้สติโอก็เห็นคนใหญ่คนโตแค่ไหนก็ตายกันไปจนหมดแล้วเราวิเศษแค่ไหนเราจะไม่ตายมีสติว่าคนเราไม่มีอะไรเกิดมาร่างกายก็เป็นเพียงตัวประกอบมาจากดินน้ำไฟลมหลงแค่ไหนมันก็ไม่พ้นจากธาตุทั้งสี่พอมีสติเห็นความเกิดแก่เจ็บตายพอไม่หลงตัวไม่หลงอารมณ์ก็เรียกว่าคนมีธรรมะธรรมะคือดับความโกรธดับความโลภดับความหลงคือรู้เท่าทันใจของเราบ้างนั่นเลยเรียกคนมีธรรมะประจำใจคนที่ไม่มีธรรมะประจำใจนั่นหมายถึงว่าคุยธรรมะได้แต่ว่าทำใจไม่ได้คุยธรรมะฟังธรรมะเข้าใจธรรมะแต่เวลาปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ก็เรียกว่าคนไม่มีธรรมะคือธรรมะเขามีอยู่แต่ใจเราไม่มีเวลาเขาด่าว่าอะไรเราก็ห้ามความโกรธไม่ได้โกรธตอบเวลาอยากได้อะไรก็ต้องพยายามเอาให้ได้เวลาหลงก็ไม่รู้จักครับห้ามใจทะเยอทะยานมักใหญ่ไปสูงที่จะเป็นไปอย่างที่เขาเป็นคือการทำใจไม่ได้ก็เรียกว่าคนไม่มีธรรมะเหมือนอย่างคนคนหนึ่งเนี่ยไปวัดเรื่อยฟังธรรมะเข้าหาพระเรื่อยเลยแม่สนใจธรรมะมากแต่ว่าพอเวลา พอเวลานั่นแล้วก็ชวนไปเที่ยวกินเหล้าไปหาผู้หญิงไปเลยไปมีเมียน้อยกี่คนก็เอาแต่พอไปเจอไอ้สาวๆเขาลูกเขาหลานไปเลยหลงไปเลยแต่พอเรามาหาพระนี่ธรรมะธโมเต็มหมดเลยเขาเรียกว่าคนไม่มีธรรมะเวลามาฟังธรรมะนั้นมันรู้หมดแต่เราไปเจองานห้ามใจไม่ได้คนพวกนี้ก็เรียกว่าคนไม่มีธรรมะ

ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

โอวาทของหลวงปู่คำดีประภาโสแห่งวัดถ้ำผาปูนิมิตอำเภอเมืองจังหวัดเลยท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าการปฏิบัติศีลธรรมต้องมีเหตุมีผลเหตุดีผลก็ดีถ้าเหตุร้ายผลก็ร้ายเปรียบเหมือนของภายนอกอย่างผลไม้ต่างๆมันก็เกิดจากต้นของมันถ้าไม่มีต้นก็ไม่มีผลจะเป็นข้าวกล้าผลไม้ในไร่สวนก็เช่นกันดอกหรือผลของมันพวกชาวสวนทั้งหลายเขาก็ปฏิบัติตกแต่งแต่ลำต้นของมันเท่านั้นคือเขาต้องใส่ปุ๋ยดายหญ้ารดน้ำและรักษาสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ต้นไม้ของเขาทั้งนั้นเมื่อเขาปฏิบัติลำต้นของมันดังกล่าวเรื่องของดอกและผลมันก็เป็นเองดังนี้ที่นี้การปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาก็คล้ายคลึงกันถ้าเราอยากเป็นคนมีเงินมีทองอยากร่ำรวยเหมือนเขาอยากมีร่างกายสวยเหมือนเขาอยากมีลาภและมียศเหมือนเขาเราจะไปปฏิบัติตรงไหนพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ปฏิบัติกายวาจาใจถ้ากายของเราดีวาจาของเราดีจิตใจของเราดีได้ลาภมาก็มากและใหญ่ได้ยศศักดิ์ก็ใหญ่ได้อะไรมาก็มีแต่ของดีทั้งนั้นถ้ากายวาจาใจดีแล้วเมื่อกายวาจาใจของเราเป็นบาปแล้วได้อะไรมาก็เป็นของไม่ดีทั้งนั้น

เราจะเร่งต้นไม้ว่าแกต้องออกดอกเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เรื่องของเราจงอย่าทำเพราะเราจะเป็นทุกข์เปล่าๆถ้ามันจะเป็นมันก็เป็นของมันเองถ้ารู้อย่างนี้คิดอย่างนี้รู้ว่ามันหลงผิดรู้อย่างนี้แล้วก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของวาสนาบารมีต่อไปเราก็ปฏิบัติทำความเพียรของเราต่อไปไม่ต้องไปกลัวว่าจะนานร้อยชาติพันชาติจะชาติไหนก็ช่างมันปฏิบัติสบายๆนี่แหละหลวงพ่อชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงจังหวัดอุบลราชธานี

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทางเว็บไซต์เว็บวัดสังฆทาน .com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: จำนวนมากอย่างไรก็ตามพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อมีโอกาสก็เรียบเร่งสร้างบุญสร้างกุศลอันเป็นเครื่องสำระจิตใจโดยตรงถ้าพูดถึงการประพฤติปฏิบัติเราก็มักจะเน้นถึงจิตเป็นเรื่องสำคัญถ้าอย่างไรก็ตามเราจะแต่จิตอย่างเดียวนั้นไม่ได้อย่างเช่นเราว่ากรรมฐานก็ต้องมีหลายๆอย่างอย่างเช่นเรียกว่าทรัพย์ก็ต้องมีหลายๆอย่างมีทั้งทรัพย์ภายนอกและทรัพย์ภายในสรุปแล้วการที่เราจะประพฤติปฏิบัตินั้นเราต้องสมบูรณ์ทั้งภายนอกและภายในคือการที่เราได้ศึกษาเราเรียนตามหลักวิชานั้นก็ต้องมีและสุขภาพกายสุขภาพจิตของเราก็ต้องดีจึงจะสามารถประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นได้ดังนั้นคำว่าทรัพย์ยังหัวข้อได้ยกขึ้นแล้วเบื้องต้นว่าศรัทธาทนังศีลทนังริยตตัปปะยังทนังดังนี้เป็นอาทิซึ่งแปลเป็นใจความว่าศรัทธาศีลหิริโอตปะเป็นอาทิล้วนแต่เป็นทรัพย์แต่เป็นทรัพย์ภายในเรารู้กันส่วนมากคือทรัพย์ภายนอกสรุปแล้วทรัพย์นั้นมีทั้งทรัพย์ภายในและทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายนอกที่เป็นสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ในบรรดาความสุขพระพุทธเจ้าก็ไม่ปฏิเสธว่าการที่มีทรัพย์ภายนอกจะไม่ให้ความสุขมีความสุขเหมือนกันอย่างเช่นว่าสุขของคฤหัสถ์ญาติโยมเกิดจากการมีทรัพย์เกิดจากการจ่ายทรัพย์บริโภคสุขเกิดจากการประกอบการงานที่ปราศจากโทษสุขไปประกอบการงานที่ปราศจากโทษแล้วสุขเกิดจากการที่ไม่ต้องเป็นหนี้อะไรเหล่านี้เป็นต้นนั่นแสดงให้เห็นว่าการที่เราจะมีความสุขนั้นต้องอาศัยทรัพย์ภายนอกด้วยแต่ทรัพย์ภายนอกเป็นเครื่องอาศัยชั่วคราวไม่เป็นของจรังยั่งยืนสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นทรัพย์ภายในก็ย่อมมีความสำคัญอีกหนึ่งดังนั้นการประพฤติปฏิบัติเราจะเปรียบเทียบเหมือนรถเหมือนคนขับรถก็ได้รถจะดีสักพันใดถ้าคนขับรถไม่ดีก็ไปไม่ได้หรือคนขับรถเก่งขนาดไหนถ้ารถไม่ดีก็ไปไม่ได้อะไรทำนองนี้เพราะฉะนั้นผู้ที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมก็ต้องพร้อมทุกอย่างเราต้องเตรียมพร้อมการเตรียมพร้อมเป็นการไม่ประมาทคำว่าทรัพย์ศรัทธาทนังทรัพย์คือศรัทธาทรัพย์คือศรัทธาคือความเชื่อเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอย่างนี้ชื่อว่าเป็นหลักที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติตามถ้าเรามีความเชื่อมั่นอย่างเช่นพวกเราจะมาอย่างนี้มาปฏิบัติก็ต้องมีความเชื่อมั่นว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นของที่มีจริงหรือในหลักที่ท่านวางหลักไว้แบบปริยัติคือตถาคตโพธิสัตถา เชื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นของที่มีจริงกรรมศรัทธาเชื่อกรรมเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอย่างนี้เราได้ยินได้ฟังกันอยู่เสมอเชื่อว่ากรรมที่เราทำนั่นเป็นผลของกรรมที่เราสืบเนื่องมาเราเกิดมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ก็ถือว่าเราได้ผลสืบเนื่องมาจากกรรมคนที่เป็นไปต่างๆกันมีสุขมีทุกข์มีทรัพย์สมบัติต่างกันก็เพราะเป็นไปตามกรรมเรียกว่ากรรมกตาศรัทธาถ้าเรามีหลักการเชื่ออย่างนี้ก็เป็นที่มั่นใจเพราะงั้นการที่ว่าเรามีความเชื่อจึงเป็นทรัพย์อย่างนี้ความเป็นทรัพย์อย่างนี้นี่แหละเมื่อเรานำมาประพฤติปฏิบัติเป็นการประพฤติปฏิบัติที่ไม่ผิดมีความถูกต้องแล้วจะได้ผลในการประพฤติปฏิบัติแต่การเชื่อนั้นก็ต้องระมัดระวังอย่าให้นอกเหนือไปในหลักทั้ง5ประการที่ว่านี้เพราะฉะนั้นในการฟังเทศนั่งให้สบายสบายก็แล้วกันนะญาติโยมทุกคนนั่งให้สบายคนก็ต้องการสบายทั้งนั้นนะการพูดในลักษณะนี้อาจจะไม่ตามเป้าหมายที่พวกญาติโยมได้เพราะได้ฟังมามากแล้วอาจจะคิดไปคนละแบบก็ได้แต่ในหลักที่ท่านวางไว้ว่าอานิสงส์เราทำอะไรนั่นต้องมีอานิสงส์หรือมีผลเราจะเรียนหนังสือก็ต้องหวังผลจะทำการทำค้าขายก็ต้องหวังผลหรืออานิสงส์จะประพฤติปฏิบัติธรรมก็ต้องหวังผลอะไรเหล่านี้เป็นต้นแต่อย่างไรก็ตามการที่หวังผลเราก็ต้องอาศัยหลักเหมือนกันคือหลักนี่หลักเหตุผลหลักความจริงหลักศีลธรรมเราต้องมีหลักไว้อย่างนั้นถ้าเรามีหลักที่ดีแล้วก็เป็นไปเพื่อความถูกต้องในหลักที่ท่านวางไว้ว่าการฟังเทศมีอานิสงส์คือผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่เคยยังไม่ได้เคยฟังแต่ทุกวันนี้อาจจะตรงกันข้ามท่านทั้งหลายได้ฟังที่เคยฟังแล้วนู่นแล้วเราฟังเคยสิ่งที่เคยฟังแล้วยังไม่เข้าใจชัดก็ย่อมเข้าใจชัดหลักท่านวางไว้อย่างนั้นเมื่อเราบรรเทาความสงสัยเสียได้ทำความเห็นให้ถูกต้องและจิตของบุคคลผู้ฟังย่อมผ่องใสแต่เดี๋ยวนี้จะเป็นตามหลักนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้ผู้ฟังอาจจะได้เคยฟังที่เคยฟังแล้วอาจจะซ้ำๆซักๆก็ได้จริงที่เคยฟังแล้วก็ไม่เข้าใจก็ยังไม่เข้าใจอย่างนั้นก็อาจจะมีบางคนก็ยังสงสัยลังเลอยู่ก็มีดังนั้นจริงเหล่านี้ความลังเลสงสัยจึงเป็นอุปสรรคในการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยการที่ฟังแล้วจิตของเราผ่องใสหรือไม่เราก็ต้องดูที่ตัวเราเองอีกเหมือนกันอย่างนั้นคำว่าทรัพย์นี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งเรียกว่าอริยทรัพย์ทรัพย์อันประเสริฐเมื่อเรามีความประเสริฐหรือมีทรัพย์ในใจของเราในการประพฤติปฏิบัติศีลธานังทรัพย์คือศีลคือรักษากายวาจาใจเรียบร้อยเรียกว่าศีลจำเป็นจะต้องประพฤติปฏิบัติรักษาจิตรักษากายรักษาวาจาของเราให้ดีนี่เรียกว่าศีลการที่เราจะรักษาศีลจะพูดในย่านหนึ่งคล้ายๆว่าศีลไม่ดีอย่างไรเราต้องไปรักษาคิด ในแง่นี้เราความศีลนั่นดีเรารักษาเหมือนเรารักษาสิ่งของเพื่อไม่ให้หายเราก็รักษากายของเราไม่ให้ประพฤติล่วงสิ่งเหล่านั้นไม่ให้มีโทษนั่นเองดังนั้นศีลจึงเป็นทรัพย์ภายในความละอายต่อบาปทุจริตความสะดุ้งกลัวต่อบาปทุจริตก็เป็นทรัพย์สิ่งเหล่านี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งถ้าคนไม่รู้จักอายแล้วทำชั่วได้ไม่ต้องกลัวบาปกลัวกรรมไม่นึกถึงผลอย่าลืมว่ากรรมนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมไปเป็นไปตามกรรมอย่างนั้นเรามานึกถึงทรัพย์ภายในที่ว่าสุตะธนัญจะทรัพย์คือการได้สดับตรับฟังคนจะเกิดความเฉลียวฉลาดก็เพราะการฟังตั้งแต่แรกแล้วเราก็เกิดมาก็ฟังเราเกิดอยู่ประเทศไทยเราพูดก็เป็นภาษาไทยเกิดอยู่ในประเทศใดตามภาษาที่เขาพูดเราก็อาศัยการฟังทั้งนั้นแม้จะศึกษาเล่าเรียนตามตำรับตำราในเบื้องต้นเราก็อาศัยการฟังเพราะฉะนั้นการฟังจึงจะทำให้เกิดปัญญาแต่ฟังบ่อยๆฟังแล้วนำมาคิดมาพิจารณาในหลักแห่งเกิดปัญญานั้นท่านว่าสุตตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังเมื่อปัญญาเกิดจากการฟังฟังแล้วอาจจะมีทั้งชอบใจและไม่ชอบใจเราก็ต้องฟังฟังแล้วนำมาพิจารณาเรียกว่าจินตามยปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังเมื่อเราฟังสุสุชังละพะเตปัญญังฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาดังนี้เพราะฉะนั้นการฟังจึงมีความจำเป็นตั้งใจฟังตั้งใจจำตั้งใจประพฤติปฏิบัติจึงจะเกิดประโยชน์แก่ผู้ฟัง เมื่อเราฟังได้ดีแล้วมาคิดพิจารณาแล้วอบรม ยังพวกเราทำขนาดนี้แบบครบวงจรทำไมว่าฟังด้วยนำมาพินิจพิจารณาด้วยมาอบรมด้วยนี่จึงให้เกิดประโยชน์ในการประพฤติปฏิบัติเมื่อเราฟังแล้วเราเห็นผลแห่งการฟังเราจะฉลาดอย่างหลวงพ่อสนองผ่าธรรมท่านทำด้วย จิตบริสุทธิ์ทำด้วยเพื่อการเสียสละเรียกว่าจาคะเสียสละพวกญาติโยมทั้งหลายก็พากันเสียสละจตุปัจจัยเพื่อสร้างสรรค์เสียสละเวลาที่มานั่งฟังอย่างนี้เสียสละอารมณ์ที่ขุ่นมัวเรื่องการเสียสละเพื่อเป็นประโยชน์เดี๋ยวนี้ในบ้านเมืองของเรากำลังเกิดอะไรต่างๆที่น่าเป็นห่วงยุบไม่ยุบอะไรต่างๆช่วยล้างช่วยคิดช่วยสร้างอะไรต่างๆที่พวกเรานำมาคิดในทางธรรมเราก็พากันมาช่วยกันคิดช่วยกันล้างช่วยกันสร้างสร้างอะไรสร้างบุญสร้างกุศลสร้างวัตถุทวารในในพุทธศาสนาเพื่อเป็นหลักต้องอาศัยการเสียสละทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการเสียสละจึงมีความสำคัญต่อการประพฤติปฏิบัติบางอย่างคนเราไม่รู้จักเสียสละอารมณ์ที่ขุ่นมัวอยู่ในจิตในใจก็พยายามเก็บไว้เก็บไว้นานๆก็ทำให้จิตของเราเศร้าหมองเราจะทำอย่างไรต่อต้องเสียสละสิ่งเหล่านี้ก็ล้วนแต่เป็นการประพฤติปฏิบัติให้เกิดความมั่นใจในความบริสุทธิ์ของเราเมื่อจิตใจของเราบริสุทธิ์

ผ่องใสที่ว่าจิตของบุคคลผู้ฟังย่อมผ่องใสเนี่ยก็เป็นผลเกี่ยวเนื่องมาอย่างนี้ดังนั้นเมื่อเราได้ฟังแล้วก็ดูพระเจริญนำดูขัดเกลาสิ่งมัวหมองออกจากจิตใจด้วยวิธีการต่างๆเป็นเหตุให้จิตของเราผ่องใสมันเศร้าหมองด้วยอะไรธรรมดาการซักเสื้อผ้ากันทำความสะอาดเราอาศัยอุปกรณ์หลายๆอย่างอย่างเช่นเราจะซักเสื้อผ้าให้สะอาดเราต้องอาศัยผงหรืออาศัยเครื่องฟักพอกเหล่านั้นให้สะอาดเมื่อทำให้สะอาดสิ่งเหล่านั้นที่เป็นเครื่องซักพอกนั่นแหละและยังลำล้างสิ่งเหล่านั้นออกอีกด้วยน้ำที่สะอาดการที่ประพฤติปฏิบัติธรรมนี่ก็เช่นเดียวกันเราต้องรักษาทำให้มันสะอาดสะอาดกายสะอาดวาจาสะอาดใจการชำระนี่จึงมีความสำคัญอย่างนี้ตลอดถึงปัญญาความรอบรู้เพราะงั้นให้ว่าปัญญาเป็นเครื่องชำระคนจะไปสวรรค์นิพพานจะทำอะไรต้องอยู่ที่ปัญญาเป็นเครื่องสำคัญปัญญานี่แหละเป็นแสงสว่างเป็นแสงสว่างในโลกไม่มีแสงสว่างใดที่จะเหมือนปัญญาเราเดี๋ยวนี้เราอยู่ในท่ามกลางแห่งความเป็นป่าเราอาศัยแสงสว่างในภายนอกถ้าเราตีตาเราดีก็สามารถที่จะมองเห็นอะไรได้ตามระยะของตาของเราแสงไฟที่ส่องไปแต่ปัญญานั้นสามารถที่จะมองเห็นความดีความชั่วได้ทุกอย่างดังนั้นเมื่อพวกเรามีปัญญาแล้วสามารถที่จะมาอบรมมาประพฤติปฏิบัติธรรมของพุทธเจ้าให้ถูกต้องถ้าเราจะเอาคำศัพท์ที่เขายุบเขาไม่ยุบเรามายุบความเห็นแก่ตัวมายุบเลยครับแค่กิเลสที่ความเศร้าหมองมันหมดไปนี่จะเป็นการดีกัน ให้เกิดประโยชน์ร่วมกันถ้าท่านใครมีทรัพย์เหล่านี้ชื่อว่าเป็นผู้มีทรัพย์มากชัชเชเตธนอัตติเดรบุปุกบุรุษก็ดีสติก็ดีผู้ใดมีทรัพย์ทั้งเกศนี้ไม่มีใครจะชนะได้สเวมหันตโนอาเชโยมานมานุนิเซหมายถึงว่าในหมู่มนุษย์นั้นถ้าใครมีทรัพย์ทั้งเจ็ดประการแล้วบุคคลนั้นจะเป็นผู้มีทรัพย์มากเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายจะมีทรัพย์มีมากอย่างไรก็ขึ้นอยู่ความเพียรความพยายามของเราในหลักแห่งการประพฤติปฏิบัติงั้นเราจะเน้นในหลักเรื่องกรรมฐานคือมหาสติปัฏฐานนั่นเป็นหลักเราจะเข้าใจในหลักนั่นอย่างไรในหลักท่านว่าอาตาปีทำความเพียรเป็นเครื่องเจเดตให้เราร้อนการทำความเพียร นั่นจะต้องมีหลักเหมือนกันอาตาปีเหมือนพระพุทธรูปเหมือนอะไรต่างๆถ้าทำเผาต่อจะมาเป็นพุทธรูปเราต้องมีแบบมีแผนเผาให้ร้อนให้ละลายเป็นน้ำจะมาหล่อให้เป็นแบบตามที่เราต้องการแต่พุทธรูปที่เราหล่อแล้วถ้าอยู่ในแบบก็เป็นที่เคารพกราบไหว้เราจะกราบจะไหว้ก็ไม่เก้อเขินแล้วราคาค่างวดก็เพิ่มขึ้นอันนี้ชั้นใดคนที่ฝึกเพื่อดีปฏิบัติชอบย่อมมีความสำคัญต่อความเป็นอยู่ให้เราได้เห็นนี่เรียกว่าอาตาปีอาตาปีเมื่อเรามีความเพียรเพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในจิตในใจเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วเพียรเจริญกุศลที่ยังไม่เจริญ
หรือยังไม่ฉลาดให้เกิดให้มีขึ้นเพียรรักษาคุณงามความดีที่ยังไม่มีให้มีขึ้นล้วนแต่เป็นอุบายสำหรับสร้างคุณธรรมสร้างคุณงามความดีรักษาความดีไว้เหมือนเกลือรักษาความเค็มจะตกไปในที่ใดก็ยังมีความเค็มหรือเราจะเปรียบเทียบอย่างเช่นอ้อยที่มีความหวานเราจะเขาจะบิวจะบดอย่างไรก็ยังหวานอยู่อย่างนั้นคนเราที่มีความดีที่ถูกกระทบกระเทือนก็อย่าไปท้อถอยกระทบได้แต่อย่าให้สะเทือนเราปฏิบัติธรรมให้หนักแน่นอยู่อย่างนั้นรักษาคุณงามความดีไว้เพราะทำความเพียรจะต้องอยู่ในลักษณะอย่างนี้เมื่อมีความเพียรเป็นกำลังอย่างนี้ประการหนึ่งสำคัญคือให้มีสติมีความรู้พร้อมอาตาปีสัมปชานโนสติมามีความรู้พร้อมในหลักที่เราสวดวิชาจารณสัมปันโนคือถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติที่เราสวดกันอยู่นั้นจะชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อเรามีความรู้เพื่อจะประพฤติปฏิบัติตามรอยคนบาทของพระองค์เราก็ต้องให้มีแต่จะขณะที่เราทำงานทุกอย่างให้มีสติเรียกว่าสติมาการที่เรามีความรู้มากมายสักปันใดถ้าเราขาดสติเผลอเมื่อไหร่ก็สามารถจะทำงานนั้นให้เสียหายได้ดังนั้นการควบคุมสติจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งมีความรู้ก็ต้องให้มีสติด้วยนี่ลักษณะที่ท่านวางไว้ให้เราพิจารณาแต่หลักใหญ่ๆที่พิจารณากายของเรานี้มีความสำคัญอย่างยิ่งที่เรียกว่าทวารสมบัติก็เป็นมนุษย์สมบัติที่ล้ำค่าที่มีราคามากเพราะอะไรเพราะเราได้มาด้วยความบริสุทธิ์แต่ในขณะเดียวร่างกายนี้เป็นธาตุเป็นขันธ์ของกิเลสต้องระมัดระวังต้องสำรวมระวังให้ดีอย่าให้เกิดโทษเป็นโรงงานผลิตทุกข์เป็นโรงงานผลิตธรรมถ้าเรามีรูปร่างธาตุขันธ์ที่ดีถ้าเรารู้จักใช้ก็เกิดประโยชน์จะมาอยากว่าอัตภาพร่างกายของเรานี้เป็นสมบัติอันล้ำค่าเป็นรูปย่อของธรรมเป็นรูปย่อของโลกทำไมถึงว่าธาตุขันธ์ทุกอย่างดินน้ำลมไฟมีอยู่ในธาตุในขันธ์ของเราคนเราหลงก็หลงอยู่ในธาตุในขันธ์นั้นดีก็ดีอยู่ในธาตุในขันธ์อันนี้เพราะฉะนั้นต้องรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์ถ้าสมว่าสมบัติมนุษย์สมบัติก็คือการถึงพร้อมด้วยความเป็นมนุษย์นั่นเองเราถึงพร้อมอย่างนี้เราจะพืชปฏิบัติธรรมไม่มีใครที่จะสามารถประพฤติปฏิบัติธรรมถ้าไม่เกิดเป็นมนุษย์นอกนั้นพระพุทธเจ้าเป็นครูสอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ความเป็นมนุษย์นี่เองพระองค์พร้อมทุกอย่างท่านประพฤติปฏิบัติก็อาศัยธาตุขันธ์อันนี้เป็นหลักผู้ที่ใช้ธาตุขันธ์เป็นประโยชน์ก็มีคุณค่ามหาศาลตรงกันข้ามกับคนที่หลงไหลอยู่กับธาตุขันธ์ลืมหัวเมาประมาทไม่รู้จักรักษาสมบัติไว้ให้ดีเมื่อเรามีสมบัติภายนอกถ้าไม่รักษาสายสุรุ่ยสุร่ายก็ยอมเป็นอันตรายคือทำให้ทรัพย์นั้นสูญหายไปได้ง่ายอัตภาพร่างกายของเราก็เหมือนกันถ้าไม่รู้จักรักษาไม่พิจารณากาย
หลงกายหลงอยู่ในนี้

็ทำให้เสียหายเราต้องระมัดระวังรักษากายคือรักษาคุณธรรมไว้นั่นเองกายไม่ทำความชั่วกายวาจาไม่พูดชั่วอะไรเหล่านี้ถ้าเรารักษาได้นั่นก็เป็นสมบัติที่สมบูรณ์เพราะเรามีสมบัติจากการพิจารณากายกายนี้ก็สักว่ากายไม่เป็นของทีรังยั่งยืนเราต้องรีบเร่งสร้างคุณงามความดีขึ้นมาเพราะงั้นเรามาศึกษาให้รอบคอบอย่างนี้บางทีถ้าเราจะถามตั้งถามปัญหาขึ้นอย่างอาตมาจะยกพานหรือแก้วที่พวกญาติโยมทั้งหลายถืออยู่นั้นถ้าจะถามว่าสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์ไหมบางคนอาจจะว่าเป็นทุกข์บางคนอาจจะว่าไม่เป็นทุกข์ก็ล้วนแต่ปัญหาต่างๆที่เกิดถ้าเราพิจารณาสิ่งเหล่านี้ด้วยความเป็นธรรมแล้วจะเป็นอย่างไรกายนี่ก็สักว่ากายสิ่งที่สร้างขึ้นนั้นที่สมมติขึ้นนั้นเป็นของกลางๆทำไมเป็นของกลางๆถ้าธรรมะว่าจะถามญาติโยมขณะนี้ผ่านที่ญาติโยมตั้งหรือวางไว้ข้างหน้านั้นเป็นทุกข์ไหมญาติโยมพอจะตอบได้ว่าเป็นทุกข์หรือไม่เป็นทุกข์ใครพอท่านอาจจะถามอย่างนี้นะถ้าเป็นทุกข์เพราะอะไรไม่เป็นทุกข์เพราะอะไรบางคนอาจจะไม่เป็นทุกข์เพราะไม่มีจิตใจก็มักจะตอบเป็นอย่างนั้นเป็นส่วนมากแล้วถ้าว่าเป็นทุกข์เพราะอะไรเราก็จะได้ดอมคำตอบทันทีเป็นทุกข์เพราะมันเป็นสังขารพระพุทธเจ้าสิ่งใดที่เป็นสังขารสังขารเราก็ต้องรู้จักว่าสังขารสังขารที่มีใจครองและไม่มีใจครองถ้าเราได้ข้อคิดอย่างนี้เราก็จะตอบได้ทันทีว่าแม่นาฬิกาแม่ขันแม่อะไรที่ที่เราถืออยู่เป็นทุกข์เพราะอยู่ไม่ได้ตามสภาวะเปลี่ยนแปลงยักย้ายอยู่เสมอเราจะสรุปได้ว่าสัมเมสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์สัพเพธรรมอนัตตาธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตัวใช่ตนนี่คือหลักเป็นอย่างนั้นเมื่อเราได้พิจารณาได้ปัญญาแล้วเราจะตอบทันทีว่าเป็นของไม่จรังยั่งยืนเป็นทุกข์การพิจารณากายให้เห็นกายในกายจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราอย่าหลงอย่าติดอยู่ในกายอันนี้ท่านถึงเราได้ยินเสมอว่าเห็นอยู่เรื่อยว่าในที่เราไปในงานศพมักจะได้ยินว่าไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีและหนีไม่พ้นอาตมาเคยถามทุกคนว่าไปไม่กลับได้แก่อะไรเขาก็บอกว่าตายหลับไม่ตื่นแล้วถามได้แก่อะไรเขาบอกว่าตายฟื้นไม่มีแล้วได้แก่อะไรก็ตายลูกเดียวหนีไม่พ้นก็ตายอีกสรุปแล้วที่จริงตอบอย่างนั้นก็ไม่ผิดตอบถูกแต่ว่าถ้าเราจะแยกจะมากเลยแยกเลยคำว่าไปไม่กลับเราอย่าไปเหมาว่าตายการตายมีหลายอย่างตายผ่อนทรงก็มีตายยังเปิดเผยก็มีตายยังปิดบังก็มีตายยังไงตายยังตายผ่อนทรงเราเกิดมาทุกคนก็ตายไปเรื่อยๆตายจากความเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวมาเป็นคนแก่นี่เรียกว่าตายตายมาเรื่อยถามว่าเราจะอยากจะกลับเป็นหนุ่มเป็นสาวอีกได้ไหม

ุกคนก็อยากขับจะมาเองก็อยากขับเป็นหนุ่มเหมือนกันจะได้แข็งแรงแต่ก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นลักษณะนี้ก็ถือว่าไปไม่กลับไปไม่กลับหลับไม่ตื่นท่านเปรียบเทียบเหมือนคนมัวเมาประมาทจะมัวเมาประมาทอยู่ในทรัพย์สมบัติในลูกในหลานในสิ่งต่างๆยศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆถ้าเราเพลิดเพลินอยู่พระพุทธเจ้าท่านเปรียบเหมือนคนหลับนี่ก็เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเรารู้เราตื่นเรามาประพฤติแสดงเห็นว่าพวกญาติโยมทั้งหลายเป็นคนตื่นนะมาประพฤติปฏิบัติตื่นอย่าหลงไหลอย่าหลับอย่าเพลิดเพลินอยู่กับสิ่งเหล่านั้นจะมาถึงให้ข้อกลับตรงกันข้ามคือไปแล้วให้กลับปรับแล้วให้ตื่นฟื้นให้มีและหนีให้พ้นการที่ฟื้นเรามาฟื้นอย่างหลวงพ่อสนองแต่ก่อนก็เป็นป่าเป็นสวนเป็นอะไรท่านมาฟื้นเลยฟื้นการประพฤติปฏิบัติคือฟื้นไม่มีนั้นเราจะเห็นได้ว่าคนที่ทำความชั่วต่างๆพระที่ทำความชั่วแล้วจะมาบวชอีกก็ไม่ได้ชนิดนั้นยังฟื้นไม่มีแต่นี่หลวงพ่อสนองท่านฟื้นคือฟื้นจากความเป็นป่าเป็นเขามาให้เป็นสำนักที่ประพฤติปฏิบัติฟื้นจากคำสอนที่จะเนียนตำรับตำดาให้มีการประพฤติปฏิบัติจากนี้ที่เราฟื้นหนีให้พ้นกรรมที่เราทำไว้ทั้งหลายเป็นกรรมที่เราทำไว้เป็นของบุคคลนั้นโดยตรงจะเป็นกรรมดีก็ตามกรรมชั่วก็ตามเราต้องรับไปอย่างนั้นนี่คือแต่ว่าเมื่อเรารับไปอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านหนี้ยังไงหนีให้พ้นพระพุทธเจ้าท่านหนีด้วยการประพฤติดีปฏิบัติชอบอย่างเช่นจะการวันพรุ่งนี้จะเป็นวันสำคัญแห่งโลกชาวประชาชาติยอมรับว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาสากลของโลกชาวประชาชาติยอมรับเราน่าจะภาคภูมิใจตั้งใจเพื่อดีปฏิบัติชอบนอกจากวันสำคัญที่ว่าเป็นวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้ายังวางหลักวางมรดกให้พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติตามเป็นจำนวนมากจากหลักฐานที่ต่างๆที่ให้เราได้ประพฤติปฏิบัติตามทานศีลภาวนาต่างๆล้วนแต่เป็นหลักสำคัญอย่างจริงและเป็นมีคุณค่าสำหรับผู้ประพฤติปฏิบัติเรายกตัวอย่างความกตัญญูอย่างพระสารีบุตรพระสารีบุตรนั้นเป็นบุคคลกตัญญูมีความสำคัญต่อพุทธศาสนาอย่างยิ่งธรรมดาว่าสิ่งต่างๆนั้นมีเครื่องหมายนาฬิกาก็มีเครื่องหมายอะไรเสื้อผ้าอาภรณ์ต่างๆนักเรียนนักศึกษาตำรวจก็มีเครื่องหมายเพื่อให้รู้ว่าเป็นอย่างไรนี่คุณความดีนี่ก็เหมือนกันความดีก็ต้องมีความหมายนิมิตตังสาธุรูปนังกตัญญูกตเวทิตาเครื่องหมายของคนดีคือความกตัญญูกตเวทีนั่นเองพระสารีบุตรตั้งแต่เป็นปริพาชกเป็นอุปติสสะปริพาชกถ้าจะว่าแล้วเป็นนักบวชนอกศาสนาจะโดยซ้ำไปแต่เกิดความเบื่อหน่ายการไปชื่นชมการเที่ยวเพลิดเพลินอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเกิดความเบื่อหน่ายนัดกันกับพระโมคคัลลาสารีบุตรเป็นปริพาชกอยู่ต่างคนต่างไปวันหนึ่งพระสารีบุตรไปเจอพระชาชิกำลังเดินบิณฑบาตอยู่เห็นอากัปปกิริยาของท่านน่าเรื่มใสก็เข้าไปถามทันทีว่าท่านบวชจากสำนักไหน
คำสอนเป็นอย่างไรทำนองนั้นพระสารีบุตรก็ถ่อมตัวเป็นพระที่บวชใหม่ท่านก็ขยันขอยอถามว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรคำสอนทางพระสารีบุตรพระอัจฉริยะก็พูดโดยย่อๆว่าธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุจะดับไปก็เพราะเหตุพระมหาสัมมานั้นทรงแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นนี่เพียงเท่านั้นเลยเกิดความเชื่อความเลื่อมใสมาบวชในพุทธศาสนาเป็นอัครสาวกในพระพุทธศาสนาสาวกเบื้องขวาพระโมคคัลลานะเบื้องซ้ายที่เราเห็นอยู่ที่ประธานในโบสถ์มักจะเห็นองค์ทรงองค์นั้นติดอยู่นี่คือความสำคัญว่าความกตัญญูนอกจากนั้นพระสารีบุตรเห็นว่าตอนได้บวชแล้วทราบว่าพระอัจฉริยะอยู่ทางทิศใดจึงหันหัวกราบไปทางนั้นนั่นแสดงเห็นว่าความกตัญญูมีความสำคัญเป็นตัวอย่างและอีกครั้งหนึ่งเมื่อราธาพามราธาพามเกิดความเบื่อหน่ายคณราวาสอยากจะไปบวชแต่ถ้าเป็นทุกวันนี้คงจะมาวัดสังฆทานเนี่ยเป็นวัดแรกนะแต่ว่าพระมาแล้วพระไม่สนใจเห็นว่าแก่แล้วอย่าประมาทคนแก่นะบางทีก็คนแก่นี่ความสำคัญอยู่เท่าไหร่ก็ไม่บวชให้จนผอมคิดดูก็แล้วกันอยากจะบวชแต่ความอดความทนความเพียรความพยายามไม่ได้บวชก็อยู่งั้นนะบางคนก็จะเพ่นทีแล้วนานบวชให้แต่วันหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสในที่ประชุมขึ้นว่าใครระลึกถึงบุญคุณของตถาคตในบ้างพระสารีบุตรกราบทูลขึ้นทันทีว่าข้าพระเจ้าระลึกถึงคุณของพราหมณ์นี้คือครั้งหนึ่งเข้าพินทบาทในบ้านราธาพราหมณ์ได้ใส่ข้าวทัพพีหนึ่งเพียงเท่านั้นยกราธาพราหมณ์ให้เป็นศิษย์ของพระสารีบุตรให้พระสารีบุตรบวชให้ญาติโยมทั้งหลายลองพิจารณาดูที่ว่าการที่ให้ทานเพียงทัพเดียวทัพพีเดียวมีที่พลขนาดไหนพวกท่านทั้งหลายคงจะให้หลายทัพพีหลายกระสอบมาแล้วน่าจะภาคภูมิใจและลึกถึงฐานของตัวเองให้ดีแต่ที่ว่าอาตมาว่ามีอิทธิพลมีอิทธิพลหรือว่าท่านราธาพามได้มาบวชในพุทธศาสนาแล้วตั้งใจพูดดีปฏิบัติชอบจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์นี่คือความยิ่งใหญ่ของทานเป็นผลสืบเนื่องมาตามลำดับแต่ท่านได้พูดดีปฏิบัติชอบจนได้นามว่าสุวะโจคือเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายนั่นเองเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อระลึกถึงอย่างนี้เป็นแต่เพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นให้เราได้นำมาพินิจพิจารณาพระพุทธเจ้าของเราคงจะเล็งเห็นเป็นการสอนภิกษุที่ไหนนั่นก็ได้หรือเป็นการสอนให้พวกเรารุ่นหลังได้คติเตือนใจว่าของที่เพียงทัพพีเดียวยังมีอิทธิพลขนาดนี้อย่างแน่นพวกเราท่านทั้งหลายนับว่ามีโอกาสอันอย่างยิ่งนี่ได้พังได้มาประพฤติปฏิบัติหลักพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราพิจารณาเรื่องกายเพื่อมาให้หลงเมื่อให้ติดอยู่นี่เองของที่เปรียบเทียบแล้วมันของยืมมาเมื่อยืมมาแล้วจะละเก็บมาไปเฉยๆก็ไม่เกิดประโยชน์เราต้องรีบใช้ใช่ไหมในขณะที่ประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องธรรมดาจะต้องมีเวทนาความเสวยอารม
คือเป็นทุกข์เหมือนกันแต่ว่าความเป็นทุกข์นั้นพระพุทธเจ้าท่านจับว่าเป็นของประเสริฐทุกขังอริยสัจจังเวทนาก็สภาวะเวทนาไม่จรังจังยืนเหมือนกันเปลี่ยนแปลงได้เพราะงั้นเรานำพิจารณาเวทนานั้นมันไม่เที่ยงเราจะเห็นถ้ามันเปลี่ยนแปลงเราก็ไม่รู้ทุกข์การเปลี่ยนก็เปลี่ยนไปธรรมดาเมื่อเวทนานั้นมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์แต่ส่วนมากเราไปติดอยู่ที่สุขนั่นเองถ้าเป็นสุขแล้วก็ว่าสุขเวทนาถ้าเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ก็เป็นอุเบกขาเวทนาเป็นอยู่อย่างนี้เราจะทำอย่างไรการพิจารณาธาตุขันธ์ของเราจะให้เกิดประโยชน์จิตของเราในขณะนี้เวทนาจิตเศร้าหมองหรือผ่องแผ้วอย่างไรให้มานำมาพิจารณามันเศร้าหมองเพราะอะไรเหมือนเสื้อผ้าของเราเศร้าหมองเพราะอะไรเราจะทำอย่างไรเบื้องบ้านเรือนของเรามันเศร้าหมองเพราะอะไรเป็นเหตุต้องหาอานามากำจัดมาทำให้สะอาดเสียมันนี่ก็เกิดแต่เหตุทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุจิตเจ้าหมองจิตผ่องใสเพราะทำประเภทใดนำมาพิจารณาก็จะเกิดประโยชน์เนี่ยเรื่องการพิจารณาของจิตธรรมที่เกิดขึ้นกับใจนั้นเป็นกุศลหรืออกุศลให้พิจารณาอย่างรอบคอบที่กุศลคือความไม่ฉลาดท่านเองบางทีอาจจะฉลาดแต่ยังเจือด้วยกิเลสมันก็เกิดโทษเหมือนกันเราต้องฉลาดคือความฉลาดในการทำฉลาดในการพูดฉลาดในการคิดเมื่อเราพูดดีทำดีคิดดีต่างคนต่างมีความดีญาติโยมก็มีดีสามีก็มีดีบุตรก็มีดีพระก็มีดีเดนก็มีดีเอาดีมาบวกกันอย่างเราพากันทำความสงบเรียบร้อยก็เกิดขึ้นเนี่ยคือฉะนั้นให้พากันตั้งใจนะจุดในหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าศีลจึงเป็นหลักสำคัญอย่างยิ่งที่เราจะพิจารณาถึงความเศร้าหมองของจิตบางทีจิตของเรามันเศร้าหมองเพราะเราล่วงเกินศีลความไม่ฉลาดด้วยความฉลาดในตรงนี้เรากับความฉลาดทำให้เกิดบุญหรือว่าปุญญเจปุริโสกริยากริยาเทนังคุณปุณังเมื่อมันฉลาดก็ถ้าจะทำบุรุษตีจะทำบุญใจก็ทำบุญนั้นบ่อยๆทำความพอใจในบุญนั้นสุโขปุญญสอุจโยการสั่งสมบุญนำความสุขมาให้และเราต้องรู้เข้าใจว่าบุญเท่าก่อนล้นมากแล้วบุญก็คือความสุขเราก็แปลว่าอย่างนั้นก็เป็นความจริงเมื่อเป็นความจริงสุขถ้าจะว่าละเอียดออกไปก็คือความสะอาดความสะอาดของจิตนั่นเองเมื่อความสะอาดของจิตก็เป็นเหตุให้สิ่งอื่นสะอาดและทำให้เกิดความสุขความสุขทำให้เกิดความสะอาดเราพิจารณาทำทบทวนไปอย่างนี้เหมือนเราพิจารณาร่างกายที่ว่าเป็นกรรมฐานนั่นนะกรรมฐานที่ว่าแกซาโลมานะฆ่าทันตาตะโจฉันจะพูดกลับไปกลับมาเพื่อให้มีความชำนะชำนิชำนาญเราจะพิจารณาส่วนใดส่วนหนึ่งยอมได้ความจริงแล้วอัตภาพร่างกายของเรานั้นถ้าจะเปรียบเทียบแล้วก็ไม่แปลกอะไรเหมือนกับรุ้งฝังศพไม่รู้กี่ประเภทเอามาฝังไว้ในร่างกายของเราเราก็ว่าเป็นอาหารความจริงก็เป็นศพแต่พองั้นศพมันไหลซึมออกมาหมักผมไว้ในร่างกายของเราถ้าพิจารณาแล้วหน้าสีเอียนยิ่งนักไหลซึมออกมาตามทวารทั้ง9

เกิดนักสังเวชสลดใจเราเอาธาตุเอาขันธ์ของเขามาเป็นธาตุเป็นขันธ์ของเราเป็นอยู่อย่างนี้แต่ผู้มีความฉลาดก็ยังชั่วไม่ทำบาปทำกรรมอาศัยที่เขาทำแล้วก็ยังพลอยรักษาธาตุขันธ์ไว้เพื่อให้สร้างคุณงามความดีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อาศัยอย่างนี้เป็นพื้นเป็นฐานแห่งการประพฤติปฏิบัติจะเป็นเกสาโลมานาคาทันตาตะโชสิ่งต่างๆที่เมื่อมันอาศัยสัตว์ละประเภทมาฝังในร่างกายของเราเสื่อมทราบออกมาถึงเป็นที่น่าสังเวชสลดใจวันหนึ่งวันหนึ่งเราต้องชำระล้างอยู่ตลอดมีสมาธิว่าอยู่กับโรคอย่าหลงโรคอยู่กับธรรมอย่าหลงธรรมอัตภาพร่างกายของเรานี่เป็นทั้งโลกเป็นทั้งธรรมโลกเป็นที่อยู่อาศัยนอกจากนั้นไม่ใช่ว่าโรคอย่างเดียวยังเป็นโรคอีกคือโรคคือเป็นโรคเดียวนี่โรคอะไรต่ออะไรหลายอย่างเพราะความเกิดเป็นเหตุนี่โรคความเกิดแล้วก็โรคมาก้อนโรคอันนี้จะเกิดโรคซ้ำเติมอีกโรคที่ร้ายแรงเดียวนี่โรคมะเร็งอันหนึ่งได้ไปที่พระบาททำพุโอ้โหโรคหลุมล้อมเห็นคนยังไม่เข็ดไม่เบื่อน่าสังเวชสลดใจเต็มไปโรคต่างๆนั่นแหละเพราะประมาทกันเลยโรคก็ลุมล้อมไม่มีโอกาสที่จะได้ทำพวกเรามีโอกาสอย่างนี้เป็นที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งท่านทั้งหลายเกิดมาทั้งทีเอาหาความดีใส่ตัวให้ได้ด้วยการประพฤติดีปฏิบัติชอบตามหลักคำสอนพุทธเจ้านั่นเองเมื่อเราได้พิจารณาเห็นว่าอัตภาพร่างกายสังขารของเราไม่เป็นของจีรังยั่งยืนก็พยายามดูความเปลี่ยนแปลงของสังขารว่ามันเป็นของจริงอย่างแน่นอนเป็นของที่เราไม่อยากได้ก็ได้ไม่ของปรารถนาแต่ได้แล้วจะทำอย่างไรมนุษย์สมบัติความถึงพร้อมที่จะมากล่าวทางตนว่าศรัทธาสัมปทาถึงพร้อมด้วยศรัทธาศีลสัมปทาถึงพร้อมด้วยศีลจาคะสัมปทาถึงพร้อมด้วยการเสียสละปัญญาสัมปทาถึงพร้อมด้วยความรู้ความฉลาดนั่นเองเมื่อเราได้หลักธรรมอย่างนี้มาประดับใจเราก็สามารถที่จะปฏิบัติให้พ้นจากความทุกข์พ้นจากเวรทั้งหลายพระพุทธเจ้าท่านหนีให้พ้นที่ตมาว่าหนีให้พ้นคือหนีด้วยการพฤติดีปฏิบัติชอบอย่างนี้จนไม่กลับมาเกิดอีกบางคนก็อยากเกิดไม่อยากเกิดก็เกิดถ้ายังมีเชื้ออยู่ดังนั้นถ้าพอจะเป็นไปได้ใช่พ้นทุกข์พ้นร้อนในชาติที่ก็รีบเร่งเขาธรรมะว่าเกินการเกิดไปบ่อยเป็นทุกข์นะไม่ได้เกิดอะไรเกิดความโลภในขณะนี้ก็เป็นทุกข์เกิดความโกรธก็เป็นทุกข์เกิดความหลงขณะนี้เอาปัจจุบันนี่แหละปัจจุบันธรรมนี่เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งแต่เราพักพยายามเนี่ยอย่าให้โลภอย่าให้โกรธอย่าให้หลงถ้าเราจับปรับได้อย่างนี้ความเกิดความโลภแต่คนเราโดยมากไปส่งเสริมมันโกรธขึ้นเรานึกว่าเราแน่นึกว่าอันธพาลเกิดอันธพาลขึ้นนึกว่าเขาคนนั้นเก่งความเก่งอันธะในคนอ่อนภาระคนอ่อนคนเขาปัญญานั่นเองงั้นที่ในมงคลสูตรอเสวนาจะพารานังปันฑิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังการไม่ครบคน

่านการคบบัณฑิตจึงเป็นมงคลบูชาบุคคลทุกคนบูชานี่พวกท่านทั้งหลายถือว่ามาบูชาบูชาท่านแยงบอกเป็นสองประเภทคืออามิตรบูชาบูชาด้วยอามิตรนี่คือของที่เราได้มาอาหารหวานข้าวต่างๆดอกไม้ธูปเทียนเรามาบูชานอกจากนั้นการปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าถือว่าการบูชาอย่างยิ่งอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามธรรมตามวินัยนั่นเองพวกท่านทั้งหลายเมื่อพอสรุปแล้วจึงว่าธรรมวินัยไม่อยู่ที่อื่นไกล

พอสรุปแล้วจึงว่าทำวินัยไม่อยู่ที่อื่นไกลอยู่ที่อัตภาพร่างกายของเรานี่แหละอยู่ธาตุขันธ์อันนี้ธาตุขันธ์นี้ทั้งเป็นโรงงานผิดทุกข์เป็นโรงงานผิดธรรมถ้าคนตั้งใจรู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้เรารีบเร่งประพฤติปฏิบัติธรรมจะต่อเนื่องก็จะเกิดได้มีความสุขความสบายเราจะข้ามพ้นจากทุกข์ได้ก็เพราะมีความศรัทธาความเชื่อมั่นศรัทธายะตรติโอขังบุคคลจะพ้นจากห้วงมหันต์อันใหญ่ได้คือกามกิเลสต่างๆนั้นก็เพราะความเชื่อเองแล้วก็รู้ว่าเราเป็นอยู่ต่างๆกันก็เป็นเพราะกรรมกัมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมสัตตังสัตเตวิปัชชติกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เป็นต่างๆกันเราจะเห็นได้อย่างที่คนเกิดมาบางคนก็มีรูปสวยรวยทรัพย์บางคนก็ยากจนอนาถาก็เป็นเพราะกรรมนั่นเองแต่ว่ากรรมนั้นจำแนกตมาเคยเปรียบเคยคิดเคยนั่งรถไฟแต่ก่อนแค่นั่งรถไฟก็พิจารณาเป็นธรรมไปชั้นที่หนึ่งการแต่งตัวก็เรียบร้อยการจะพูดจะชาจะทิ้งจะวางของอะไรก็เรียบร้อยแต่พอมาชั้นที่สามเปลี่ยนแปลงไปการพูดการจาก็หยาบไม่มีสัมมาคารวะเมื่อขอภัยบางทีก็จะมีแต่เหี้ยแต่สัตว์เจตเพศแต่สัตว์นรกพูดกันอย่างนั้นนี่คือความจำแนกถ้าถามว่ารถขบวนนั้นถึงพร้อมกันมาถึงพร้อมกันแต่ต่างการกระทำวาระนั้นไม่เหมือนกันถามว่าคนที่อยู่ชั้นสามไปนั่งชั้นหนึ่งได้ไหมได้แต่ก็ไม่อยากไปเพราะกรรมจำแนกไว้อย่างนั้นคนอยู่ชั้นหนึ่งก็ไม่อยากมาชั้นสามเพราะมันต่างกันหรือจะเปรียบเทียบว่าในบริเวณนี้เราบริเวณปัดเราสิ่งต่างๆเอามาปลูกไว้ถ้าเอามาพริกมาปลูกก็จะเผ็ดเอาไว้มาปลูกก็จะหวานเอาสะเดามาปลูกก็จะขมอะไรต่างๆเหล่านี้เอามะนาวมาปลูกก็จะเปรี้ยวถามว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นประโยชน์ไหมเป็นประโยชน์เหมือนคนเราอยู่ร่วมกันถ้ามีธรรมะเป็นเครื่องรักษาแล้วไม่มีปัญหาอยู่กันอย่างสบายเรารู้จักประเภทถ้าใครอยากได้เปรี้ยวไปเอามะนาวต้องการขมก็เอาสะเดาก็ล้วนจะเป็นประโยชน์ถ้าเรามีธรรมะอยู่ในจิตในใจอยู่ให้ดีมีธรรมประจําจิตอย่าได้คิดทำคำชั่วให้มัวหมองมาดีไปดีเพราะธรรมจำคุ้มครองคิดผุดพองสงบดีเพราะมีธรรมถ้าเรามีธรรมแล้วอยู่สบายครอบครัวก็สบายเพราะงั้นท่านสอนให้มีศีลศีลเป็นเครื่องรักษากายวาจารักษาใจสมาธิหมายถึงความสงบปัญญาท่านวางหลักไว้ในมรรคมีองค์8ก็รวมลงแล้วก็มีศีลนั่นเองสีเลนะสุขติงยันติบุคคลจะไปสู่สุขติได้เพราะศีลสีเลนะโภคสัมปทาบุคคลจะมีโภคทรัพย์สมบัติทั้งภายในภายนอกเหมือนทรัพย์ที่ตมายกขึ้นเมื่อกี้ทรัพย์ภายในก็ดีทรัพย์ภายนอกก็ดีก็เพราะศีลสิเลนะนิพพติงยันติบุคคลจะดับถึงความดับทุกข์ดับร้อนได้ก็เพราะศีลงั้นศีลจึงมีความสำคัญต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมการที่เราได้รับความสบายเพราะมีความสงบเรียกว่าสมาธิในที่เราสวดมนต์นั้นอาทิกัลยาณังงามในเบื้องต้นได้แก่ศีลมัชเชกัลยาณังงามในธรรมกลางก็ได้แก่สมาธิ

สมาธิแปลว่าความสงบแปลว่าความตั้งมั่นคิดดูแล้วกันของที่มีความมั่นคงสิ่งต่างๆที่เราก่อสร้างมีความมั่นคงเป็นอย่างไรนั่นแสดงให้เห็นว่าอุปกรณ์ที่ก่อสร้างมั่นคงคนเรามีธรรมะอยู่ในใจมีความมั่นคงก็เกิดเป็นสมาธิเกิดความสงบความสงบภายนอกความสงบภายในหรือว่าสงบกายกายไม่ไปฆ่าสัตว์ไม่ไปลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามก็เรียกว่ากายสงบวาจาสงบไม่โกหกหลอกลวงไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดคำหยาบเพ้อเจ้อเลวไหลเรียกว่าวาจาสงบตระเวนเวรมณีเว้นจากเวร5ประการปริโยชานกรายานังงามในที่สุดก็คือปัญญาเพราะงั้นเราต้องพากันมาอบรมให้เกิดปัญญาอยู่เสมออย่าให้เผลอปัญญาของเราส่งเสริมประเทศใดถ้าเต็มไปด้วยนักปราชญ์เต็มไปด้วยของปัญญาเราต้องเข้าใจว่าพวกท่านทั้งหลายส่งเสริมให้ลูกหลานจะเสียจะถูกปัจจัยเสียเงินเสียทองภายนอกเพื่อให้ลูกหลานได้มีปัญญาเพราะปัญญานั้นเป็นทรัพย์ก็ยอมเสียเพราะงั้นอัตภาพร่างกายของเรานี้ตมาอยากเปรียบเทียบเหมือนธนาคารธนาคารชาตินั้นเราหาเงินหาทองไปฝากวัตถุภายนอกแต่ที่นี่ธนาคารชาติคือความเกิดของเรานี้เราจะหาอะไรมาฝากความเกิดมาแล้วหาบุญหากุศลหาสติปัญญามาฝากไปเราจะใช้เมื่อไหร่ก็ระเบิดได้ตามสบายเราจะไปสวรรค์นิพพานก็เพราะอันนี้เพราะงามในที่สุดปริโยสานกายานังคือมีปัญญาเรามีปัญญามาฝากไว้ธนาคารชาตินี้เป็นยังไงเป็นไปเพื่อความเจริญเป็นไปเพื่อความดีเราเกิดมาแล้วหาแต่ความดีใส่ไปยังปัญญาความรับรู้เมื่อท่านหลักใหญ่ๆที่ในมรรคแปดเรียกว่ามีศีลสมาธิมีปัญญานี่แหละปัญญาเป็นเครื่องตัดสินว่าเราจะไปทางไหนปัญญานี่สำคัญอย่างยิ่งเราต้องพากันอบรมแม้จะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากปันใดเราก็มาท้อถอยครูบาอาจารย์ของเราทำเป็นตัวอย่างทำเอาชีวิตเข้าแลกอย่างหลวงพ่อสนองไปมีสาขาหลายอย่างเพื่อช่วยประชาชนประกาศศาสนาขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองท่านก็คงเหน็ดเหนื่อยท่านเป็นหลักชัยเป็นครูที่สำคัญอย่างยิ่งจะมาเห็นแล้วได้ยินตัวอย่างเห็นวัดสาขาที่ท่านไปทำวัดที่ตรงนี้เป็นจุดสูงกลางประชาชนล้นหลามเข้ามาสร้างบุญสร้างกุศลให้เกิดพลังอย่างยิ่งมีความสำคัญกำลังที่เราหลักนั่นคนเราต้องมีกำลังจะสร้างอะไรก็มีกำลังกำลังในทางพุทธศาสนาท่านก็วางมีหลักไว้กำลังกายกำลังทรัพย์เราเป็นที่รู้กันกำลังในทางพุทธศาสนาที่ใหญ่ยิ่งใหญ่คือกำลังพละกำลังนั่นศรัทธาพละดังที่กล่าวแล้วกำลังคือศรัทธาวิริยะพละกำลังคือความเปลี่ยนละฝังไม่ให้บาปเกิดขึ้นดังกล่าวแล้วเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วเหมือนเราเพียรระวังรักษาเสื้อผ้าแล้วถือบ้านเรือนของเราไม่สกปรกเมื่อสกปรกแล้วก็ทำความสะอาดทำหนองนั้นนะเพียรละบาปแล้วเพียรเจริญกุศลเพื่อเจริญกุศลที่ยังไม่ฉลาดให้ฉลาดเพียรรักษาคุณงามความดีไว้นั่นนะเพราะฉะนั้นความเพียรจึงเป็นกำลังอันหนึ่งวิริยนะทุกขวัฏเจติบุคคลจะล่วงความทุกข์ได้เพราะความเพียร
พียรทั้งสี่ประการนี้เป็นความเพียรชอบควรประกอบไว้ในมีในตนสมาธิก็ดังที่กล่าวแล้วสมาธิภาระกำลังของสมาธิคือความตั้งมั่นดังกล่าวแล้วดังธรรมภาษิตบทถึงว่าสมาธิภิกขเวภาเวทะสมาหิโตยะธาภูตังปชานาติอย่างนี้ซึ่งแปลเป็นใจความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายทั้งหลายจงยังสมาธิให้เกิดเถิดเมื่อสมาธิเกิดแล้วย่อมรู้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเป็นผลต่อเนื่องกันในวงการกุศลแล้วทำความร่วมกันมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเมื่อมันสงบเหมือนเรานั่งอยู่นี่ถ้ากายสงบจะฟังคนอื่นคนพูดอะไรก็ได้ชัดเจนแต่เมื่อใจของเราสงบปราศจากวิวรณ์เครื่องสมองทั้งหลายก็พิจารณาดูกันแล้วกันปัญญาความรอบรู้ก็มีจุดใจใหญ่พุทธเจ้าท่านวางหลักไว้อย่างนี้นัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีดังนั้นขอให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาธรรมะอันเทศมากล่าวนี้อันใดที่เป็นประโยชน์ก็นำไปพืชปฏิบัติต่อเนื่องกันธรรมะเตือนข้างต้นว่าตั้งใจฟังตั้งใจจำตั้งใจประพฤติปฏิบัติก็สามารถที่จะหลุดพ้นจากปวงมารทั้งหลายก็จะเป็นไปเพื่อความสุขความเจริญงอกงามไพบูลย์ในพุทธศาสนาการปฏิพฤติปฏิบัติธรรมเราก็จะเป็นประโยชน์ไม่เป็นโมฆะเป็นไปเพื่อความเจริญทั้งแก่ตัวเองทั้งประเทศชาติบ้านเมืองของเรากำลังต้องการความสว่างสวยอย่างนี้เพราะงั้นนับว่าเป็นโอกาสอันดีธรรมะได้มาอธิบายธรรมในวันนี้โดยย่ออาจจะไม่ประติดประต่อกันเรื่องทรัพย์ภายนอกสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์ตลอดถึงทรัพย์ภายในความเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้มีศีลมีความประดุงความรายกลัวต่อบาปรู้จักการฟังการเสียสละและก็มีปัญญาทั้งเจ็ดนี้เป็นทรัพย์ภายในถ้าเราค้นขวายตั้งใจพุทธปฏิบัติแล้วก็จะเป็นไปเพื่อสันติสุขคือความเจริญงอกงามในทางพุทธศาสนาและโดยอำนาจแห่งคุณพระศิรัตไตรจงดลบันดาลท่านทั้งหลายจงปราศจากทุกข์โศกโรคภัยพบแต่แสงสว่างในธรรมของพระพุทธเจ้าโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนดังแสดงมาก็เห็นว่าพอสมควรเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

ขาลิกานุโยคคือการหมกมุ่นด้วยกามสุขสายหนึ่งและอัตตกิลมัฏฐานุโยคคือการทรมานกายให้ลำบากเปล่าสายหนึ่งอันผู้หวังความเจริญในธรรมพึงละเว้นเสีย

ชอบความดำริชอบการพูดชอบการกระทำชอบการประกอบอาชีพในทางสุจริตความพยายามในทางที่ชอบการตั้งสติชอบ

จริงประการหนึ่งที่ชีวิตทุกชีวิตจะต้องประสบบ้างไม่มากก็น้อยความทุกข์ที่กล่าวนี้มีอะไรบ้าง

ใหญ่ท่านทั้งหลายเราตถาคตกล่าวว่าความทุกข์ทั้งมวลย่อมสืบเนื่องมาจากเหตุก็อะไรเล่าเป็นเหตุแห่งทุกข์นั้นเรากล่าวว่าตัณหานั้นเป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์ตัณหาคือความทยานอยากดิ้นรนซึ่งมีลักษณะเป็นสามคือดิ้นรนอยากได้อารมณ์ที่

ป็นหนี้เรียกว่าภวะตัณหาอย่างหนึ่งดิ้นรนอยากผลักสิ่งที่มีแล้วเป็นแล้วเรียกว่าวิภวะตัณหาอย่างหนึ่งนี่แหละคือสาเหตุแห่งทุกข์ขั้นมูลฐานท่านทั้งหลายการสละคืนโดยไม่เหลือซึ่งตัณหาประเภทต่างๆดับตัณหาคลายตัณหาโดยสิ้นเชิงนั่นแหละที่เราเรียกว่านิโรธคือความดับทุกข์ได้ทางที่จะดับทุกข์ดับตัณหานั้นเราตถาคตแสดงไว้แล้ว

ที่พึ่งแก่ท่านทั้งหลายไม่ได้ตถาคตเป็นแค่เพียงผู้ชี้บอกทางเท่านั้นส่วนความเพียรพยายามเพื่อเผาบาปอกุศลท่านทั้งหลายต้องทำเองทางมีอยู่

การบำเพ็ญจิตให้สงบจนเกิดกำลังแล้วก็ไม่ควรที่จะทำความสงบอย่างเดียวเพราะถ้าทำแต่ความสงบไม่พิจารณาทุกขสัจก็จะเป็นเฉพาะฌานซึ่งก็จะเป็นมิจฉาสมาธิเป็นสมาธิผิดไม่พ้นทุกข์ต้องพิจารณาทุกข์จึงจะพ้นทุกข์คือต้องใช้กระแสจิตที่เป็นกำลังอันเกิดจากความสงบนั้นมาพิจารณาเพราะกระแสจิตนี้ได้รับการอบรมจากสมาธิแล้วเป็นกำลังมหาศาลซึ่งไม่ควรนำไปใช้ทางอื่นเสียควรใช้พิจารณาตัวทุกข์คือร่างกายนี้ให้เห็นชัดเจนจนกระทั่งเกิดนิพพิทายานคือความเบื่อหน่ายเจริญให้มากกระทำให้มากญาณเกิดขึ้นจนกว่าจะแก่รอบหลวงปู่มั่นภูริทัตโต

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.wadsangkathan.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: สาธุชนทั้งหลายเคยได้ฟังพระป่าไหมป่าจริงๆนี่พระป่าไม่ใช่ได้ศึกษาอบรมทางปริยัติก็ไม่เคยได้ศึกษาอบรมนี่ตั้งแต่สวดมนต์สวดพรนิดๆหน่อยๆพอได้สวดมนต์สวดพรแล้วความเป็นมาตั้งแต่ เกิดมาพ่อแม่ก็เสียไปก็ยังเหลือแต่อาตมาเนี่ยเรามีน้องสองสามคนยังอยู่ที่นี่พวกน้องเขาได้เข้าโรงเรียนแต่สมัยนั้นโรงเรียนก็ยังไม่มีโรงเรียนก็ยังไม่มีครูอาจารย์ก็ไม่มีถนนหนทางก็ยังไม่มีมีถนนลูกรังตามหมู่บ้านไปด้วยทางเกวียนรถก็ไม่มีหมดทั้งอำเภอนั่นก็มีรถจิ๊บสองคันเท่านั้นตามอำเภอก็ดีนั่นละบัดนี้ ได้มาบวชกับบวชเมื่อแก่บวชเมื่อแก่ศึกษาอบรมก็เลยศึกษาอบรมน้อยไม่มีสติปัญญาเหมือนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกคนทุกท่านท่านเป็นครูเป็นอาจารย์ก็ขออนุโมทนาสาธุที่มาข้างก่อนมาคุยกันแม่ซีมาเลยไปนิมนต์มาจากวัดให้มาช่วยหลวงพ่อมาช่วยหลวงพ่อมาคืนหนึ่งก็เลยมาคุยกันสองคนมั่นเหมาะว่าเดี๋ยวนี้ผมมาพิจารณาแล้วผมช่วยไม่ได้หลวงพ่อท่านบวชก่อนน้องตาบวชหลังแต่อายุมากบัดนี้คุยกันสององค์มั่นหมอแล้วเดี๋ยวนี้พูดง่ายๆไม่หมดใบแล้วจะลดน้ำใส่ปุ๋ยมันก็ไม่งอกไม่เงยจะทำยังไงก็ไม่ได้ขอแผ่เทวดาฝ่าดินเบื้องบนเบื้องล่างก็ไม่รับรู้รับทราบก็เลยว่าหมดที่ไปที่มาล่ะคุยกันอย่างนี้เมื่อคุยกันอย่างนี้แล้วก็เลยตกลงถามท่านว่าท่านก็รู้ตัวนะหลวงพ่อท่านก็พยักหน้าถ้ารู้ตัวอย่างที่ผมพูดไปนี่ขอพยทานทำใจให้ได้อย่าวิตกกังวลเกิดกับตายเป็นคู่กันทุกคนก็จะไปเหมือนกันแต่ไปดีไปชั่วไปทุกไปยากลำบากลำบนนะก็ขึ้นอยู่ที่เหตุคุยกันสององค์คุยกันตกลงแล้วก็เลยไม่ยังลาให้กันเราก็เลยหยุดคำพูดถ้าจะบอกข่าวเล่าลือลูกศิษย์ลูกหากันเต็มวัดเต็มบ้านเต็มเมืองก็จะวิตกกังวลนะความหมายจะวิตกกังวลว่าหลวงพ่อจะจำจากภาคเราไปด้วยความเคารพนับถือขาดครูบาอาจารย์ขาดพ่อขาดแม่เป็นลูกคำพ่านหน้ายากมันก็เลยพูดกันเพราะนั้นก็เลยโฆษณาข่าวให้พวกเราได้ทราบได้รู้นั่นละที่ไปที่มาก็เป็นอย่างนั้นนี่มาครั้งที่สองมาครั้งที่สองรับนิมนต์เราก็มาแต่อาตมาเทศไม่เป็นกับยังไงครูบาอาจารย์นิมนต์ให้เป็นองค์แสดงธรรมองค์แสดงธรรมก็เป็นคนหูหมาป่าเถื่อนป่าดงพงทึบไม่ใช่ไอ้สว่างสวัยไม่รู้อัดรู้

ทำแต่ยังไงก็ตามสู้เป็นสู้ตายสู้เป็นสู้ตายถอยหลังไม่มีมาถึงนี่แล้วเอาอย่างม็อกเขาคุยกันว่าสู้สู้ทุกคนต้องสู้ชีวิตในการเดินทางทุกคนทุกท่านไม่ว่าแม่เขานั่งตีไม่ว่าพระสงฆ์องค์พระเจ้าเรามาถึงจุดนี้แล้วเป็นที่พึ่งของศรัทธาญาติโยมทั้งโลกโลกนี้โลกหน้าถ้าเราทำได้ตามความต้องการของเราต้องการอยากให้พ้นทุกข์จะขึ้นอยู่ที่ตัวเราตัวเราเป็นตัวเหตุตัวเราเป็นตัวเหตุถ้าขยันหมั่นเพียรอดทนบุญใหม่มีบุญเก่ามีของเก่ามีมากอานิสงส์ที่มาตัวอย่างนกพ่อที่มรณภาพไปนี่เราสร้างไว้เป็นสัญลักษณ์ให้พวกเราได้กราบไหว้สักการะบูชาอยู่ตลอดทุกหัวใจหลั่งไหลมาอยู่อย่างนี้ตลอดการเวลาถ้าไม่มีบุญวาสนาบารมีจะทำอย่างนี้ก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นอานิสงส์ของท่านมีมากแต่หลวงตายังไม่มีอะไรเทศก็ไม่เป็นแต่ว่าได้มาให้ขึ้นเป็นผู้แสดงธรรมก็ขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกท่านทุกองค์สาธุเคยได้ยินพระป่าเทศไหมเคยได้ยินไหมนั่นแหละพูดไปตามภาษาพระป่าเนาะอย่างคืนนี้หลวงพ่อที่หลวงพ่อสว่างท่านเทศท่านก็เทศเรื่องพุทธประวัติแนวความเป็นมาของพระพุทธองค์หลวงตาเนี่ยมันไม่รู้ไม่ได้ศึกษาท่านก็เกิดหลังหลวงพ่อห่างกันระยะท่านได้77ปีหลวงปู่นี่89ใช่นั่นละคนรุ่นนั่นกับคนรุ่นนี้ไม่เสมอเหมือนกันฉะนั้นทุกคนทุกท่านให้เข้าใจในความเป็นอยู่ของตนเองให้เข้าใจในการศึกษาอบรมจะน้อยจะมากก็ขึ้นอยู่ที่ตัวของเรานั่นเองนั่นละนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุณโอกาสบัดนี้หลวงปู่จะได้แสดงธรรมให้พวกเราได้ยินได้ฟังพระป่าเทศพระป่าเทศไม่เหมือนได้รับการศึกษาอบรมได้ป่าจริงๆเกิดจากป่ามีแต่เดินทางปฏิบัติมุ่งหน้าปฏิบัติอย่างเดียวตั้งแต่บวชมาไปรอบหมดแล้วว่าเมืองไทยของเรากว้างแคบแค่ไหนเพียงใดได้ยินแต่คนแก่พูดว่าแผ่นดินไทยมันกว้างก็74-75จังหวัดก็อยากไปรู้ไปเห็นตามความเป็นจริงก็เดินหน่วยสีเท่าเดินหน่วยสีเท่าเอาต้นไม้เป็นสัญลักษณ์ถ้าจะไปตรงนี้ก็เอาต้นไม้ต้นที่มันสูงเป็นสัญลักษณ์ก็เดินไปถึงนั่นหันหลังใส่ก็เดินตรงไว้ข้ามภูข้ามเขาข้ามป่าข้ามดงอดอยากทุกอย่างการเดินป่าเดินดงนี่ไม่ใช่ละของแม่ย่อยสมัยนั้นป่าสร้างดงเสือยังอยู่ป่าสร้างดงเสือยังอยู่หนาแน่นป่าไม้ภูเขาก่อนเราจะออกเดินทางนี่ก็อาศัยเทพเทวดาฝ่าดินอธิษฐานซะก่อนอธิษฐานว่าข้าพเจ้าจะได้เดินทางจากสมมติว่าจากกรุงเทพนี่จะไปอุบลไปให้ถึงจุดหมายปลายทางพูดแล้ว
ไม่ลบหลั่งตั้งสัจจะอธิษฐานแล้วขอเทวดาฟ้าดินเบื้องบนเบื้องล่างรับรู้รับทราบแล้วอย่ามากีดขวางถนนหนทางขอจงอโมทนากับข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นพระรักษาศีลกินเจเอาชีวิตเป็นเดิมพันอย่างนี้นะความหมายพอพูดแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาเดินจงกรมบริกรรมพุทโธเป็นนิสัยเป็นปัจจัยไปไม่ได้ส่งจิตออกนอกกายนอกใจถ้าส่งจิตออกนอกกายนอกใจก็ไปสู่อารมณ์ภายนอกอารมณ์ภายนอกมันดีทั้งดีทั้งชั่วทั้งผิดทั้งถูกทั้งบาปทั้งกรรมบัดนี้เราก็ตั้งอกตั้งใจบริกรรมพุทโธเป็นนิสัยเป็นปัจจัยถวายพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนี่นะไปทั้งวันไปทั้งคืนสร้างก็ไม่มีเสือก็ไม่มีเราอธิษฐานแล้วไปนอนที่นั่นที่นี่นอนนี่ก็กำหนดจะเอาระยะกว้างกี่เมตรระยะนั่งระยะนอนถ้าร้อนมากก็ไม่ปรากฏอยู่กลางป่ากลางเขาเหมาะที่ไหนเอาที่นั่นมืดที่ไหนเอาที่นั่นอย่างนี้นะความหมายไม่ได้สนใจกับวัดวาศาสนาเพราะครูบาอาจารย์ได้อบรมท่านได้อัดได้ทำมีแต่ครูบาอาจารย์ใหญ่หลวงปู่อ่อนหลวงปู่เทศหลวงปู่ดุลหลวงปู่ไอหลุยหลวงปู่ขาวหลวงปู่ชอบหลวงปู่ฟันองค์ไหนเทศขึ้นก็บอกว่าจะให้เอาตายเป็นแดนให้เอาตายเป็นแดนอย่ากลัวถ้ากลัวนี่จะไม่เห็นอัตเห็นธรรมนะที่ไหนจะพอได้เป็นอัตเป็นธรรมก็ต้องแสวงไปที่นั่นบัดนี้ก็ตั้งใจออกเดินธุดงค์พรรษา8พรรษา9นี่ละออกเดินธุดงค์จากวัดธรรมวงเพนเดินจนถึงเสียงไห้โกลกสตูลกันตังแต่ก่อนผ่านกรุงเทพเนี่ยผ่านอยู่แต่รถเรือก็ไม่เสมอเหมือนนี่ถ้าเหมือนอย่างทุกวันนี้ก็คงจะไปยากแต่ก่อนรถก็มีน้อยไปก็สะดวกหน่อยนี่แหละมันเป็นอย่างนี้ไปทางเหนือทางใต้ไปหมดขึ้นเหนือก็ถึงที่สุดข้างใต้ก็ถึงที่สุดตะวันตกถึงที่สุดตะวันออกถึงที่สุดก็ยังสงสัยที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกกล่าวไปทางนั้นทางนี้ได้จะได้กำลังจิตกำลังใจถ้าจิตใจตัวเองนั่นฟังเทศท่านกับเทศอบรมมีหลวงพ่อเพ็งเป็นผู้อบรมอยู่ตลอดว่าหลวงปู่นี่เป็นคนดื้อดั้นอยากรู้อยากเห็นอยากเห็นอัตเห็นธรรมอยากรู้ความเป็นจริงถ้าไม่เห็นด้วยตาด้วยตนเองเนี่ยจะไม่เชื่อเทศเท่าไหร่ก็ไม่เชื่อนี่เนาะมันดั้นถึงขนาดนั้นล่ะคนดั้นผลสุดท้ายก็เลย ตั้งสัจจะอธิษฐานว่าจากหน้าถ้ำจากถ้ำขอเทวดาฟ้าดินเมืองบนเบื้องล่างรับรู้รับทราบแล้วอาตมาจะไปเดินธุดงค์แสวงหาโมกขธรรมทางไหนจะได้กำลังจิตกำลังใจขอให้ได้ไปทางนั้นทางไหนไม่ได้อย่าให้ไปได้นี่ล่ะพวกเราจะเชื่อไหมว่าเทวดาฝ่าดินมีจริงเราตั้งใจจริงเอาจริงเอาจังฝากเป็นฝากตายกับเทวดาฝ่าดินดินฝ่าอากาศเบื้องบนเบื้องล่างรับดูรับทราบแล้วก็ไปเดินออกจากหน้าถ้ำไปมาถึงประตูวัดจากประตูวัดไปประมาณจะ19ขาเกิดหนักตัวว่าจะขึ้นเชียงใหม่ที่ครูบาอาจารย์ได้อัตถธรรมนั้นดันจะขึ้นเชียงใหม่

ในตัวนะก็มีแต่ในกฎถ้าพ่ายกฎพ่ายบาทผ้าคลองเท่านั้นไม่มีอะไรหนักเหมือนเอาหินทับหนักเหมือนเอาหินทับก็ยังอุตส่าห์เดินไปอีกพอเดินไปอีกบัดนี้ก็เดินมันหนักอะไรตัวเองนั่นตัวเองหนักอะไรตรงบาดลงมาตรวจพิสูจน์ดูว่ามันมีอะไรมีอะไรก็ไม่มีก็มาพิสูจน์มาพิสูจน์แล้วไม่มีอะไรมีแต่ผ้าคลองเท่านั้นหนักเหมือนกันกับเอาหินทับนี่ไปไม่ได้ก็ยังฝืนเดินออกไปอีกสองก้าวหงายหลังเลยเหมือนคนกุมารกษัตริย์ถึงข้างหลังนี่นี่นะอธิษฐานแล้วเอาจริงเอาจังเป็นอย่างนั้นจะเห็นหรอกถ้าใครไม่เห็นก็ลองทดสอบดูถ้าเขาไม่เชื่อแต่หลวงพ่อนี่เชื่อมั่นแล้วเห็นแล้วบัดนี้ทางไหนจะได้หัดได้ทำทางไหนจะได้กำลังจิตกำลังใจก็ขอให้ได้ไปทางนั้นอธิษฐานแล้วทางเหนือก็ไม่ได้ทางใต้ก็ไม่ได้ตะวันตกก็ไม่ได้ไปตะวันออกไปตะวันออกที่วัดอยู่ต่อเขตกมินนี่ไปสั่งอยู่ตรงนั้นนั่นล่ะเดินไปเหมือนเราไม่ได้เดินดินเหมือนเราลอยไปตามอากาศนี่นี่นะมันเป็นอย่างนี้พอมาเห็นอย่างนี้เจออย่างนี้เราก็เลยเชื่อมั่นว่าเทวดาฝ่าดินมีจริงแต่ก่อนไม่เชื่อครูบาอาจารย์เทศก็ไม่เชื่อบัดนี้จิตแบบนี้พยศโหดละอย่างนี้ให้ไปหาสั่งหาเสือให้ไปหาภูมิผีปีศาจท่านบอกมาโดยมากกับหลวงปู่ขาวนี่แหละท่านพระปู่หลวงตานี่เป็นหลานท่านท่านกับเมตตาไปดันไปให้ได้จิตแบบนี้ไม่ยอมรับนี่ท่านบอกอย่างนี้นะทั้งที่เราไม่ได้พูดให้ฟังหรอกไปสงน้ำท่านก็จิ้มให้พูดออกมานี่จิตพยศของไรนี่บอกไม่เอาสอนไม่เอามันไม่ยอมรับต้องไปหาสั่งหาเสือให้สั่งเสือกินตายซะนี่นะท่านก็แนะนำอย่างนี้ก็เลยเข้าใจอย่างนี้แล้วก็เลยออกองเดียวออกไปเดินป่าเดินเขาโอ้ยแสนลำบากจากใจถนนหนทางก็ไม่มีเดินไปอย่างนั้นละคำตรงไหนนอนตรงนั้นขอพักพาอาศัยสถานที่ภูเขาก็ตามไม่ภูเขาก็ตามตามป่าตามดงขอจะมีสิ่งใดที่มากระทบกระแทกขอจงอนุโมทนาแล้วก็ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรมากระทบกระแทกแต่ก็มีสั่งมีเสืออยู่แต่พอไปได้ถึงที่แล้วก็เลยเชื่อมั่นพอเชื่อมั่นแล้วก็เลยเดินอยู่อย่างนั้นอ่ะจนว่าทั้งตัวเองไปเจอสิ่งแวดล้อมอ้อมข้างสิ่งแวดล้อมอ้อมข้างก็คืองูงูงูใหญ่ไม่ใช่งูน้อยเรานั่งภาวนาอยู่นี่มันจะอ้อมมาหลอกหลอนผ่านนี่จนจะถึงทางนะโอ้เจอของจริงแล้วบาดนี้หนีก็หนีไม่ได้กลัวก็กลัวไม่ได้ก็ขอแผ่เมตตาให้เขาพอขอแผ่เมตตาให้เขาแล้วเขาก็บกไปบกมาอ้อมอยู่นั่นนั่นน่ะตอนนั้นก็หนีไปตอนนั้นก็หนีไปงูมาแล้วไอพวกสั่งพวกเสือมาอีกโอ้น่ากลัวเด้พวกสั่งพวกเสือมานี่ก็ดีเปลี่ยนมาเป็นระยะสั่งมาสั่งมาก็สั่งใหญ่ๆเยอะที่สุดกลัวสั่งไอ้ตามธรรมดาเราเห็นแล้วก็น่ากลัวแต่กลัวก็ตายไม่กลัวก็ตายผลสุดท้ายก็เด็ดเดียวเอ้าสู้อย่างเดียวขอแผ่เมตตาเขามาแล้วเขาก็ดูเราแล้วเขาก็หนี

0: จะไม่ทำอะไรนี่เนาะมันเป็นอย่างนี้วันนี้สร้างนี้แล้วเสือมาอีกเสือเขามาโอ้เหมือนมันจะมากินเลือดกินเนื้อนี่ตามอยู่อย่างนี้ลุยลุยลุยลุยก็นี่แหละเป็นอย่างนี้เราก็สู้ขอตายอย่างเดียวฝากเป็นฝากตายกับเทวดาป่าดินนี่แหละไปเจอมาอย่างนี้จิตจึงลงเป็นสมาธิพอจิตลงเป็นสมาธิความเย็นอกเย็นใจก็เกิดขึ้นเกิดปีติไม่มีที่อยู่เกิดปีติมีความเอิบอิ่มน้ำฟองฝั่งขนพองสยองเก่าที่แรกขนพองสยองเก่าเหมือนกันกับคนมีอะไรมาโยกมาขย่าเราเนี่ยขนพองสยองเก่าหลังจากนั้นมา จากขนพองเสือย้อมเก่ามาแล้วเกิดปีติดีใจดีใจนี่ยิ้มไม่มีที่อยู่แล้ววันทั้งวันคืนทั้งคืนไม่อยากเจอหน้าผู้หน้าคนเลยละอายเขามันเกิดปีติพอเกิดปีติดีใจแล้วบัดนี้เกิดปีติเสียใจนี่ก็ร้องไห้สามวันสี่วันเอาร้องไห้อยู่อย่างนั้นละก็อาศัยต้นไม้ฝากสัญลักษณ์ไว้ถ้าตายก็ให้มันตายซะตั้งบาตรตั้งกุลแล้วก็เอาหัวส่วนต้นไม้นั่นน่ะเกิดปีติเสียใจนมาเกิดปีติดีใจเยี่ยมเลยโอ้ยน้ำตาไหลอาบหน้าอาบตาน
1: ี่แหละอันนี้เหตุนี่น่ะพระธรรมมาทดสอบกำลังจิตของผู้ตั้งอกตั้งใจจะเอาจริงไหมในความหมายน่ะจะเอาจริงไหมถ้ากลัวนี่ก็คือหลงอยู่ยังกลัวตายอยู่ยังเอาจริงไม่ได้พระธรรมทดสอบอย่างนี้พวกงูก็ตามพวกช้างก็ตามพวกเสือก็ตามพระธรรมทดสอบปกติธรรมดาน่ะอาตมาก็ยังคิดว่าไม่ใช่ช้างไม่ใช่เสือเป็นเทวดาฝ่าดินแสดงภาพนิมิตมาให้เห็นมาทดสอบเราทดสอบเราเราจะกลัวไหมถ้าเรากลัวก็คือยังตกอยู่ในอำนาจของกิเลสที่บีบคำนักบีบซ้ำน้ำใจผลสุดท้ายก็ไม่กลัวผ่านต่อจากนั้นไปกับพวกสัตว์สาราสิงมาแล้วบานีพวกภูมิมาเป็นหมู่เป็นพวกมามาแสดงภาพเป็นผู้หญิงก็มีผู้ชายก็มีสุภาพก็มีสกปรกโสมมก็มีมีแต่โครงกระดูกก็มีมีแต่โครงกระดูกก็มีที่ไปได้กำลังจิตจริงนั่นแหละแต่ก่อนก็กลัวเหมือนกันนั่นแหละกลัวเหมือนกันมันพอไปเอาจริงๆเนาะตัวเองไม่มีที่พึ่งแล้วบาดนี้มันเดินไปอยู่ระหว่างภูเก่าภูเก่าภูเก่าเก้าลูกอำเภอโนนสังสีบุญเรืองโนนโนนสังสีบุญเรืองภูเขียวภูเวียงขอนแก่นนี่ล่ะเดินไปไปถึงภูเก่าแล้ว ไปเจอพระนอนตายอยู่กับขอนไม้เผาตัวเองตั้งบาทไว้แล้วบาทสังฆาจีวรก็ยังอยู่เผาตัวเองพอไม่แต่ผ้าเท่านั้นล่ะโอ้ยน่าสงสารไปนั่งคิดปงทุกครั้งอันนี้จังอยู่องค์เดียวเป็นเพราะอะไรเนาะสังเกตดูแล้วท้อใจเกิดความท้ออกท้อใจเกิดปีติเสียใจมีแต่ทุกข์ไปก็มีแต่ทุกข์อยู่ก็มีแต่ทุกข์นอนก็ทุกข์กินก็ทุกข์อดอยากมากแค้นเป็นทุกข์ไม่มีความอดความทนผลสุดท้ายก็เลยฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายแล้วพอนั่นไปเจออย่างนั้นแล้วก็ภาวนาอยู่นั่นภาวนาอยู่นั่นเมตตาอยู่นั่น2วัน2คืนก็ปรากฏขึ้นมาบอกข่าวเกิดปีติเสียใจ ว่าดินฟ้าอากาศกว้างต่อกว้างแล้วตัวเองนี่มีแต่ความคับแค้นแน่นใจคับแค้นแน่นอกแน่นอกแน่นใจเสียอกเสียใจก็เลยได้ภาพนิมิตอย่างนั้นบอกอย่างนั้นก็ไม่เชื่อชาวบ้านมาเห็นบาทนี่ก็มาตกลงกันโอ้ยท่านเป็นกิเลสวิปัสสนูท่านเผาตัวเองนี่สังเกตว่ามันจริงหรือมันไม่จริงก็เลยภาวนาแผ่เมตตาเขาก็มาบอกเองพระอันว่าเกิดความเสียอกเสียใจว่าตัวเองนี่ไม่ได้ตามความต้องการไปที่ไหนก็มีแต่ความทุกข์บีบจำนำใจบวชแล้วก็ยังมีความทุกข์บีบจำนำใจนี่เนาะมันเป็นอย่างนี้ผูกข้อตายก็มีผูกข้อตายอยู่อำเภอสิมเรืองนี่กับผูกข้อตายไปเห็นแล้วเดินจกกมเดินจกกมเดินจกกมหนึ่งเหม็นจะอึดจะอื่นก็ไม่ทราบว่าเหม็นอะไรหาแล้วก็ไม่มีเหม็นบัดนี้ก็เลยตั้งอกตั้งใจหาดูก็ไม่มีพอดีมานั่งภาวนาพอจิตสงบลงไปพักหนึ่งยังมีรูปมีร่างอยู่จิตสงบลงไปก็ดีพอจิตสงบลงไปถึงภูมิของจิตสงบแล้วเขาก็มาแสดงภาพให้เห็นผูกคอตายเสื่อยังผูกคออยู่ต่อทางเดินเจ้ากรมประมาณสองวานี่แหละนั่นล่ะตอนจากนั้นชาวบ้านมาสังฆทานมาสังฆทานก็เลยถามชาวบ้านชาวเมืองก็เป็นความจริงมีแฟนสารของสารของใจปานี่นะสารของสารไม่เป็นแฟนผู้หญิงนั่นว่าเป็นผู้ชายทั้งแท่งสารของไม่เป็นคือบ่ผูกข้อตายนี่นะภาษาอีสานน่ะคือบ่ผูกข้อตายเสียเกิดความท้อใจเสียใจผูกข้อตายนี่ก็เพราะผลกรรมเคยได้ทำตัวเองมาอย่างนั้นน่ะมากำหนดถามดูนี่ละมันเป็นอย่างนี้เคยได้ยินไหมหรือเปล่าพระป่าเทศเป็นอย่างนี้เทศประสบการณ์มานี่ละพวกเราถ้าไปเจออย่างนั้นก็จะบิ้งปลาลาบนั่นล่ะนี่ละแต่ไม่ยอมวิ่งยังไงก็ตามต่อจากนั้นออกจากนั้นไปกับเดินจากหนองกุ้งแก้วไปทางภูเขียวภูเวียงไปรอบอยู่นั่นสมัยนั้นคอมมิวนิสต์มันเยอะคอมมิวนิสต์มันเยอะไปสู้เป็นสู้ตายคอมมิวนิสต์นั่นมันก็มาหลอกมาหลอนนะไม่ใช่ธรรมดาใจเด็กมากก็มีคนหนุ่มมากก็มีคนหนุ่มมากก็มีมาหลอกมาหลอนมาพูดถ้าไปถามหาที่อยู่อาศัยถามหาบ่อน้ำบางตมที่พักพาอาศัยโอ้ถ้าไปถามถึงผู้ใหญ่บ้านกำนันเขาขาดใจเลยสมัยนั้นเขาเข้าใจว่าพวกไอ้เขานั่นกับเราเข้าใจไม่เหมือนกันเรามีเจตนาลมไปสร้างบุญสร้างบารมีเดินป่าเดินเขาเพื่อจะได้กำลังจิตกำลังใจแต่ไปประสบอย่างนั้นเขาเข้าใจว่าเราไปเป็นตัวเหตุไปสอบแนมเขานะเขาอยู่ที่นั่นที่นี่ตั้งกกตั้งเหล่าอยู่ที่นั่นที่นี่นั่นล่ะถ้าไปถามหาไม่ได้บางวันก็หิวน้ำแต่สันเข้านี่สันน้อยเขาทานบริจาคให้น้อยกับสันน้อยไม่เอามากน้ำกับสันมือเดียวเข้ากับสันมือเดียวนี่ล่ะแล้วก็ส่วนที่ติดเนื้อติดตัวไปเป็นปัจจัยเสียทานเนี่ยก็ไม่ให้มีเอาความสะอาดบริสุทธิ์ทางจิตทางใจไปเป็นที่ตั้ง เพราะฉะนั้นไปทดสอบดูแล้วอันนั่นก็รู้อันนี้ก็เห็นที่จริงเนี่ยมันเป็นเทวดาฝ่าดินมาแสดงภาพให้เรากลัวให้เราเห็นมาทดสอบกำลังจิตของผู้ไปจะกลัวจะหลงกลัวตายอยู่ยังหลงอยู่ไม่กลัวก็ตายกลัวก็ตายก็เลยไม่กลัวบัดนี้บัดจะได้กำลังจิตจริงๆน่ะพอดี ภาวนาอยู่มันเป็นน้ำเหมือนน้ำไอ้ขึ้นมานี่ล่ะน้ำมองหาฝาพอมองหาฝาหาฝั่งไม่เห็นน้ำมันมาโอคิดไปทางหน้าก็ไม่ได้คิดไปทางหลังก็ไม่ได้มองไม่มีที่ไปป่าไม่ล่มระเลรนาดมาบัดนี้ที่เห็นอย่างนั้นเราหาที่จะไปไม่มีจะไปอาศัยที่ไหนก็ไม่มีก็เลยปรากฏว่าเป็นขอนไม้ท่อนไม้ขนาดต้นเสานี่ล่ะ ลอยมาแขนก็ขึ้นอย่างนี้ขึ้นอย่างนี้ขาก็ขึ้นแขนก็ขึ้นก็คิดว่ากิ่งไม้ลอยมาลอยมามันก็ตรงมาเลยน้ำมันเป็นฟองมาบึ้มบึ้มบึ้มมาแล้วลอยมาใกล้ๆมันไม่ใช่ขอนแล้วบาดคนตายคนตายมันขึ้นอืดแล้วพอขึ้นอืดแล้วมันมาตรงเลยล่ะเอามือพักดันไปไม่ก็มันก็ไม่ฟังมากระหักพาดเอวนี่เอามือพักดันออกก็ไม่ออกแล้วฝาดนี่ทั้งเน่าทั้งเหม็นโอ้ยผะอืดผะอมนั่นน่ะผะอืดผะอมตายตายตายหายใจไม่ถึงท้องเลยโอ้ยแตกออกเป็นน้ำมันเหมือนกันกับต้มหม้อก๋วยเตี๋ยวนี่ทานก๋วยเตี๋ยวไม่ได้สามปีนั่นน่ะไปได้กำลังจิตอยู่นั่นล่ะเห็นแล้วผ้าชีวรนี่ห้าวันหกวันยังเหม็นอยู่นะลองคิดดูสินี่ภาพนิมิตอย่างนี้นั่นมาเตือนจิตเตือนใจเทวดาฝ่าดินพระธรรมถันมาทดสอบเราเท่านั้นนี่ล่ะนี่ล่ะมาเห็นอย่างนี้คนตายมาผักหักครึ่งแถวเลยโอ้ยเอามือผักออกมันก็ไม่ออกยิ่งแน่นเข้ากอดเข้านี่นะเหมือนกันกับคนหยอกหลอกล่อกันนี่นะโอ้โหที่แรกกับที่ตกกังวลอยู่พอมาพิจารณาได้หรอโอ้ยอันนี้เป็นผลทดสอบพระต่างหากถ้าเราลองขณะนั้นจิตลงสงบเป็นสมาธิจิตยังไม่ถอนถ้าล่องขณะนั้นเกิดกิเลสวิปัสสนูเป็นบ้าเลยนี่เนาะเพราะฉะนั้นผู้เดินป่าเดินเขาถ้าเจออย่างนั้นก็ต้องสู้หลบหลีกผีนี้ไม่ได้ต่อจากนั้นก็มีครูบาอาจารย์อีกสององค์เป็นเพื่อนกันชื่อว่าหวันอาจารย์หวันอยู่บ้านสร้างเสียนน้องบัวหลวงพูน่ะเป็นเพื่อนกันเดินขึ้นเชียงใหม่ไปเดินไม่ไปเชียงใหม่ขอไปเดินผิดไปเมืองการ ไปเมืองการออกพม่าออกพม่านี่อาจารย์หวันนี่ภาวนาไปพวกเทวดาฝ่าดินน่ะมาทดสอบเอาตะขาบแขนนี่มาถวายในกลางคืนก็รับเอากับเขาแล้วพอรับเอากับเขาแล้วตื่นเช้ามาก็มาคุยกันท่านบวชก่อน7 พรรษาก็เลยว่านี่ผมได้ตะขาบแขนนี่ของเก่าของบุรุษโบราณน่ะนะก็เอามาให้กันดูเขามาให้กันดูแล้วก็บอกกันเอ้าอาจารย์ลบปู่ครูบาอาจารย์เราก็สอนมาแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นของโยโยนเสื่อมใจหลอกล่อ

ออกกำลังจิตของพระนะตามผมได้ยินได้ฟังน้องปู่นี้ก็บอกน้องปู่เทศก็บอกน้องปู่อ่อนก็บอกจำได้ไหมท่านก็ว่าเอ้าเขาถวายผมจริงๆครับก็เลยเอาออกมาเอาออกมาเนี่ยคนชลบุรีเนี่ยไปเป็นอุปถัมภ์ก็มาให้กันดูดูแล้วก็มันยอมก็เอาซะเอาไปแล้วก็ไปตายไปตายเลยได้เจ็ดวันเมื่อได้ข่าวว่าตายป่วยตายหลวงท่านอาจารย์วันนี้ก็เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตจนตายได้อยู่ทรมานอยู่ได้ห้าหกปีเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตตายนี่ล่ะนี่ล่ะถ้าไปหยิบไปแตะไปต้องของพวกนี้เขาเอามาทดสอบพระหมดหรือยังกิเลสตัณหาอวิชชาใจสะอาดหรือไม่สะอาดนี่มันเป็นอย่างนี้ความหมายพระเรานี่ถ้าเดินธุดงค์เอาจริงเอาจังนี่จะเห็นถ้าไม่เอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายเขาว่ากันนี่จะไม่ประสบประการอย่างนี้แต่เราเอาจริงเอาจังประสบประการอย่างนี้จะเห็นอย่างนี้ล่ะเห็นทดสอบหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจิตจงลงเป็นสมาธิเมื่อจิตลงเป็นสมาธิแล้วเออลมเย็นมีความสุขภาพหลอกภาพหนอนจะไม่มีภาพนิมิตจะไม่มีเลยทดสอบหมดแล้วนี่แหละทุกคนทุกท่านพระเราเนี่ยถ้าไปภาวนากะอย่าไปหลงเชื่ออุบายของกิเลสมันแหลมคมแหลมคมเหลือที่สุดเอาสิ่งที่ต้องการหลอกล่อนำมาเยื่อโยนชวนใจเราถ้าเราไปเอามาดูก็กลับคืนก็ส่งกลับไม่เป็นอะไรที่หลวงพ่อไปอยู่นั่นสร้างอยู่ต่อเขตคอมเมนต์มันเป็นเมืองเก่าเมืองข้าเมืองขอมหลอกของเพชรกองพลอยอยู่ในนั่นไม่ใช่น้อยบัดนี้พระที่ไปอยู่ก่อนเนี่ยตายไป8องค์9องค์องค์ที่10ก็คิดว่าหลวงตานี่ล่ะจะตายชาวบ้าน6หมู่บ้านแตกบ้านอพยพหนีกลางคืนไม่ได้บอกกันเลยทั้งบ้านก็ตายทั้งวัดก็ตายปล่อยกันทิ้งเลยนะใส่ลงย้อนไว้นั่นล่ะไปให้เห็นไปที่ให้เห็นอย่างนั้นของเหล่านั้นนั่นของเหล่านั้นเขาฝังดินไว้ลึกไม่ลึกก็ไม่ทราบเราภาวนาอยู่องค์เดียวมันมีโพงหนึ่งต้นไทรใหญ่เป็นจอมปลวกอยู่เหมือนกันกับคนปัดกวาดไปเขาไปส่งเขาไปไม่ถึงเขาบอกว่าป่านี่ล่ะใหญ่ขึ้นต้นไม้เท่าลำรถไปอยู่ก็เลยไปภาวนาอยู่นั่นภาวนาอยู่นั่น2วัน3วันก็ยังไม่มีอะไรก็เสียงอะไรก็ไม่มีต่อมาได้4วัน5วันเอาแล้วเริ่มมาแล้วมีภาพสะอาดก็มีภาพหยาบก็มีมีตั้งแต่โครงกระดูกพูดกับเขาก็ได้อยู่เขาก็พูดกับเราได้อยู่นี่เนาะมันเป็นอย่างนี้เราภาพหยาบออกไปเราภาพละเอียดเข้ามาใส่ชุดขาวอย่างนี้ก็มีเข้ามากราบมาไหว้แต่เขาก็ไม่ดูหน้าเราหรอกอยู่อย่างนี้ก้มหน้าเราพูดเขาก็พูดได้อยู่ภาพนั่นออกไปแล้วภาพสุดท้ายนี่หัวไม่มีใจบึกบึนขนาดพูดแบบไม่รู้จักภาษาขอมเราก็จะอยู่ยังไงกินยังไงเนาะพูดกันไม่รู้เรื่องผม

ท้ายก็มาได้รู้เรื่องได้รู้เรื่องกันรู้เรื่องเขาพูดเขาบอกว่าเขาหวงสิ่งหวงของสมบัติอยู่ในนั่นพื้นแผ่นดินนั่นก็เลยทำอย่างไรเนาะคิดอยู่พูดเดียวสมัยนั่นฝรั่งซื้อของเก่านะซื้อทองซื้อระยะส่วงเขาตัดคอพักนั่นนะฝรั่งเอาไปขายเนี่ยนั่นละบัดนี้เขาก็รักษาอยู่ถามเขาว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้ไม่มีหัวมีแต่ตัวใหญ่บึกบึนสมัยนั่นเจียนคนแก่เอาไปไม่ได้ของสมบัติเรา

มีแต่ตัวใหญ่บึกบึนสมัยนั้นเทียนคนคนแก่เอาไปไม่ได้ของสมบัติเหล่านี้เอาไปไม่ได้เราก็ประชุมกันเหมือนพวกเราอยู่อย่างนี้ละพอคุยกันตกลงปลงใจแล้วใครจะเศร้าเมื่อใครจะรักษาสมบัติเหล่านี้ก็ยกมือขึ้นถ้ายกมือขึ้นแล้วตัดคอกันลงฝังไว้เลยนั่นนะตัดคอกันลงฝังไปเลยเราก็ไม่ได้ไปผุดไปเกิดรักษาสมบัติอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นคนชาวบ้านชาวเมืองเข้าป่านั่นเข้าไม่ได้เป็นเด็ดขาดเข้าไม่ได้เป็นเด็ดขาดเข้าไปก็ออกไปก็ตายมีม่วนเส้นผมมีกองเพชรกองพลอยเห็นเหรอเห็นอย่างนั้นเหรอออกไปก็ล้มไม่ได้ป่วยไข้เลยเจ็บเลยตายบัดนี้เขาส่งไปหาที่นั่นแล้วก็เลยได้แนวความคิดเฮาสู้ขอสู้อย่างเดียวขอตายก็ตายไปเราก็จะตายเหมือนกันเราก็จะตายเหมือนกันไม่กลัวเด็กกำลังจิตจับคนตายมาผ่านไปต่อนั่นไปได้เห็นอย่างนั้นบัดนี้คนชาวบ้านชาวเมืองเขาตายกันบ้านละสี่บ้านละห้ายังไม่เผาไม่ฝังบาดนี้ตัวเองไปพระไปตายสภาพไปตายอยู่นั่นเก้าองค์สิทธิ์ต้องเป็นเราเอาขอฝากเนื้อฝากตัวฝากจิตฝากใจกับเทวดาฝ่าดินซะถ้ารักถ้าช่วยไม่ได้นั่นก็ขอตายนั่นละก็สู้กันไปสู้กันมาภาวนาทั้งวันทั้งคืนนั่งอยู่อย่างนี้ล่ะกำหนดจิตดิ่งลงเป็นสมาธิเราของที่เขาเอาไว้นะก็รู้เห็นแต่ก็ไม่แตะต้องเราก็มีขอนหนึ่งเท่าต้นเสาต้นนี้ละยาวประมาณสองวาไม่แดงมันเป็นท่อนไม้เขาตัดท้ายตัดหัวละสองวาก็คิดว่าโอ้ยไม่ท่อนจะมาสวยมางามแต่น้อถ้าสร้างวัดนี่ก็จะทำเป็นบงกบก็ได้อะไรก็ได้แปลรูปมานี่นะคิดอย่างนี้เนาะพอคิดอย่างนี้แล้วก็เดินยกกลมอยู่ยุ้มทางข้างทางเดินยกกลมมันล่ะเห็นเป็นแสงแดงอยู่ในขอนนั่นเหมือนกันกับแสงไฟแต่เราไปจับดูมันไม่มีออกมามันก็แดงอยู่เหมือนเดิมบัดนี้ก็เลยตื่นเศร้ามาเอาน้ำอยู่ในก้นห้วยมาล้างขัดสีออกให้สะอาดละเอียดไม่มีตะไคร้มันเป็นเพราะตะไคร้ที่บ่ออกแสงพอมาล้างให้สะอาดละเอียดแล้วโอ้ขึ้นบัดนี้ไม่เป็นอย่างนั้นซะแล้วเหมือนกันกับไฟนิออนนี่สุดขอนเลยขาวโผกเลยโอ้อันนี้มันคืออะไรเนาะกับทิพย์แสดงอภินิหารเห็นอย่างนี้ก็ดูกันอยู่ทั้งคืนทั้งวันชาวบ้านก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปก็อยู่เราพอดีไปบิณฑบาตได้สามวันก็เลยบอกชาวบ้านว่าใครอยากดูผีใครอยากเห็นผีไปหลวงตาจะพาไปดูก็มีคนแก่สี่คนผู้หญิงกล้าคนแก่แม่บ้านกล้าไปขณะนี้ละเข้าไปโถพอเข้าไปคนออกก่อนน่ะอยู่หลังคนอยู่หลังนี่ออกก่อนพักกันไปทั้งกลัวทั้งกล้าเข้าไปเห็นอย่างนั้นโหสั่นขึ้นสะอึกขึ้นสะอึกสะอึกเฉียวกลัวก็เลยพากลับบ้านพากลับบ้านนี่ก็คนออกก่อนก็อยู่หลังคนอยู่หลังออกก่อนพักกันไปโว้ยน่าสงสารพากลับบ้านมาถึงบ้านแล้วก็ส่งกลับขึ้นบ้านนั่นบ้านนี่ก็ปิดกั้นให้ก็ไม่เป็นอะไรก็ขอแผ่เมตตา

0: ว่าอย่าทำลายใบปวงพวกนี้เป็นคนชื่อสัตว์ชื่อจริตไม่มีอะไรหรอกนะขอเทวดาฝ่าดินรับอาตมารับผิดชอบนี่นะวันนี้เขาก็ฟังต่อมาขึ้นบนอากาศเหมือนจรวดขึ้นเป็นแสงเหมือนหลอดไฟงานละขาวโผล่ขึ้นไปไปบานไปกระจายออกทั่วป่าป่านั้นออกมาดูไม่ได้ใส่ไม่มีฟืนมีไฟนี่สว่างไปหมดต้นไม้ดินใบไม้แห้งๆอย่างเราปัดกวนอยู่ทุกวันโอ้ยเหมือนกันกับเพชรกับพลอยเราก็เสียงไห้โกโลกจะตูนกันตังขึ้นไปหาเก็บใส่ลำรถไปเป็นรถขอไปบูชานั่นน่ะนั่นละบัดนี้พ่อแผ่เมตตาได้แล้วของทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็บอกให้เห็นบอกให้เห็นแสดงขึ้นมาให้เห็นนี่ก็คิดว่าเขาทดสอบเราเป็นเพชรเป็นพลอยเป็นแก้วเป็นแหวนตะขาบแขนก้องแขนของโบราณก็ให้เห็นพอเห็นแล้วเขาถวายบาตรเขามาถวายอย่างพวกเราเยอะๆนี่แต่เป็นคนหัวขาดทั้งหมดเขามาถวายก็รับให้รับให้เราก็เอาส่งกลับไม่เอาอาตมาหนีจากสมบัติเหล่านี้ละจึงได้มาบวชถ้ามาบวชแล้วจะมาเก็บสมบัติเหล่านี้ยังมีความต้องการอยู่ก็เลยไม่เอาอะไรให้ผิดพลาดไปบัดนี้ต่อจากนั้นมาเห็นแล้วคนชาวบ้านก็ออกไปบ้านบอกเขาใครอยากดูก็ไปดูจะเห็นในสายหูสายตาแน่นอนล่ะบัดนี้ของจริงมีแล้วข้องทองคำก็มีพระทองคำก็มีทองคำขนาดนี้ล่ะยาวแค่นี้เขาก็มาแสดงให้เห็นบัดนี้แสดงให้เห็นเขาเอามาถวายก็รับให้เขาพอรับให้เขาแล้วบัดนี้ผ้าสะอาดมาโอ้ยเหมือนกันกับพวกเราใส่ผ้าสบายเขียวอ่อนโอ้ยดูเหมือนกันกับเทวดาฝ่าดินนั่นล่ะไม่มีคนเฒ่าคนแก่มีแต่คนหนุ่มๆสาวๆมานี่ล่ะแผนหลอกล่อมันมีหลายรูปแบบแต่เราก็ไม่ได้ส่งจิตไปตามกำหนดรู้แล้วก็ปล่อยวางรู้แล้วก็ปล่อยวางอะไรเกิดก็เกิดไปอันใดดับก็ดับไปนี่เนาะบัดนี้เขาก็มาอ้อนบอนอีกหัวหน้าเขาให้รับสมบัติเหล่านี้ก็รับให้เขาแล้วบัดนี้บอกประกาศให้คนอำเภอกันทรลักษณ์เรานำยืนนายจักรวยมุนทลิปเดชอุดมอุบลให้มาดูนี่ละที่มันป่าดงพงทึบไม่มีใครเข้าไปทำมาหากินได้เขารักษาสมบัติเหล่านั้นไม่ใครเข้าไปท่องเที่ยวเลยล่ะบัดนี้พอได้อย่างนั้นเห็นอย่างนั้นแล้วเขาถวายแล้วเอาขึ้นมาขึ้นทูดขึ้นจากดินน่ะเขาสารไม้ไผ่ตั้งแต่ไหนยังเขียวอยู่นะเอาขึ้นมาจากดินน่ะแล้วก็เล็กไหลใหญ่กว่าหัวนี่เอามาใส่หน้าอกลองดูเย็นทะลุออกสันหลังเอาหลังพิงออกข้างหน้าเป็นแสงออกมาเลยนั่นน่ะวันนี้ก็เลยรับพอรับแล้วบอกชาวบ้านชาวเมือง2-3อำเภอ4กับอุบลให้มาดูแล้วมารู้กับใครก็ยังได้อย่าเด้อจะเอาอันนี้เป็นแผนทดสอบเรานะยังมีความโลภความอยากอยู่นั่นไปไม่รอดนะเห็นไหมเขาตายก็ไม่มีใครเอา มีคนหนึ่งมาจากกันทรักเขาว่าเขาเป็นหมอธรรมเขาไม่กลัวเขาไม่กลัวเขาจะเอาทองแท่งนั้นมาขายด้านทองจะเอามาแบ่งกันเลยอาตมาก็เลยบอกว่าอย่านะอย่านะอย่าไปอันนี้นะถ้าเอาไปนี่การเจ็บไข้ได้ทุกข์จริงๆนะไม่เชื่อลองดูผมไม่กลัวเพราะว่าไม่กลัวหรอกเอาก็จับเอาจับเอาทองแท่งนั้นจะเอามาขายหลานทองเมืองอุบลออกมายังไม่ถึงเส้นถนนตายเลยตายนอนตายอ้าปากทองก็ไม่เห็นหายเลยแต่ส่วนเพชรพลอยแก้วแหวนเหล็กไหลนั่นยังอยู่ยังไม่มีใครเอาไปก็เลยประกาศให้เมื่อคนดูแล้วบัดนี้ก็มาทำเป็นเอาลงในน้ำเอาถังแดงนี่ให้เขาออกสวมลงในน้ำดูดน้ำออกเทปูนให้ชาวบ้านเทปูนชาวบ้านเข้าไปได้เทปูนบัดเอาของเหล่านั้นลงในนั่นลงในพื้นน้ำใครเหยียบได้ก็ให้ดำเอาเอาฝาใบแผ่นศิลาแรงไปติดไปจากกรุงเทพเรานี่แหละไปติดแต่ก่อนหลวงพ่ออยู่ในหน่วยทหารรามินทาลูกศิษย์ลูกหามีแต่นายพลนายพันแต่ก่อนนั่นละมาเอาแผ่นที่ระแรงไปปิดแล้วก็ฝากไว้ในพื้นที่นั้นต่อจากนั้นมา ป่าไม้เรานั่นโอ้ยออกแสงพื้นอิฐพื้นปูนออกแสงไปหมดออกแสงไปหมดมาออกตัวหลวงพ่ออีกคนดูนี่เขาบวมหมดขาวจีวรนี่ก็ขาวนี่เรามันเป็นอย่างนี้นี่ล่ะถ้าเราตัดสินใจจริงแล้วเห็นจริงแล้วเราไม่สนใจเราไม่เอาผลทดสอบบาทนี่ต่อจากนั้นมาสร้างกรรมถวายสร้างกรรมถวายยกถวายยกถวายเสือก็มาสร้างตัวใหญ่มันไม่เหมือนสร้างธรรมดาสูงสร้างเผือกมาบอกว่าทีคายุโกโหตุมหาราชาโอ้ยขนลุกเลยนั่นมาถวายบัดนี้ก็เลยเอาเก็บไว้นั่นตอนจากนั้นสร้างเป็นวัดใหญ่โต27ปีอยู่นั่นสร้างเป็นวัดศรัทธาญาติโยมก็มาจากภาคใต้ภูเก็ตเชียงไฮโกรกสตูลกันตังนราธิวาสรถทัวร์เข้าเป็นแถวเป็นแถวเงินก็มาทองก็มาคนมีศรัทธาความเชื่อแล้วใครก็อยากสร้างใครก็อยากสร้างบัดนี้มีเมียทหาร2คนไปแอบอยู่นั่นผัวเขาอยู่แถวตากแถวตาดไปแอบอยู่ได้6ปีแสดงออกมาเงินผ้าป่าเงินกฐินมามากๆถามเอามาสร้างไม่มีนี่แต่ว่าเขาบริหารแล้วผู้เป็นเจ้าอาวาสเขาได้ศึกษาเราเรียนบวชเอาตั้งแต่หัวขนาดนี้ล่ะเป็นสามเณรหน่อยพอใหญ่โตมาอายุครบกำหนดบวชแล้วก็เลยบวชให้เลยมาได้เป็นครูเป็นอาจารย์ตลอดตีนสั่งเหยียบปากนกบาดนี่โอ้ยน่าสงสารรวมทั้งหมดพวกผู้หญิงนั่นรวมหมดเอาไปไหนไม่ทราบถามว่าถ้าเป็นแบบนี้นะเราเป็นโจรปล้นบ้านปล้นเมืองนะเราเป็นโจรปล้นบ้านเป็นปล้นเมืองเราเป็นหัวหน้าโจรนะถ้าเราทำอย่างนี้ไม่เอานะให้หยุดนะอย่าทำมาบวชแสวงหาอัตถธรรมมาหาเอาเงินเอาทองแบบนี้ไม่เอาหรอกบอกเขาก็ไม่พูดอะไรผู้หญิงก็ไม่พูดพระนั่นก็ไม่พูดสองครั้งผมขอเตือนซะก่อนสองครั้งจะหยุดไหมไม่หยุดรถทัวร์เข้าไปวันหนึ่งเจ็ด 8คันไปเที่ยวเขาพระวิหารเขาพนมบุ้งพระลานเสือไปเที่ยวไปนอนที่นั่นเก็บค่าเช่าอีกค่าเช่าห้องนอนแล้วก็ค่าผ่านประตูค่าโรงครัวอาหารเอาแล้วใจโจแล้วบาดนี้ บอกก็ไม่ฟังถ้าทำอย่างลูกพ่อนี่ไม่มีดอกเงินทองถ้าบอกไม่ฟังอย่างนี้เราขอแผ่เมตตาผมจะไปแล้วผมไม่อยู่น้ำรักษาเอานะสมบัติเหล่านี้กำแพงกระยาวกว้าง227ไร่ก็เลยกำแพงอ้อมหมดทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จสิ้นหมดแล้วมอบให้เขาเราก็สะพายบาตรเดินจากเขตขมิ้นมาถึงไอ้วัดธรรมองค์เพ็ญน้องบัวลำพูนี่เดือนหนึ่งหลังจากนั้นมาถิ่นเดิมก็มอบให้เขาเดี๋ยวนี้หาคนเข้าก็ไม่มีแสงก็ไม่มีเขาเราให้ตั้งนั่นล่ะต่อไปมันจะเป็นวัดหลังแล้วตายไปแล้ว2 3ตายไปแล้วมันยังอยู่พ่อกับลูกแต่พ่อกับลูกนี่เขาก็เป็นอดีตของเขาก็อยู่นั่นเขาก็อยู่ได้นั่นล่ะมาผุดมาเกิดแล้วรักษาสมบัติอยู่นั่นเอาซะไม่เอาแล้วนี่ล่ะก็เลยได้ยกย้ายจากนั่นออกเดินทางเดินทุดงมาอีกมาอยู่วัดธรรมองค์เพ็ญออกจากธรรมองค์เพ็ญเดินมาพิจิตรนี่เดินมาพิจิตรมาพิษณุโลกชาวบ้านชาวเมืองเขาอยากได้เขาไปรับเอาอยู่เพชรบูรณ์ก็เลยมากับเขาว่าที่นี่มันมีสำนักร่างก็เลยมาอยู่นี่มาอยู่นี่พอมาอยู่นี่นี่เห็นที่มันว่างปัจจัยที่คนบริจาค อย่างที่บริจาคมานี่แต่นั่นมันก็ถูกน้อยแผ่นดินเป็นป่าสปกแต่เป็นป่าเสื่อมโทรมแล้วป่านี้ก็เลยถามชื่อเขาขายให้300,000ก็ซื้อแล้วปลูกไม่เดี๋ยวนี้เท่าต้นขาโตนี่ไม่ยุ่งที่เป็นราคาเนี่ยนะมา6ปีมาสร้างนี่มาอยู่พิษณุโลก6ปีนั่นละสร้างคืนแล้วนี้มันไม่เหมือนแนวความคิดไว้ไม่ได้ตามความต้องการเราสร้างบ้านสร้างเมืองให้เป็นที่พึ่งพิงอิงอาศัยเขาคนแอบอ้างเอาสมบัติเราถ้าเราอยู่เราก็จะเป็นหัวหน้าคนชาวบ้านชาวเมืองอย่างพวกเราบริจาคเนี่ยมันเรียกบริจาคไปแล้วไปไหนทำอะไรอย่างนี้นะมันแอบแฝงไปด้วยความอยากก็เลยว่าเอาซะมอบให้มาสร้างนี่6ปีวัดนี่อยู่สบายสบายอยู่นี่ละเรากลัวไหมเราจะอย่างที่เราให้ฟังกลัวไหมนี่ละไปอยู่ที่ไหนภูเขาเราก่อทุกหน่วยทุกลูกก็เป็นมีเทวดาฝ่าดินมาแสดงภาพให้เห็นมาแสดงภาพให้เห็นแต่เขาก็ไม่มองหน้าเราหรอกไปออกไปพม่าออกไปพม่าฝนตกหนักไปไม่มีที่อยู่ไปหรอกก็เลยกลับเข้ามาเมืองไทยออกไปเมืองการเข้ามาไทยของเรามาอยู่กับหลวงพ่ออุตมะเดือนกว่ากลับเข้ามามาอยู่กับน้องพ่ออุตมะออกเก็บนั่นก็เดินล่องลงใต้ทั่วหมดแล้วก็เดินกลับนี่เราไปด้วยฝีเท่าไปด้วยความอดความอยากลำบากกับกรรม บางทีก็ท้อใจเหมือนกันแต่ความมั่นปั้นใจนี่ว่าจะให้ถึงที่สุดก็ไม่ล้มเหลวผลที่สุดก็ผ่านพ้นไปได้อย่างเต็มที่ถึงนั่นแหละจึงได้มาอยู่พิษณุโลกนี่แหละแต่ว่าการทดสอบนี้พระเรานี่อย่าไปเชื่อเลยขอถวายสิ่งถวายของมีลูกศิษย์เรียนจบปริญญาโทไปบวช ด้วย4องค์บวชได้2พรรษา3พรรษาอยากออกเดินธุดงค์เอาอยากออกเดินธุดงค์นี่ได้อบรมด้านจิตใจได้หนักแน่นแค่ไหนเพียงใดถ้าจิตใจไม่หนักแน่นจะไปเดินธุดงค์ไม่ได้หรอกนะผมกลัวจะไปประสบประการสิ่งแวดล้อมภายในภายนอกรับผิดชอบตัวเองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าเขาก็บอกว่าเขาเรียนมาแล้วเขาไม่กลัวจากครูบาอาจารย์ฟังเทศน์ฟังธรรมมาแล้วเขาไม่กลัวมาก็ขึ้นไปเชียงใหม่ไปถ้ำหนึ่งเขาเอาพระทองคำมาถวายเอาพระทองคำมาถวายก็ไปรับเอาพระทองคำเขาก็เอามาอวดกันเกิดฝ้าผ่าลงเอ้ยรอยบกนี่อกแตกไปหมดนั่นน่ะนี่แหละผลทดสอบถ้าไปหลงเชื่อเราถูกกิเลสลวงเราโอ้ยตายเกิดมีธนูกิเลสแล้วนั่นล่ะมาเคยจับสักทีเห็นสมูพวกตัวได้ยินอย่างนั้นนึกกลัวนั่นล่ะเอาแบบนี
1: ้ร้านจันเพ็ญ
0: อัธิโลเกสุภาษิตพระป่าเกิดจากพระสัญจรเกิดจากภาคปฏิบัติอัธิโลเกอนามวัตตังทุกขังอนิจจังอนัตตาแปลใจความว่าอัธิโลเกนี่ป่าไหนบ้านไหนเมืองไหนมีตั้งแต่กระดูกตายใหม่ตายเก่าอัตติโยเกเนี่ยตายใหม่ตายเก่าต้นไม้ภูเขาเกิดแล้วตั้งอยู่ดับไปเห็นทุกผลทุกแห่งเป็นอย่างนั้นอัตติแปลว่ากระดูกนี่ล่ะคนเราก็ตายไปแล้วก็มีแต่กระดูกกระดูกก็เป็นดินเป็นเถาในภาคปฏิบัติเป็นอย่างนั้นอัตติโลเกอนามวัตตังอนามก็มีแต่ชื่อนามอนามวัตตังแปลใจความออกมาว่าอนามก็นามพอให้รู้เรื่องรู้ราวอย่างพวกเรานี่ชื่อนั่นชื่อนี้เท่านั้นแหละวัดนี่หมายถึงวัดแปลออกมาหมายถึงวัดคำว่าวัดตังเนี่ยวัดตังนี่หมายถึงวัดเราได้วัดจิตวัดใจเราไหมทุกคนทุกท่านเข้ามานี่ได้วัดดูไหมว่าวัดตังนี่วัดจิตวัดตังจิตเราสะอาดไหมใจเราสะอาดไหมบริสุทธิ์ไหมกายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์เรียกว่าวัดนั่นล่ะนามวัดตังนามก็มีแต่แท้ชื่อพอรู้เรื่องรู้ราวกันแค่นั้นนามวัดตังทุกขังอนิจจังอนัตตาเราก็ไม่เห็นทุกข์ก็ไม่เห็นบางคนก็ร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจวันนี้ก็มีคนหนึ่งพูดเรื่องความทุกข์มันมาบีบจำน้ำใจก็น้ำตาไหลร้องไห้อยู่ที่นั่งอยู่นั่นนั่นละมันเป็นอย่างนั้นทุกคนก็จะโดนมาเจอมานามวัตตังนี่ทุกข์เพราะความอยากความอยากทุกข์เพราะความอยากไม่ได้ตามความต้องการก็เกิดเป็นทุกข์เกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์น นี้ไปไม่พ้นทุกคนก็จะไปอย่างนี้เห็นอย่างนี้

0: นี่แหละทุกขังอนิจจังอนัตตาไม่เที่ยงตัวไม่เที่ยงเราทำวัดเจ้าเราก็พูดกันอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นเนื้อเห็นกระดูกธาตุขันธ์อันนี้ก็จะพุพังไปอย่างที่เราสวดนั่นแหละนี้ไปไม่พ้นทุกคนเดินเส้นเดียวกันแต่การเดินไปในปัจจุบันนี่ก็ดีการเดินไปในอนาคตภาคหน้าก็ดีไปด้วยความดีมีความสุขไปด้วยความทุกข์มีความเจ็บปวดรวดร้าวทุกวันนี้ก็เหมือนกันไปด้วยความทุกข์เจือไปด้วยความทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ตามความต้องการไม่ได้ตามความต้องการก็ทุกข์มาแล้วเจ็บมาแล้วปวดมาแล้วอยู่ใต้อำนาจความโกรธความโลภความหลงฉะนั้นขอให้เราตั้งอกตั้งใจทำใจให้สะอาดบริสุทธิ์ทำใจให้สะอาดบริสุทธิ์ดูจิตตัวเองดูใจตัวเองหลักจิตตภาวนานี่ไม่ได้ส่งจิตออกนอกกายได้ไม่ได้ส่งจิตออกนอกกายนอกใจให้รู้อยู่เฉพาะตัวให้รู้อยู่เฉพาะตัวแจ้งชิ้นสงสัยแนบสนิทแล้วจะไม่ได้หลงจะไม่ได้หลงหลงคนนั่นหลงคนนี้ชอบคนนั่นชอบคนนี้นั่นแหละกองทุกข์มันเข้ามาแล้วความหลงตรงนั้นล่ะเมื่อความหลงตรงนั้นได้ตามความต้องการแล้วก็ดีใจไม่ได้ตามความต้องการแล้วก็อิจฉาเบียดเบียนกันล่ะทุกวันนี้มันเป็นอย่างนั้นไม่ว่าคนเราใดทุกหมู่พวกก็เพราะความทุกข์อันเดียวทำมาหากินขัดแย้งแข่งดีกันก็เพราะอันเดียวนี่อย่างบ้านเมืองเราทุกวันนี้ล่ะก็เพราะความอยากอยากอันเดียวนั่นล่ะอยากได้อยากมีอยากใหญ่อยากโตมันจึงเป็นอย่างนี้บ้านเมืองไม่มีคือมีแต่น่าสงสารสงสารมากนี่ล่ะทุกคนทุกท่านให้พิจารณาใส่สติใส่ปัญญาให้มากในที่สุดก็ผ่านไปดอกในที่สุดก็ผ่านไปนะนั่นแหละเคยได้ยินไหมอัตถิโลเกนามัตตังทุกขังอนิจจังอนัตตาไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วตั้งอยู่ดับไปเท่านั้น เราจะไปยึดติดนะไปยึดถืออะไรทุกสิ่งทุกอย่างเราพูดกันไปอย่างนี้ก็พูดไปแล้วก็หมดไปพุ่งไปแล้วก็หมดไปไม่เที่ยงไม่เป็นตัวไม่เป็นตนไม่เป็นเราเป็นเขาอย่าไปยึดมันถือมันสมควรดูที่เหตุเหตุคือการกระทำผลคือการได้รับเหตุคือการได้ยินก็ให้ใส่สติก่อนก่อนปากก่อนพูดก่อนอยู่ก่อนกินก่อนหลับก่อนนอนให้มีสติให้มีปัญญารู้เท่าทันกับเหตุการณ์ถ้าไม่รู้เท่าทันกับเหตุการณ์จะหลงไปตามกลัวจะกลับเมื่อกลับตัวใดวันทั้งวันนี่พุทโธลืมไปหมดผู้เอาพุทโธก็ลืมไปแล้วไปทางโลกมากกว่าทางธรรมฉะนั้นมันจึงดำดำหนังด่างจุดดำจุดขาวมีประจำใจอย่างนี้เพราะฉะนั้นให้รู้จิตตัวเองให้ท่องแท้ดูจิตตัวเองให้สะอาดบริสุทธิ์ดูใจตัวเองให้สะอาดบริสุทธิ์ภาวนาไปน้อยก็เก็บมากก็เก็บยิ่งมากก็ยิ่งเพิ่มยิ่งพูนขึ้นถ้าเราพังเผลอเผลอเลยให้อารมณ์ภายนอกแทรกของมันในจิตในใจเราจะว่าวุ่นวุ่นวายภายนอกก็ดีภายในก็ดีไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์จะหาทางหรือพ้นจะแสวงหาอัตถธรรมธรรมมันอยู่ที่ตัวไม่ได้อยู่ที่ครูบาอาจารย์ไม่ได้อยู่ที่วัดวาศาสนามันอยู่ที่ตัวของเราเองเราเองเป็นเหตุเราเองเป็นคนทำเราเองเป็นคนขี้เกียจเราเป็นคนขยันมาภาวนาก็ยังไม่ได้ก้าวชั่วโมงสิบชั่วโมงก็ไม่ได้เอาสองชั่วโมงสามชั่วโมงก็ไม่ได้เอาแล้วง่วงแล้วหัวปักหัวปั๊มไปแล้วถูกกิเลสรูปหน้าจมูกรูปตา นี่แหละมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นขอให้ตั้งอกตั้งใจเอาชนะภัยเอาชนะมารอย่าอยู่ใต้อำนาจของกิเลสกิเลสมันเป็นพ่อเป็นกิเลสมันเป็นพ่อเป็นครูอาจารย์เรามาหลายภพหลายชาติเรายังไม่รู้เมื่อเรามารู้แล้วลืมตาอ้าปากแล้วบาดนี้ก็อย่าให้อยู่ใต้อำนาจของกิเลสน้อยก็ตามมากก็ตามให้เป็นทุนเป็นปัจจัยสำหรับเดินทางในชีวิตได้เต็มที่แล้วสะอาดบริสุทธิ์แล้วเพิ่มเข้าเพิ่มเข้าหนักเน้นก็ถึงที่จุดหมายปลายทางเพราะฉะนั้นคนเราเกิดขึ้นมานี่ไม่ว่าผู้หญิงไม่ว่าผู้ชายจะให้เสมอเหมือนกันก็ไม่มีไปเพราะเหตุมาเพราะเหตุสร้างดีสร้างชั่วไว้สร้างบาปสร้างกรรมไว้มาถึงจุดนี้แล้วเรารู้แล้วว่าสร้างบาปให้ผลเป็นทุกข์สร้างบาปสร้างกรรมไว้สร้างความดีไว้ให้ผลมีความสุขความเจริญฉะนั้นขอฝากลูกฝากหลานทุกคนให้สร้างความดีไว้ทุกวันทุกเวลาทุกนาทีชั่วโมงอย่าหลงไปตามสัญญาของกิเลสให้พอได้พอดีพอมีความพอเพียงทุกสิ่งทุกอย่างอย่าทะเยอทะยานมากเกินไปเป็นทุกข์ให้มาเอาพุทโธนี่ให้ได้ซะโลกนี้ไม่มีใครเป็นเจ้าของหรอกนะมีเกิดแล้วก็มีตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นจะไปเหมือนกันนั่นแหละทุกคนก็จะไปเหมือนกันนี่เรามาถึงจุดนี้เราอย่าท้ออย่าถอยสู้เมื่อสู้อย่างเดียวให้ผ่านพ้นอย่างเดียวนี่แหละนั่นละทุกคนทุกท่านขอให้มีความสุขความเจริญลมเย็นเป็นสุขอยู่เย็นเป็นสุขทุกหน้าทุกตาเจริญก้าวหน้า
1: สาธุสาธุสาธุหลวงปู
0: ่นี่เราผ้าป่าพูดไปตามภาษาผ้าป่าเนาะ

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอเรื่องเล่าจากวันวานตอนกรรมลิขิตเรื่องราวต่อไปนี้เป็นประสบการณ์จริงของพลอากาศโทบุญทรงสุภานันท์ซึ่งเดิมเป็นลูกชาวนายากจนแต่ด้วยปัญญาและความเพียรจึงเรียนจบปริญญาโทถึง2สาขาจากมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาและมียศเป็นถึงพลอากาศโทผ่านการศึกษาอบรมดูงานสัมมนาประชุมในต่างประเทศมาแล้วหลายสิบครั้งพลอากาศโทบุญทรงสุภานันท์เล่าถึงความเจ็บป่วยครั้งสำคัญในชีวิตซึ่งเป็นเหตุให้ตัดสินใจบวชเอาเมื่อแก่ชราความว่าดูเอาเถอะทำไมถึงต้องมีเวรกรรมตามราวีเอาตอนแก่ต้องเจ็บป่วยตรงอวัยวะที่สำคัญที่สุดคือหัวใจกล่าวคือเมื่อวันที่17สิงหาคม2541อายุ71ปีผมต้องเข้ารับการผ่าตัดหัวใจที่โรงพยาบาลภูมิพลการผ่าตัดกินเวลา7ชั่วโมงครึ่งผมถูกแหวะหน้าอกเพื่อควักเอาหัวใจออกมาแล้วถูกผ่าที่หัวใจเพื่อตัดเนื้องอก4ชิ้นในห้องซ้ายบนออกในเนื้อที่แคบๆเช่นนั้นเหตุไฉนจึงมีเนื้องอกเบียดเสียดแออัดอยู่ถึง4ชิ้นโอกาสที่จะมีเนื้องอกเช่นนี้ในล้านคนจะมีเพียง2คนเท่านั้นหลังการผ่าตัดขณะนอนอยู่บนเตียงคนไข้ภาพในอดีตสมัยที่ผมอายุ13ถึง14ปีได้ปรากฏขึ้นนกปลอดตัวงามมีลูกกระสุนฝังอยู่ในหน้าอกผมผ่าอกนกเอาลูกกระสุนออกมาอวดเพื่อนด้วยความคึกขนองแถมยังย่างนกแบ่งชิ้นส่วนที่กรอบอร่อยให้เพื่อนลองลิ้มภูมิอกภูมิใจในฝีมืออันแม่นยำของตนหารู้ไม่ว่ากรรมที่ทำ

กับนกมันจะติดจรวดตามทันได้ในชาตินี้จึงถูกแหกอกและควักหัวใจออกมาตัดเนื้อส่วนเกินออกไปก่อนหน้านี้คือเมื่อวันที่24เมษายน2541ที่โรงพยาบาลเดียวกันนี้ผมก็ถูกผ่าเอาลำไส้ออกไปครึ่งหนึ่งรวมทั้งเนื้อร้ายในช่องท้องออกไปเกือบ1กิโลกรัมเป็นการผ่าตัดใหญ่กินเวลา8ชั่วโมงครึ่งเมื่อถูกผ่าเอาเนื้อร้ายออกนั้นผมยังไม่เฉลียวใจแต่ในการผ่าตัดครั้งนี้ผมแน่ใจแล้วว่าเป็นเรื่องของเวรกรรมที่ตามมาสนองเพราะภาพนกประหลอดตัวนั้นปรากฏขึ้นชัดเจนมากนี่แหละนาผลแห่งกรรมที่ทำไว้เองไม่ต้องไปโทษผู้อื่นเลยเพียงแค่4เดือนถูกผ่าตัดใหญ่ถึง2ครั้งเห็นทีผมจะต้องบวชเพื่อชดใช้เวรกรรมสักพักหนึ่งดีกว่าเพราะถ้าถูกผ่าตัดอีกครั้งผมคงไม่ไหวแน่ขณะที่อยู่ในสมณะเพศที่ขมับซ้ายของศีรษะของพระพลอากาศโทบุญทรงมีรอยแผลผ่าตัดขนาดใหญ่ลักษณะคล้ายตัวกอเห็นได้ชัดเมื่อเพื่อนพระภิกษุถามถึงรอยแผลนั้นพระพลอากาศโทบุญทรงก็เล่าว่าสมัยที่ผมเป็นนาวาอากาศเอกบ่ายวันหนึ่งจำได้ว่าเป็นวันศุกร์ขณะที่กำลังเล่นกอล์ฟอยู่ที่สนามกอล์ฟของกองทัพอากาศอยู่ๆผมก็ต้องล้มทั้งยืนเพราะถูกลูกกอล์ฟที่เหาะมาอย่างรวดเร็วด้วยแรงคนส่วนทิศทางคงจะถูกควบคุมด้วยแรงกรรมกระแทกเข้าที่เหนือขมับซ้ายอย่างจังจนศีรษะและเส้นเลือดในสมองแตกเลือดไหลออกมาราวกับท่อน้ำประปาแตกผมถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลภูมิพลอย่างรีบด่วนและได้รับการผ่าตัดสมองทันทีเริ่มตั้งแต่5โมงเย็นจนถึง5ทุ่ม6ชั่วโมงเต็มที่นายแพทย์คำพรฌานวิเศษทุ่มเทอย่างสุดความสามารถจึงยื้อยุดชีวิตผมจากพญามัจจุราชได้นับเป็นเคราะห์ดีในเคราะห์ร้ายเพราะถ้าไปถึงโรงพยาบาลช้าอีกเพียงชั่วโมงเดียวหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสมองอย่างนายแพทย์คำพรไม่ได้อยู่ที่โรงพยาบาลผมคงตายแน่ผมเชื่อมั่นว่าเคราะห์ร้ายครั้งนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุแต่เป็นผลของบาปกรรมที่ผมทำไว้กล่าวคือในวัยเดียวกับที่ผมยิงเจ้านกประหลอดตัวนั้นวันหนึ่งไก่ตัวหนึ่งที่ผมเลี้ยงไว้ในบ้านกำลังเดินอยู่ดีๆก็ถูกผมตีที่หัวด้วยตะลุมพุกจนตายคาที่เพราะผมเกิดมันไส้มันขึ้นมาอย่างฉับพลันโดยไร้สาเหตุไก่ตายไปโดยไม่ทันรู้ตัวและลงหม้อแกงไปส่วนผมก็ถูกน็อกโดยไม่ทันรู้ตัวแต่ยังโชคดีที่ไม่ต้องลงโลงบัดนี้ผมได้บทเรียนรู้จักบาปบุญคุณโทษและรู้สึกเข็ดหลาบแล้วเพราะถูกผ่าตัดจนแทบจะทั่วทั้งตัวต่อไปผมจะไม่ขอทำบาปอีกที่เล่ามานี้ก็เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจว่าบาปกรรมนั้นมีจริงขอขอบคุณข้อมูลจากพลอากาศโทบุญทรงสุภานันท์

สังฆทานทานธรรมสู่โลกกว้างที่เวิ้งว้างแผ่ไปให้ภัยสารสัจจะจริงทุกสิ่งมีมานานพระพุทธองค์ทรงประทานกว่า 2,000 ปีได้ชี้ทางห่างทุกข์เป็นสุขสงบท่านค้นพบไม่เก็บไว้แล้วหายหนีนำมาบอกสาธุชนเป็นคนดีเป็นแสงทองส่องชี้สว่างใจเมื่อเกิดแล้วทุกข์ไม่แคล้วจงดูเถิดเพราะการเกิดเป็นกายเหนื่อยมากไหมต้องหาใส่ปากท้องท่องเที่ยวไปเหนื่อยแค่ไหนปากก็บ่นยังทนกันหันมาดูรู้กายให้หายคล่องความเศร้าหมองของจิตจะแปรผันความวุ่นวายในจิตสงบพลันสิ่งนั้นท่านเรียกพระนิพพานสังฆทานทานธรรมให้โอกาสให้ฉลาดสังเกตเหตุคอยผลานทุกในใจหลายสิ่งทรมานทนมานานตัวเราไม่เข้าใจสังฆทานส่งคลื่นวิทยุเพื่อทำนุพระพุทธธรรมนำผ่องใสให้รู้เรื่องจิตและกายสบายใจท่านทั้งหลายตื่นเถิด

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

การนั่งสมาธิเป็นการเริ่มต้นของการฝึกจิตของเราการฝึกจิตของเรานั้นก็ต้องมีการเริ่มต้นในการทำสติและระลึกรู้กายตัวเอง ระลึกรู้กายของเราว่าเรานั่งอยู่อย่างใดเราหลับตาเราก็รู้ว่าเราหลับตาลืมตาก็รู้ว่าเราลืมตาคือทำตัวรู้ให้เกิดขึ้นที่กายและก็ใจของเรา เพื่อจะได้ไม่ส่งจิตไปคิดถึงกายคนอื่นเพื่อให้ระลึกรู้กายของเราเป็นที่ตั้งของสติเบื้องต้นก็คือเข้ามามองดูตัวเองมีรูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนั่งอยู่ในลักษณะอย่างใดนั่งลักษณะอาการองค์พระคัสสมาธิเช่นนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงๆดำรงสติให้มั่นระลึกเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่นี่เรียกว่าขัดสมาธิ แล้วก็น้อมเห็นใบหน้าของเรา ใบหน้าของเราเหมือนเราเคยส่องดูตัวเองในเงากระจกจำใบหน้าของเรารูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดแล้วก็เห็นระลึกรู้ใบหน้าของเรามีจมูกปากมีคิ้วมีตามีผมมีหูมีคางมีคอมีหัวไหล่ลำตัวระลึกเห็นรูปของเรานั่งอยู่นี่เรียกว่าน้อมจิตเข้ามาหากายตัวเอง เมื่อระลึกรู้กายของเราชัดขึ้นความสงบก็จะเกิดขึ้นในเมื่อขณะระลึกเห็นกายตัวเองนั่งอยู่รูปร่างหน้าตา

นุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนุ่งผ้าอย่างไรก็ระลึกจำภาพของกายตัวเองเมื่อเราสู่เคยดูตัวเองในเงากระจกแล้วก็จำใบหน้าของเรา ถ้ายังไม่เห็นแต่เราก็ระลึกรู้ก็ใช้ได้ดังนั้นเมื่อเราเข้ามาหาตัวเองได้จิตเราก็เริ่มรู้จักตัวเองเราจะบริกรรมตามลมหายใจก็ได้เช่นหายใจเข้าเราก็รู้ชัดว่าลมหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ชัดว่าลมหายใจออกเพราะเรามีลมหายใจของเราอยู่แล้วจะนึกไม่นึกก็มีลมหายใจ เพียงแต่เราเอาสติเข้ามาจับที่ลมหายใจเราก็จะรู้จักว่าลมหายใจเราเข้าออกเป็นอย่างไรเดี๋ยวศึกษาลมหายใจเข้ายาวเข้าสั้นออกยาวออกสั้นบ้างหยาบบ้างละเอียดบ้างร้อนบ้างเย็นบ้างความคิดสงบบ้างไม่สงบบ้างเราก็ระลึกเห็นกายมีลมหายใจ กายนี้หยาบ จิตเป็นของละเอียดแค่คิดนึกแต่กายนี้มีการนั่งมีการยืนเดินนั่งนอนนี่คือกายกายหยาบลมนี่ก็หยาบหายใจเข้าก็หยาบหายใจออกก็หยาบลมจะละเอียดได้ก็เมื่อจิตเราเริ่มสงบจึงจะลมละเอียดหรือเหมือนลมไม่มีหายใจนั่นคือจิตเราสงบแล้วแล้วก็พยายามระลึกเห็นกายนั่งอยู่กายหนักกายเบาก็ระลึกเห็นกายตัวเองอยู่ตลอดเวลาทุกลมหายใจของเราเข้าออกจำใบหน้าจำจมูกของเราไว้รูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดแล้วก็ไม่ลืมตัวเองนั่งอยู่มีอาการสงบที่กาย

บางครั้งเราดูลมหายใจเราไม่ถนัดเราก็พิจารณากายเราก็ได้เกศาผมโรมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนขาเล็บโรมาขนเกศาผมก็พิจารณาผมขนเล็บผนังที่ตัวเราก็ได้ถ้าเราดูลมหายใจไม่ถนัด สติตามรู้อยู่ตลอดเวลาว่าเราคิดอะไรคิดอะไรก็พุทโธตั้งต้นใหม่คิดอดีตมันก็ต้องคิดอยู่แล้วแต่เราไม่คิดตามคิดอนาคตเราก็ชอบคิดอยู่แล้วเราก็ไม่คิดตามปัจจุบันเราไม่ชอบคิดเพราะเราไม่รู้จักปัจจุบันเราพยายามทำรู้ตัวเองขณะนี้เรากำลังนั่งอยู่ให้ใจอยู่ก็คิดอะไรก็ไม่คิดตามพุทโธไว้ธัมโม

รู้ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังนั่งอยู่หรือกำลังทำอะไรอยู่ก็รู้ปัจจุบันนี่ถือว่าจิตที่มีสติสมาธิเกิดขึ้นกับเราก็พยายามให้ความคิดของเรานี้อย่าไปไกลตัวเองให้อยู่ใกล้ทุกลมให้ใจเขาออกนี่อยู่ใกล้รู้ลมให้ใจเขาออกนี่คือคิดอะไรก็อยู่ใกล้ความคิดตัวเองก็มันพอใจไม่พอใจถูกใจไม่ถูกใจสงบใจหรือไม่สงบใจก็ต้องพิจารณาจิตใจของเราเพราะมีโอกาสที่จะพิจารณาตัวเราได้พยายามทำกายให้สบายสบายนั่งให้สบายสบายทำใจให้สบายสบายอย่าไปคิดเครียดอะไรเรื่องอะไรต่างๆที่เรามาก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่ก็ไม่นึกถึงไม่กังวลทำใจสบายพุทโธพุทลมเข้าโธลมออกหรือพุทโธธัมโมสังโฆให้ระลึกถึงกายตัวเองที่เข้ามาอยู่ตรงนี้จิตเราคิดอะไรแล้วก็กลับมาระลึกรู้ตรงนี้ คิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นใหม่พุทโธธัมโมสังโฆพุทโธเกสาผมเกสาผมถ้าจิตไม่สงบเราก็นึกทีเดียวว่าเกสาผมเกสาผมเกสาผมนึกถึงผมเส้นเดียวก็ได้หรือศีรษะทั้งศีรษะก็ได้อย่างนั้นก็ถือว่าสติสมาธิเกิดขึ้นได้เพื่อเจริญสมถะกรรมฐานเกสาผมเกสาผมเกสาผมระลึกเห็นเส้นผมตัวเองก็จะสงบเหมือนกันนึกถึงเส้นผมเส้นเดียวหรือทางศีรษะก็ได้

พยายามคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นใหม่อย่าคิดไกลตัวเองผมก็เล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นของพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพิจารณาเกสาผมเกสาผมเกสาผมหรือพุทลมเข้าโทลมออกเลยเข้าพิจารณาเรื่อยไปจนกว่าจิตจะเป็นดวงเดียวไม่ลืมกายไม่ลืมภาวนาพยายามระลึกกายระลึกถึงความคิดของเราคิดแล้วก็เกสาเกสาถ้านึกไม่ได้ก็โลมาโลมาคนทั่วตัวเป็นอยู่ฝ่ามือฝ่าเท้าก็โลมาโลมาโลมาก็รู้เข็นเส้นขนที่ทั่วตัวเรา ถ้านึกไม่ได้ก็ทันหน้าขาเล็บหน้าขาเล็บถึงนึกถึงมือเท้าของเราเขาเรียกว่าหน้าขาเล็บหน้าขาเล็บจึงจำรูปร่างของเล็บได้ก็ถือว่าจิตเริ่มเป็นสมาธิ เราอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้จะเกสาอย่างเดียวก็ได้โลมาอย่างเดียวก็ได้หน้าขาอย่างเดียวก็ได้หรือทันตาทันตาทันทันตาฟันทันตาฟันฟันอยู่ในปากเราเป็นซี่ซี่ไปก็พิจารณาฟันในปากเราที่หลุดไปแล้วก็รู้ที่หลุดที่อยู่ก็พิจารณาฟันในปากเรา ทันตาฟันทันตาฟันย้ำคิดย้ำทำอยู่ที่เดียวเนี่ยทันตาฟันทันตาฟันทันตาฟันจนกว่าใจเราจะสงบเมื่อสงบเราก็จะรู้ความจริงว่าสงบเป็นอย่างไรไม่สงบเป็นอย่างไรสุขเป็นอย่างไรทุกข์เป็นอย่างไรเข้าใจชีวิตจริงขึ้นมาจากการภาวนานี่เอง

พยายามปล่อยความคิดเราให้หมดไปจากใจเราเรื่องเก่าก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่ก็ไม่นึกถึงนึกแต่ปัจจุบันในขณะนี้เรากำลังนั่งอาการสงบอยู่ถ้าทันตาฟันไม่สงบเราก็เอาตะโจหนังตะโจหนังตะโจหนังพิจารณาเห็นหนังหุ้มกายตัวเองเป็นหนังพื้นเดียวมันสัตว์อื่นพิจารณาตั้งปลายผมเป็นปลายเท้าก็ตะโจหนังตะโจหนังเห็นหนังหุ้มรอบกายของเราเราก็จิตเราก็จะสงบอยู่กับพิจารณากายของเราตะโจหนังตะโจหนังพิจารณาจนเห็นชัดในร่างกายของเราในหนังของเรา

พยายามตั้งสติรู้กายกายหนักรู้กายเบารู้ใจสงบก็รู้ใจไม่สงบก็รู้พยายามรู้เท่าทันความคิดตัวเองเพื่อศึกษาตัวเองให้เข้าใจตัวเองทุกข์ก็ต้องรู้ที่ใจตัวเอง

พยายามเมื่อกายใจนั่งอะไรก็รู้อย่างนั้นไม่ปล่อยจิตไปคิดไกลเองก็เกสาผมโลมาขนนาคาเล็บทันตาฟันตะชันตาฟันทันตาฟันพยายามเมื่อเห็นร่างกายของเราฟันของเรา

พยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดไกลตัวเองคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าก็พุทโธเนี่ยคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธให้กลับมารู้ตัวเองไว้ว่าเรานั่งหายใจอยู่สงบอยู่ถ้าไม่สงบก็ยังนั่งสงบอยู่

พยายามปล่อยวางความคิดว่างเรื่องเก่าก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่ก็ไม่นึกถึงนึกไปทำให้ใจเราร้อนโคลนกระวายกระสับกระส่ายนั่งไม่สงบก็ต้องอดทนต้องไปมันข้ามไปเกสาผมโรมาขนนาคาเล็บทันตาฟันทันตาฟันตะโจนังตะโจนังพิจารณาเห็นผมขนเล็บฟันหนังพระวิจารณังก็กำลังกายเราก็เหมือนกันกายผู้อื่นก็เหมือนกันพิจารณากายในกายของเราว่าเกสาโรมานาคาทันตาตะโจตะโจทันตานาคาโรมาก็พิจารณาตามหลักกรรมฐานนั่นเอง

พยายามดูตัวเองให้เห็นระลึกถึงผมขนเล็บผนังเกศาผมโลมาขนนาคาเล็บทันตาฟันทันตาฟันทันตาฟันวิญญาณความดูตัวเองว่ามีร่างกายตัวเองเป็นยังไง

พยายามตื่นขึ้นพยายามตื่นขึ้นสว่างขึ้นสบายกายสบายใจพยายามระลึกเห็นตัวเองนั่งอยู่ทำความเพียรอยู่ความปรารถนาเราจะได้สำเร็จ

พยายามให้ระลึกถึงกายนั่งอยู่ให้ใจอยู่ทุกลมให้ใจก็ออกมีกายเท่านั้นที่จะตั้งจิตจังสติให้อยู่กับกายได้ถ้าเราลืมกายก็ไปอยู่กายคนอื่นไปอยู่เรื่องราวคนอื่นก็ไม่เป็นบุญกุศลไม่สงบพยายามกลับมาหาตัวเองให้พบ

พยายามรู้ตัวเองให้มากขึ้นรู้ผมรู้คนรู้เล็บรู้ฟันรู้หนังให้รู้ร่างกายของเรารู้เส้นเอ็นรู้โครงกระดูกรู้ร่างกายของเราเข้าไปในกายของเราคือกายภายในกายก็จะต้องรู้อย่างนี้

ก็พยายามระลึกกลับมาหาตัวเองอยู่เรื่อยผมก็เล็บฟันหนังหน้าตานุ่งห่มกลับมาหาตัวเองได้จับที่ลมให้ใจเข้าออกสั้นยาวก็ได้พุทลมเข้าโทนออกก็ได้หรือจะนับลมก็ได้ให้ใจเข้าพุทให้ใจออกโทนหนึ่งก็ได้ต่อไปสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบก็ได้

พยายามต้องอดทนต้องเสียสละเพื่อตัวบุญตัวบุญของเราเพื่อทำให้เราได้รู้เราได้เห็นเราได้เข้าใจสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานจะได้รู้ใครพูดมาก็เข้าใจ

พยายามระลึกถึงกายนั่งอยู่ให้ใจอยู่ผมควรเลิกผนังไม่ไปไหนอยู่ในตัวเราเนี่ยอยู่กับตัวเราเนี่ยเรามองเมื่อไรก็เห็นพิจารณาเมื่อไรก็รู้เนี่ยก็สมถะและวิปัสสนาควบคู่กันไปอย่าไปนอนก็ไปมองตัวอื่นก็ไม่ใช่

พยายามให้รู้กายนั่งอยู่ให้ใจอยู่เราจะคิดอะไรก็ไม่เป็นไรแต่เราไม่คิดตามคิดเรื่องใหม่เราก็รู้ว่าคิดแต่เราไม่คิดตามอดีตที่เรามาอนาคตคิดเรื่องอะไรดีๆเราก็ไม่คิดตามเพราะมันไม่ใช่มันเป็นอนาคตยังไม่ถึงเวลาคิดไปก็ไม่เป็นความจริง

พยายามประคับประคองจิตของเราคิดอะไรก็พุทโธธัมโมสังโฆประคับประคองพิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังถ้าเขาพิจารณาชิ้นใดชิ้นหนึ่งก็จะเป็นญาณทัศนะหรือเป็นกรรมฐานที่เปิดให้เรารู้แล้วว่าอารมณ์ธรรมนี้มีอยู่เราไม่สงบเองจึงไม่เห็นมัน

เราก็ยอมยกจิตของเราวิตกยกจิตเข้าสู่ลมหายใจวิจารณ์พิจารณาไปตามร่างกายของเราอยู่ที่ใดที่หนึ่งคือวิจารณ์ปิติเมื่อเราพิจารณาแล้วแจ้งชัดแล้วปิติก็เกิดขึ้นเมื่อสปิติเกิดขึ้นสมาธิก็ตามมาทำให้ตัดสินใจอะไรได้ดีก็เกิดสินสมาธิปัญญาในตัวเรานี่เอง

พยายามให้กระลึกเห็นกายตัวเองกายหนักกายเบาจิตสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้ฟุ้งซ่านเรื่องอะไรก็รู้ให้รู้กายรู้จิตไปตลอดเวลา

พยายามดูพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นผู้เบิกบานใจพิจารณากายตัวเองมีเกศาผมโลมาขนหน้ากาเล็บทันตาฟันตาโจหนังตาโจหนังทันตาฟันหน้ากาเล็บโลมาขนพิจารณาย้อนไปย้อนมาจิตเราจะสงบ

พยายามระลึกเอนกายนั่งอยู่ตลอดกายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายสงบก็รู้ใจสงบก็รู้คิดอะไรก็ให้รู้ความคิดนั่นคือจิตนะจิตบังคับไม่ได้คิดอะไรบังคับไม่ได้เพียงแต่รู้ว่าคิดอะไรแล้วก็คอยตั้งสติไว้เราไม่คิดตาม

ย่อมตื่นขึ้นระลึกขึ้นกายหนักรู้กายเบาใจสงบก็รู้ใจไม่สงบก็รู้คิดคิดอะไรก็กลับมามันจะบอกว่าไปนอนเถอะเมื่อยมันเลิกเถอะเราไม่เชื่อจิตตรงนี้มันจะคิดยังไงเราก็ไม่เชื่อมันเพราะโอกาสที่จะปฏิบัติมีน้อยเราก็ต้องสร้างตัวสตาร์ขึ้นมาให้มันคงว่าเป็นยังไงเราก็ต้องนั่งเราก็ต้องภาวนาให้ได้

การที่เรานั่งอยู่เราก็ต้องพิจารณาตัวเราเราจะไปมองคนอื่นมองตัวเราเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกพุทโธพุทโธพุทโธนี่คือมองกลับเข้ามาหาตัวเราให้ได้

พยายามรู้รู้คิดอะไรก็กลับมาต้นในทำอย่างนี้เพื่อให้ไปเรื่องสมาธินี่เริ่มต้นอยู่ตลอดเวลาไม่มีไปไหนหรอกแต่ปัญญามันจะเกิดไปเรื่อยสมาธิก็จะเกิดไปเรื่อยแต่เรื่องร่วมตั้งสติเนี่ยเป็นเรื่องอุปสรรคตั้งสติเป็นเรื่องอุปสรรคเพราะว่าจิตเราจะลืมตัวลืมตัวเรากลับมาพุทโธธัมโมสังโฆหรือพิจารณาเกสาผมเกสาผมเกสาผมก็ได้หรือจะโรมาโรมาคนโรมาคนพิจารณาจนชัดแจ้งว่าคนเป็นยังไงคนทิวคนตาคนจมูกคนทั่วตัวเนี่ยพิจารณาให้เห็นชัดนะ

ก็พยายามอย่าให้จิตมันไปคิดไกลตัวเองคิดไปไกลตัวเองแค่วาเดียวก็เอากลับมาแค่วาเดียวก็เอากลับมาพุทโธธัมโมสังโฆเกสาเกสาเกสาแวบไปไหนก็กลับมาตั้งต้นใหม่เชื่อว่าเราจะได้สติตามมาตลอดไม่ลืมเลย

เราจะสำรวจดูจิตเราอยู่เรื่อยว่าจิตเราคิดอะไรนั่งสมาธินี่คิดเรื่องเก่าก็รู้คิดเรื่องอดีตมากก็รู้คิดอนาคตมากก็รู้หรือสงบมากก็รู้เราก็จะเข้าใจว่าจิตเราคิดอะไรเราก็ไม่เชื่อจิตเรานี้มันจะคิดได้ทั้งวันเราก็พุทโธธัมโมสังโฆกลับมาตั้งต้นรู้ตัวเองนั่งอยู่ใหม่อันนี้ต้องกลับมาศึกษาดูตัวเองผมคนเล็บคนหนังนี่เป็นกรรมฐาน

พยายามตื่นขึ้นตื่นขึ้นทุกเวลาสว่างขึ้นเวลาในหัวใจเราต้องสว่างลงโปร่งสบายระลึกให้เป็นสว่างทั้งกายทั้งใจสงบทั้งกายทั้งใจเบาสบายทั้งกายทั้งใจให้ระลึกเห็นภายในของเรา

เราจะปวดเมื่อยไงเราก็ต้องทนแล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธก็หรือเกสาเกสาเกสาแล้วมันก็หายปวดเมื่อยไปเองหรือโลมาโลมามันก็หายปวดเมื่อยไปเองนักขานักขานักขาก็หายปวดเมื่อยไปเองทันตาทันตาฟันทันตาฟันก็หายปวดเมื่อยไปเองพิจารณาเห็นกายของเราเนี่ยเห็นชัดก็นิวรณ์ก็มาครอบงำเราไม่ได้เพราะเราเข้าใจตัวเรา

มันจะคิดอะไรก็เป็นเรื่องของความคิดเราไม่เชื่อมันคิดเรื่องเก่าก็มาคิดแล้วมานานแล้วก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่หรือคิดหนอหรือเกสาผมหรือโลมาคนมาก็ทักจิตตัวเองว่าเราคิดอะไรไปแล้วมากไปแล้วบ่อยไปแล้วก็กลับมาตั้งต้นเพราะสมาธิมันจะไม่มี

พยายามตื่นขึ้นระลึกรู้อยู่ทุกลมหายใจเพราะเราตอนนี้เราได้เปรียบทุกอย่างเพราะเรามีเวลามีสถานที่เราจะได้ปฏิบัติของเราเต็มที่จะสงบไม่สงบเราก็จะได้มีความเพียรใจไว้ในตรงนี้

จิตที่แท้จริงคือสว่างจิตที่แท้จริงคือสว่างคือว่างคือสงบคือเย็นเบาสบายนั่นจิตที่แท้จริงของเราพยายามตื่นพยายามเบิกบานพยายามรึกรู้เห็นว่าเรากำลังสว่างสวยอยู่ในใจพุทโธสว่างสวยธัมโมสว่างสวยสังโฆสว่างสวยหรือเกสาผมสว่างสวยอยู่ที่เส้นผมเรื่องเราปฏิบัติเนี่ยเราพยายามดึงจิตกลับมาเห็นตัวเองนั่งอยู่เพราะมันจะไม่เผลอตัวถ้าเผลอตัวก็จะฟุ้งซ่านทันทีเพราะจะคิดเรื่องเก่าเรื่องใหม่ทันที

คือพยายามให้ตื่นขึ้นตื่นขึ้นมากขึ้นพุทโธมากขึ้นทีขึ้นธัมโมมากขึ้นทีขึ้นสังโฆมากขึ้นคือเกสาเกสาเกสาพิจารณาให้ชัดขึ้นชัดขึ้นจิตเราก็จะไม่ลืม

พิจารณาให้ชัดลมก็พิจารณาจนชัดว่าลมหายใจกระทบเข้ากระทบออกเป็นลักษณะอย่างไรสั้นยาวยาวละเอียดอย่างไรแล้วก็ชัดจนเข้าใจลมตัวเองไม่ต้องไปขับลมหายใจเข้าออกอย่างไรเพียงแต่ปล่อยมันธรรมชาติของมัน

ือระลึกให้อยู่ตลอดมันจะรึกใกล้ใกล้ก็ไม่ให้ไกลตัวเองเกินไปมีผมเนี่ยไปรึกได้ง่ายมากเกศาผมเกศาผมก็รึกเห็นเส้นผมรอบศีรษะของเราคือถ้าไม่ง่ายเราชอบขนคิ้วก็ได้เกศาโลมาขนรามาขนก็จิตมารวมที่ขนคิ้วก็ได้เพียงภาวนาว่าโลมาขนการนั่งสมาธิเป็นการอุบายที่จะให้จิตของเรานั้นเข้าไปถึงความสงบเพราะไม่นั่งสมาธิจิตเราจะไม่สงบจะพิจารณาอะไรก็ไม่ได้สักอย่างเดียวฉะนั้นจึงต้องนั่งให้จิตของเรานั้นเข้าไปสู่ความสงบก็ต้องละนิวรณ์ความปวดเมื่อยความง่วงเหงาห้องนอนความดูท้อถอยความงงงงรังรำคาญใจความลังเลในการปฏิบัติของเราก็พยายามพิจารณาแต่เรื่องดีๆที่ไม่ดีแล้วก็ไม่เอานิวรณ์จะชวนเราไปทำโน่นทำนี่เราก็ไม่ไปเพราะมันจะให้เราเลิกอย่างเดียวทำให้เราขี้เกียจอย่างเดียวทำให้เราไม่อยากภาวนาอย่างเดียวแล้วก็รู้ว่าเท่าทันความคิดของมันแล้วก็ไม่เชื่อมัน

ทีไรก็เกสาเกสาเกสาโลมาโลมานาขานาขาตันตาตันตาตะโจตะโจตันตานาขานาขาโลมาเกสาเกสาก็พิจารณาเห็นผมขนเล็บฟันหนังของเราถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานผมเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นโอเคผมเราก็ไม่สะอาดถ้าเราไม่ซักผมโรมาขนขนทั่วตัวอยู่เวนฝ่ามือฝ่าเท้าถ้าเราไม่ชำระล้างให้สะอาดก็มีกลิ่นเหม็นตามขนขนคุ้มขนพิจารณาเห็นตามความจริงก็พอเราอาบน้ำเราก็ปกปิดความน่ารังเกียจไปพิจารณาเกศาผมโลมาขนนักขาเล็บมือเล็บเท้านี่ชัดเลยถ้าเราไม่ตัดไม่แกะทิ้งไว้หลายวันก็จะมีสกปรกหยิบจับอะไรก็น่ารังเกียจ ตันตาฟันฟันในปากเราพิจารณาเห็นฟันเป็นซี่ๆไปฟันนี่เราก็พิจารณาฟันนี่มันก็ไม่เที่ยงแปรปวนบางครั้งก็ดีบางครั้งก็ไม่ดีก็เรียกมาก่อนกลับก่อนมาที่หลังกลับก่อนทันตาฟันทันตาฟันระลึกเห็นฟันชัดอยู่ในปากเราเป็นของเราเราก็พิจารณาให้มันเห็นให้มันรู้ตาโจหนังตาโจหนังพิจารณาเห็นหนังหุ้มรอบกายตัวเองเราพิจารณาว่าหนังเนี่ยทะเลาะชำแหละออกเนี่ยให้เหลือแต่ร่างกายเนื้อแดงๆเนี่ยหนังก็ไม่มีใครรักไม่มีใครต้องการพิจารณาตามความจริงว่าตาโจหนังความรู้สึกเป็นอย่างนั้นก็พิจารณาไปตามความจริง

พิจารณาร่างกายของเรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลดน้ำลายน้ำมันทางไขข้อน้ำมันสมองพิจารณาเห็นน้ำเนี่ยเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดพิจารณาร่างกายตัวเองส่วนแข็งก็เป็นดินส่วนเหลวในร่างกายก็เป็นน้ำตัวอุ่นก็เป็นธาตุไฟส่วนกินนึกก็เป็นวิญญาณธาตุตัวรู้เหล่านี้เมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเราก็พิจารณาให้เห็นได้กุศลและอานิสงส์ของเรา

พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่หันเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำดีน้ำเหลืองน้ำเสลน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณาโรมปฏิโรมย้อนไปย้อนมาจนกว่าใจจะสงบปล่อยวางความเป็นตัวเราตัวเขาออกไปได้ก็จิตก็จะเบาสบายแบบพุทธเจ้าท่านก็สอนให้ทุกคนรู้จักตัวเองรู้จักความคิดตัวเองแล้วก็ปล่อยวางที่มันปรุงแต่งมากๆให้เหลือแต่จิตรู้จิตเฉยอย่างเดียวไม่ไปตามความคิดตามความคิดไม่ได้คิดมันโลภโกรธหลงมันวุ่นวายตลอดวันเราต้องไม่เชื่อความคิดของเราเชื่อธรรมะพุทธเจ้าครูบาอาจารย์

พิจารณากายเราเป็นธาตุสี่ส่วนเกลือส่วนเนื้อก็เป็นธาตุดินส่วนกระดูกก็เป็นธาตุดินถ้าชำแหละร่างกายของเรามาทุกส่วนเนี่ยส่วนเนื้อหนังไปส่วนเนื้อไปส่วนเส้นเอ็นไปส่วนหัวใจปอดตับม้ามไปส่วนหนึ่งพิจารณากายของเราแยกเป็นเหมือนในโคคาดแบ่งไปคนละท่อนสองท่อนสี่ท่อนก็จะไม่มีกายของเราก็จะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่เราคิดว่าเป็นกายเรา แต่จริงๆเราก็มาใส่ทองพ่อทองแม่เราเกิดที่สุดเราก็ต้องทิ้งคืนโลกนี้ไว้เป็นอนุสรณ์ไปก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของ

ดูจิตของเราได้แล้วก็เป็นจิตตานุปัสสนาได้พิจารณาให้ความไม่เที่ยงแปรปรวนแตกดับแล้วก็เป็นมหาสติปัฏฐาน4เป็นวิปัสสนาไป

ตื่นขึ้นแล้วรู้เห็นกายของเราพิจารณาเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมแล้วเราก็รู้ว่าความยึดมั่นถือมั่นกายเราก็หมดไปเพราะไม่มีกายเราเพียงแต่อาศัยข้าวน้ำท่อแม่เกิดมาเป็นเราเท่านั้นเองแต่ที่จริงแล้วไม่ถึง100 ปีเราก็คืนเป็นอดีตไป

สว่างเราก็รู้ว่าสว่างมืดเราก็รู้ว่ามืดสงบเราก็รู้ว่าสงบไม่สงบเราก็รู้ไม่สงบเราก็ไม่ลืมตัวเองนั่งอยู่ให้ใจอยู่คิดอะไรอยู่เราก็รู้ทันความคิดของเรา

การนั่งสมาธิเป็นการพิจารณาให้เห็นจิตของเราให้เห็นลมของเราหรือเห็นร่างกายของเราเพื่อให้จิตของเราไม่คิดไกลตัวเองก็เป็นยอดบุญยอดกุศลเป็นวาสนาบารมีของเราที่จะสร้างสมบรมมาจากชาติก่อนในชาตินี้จะเป็นพระเป็นปัจจัยเรามีความรู้สึกที่ดีตลอดไปก็จะสงบสุขในตัวเราและครอบครัวเราพิจารณากายในกายของเราพิจารณาตัวเองเห็นตัวเองนั่งอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองนั่งอยู่กายหนักกายเบาก็รู้สงบไม่สงบก็รู้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาคิดเรื่องเก่าเรื่องใหม่ก็รู้ที่ตกกังวลอะไรก็รู้

พิจารณากายเรานั่งท่าใดก็เห็นท่านั้นพิจารณามีสติระลึกรู้อยู่เรื่อย

การดูกายก็ตั้งสติการดูจิตก็พิจารณาความคิดของเราสงบหรือไม่สงบคิดเรื่องเก่าหรือคิดเรื่องใหม่ก็ดูตรงนั้น

การจะเลิกนั่งสมาธิก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปุญญาตยายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลให้กรุกเทวดาเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายท่านใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์ท่านใดมีสุขก็สุขขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไป

ก่อนจะเริ่มนั่งสมาธิแผ่เมตตาก็เคลื่อนมือขวาที่น้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายที่น้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาประนมมือแบบดอกโบตูมตั้งสติฐานตั้งใจตั้งมั่นที่สร้างความดียิ่ง

0: มะอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะอารังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
1: สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
0: สังฆังนะมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรากนาตายะ

0: ามะตติยัมปิมะยังพันเตวิตุงวิตุงรักนาทายะติตระเนนัตหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสระนัง

0: คาชามิ
1: สังฆังสระนังคาชามิ
0: สังฆังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
1: ติสรณะคมนังนิพพิตัง
0: อามะปันเต
1: ปานาติปาตาเวระมณีทิฆาปะทัง

0: ทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อาทินาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: กาเมสิมิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุวิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุทาวาทาเวระมณีสิกขาปะทัง

0: ราเมระยะมัจฉะปมาทธานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
1: สุราเมระยะมัจฉะปมาทธานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
0: อิมานิปัญจทิฆาปะทานิสิเรนสุขติงยันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิปุติงยันติตัสสมาสิรังนิโส

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอาคาร B ชั้น6ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่25กรกฎาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระทหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระราชวชิราศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตุมวนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพตสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ไพฑูรย์ธีปัฐโมวัดสังฆทานพระอาจารย์สำริดทิตาสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาผาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โกสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อทิศศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอาคาร B ชั้น6ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลา
2: สำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
3: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
4: เจริญสุขบรรดาหมู่ญาติที่สำนักปฏิบัติธรรมสถานที่ปฏิบัติธรรมวารีซึ่งเป็นสถานที่สงบร่มรื่นเหมาะกับการมาบำเพ็ญความเพียรทั้งส่วนตัวแล้วก็หมู่รวมก็ถือว่าเป็นสปายะก็เรียกว่าเสนาสปายะเป็นสถานที่ไม่เกื่อนกล่นไปด้วยผู้คนและวุ่นวายพุทธเจ้าทรงว่า เหมาะกับการภิกษุมาประพฤติปฏิบัติฉะนั้นจึงว่าสถานที่นี้ก็ถือว่าเป็นการ

มาสร้างบุญบารมีของผู้มาและผู้สร้างฉะนั้นเรียกว่าการสร้างบุญบารมีเนี่ยถือว่าเป็นนิสัยเป็นปัจจัยเป็นเหตุที่จะทำให้หว่านเมล็ดพืชลงไปในพื้นดินการที่จะมีพืชพันธุ์ธัญญาหารให้แก่มนุษย์ได้นี่ก็ต้องอาศัยพื้นดินที่ดีมีความชุ่มชื้นแล้วก็มีบุคคลที่มีความเข้าใจเอาเมล็ดนั้นไปวางไว้หรือไปปลูกไว้กับพื้นดินที่ดีก็งอกงามไพบูลเกิดมากเกิดผลเกิดลูกเกิดนอเกิดกอเกิดประโยชน์ต่อผู้ที่ได้ไปวางไว้ไปปลูกไว้สถานที่เดียวนี้ก็เหมือนกับเราเอาเมล็ดบุญมาปลูกไว้เมล็ดบุญที่มาปลูกก็คือการบำเพ็ญเพียรให้ทานแล้วก็รักษาศีลแล้วก็รู้จักการเจริญสมาธิภาวนาที่เรียกว่าสมถะภาวนาแล้วก็วิปัสสนาภาวนาเมื่อเราเอาเมล็ดบุญมาหว่านไว้ตรงนี้ก็เกิดงอกออกมาไม่ใช่เมล็ดเดียวไม่ใช่ต้นเดียวก็เกิดสาขาขึ้นมามากมายทุกคนที่มานี้ก็เหมือนเป็นเมล็ดบุญที่มาปลูกฝังไว้ด้วยกายวาจาใจที่สงบแล้วก็จัดสรรที่ตรงนี้ให้เป็นสปายะไว้ที่เราไปวัดเราก็ไปยากลำบากเพราะวัดก็เป็นสปายะของส่วนหนึ่งแต่ว่าไม่สะดวกสบายในการที่เราจะเอามาใช้สถานที่แบบคารวาสกึ่งคารวาสกึ่งนักบวชเนี่ยจะไปใช้วัดก็ไม่สะดวกเพราะมาทำตรงนี้ให้เป็นศูนย์ปฏิบัติพวกเราเข้ามาก็มีความสะดวกในการกินเดินนั่งนอนแล้วก็เป็นอัตภาพกันเองซึ่งสถานที่ตรงนี้ถ้าเป็นสมัยพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ถือว่าเป็นสปายะที่เหมาะกับภิกษุมาบำเพ็ญภาวนาการที่เกิดศาสนาขึ้นมาเนี่ยศาสนาคำสอนพุทธเจ้าก็เกิดจากแสวงหาพระพุทธเจ้าแสวงหาธรรมอันเป็นอมฤตธรรมธรรมที่ดับร้อนใจเพราะคนเนี่ยร้อนใจทุกคนเกิดมาเป็นคนใจร้อนพกมาซึ่งไฟพุทธเจ้าท่านบอกว่าไฟคือโทสะคิไฟคือโทสะโมหคิไฟคือความหลงโลภคิโลกคือความคือไฟคือความโลภราคคิไฟคือราคะความติดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสฉะนั้นทุกคนมีไฟบางคนก็มีไฟแรงมากมีไฟแรงกว่าคนธรรมดาคือคนที่มีโมหะมากหลงวันคืนเดือนปีไม่คิดถึงเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายการที่ไม่ได้คิดถึงเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเป็นของมนุษย์ของเราเนี่ยก็เป็นคนหลงไกลวัดไกลศาสนาไกลธรรมะเรียกว่าไม่เข้าถึงคนพวกนี้ก็จะมีความร้อนใจมากร้อนจนอยู่บ้านไม่ได้ร้อนจนอยู่วัดไม่ได้ร้อนจนนั่งที่ไหนนานไม่ได้เพราะไฟในหัวใจมันเผาให้ร้อนลน

พุทธเจ้าจึงให้แสวงหาธรรมอันดับร้อนดับใจฉะนั้นที่ตรงนี้มันก็เป็นสถานที่มาเหมาะกับการมาดับร้อนใจคนเราสร้างบารมีที่จะไปเป็นผู้นำคนจะไปเป็นผู้นำคนเนี่ยทำคนเดียวก็ไม่สนุกทำคนเดียวก็ไม่สนุกเมื่อทำแล้วก็อยากชวนคนอื่นทำนี่ลักษณะผู้นำบุญจะต้องไปชักชวนคนโน้นคนนี้ให้มาทำด้วยจริงๆตัวเองก็ทำได้แต่อยากให้คนอื่นเนี่ยได้โมทนา

ทำด้วยจริงๆตัวเองก็ทำได้แต่อยากให้คนอื่นเนี่ยได้โมทนาได้มีความสุขได้ดับร้อนเหมือนกับเราได้เจอบุญเหมือนกับเราก็เลยต้องเป่าประกาศชักชวนญาติพี่น้องให้มาทำร่วมกันนี่คือลักษณะผู้นำบุญคนที่ไม่ชอบสังคมต้องการอยู่คนเดียวเงียบๆเป็นพระปัจเจกโพธิ์หรือเป็นปัจเจกบุคคลก็คือไม่สังคมกับใครทำบุญก็ทำคนเดียวไม่เอาอะไรทั้งหมดนั่นก็คือว่าบุคคลที่ไม่ต้องการเป็นผู้นำใครก็ไม่บอกบุญให้ใครฉะนั้นจึงว่าเมื่อเรามีบุคคลที่สืบสายพุทธศาสนาที่ชอบชักชวนคนอื่นคนโน้นคนนี้ทำบุญนั่นแหละการเผยแพร่พุทธศาสนาก็มีประโยชน์อย่างมากมายเขาเรียกว่ามาช่วยกันดับไฟฉะนั้นจึงว่าคนเราทุกวันนี้มันร้อนใจไอ้ร้อนกายเนี่ยใครก็ดับได้ร้อนกายก็หาน้ำอาบเข้าไปในห้องพัดลมเปิดห้องแอร์เปิดนี่คือร้อนกายก็หาน้ำดับแต่ร้อนใจใครจะดับให้ร้อนใจมีหลายเรื่องที่จะร้อนร้อนเป็นทุกข์เพราะร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยรักษาไม่หายโรคประจำกายร้อนด้วยเป็นทุกข์เรื่องหนี้สินร้อนเป็นทุกข์ด้วยเรื่องบุตรภรรยาสามีร้อนด้วยเรื่องการงานร้อนจากนิสัยเป็นคนชอบคิดมากชอบกังวลมากก็ร้อนทุกอย่างที่เข้ามารุมในหัวใจคนหัวใจที่ว่ามี4ห้องน่ะมันไม่พอใส่ไม่พอใส่มันไม่หมดทุกห้องก็จะไม่มีที่อยู่ที่อาศัยเช่นว่าต้องฆ่ากันเผาบ้านกันทะเลาะกันแตกแยกสามัคคีกันนี่ก็ถือว่าไฟมันแรงเกินไปโลกนี้พระพุทธเจ้าบอกไม่มีใครทำลายหรอกมันมีไฟก็ทำลายไม่ได้แต่กิเลสคนทำลายได้ความโลภโกรธหลงทำลายโลกนี้ได้ฉะนั้นจึงว่ามีทางเดียวก็คือมาปลูกเมล็ดบุญมาปลูกเมล็ดบุญให้มันงอกงามเอาไว้ดับความร้อนเมื่อบุญก็คือความเย็นใจบุญก็คือความสุขใจบุญคือความสบายใจบุญคือทางไปมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติบาปก็คือไปนรกสมบัติเดรัจฉานสมบัติเปรตอสุรกายนี่บาปที่ร้อนเนี่ยพาไปอบายทางสองทางนี่พุทธเจ้าท่านบอกให้เดินทางสายกลางให้เดินทางสายกลางไม่ให้ยินดียินร้ายกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่แล้วมาให้พยายามฝึกใจคนเราเนี่ยต้องพยายามฝึกใจเพราะเราเนี่ยเรารักอะไรให้มากเท่าไหร่สิ่งที่เรารักมากเท่าไหร่แล้วนั้นก็จะทำให้เราทุกข์ใจที่เรารักมากหวงมากเสียดายมากอันนั้นเป็นตัวทำให้เราทุกข์ท่านบอกว่าไม่ใช่รักมากเสียดายมากห่วงมากจะเป็นสุขมันกลับเป็นทุกข์ท่านบอกว่าให้ปรงให้ปล่อยให้วางให้เป็นก่อนที่ว่าให้เข้าใจธรรมชาติมันว่าถ้าไปผูกพันมันมากมันก็ทุกข์ใจมากที่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือต้องการให้รู้จักปล่อยวางให้เป็นสักระยะหนึ่งแล้วก็นำเอาไปใช้กับครอบครัวเราให้เย็นลงเราชวนภรรยามาชวนสามีมาชวนญาติพ่อแม่พี่น้องมาปฏิบัติธรรมเนี่ย4วัน5วันเนี่ยมันก็ได้เยอะคนเราถ้าทำสมาธิเกิดเนี่ยไม่ต้องถึง4วัน5วันหรอกทำสงบแค่1ชั่วโมงเท่านั้นเองกายก็จะเปลี่ยนใจก็จะเปลี่ยนถ้าสมาธินั้นเกิดแม้ตะปวดฟันอยู่อย่างเงี้ยไปหาหมอไม่ได้อย่างเงี้ย

ปวดน้ำตาไหลเนี่ยแต่ถ้าเราไม่มีสมาธิเลยเนี่ยเราก็จะปวดทุรนทุรายร้องหายาหาหมออย่างเดียวคือจิตของเราเนี่ยไม่มีความสงบจะออกไปอยู่ข้างนอกทั้งหมดดิ้นรนจะไปหาหมอหายาอย่างเดียวนั่นคือปวดที่ไม่มีที่ดับไม่มีการปล่อยวางคือไม่มีสมาธิแต่ถ้าเราได้เคยฝึกสมาธิไว้บ้างแล้วว่าระยะนี้เราไปไหนไม่ได้เราต้องทนเพราะไปไม่ถึงหมอไปไม่ถึงยาก็ใช้สมาธินั้นเข้าไปกำหนดรู้ไปกำหนดรู้ที่ฟันนั้นเฉยซะไม่ยินดีเย็นลายมันปวดก็ปวดมันไปทำจิตเป็นอารมณ์เดียว

ทำจิตเป็นอารมณ์เดียวแล้วเมื่อเข้าไปถึงสมาธิตรงนี้ความปวดนั้นจะหายหายโดยอัศจรรย์ที่เราไม่เคยได้มาใช้ก็ได้ใช้ตอนนี้เรารู้จักเรื่องสมาธิตัวนี้แล้วเนี่ยก็มาประกอบกับชีวิตประจำวันเราได้เหมือนยังโยมมีทุมารีนมีวัตถุธาตุสิ่งเหล่านี้ไว้ช่วยเคลียร์สารต่างๆที่มันกดทับร่างกายให้มันเจ็บปวดโยมก็มีสารอันนี้มาทำให้เบาทำให้ปร่งให้ร่งก็เรียกว่าก็ช่วยกำจัดส่วนหนึ่งในเรื่องของร่างกายนะมันเป็นภายนอกส่วนหนึ่งแต่ถ้าเรามีสารภายในคือทำจิตให้เป็นหนึ่งก็เรียกเป็นนิวเคลียร์หรือทำจิตให้สว่างเป็นดวงเดียวเป็นหนึ่งเนี่ยมันก็จะลดความเจ็บปวดทั้งหมดในร่างกายของเราฉะนั้นจึงว่าสมาธิทำให้เกิดความสงบทำให้เกิดความสุขการฝึกไว้เนี่ยต้องนำมาใช้จึงจะเห็นผลเรามาฝึก4วัน5วันเนี่ยเราก็สงบเราก็มีความสุขนี่คือได้เราได้วันนี้ที่เราอยู่ที่นี่เราได้อารมณ์ที่ดีตอนนี้เราก็ต้องเอาสติสมาธิปัญญาที่ครูบาอาจารย์อบรมตัวเนี้ยกลับไปบ้านไปลองใช้ดูว่าอารมณ์มันจะดีเหมือนอยู่ที่นี่ไหมกลับไปบ้านแล้วสติมันจะดีเหมือนอยู่ที่นี่ไหมปัญญามันจะดีเหมือนอยู่ที่นี่ไหมนั่งมันจะทะลุปูปลงไหมเดินมันจะทะลุปูปลงพิจารณาเห็นธรรมได้ไหมถ้ายังไม่ได้ก็ต้องพยายามว่าเราได้แต่เวลาอยู่ในที่สงบแต่ไม่สงบเราทำใจไม่ได้ก็เหมือนกับเราเป็นนักกีฬาที่ฝึกได้แต่เอาไปแข่งไม่ได้ฝึกเก่งแต่เอาไปแข่งไม่ได้เพราะไม่มีสมาธิติดตัวไปฉะนั้นเรื่องการประพฤติปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้านี่จึงว่าเราจะต้องพยายามมีความเพียรทำให้เกิดขึ้นทำให้ได้ก่อนเมื่อเราทำได้แล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นตบะเป็นเดชเป็นอำนาจที่จะคุ้มครองตัวเราให้เกิดความสบายใจเกิดความสุขบุญที่เราทำเนี่ย

บุญที่เราทำเนี่ยมันจะเห็นผลที่เราปฏิบัติเราจึงเห็นผลเรื่องบุญที่เราทำคนทำบุญเท่าไรไม่เห็นนี่ไม่ใช่อะไรหรอกโยมทำบุญเท่าไรไม่เห็นทำบุญเท่าไรไม่เห็นเพราะเขาไม่เคยฝึกการประพฤติปฏิบัติธรรมเขาทำแล้วเขาทิ้งเขาทำแล้วก็ทิ้งมันหล่นหายไปหมดแต่คนที่ทำบุญแล้วเห็นบุญเนี่ยก็คือคนที่ทำให้เกิดปฏิบัติขึ้นมาคือการสงบกายวาจาใจแล้วก็จะระลึกเห็นบุญไปหมดฉะนั้นที่เรามาร่วมใจกันบำเพ็ญสร้างบารมีเนี่ยในชาตินี้ทำเท่านี้ถ้าเรายังไปเกิดใหม่ก็จะทำมากกว่านี้อีกจะมากกว่านี้อีกที่สุดก็คือถึงนิพพานอนาบิณฑกะเศรษฐีนางวิสาขาเมื่อก่อนก็ไม่มีอะไรเจอพุทธเจ้าก็อุปถัมภ์พุทธเจ้าไม่ได้อนาบิณฑกะเศรษฐีก็อุปถัมภ์พุทธเจ้าไม่ได้นางวิสาขาก็อุปถัมภ์พุทธเจ้าไม่ได้อยากจะได้อะไรก็ไม่ได้อยากจะได้รูปสวยเหมือนเขาก็ไม่ได้สวยอยากจะรวยเหมือนเขาก็ไม่รวยอยากจะอายุยืนเหมือนเขาก็ไม่ยืนอยากจะมีบริวารมากๆก็ไม่มีทำยังไงอนาบิณฑกะเศรษฐีก็นางวิสาขาน้อยทำน้อยไปหามากก็รู้ว่าอนาบิณฑกะเศรษฐีคนที่เข้าใกล้พุทธเจ้าคนนี้เศรษฐีที่อุปถัมภ์พุทธเจ้าคนนี้ก็เมื่อก่อนก็คงจะเป็นอย่างเราจนเหมือนอย่างเรานางวิสาขาก็คิดว่าเมื่อก่อนผู้หญิงที่เป็นอุปถากเป็นมหาอุบาสิกาคนแรกเนี่ยแต่ก่อนก็คงจะจนเหมือนเราแต่ทำไมจริงเดี๋ยวนี้เขาเป็นยอดหญิงยอดชายที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าที่หนึ่งในโลกไม่มีใครเหมือนไม่มีใครจะรวยเกินอนาบิณฑกะเศรษฐีที่อุปการะสร้างพระพุทธเจ้าสร้างวัดให้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ตั้ง7 ภายใน 7 เดือนมีพระอรหันต์ตั้ง500อยู่ได้อย่างเสร็จเรียบร้อยทั้งพระพุทธเจ้าด้วยเพียง7 เดือนซื้อที่เอาเงินปูซื้อเลยราคาหาค่าไม่ได้นางวิสาขาก็สร้างโลหะประจาปราสาทมีพระ500อยู่สร้างโลหะปราสาทอยู่ต้องหลายชั้นซึ่งทำด้วยกระเบื้องทองเหลืองทองแดงทำด้วยโลหะเมื่อก่อนก็คือไม่มีอะไรด้วยความทุกข์ความจนอันเนี้ยมาเจอพระพุทธเจ้าก็ได้พิจารณากรรมของตัวเองว่าคนที่รวยเนี่ยเพราะได้ทำบุญกับพระพุทธเจ้าได้อธิษฐานปรารถนาได้อุปถัมภ์พระพุทธเจ้าอย่าเลยชาตินี้เรามันไม่มีอะไรในเมื่อข้าพเจ้ายังเวียนว่ายตายเกิดชาติสุดท้ายขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยได้สร้างบารมีเป็นมหาอุบาสกของพระพุทธเจ้าองค์นั้นนางวิสาขาก็เจอพระพุทธเจ้าก็ขออธิษฐานทานที่ข้าพเจ้าทำในวันนี้ก็ขอให้ข้าได้พระเจ้าได้เป็นมหาอุบาสิกาในพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งซึ่งสุดยอดของคนผู้หญิงนี่เราไม่กล่าวรายละเอียดเรื่องความประเสริฐของเศรษฐีทั้งสองคนเพียงตัวย่อให้ฟังว่าเป็นตัวอย่างที่นำคนทำบุญสองคนนี้ไปไหนแล้วเทวดาก็ตามมนุษย์ก็ตามเทวดาก็รักษามนุษย์ก็รักษายาพิษศัตรูอาวุธทำอะไรไม่ได้เลยเอายาเบื่อมาให้กินก็ไม่กินเทวดาก็ดลใจให้รู้ให้เห็นให้ทันมีสติปัญญาเงินทองที่ทำบุญไปหมดก็กลับมางอกมากกว่าเก่าอีกชีวิตนี้ไม่มีคำว่าจนเลยทำบุญจนสุขใจทำบุญจนเป็นมนุษย์สมบัติเป็นสวรรค์สมบัติตายแล้วก็ไปเป็นเทวดาทันทีแล้วก็แน่นอนเที่ยงแน่นอนว่าจะต้องไปนิพพานภายใน7 ชาตินี่บุญจะนำพา
ถึงว่าปลูกบุญเมล็ดบุญหว่านลงไปแล้วมันก็งอกออกมาจากที่ไม่มีอะไรเลยชาติสุดท้ายนี่มีทุกอย่างคนเรามันมีความตนีมันมีความตนีเพราะว่ามันยังไม่มีการละตัดได้มันยังเสียดายเพราะเหมือนมีกรรมคนเรามันมีกรรมอยากจะทำบุญมันก็ติดขัดไอ้ตัวตนีก็มาเบียดบังไอ้ตัวปัญหาปากท้องก็มาเบียดบังไหนเลยจะการงานไหนเลยจะครอบครัวทำไปหมดแล้วจะเอาที่ไหนกินมันก็เกิดความตนีเสียดายมันทำยากฉะนั้นถึงว่าบุญที่จะครบสมบูรณ์ได้เนี่ยต้องทำใจต้องทำใจแล้วจึงจะหมดความตนีบุคคลที่หมดความตนีนั้นคือคนรวยนะคนรวยคือไม่มีความตนีคือคนรวยจะเป็นเศรษฐีหรือคนจนก็แสดงแต่หมดความตนีเมื่อไหร่ก็เป็นคนรวยเมื่อนั้นถ้าตนีเมื่อไหร่ก็จนเมื่อนั้นไอ้ที่ว่าโกรธคือคนโง่โมโหคือคนบ้าน่ะแบบเดียวกันโกรธเมื่อไหร่ก็โง่ทันทีคนดีก็กลายเป็นคนโง่ไปคนดีก็เป็นคนบ้าไปพอเรามาโหมันก็ลืมตัวความตนีก็เหมือนกันก็จนทันทีตายแล้วไม่เอาอะไรไปเลยกลัวลูกหลานจะอดจะจนความตนีมันเลยไม่ทำบุญอะไรเลยก็เลยผลที่สุดตายแล้วก็ไม่ได้อะไรติดตัวไปก็ไปจนในชาติหน้าเศรษฐีก็ไปเป็นขอทานขอทานก็มาเป็นเศรษฐีขอทานทำบุญชาติเดียวเป็นเศรษฐีเศรษฐีขี้เหนียวชาติเดียวก็ไปเป็นขอทานในสมัยพุทธเจ้าพุทธเจ้าเคยระลึกชาติให้อนนท์ฟังหลายๆเรื่องที่เป็นคนขอทานอนนท์ถามพระองค์คนนั้นทำไมจึงมาขอทานพระองค์คนนั้นทำไมจึงยากจนพระอนนท์สงสัยว่าทำไมจึงยากจนพระองค์ทำไมคนนั้นมันจึงร่ำรวยเหลือเกินพุทธเจ้าบอกว่านั่นผลทานของเขาทำไว้อดีตเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเขาจึงรวยคนนี้เมื่อก่อนเขาก็รวยแต่เขาเป็นคนที่เบียดเบียนคนอื่นแล้วเขาก็ไม่มีความตนีเขาจึงมาเกิดเป็นอย่างนั้นเหมือนนางปาจะปาปาปีนางจะปาปีเป็นคนเป็นเด็กช่างหม้อเป็นเด็กช่างหม้อปั้นหม้อขายพระสมัยก่อนพระอรหันต์สมัยก่อนมาบิณฑบาตดินตอนบ่ายๆตอนเช้าบิณฑบาตข้าวตอนเย็นบิณฑบาตดินเอาไปปั้นบาตรพระบาตรนี่พอหล่นหน่อยก็แตกพระพุทธเจ้าห้ามมีบาตรอย่างอื่นนอกจากบาตรดินกับบาตรเหล็กเท่านั้นอย่างอื่นทำไม่ได้ผลที่สุดก็ใช้บาตรดินกันมากมันก็แตกพระก็ต้องมาบินธบาตรดินไอเด็กผู้หญิงคนนี้ก็โอ้เดี๋ยวก็มาขอเดี๋ยวก็มาขอพระนี่บินธบาตรทุกวันที่จริงบินองค์เดียวก็ครั้งเดียวแต่มาหลายร้อยองค์ก็หลายร้อยครั้งเด็กคนนี้ก็เลยใส่บาตรเบื่อขึ้นมาก็เลยขยำดินให้ละเอียดเลยก็เลยไปกระแทกใส่บาตรพระไปกระแทกใส่บาตรพระเอาไปพอกระแทกใส่บาตรพระก็โมทนาขอให้มีความสุขความเจริญให้สมความปรารถนาก็ให้พรพระก็ไปทำเป็นบาตรด้วยบุพกรรมอันนั้นเนี่ยมาเกิดในชาติหลังเมื่ออานิสงส์มาถวายดินกระแทกบาตรพระก็เกิดเป็นคนขี้เหร่ปากก็เบี้ยวตาก็เลจมูกก็หักตีนก็เกมือก็หงิกปากก็ห้าอย่างอ่ะปากเบี้ยวตาเลมือหงิกตีนงอแต่มีพิเศษอย่างเดียวคือเนื้อละเอียดผู้ชายหนุ่มๆนี่ถูกไม่ได้หลงเลยถูกแล้วหลงเลยเขาเรียกนางเนื้อทิพย์
พอเป็นสาวขึ้นมาก็เป็นวัยรุ่นในหมู่บ้านพระเจ้าบิดินไปรบทัพกลับมามันกลางคืนมาก็เลยหนีข้าศึกแอบมาเขาเรียกว่าซ่อนตัวมาเขาขี่ม้าลงมาก็ลัดลงมาเพื่อพรางตัวก็มาในหมู่เด็กๆมันก็เล่นกันในหมู่บ้านเล่นจับกันเด็กสาวรุ่นหนุ่มๆก็14-15น่ะเจ้าบิดินก็เดินเข้าไปในนั้นไอ้เด็กมันก็ปิดตาอีนางจะปาปีเนี่ยไอ้กิเลส5อย่างเนี่ยมันก็โดดจับข้อมือนี่จับได้แล้วไอ้เจ้าบิดินช็อกเลยโดนสะกดลืมหลงตัวเลยงงยืนแข็งทื่ออยู่กันเองโดนนางเนื้อทิพย์จับเข้าไปเลยขนลุกสู้หมดเลยทำอะไรไม่ถูกงงก็ดึงกันไปดึงกันมาได้สติจ้าบิดินก็ถามฉันไม่ใช่พวกเธอนะนั้นไอ้นางนี่ก็เอาตาออกเอาผ้าปิดตาออกก็ตกใจก็ไปจับใครเขาเลยไม่ใช่พวกตัวเองพวกนั้นก็วิ่งหายหนีหมดพระพิธีก็ถามว่าเธอเป็นลูกใครบ้านอยู่ไหนเขาบอกงั้นเด็กก็ไม่สนใจอะไรเจ้าดินก็ไปกลับเข้าวังนอนไม่หลับทั้งคืนเลยคิดถึง อีนางเนื้อทิพย์คนนี้กูต้องเอาทำเมียให้ได้ไม่ได้กูตายแน่เลยไอ้นางสนมอยู่ในวังเนื้อหยาบหมดเลยมเหสีมเหสือเนื้อหยาบหมดไม่รักเลยแค่นี้ไม่ได้เลยเหมือนคนไปกินขนมอร่อยอย่างนี้ที่ไม่อร่อยก็ไม่อยากเอาเข้าปากไม่ทนที่สุดสั่งให้พ่อแม่เข้าไปเฝ้าเลยเขาก็ตายเลยลูกกูนี่มันขี้เละไปทำอะไรให้เจ้าไปดินเดือดร้อนหรือเปล่าถูกตัดคอละมั้งพ่อแม่เข้าเฝ้าบอกฉันขอลูกสาวแกได้ไหมตกใจจะไปทำอะไรวะมันขี้เละจะตายดีเอาเป็นคนใช้ยังไม่น่าไปเป็นคนใช้เลยนะฉันจะขอทำมเหสีโอ้งงกันทั้งเมืองเลยนะอีขี้เละเนี่ยมันหาผัวได้ง่ายจังเอาเจ้าแผ่นดินเลยอ่ะมันมีบุญนะก็ให้สิขอเถอะพระองค์จะทำอะไรก็ให้เลยจนถึงใจว่ายังไงก็ขายไม่ออกแล้วที่ไหนได้มันมีของดีมันแต่เจ้าบดินหลงรักมากเลยหลงไหลไม่สนใจผู้หญิงสวยๆเลยไม่มองใครเลยไม่ลองใครเลยหลงผู้หญิงคนนี้มากยอมก็พิจารณาที่มันทำไมมันจึงไปหลงแสดงว่ามันบุญมันทำให้เป็นอย่างนั้นอัศจรรย์แต่แล้วไอ้เพื่อนกันเพื่อนที่เป็นนักเรียนด้วยกันเป็นเจ้าแผ่นดินอีกเมืองหนึ่งไอ้เมืองนี้มันอยู่คนละฝั่งแม่น้ำใหญ่คลองเมืองคนละเมืองก็พายเรือเอาเรือข้ามมาเที่ยวมาเล่นมาอะไรกับเพื่อนทางนี้เป็นเพื่อนกันเจ้าแผ่นดินก็กลางคืนมันไงไอ้ไฟมันดับไอ้เจ้าราชินีนี่ก็ไปจับประทีปยังไงไปคลำถูกมือไอ้เจ้าบดินคนนั้นเข้าอันนั้นก็งงอีกคนหนึ่งงงทำไงดีไปไม่ได้เลยกูหลงรักคนที่สุดแอบเล่นชูกันได้กันได้ตอนนี้ตอนได้ก็ตอนหลังก็สารภาพกันยังไงจับกันได้สารภาพว่าเราก็คนละอาทิตย์คนละอาทิตย์อยู่เจ้าประดินคนนี้อาทิตย์หนึ่งไปถนนอาทิตย์หนึ่งแบ่งกันไอ้คนพายเรือก็พายไปส่งไม่ให้ใครไปมากนะไอ้คนพายเรือถูกอีกมันหลงเลยได้ไอ้คนพายเรืออีกคนหนึ่งไอ้คนพายเรือก็ได้อีกไอ้คนเรือให้เรือไปจะส่งเจ้าก็ได้ก่อนตรงๆเลยก็กลายไปว่าได้สามี3คนไอ้คนพายเรือมันก็หลงเขาบอกว่าเป็นเนื้อทิพย์เนื้อทิพย์นี่เนื้อสวรรค์นั่นเนี่ยคนที่เป็นเทวดาเนี่ยที่พระเจ้าอะไร
พระชนกใช่ไหมนางเทพยดาเนี่ยพระชนกเรือร่ม7วันนะรอยคอในทะเลนางเทพยดาก็มาอุ้มพออุ้มขึ้นเท่านั้นหลับเลยพอได้โต้ตอบกันเสร็จแล้วพออุ้มก็หลับเลยเพราะเทพยดาเนี่ยเนื้อมันมีเขาเรียกว่าเนื้อมันมี

พลังเป็นทิพย์พอใครได้อุ้มไปแล้วในคนนั้นจะมีความสุขหลับแล้วฟื้นขึ้นมาก็เหมือนไม่เจ็บไม่ป่วยโรคภัยไข้เจ็บก็หายอาหารทิพย์ก็เหมือนกันน่ะจะอดอยากมาเป็นเดือนเนี่ยพอได้กินเข้าไปเพียงคำเดียวก็อิ่มซาบซ่านเป็นหมดอิ่มไปได้เป็นครึ่งเดือนที่พระพุทธเจ้าจะนิพพานนี้ก็เทวดาก็เอาอาหารทิพย์มาใส่พระเจ้าฉันจะแล้วก็มีพอวรกายสดใสฉะนั้นบุญที่ทำไว้เนี่ยจะเป็นเพียงเล็กน้อยก็อย่าได้ประมาทว่าบุญเล็กน้อยจะว่าทั้งเงินทองทรัพย์อันมีค่านี่เลยเพียงแต่แค่ดินก็ยังได้เป็นมหาราชาได้นิยมถวายที่ดินที่กว้างใหญ่อย่างนี้มันยิ่งก็เป็นพระราชายิ่งก็เป็นจักรพรรดิพระเจ้าโศกเป็นเด็กเหมือนกันสมัยก่อนพระมาบิณฑบาตพระพุทธเจ้ามาบิณฑบาตพระเจ้าโศกศรัทธาพระเจ้าขยำดินใส่บาตรสมัยก่อนเขามีการใส่บาตรดินเอาดินใส่บาตรเท่านั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าพยากรณ์เลยบอกเด็กคนนี้ต่อไปจะได้เป็นพระราชามหาราชยิ่งใหญ่จะบำรุงพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองไม่มีใครเหมือนจะเผยแพร่ไปทั่วดินแดนหมดดินแดนจะเป็นของเขาหมดเขาไปที่ไหนจะเป็นดินแดนของเขาหมดเป็นมหาราชาใหญ่นี่อานิสงส์ของการทำบุญเล็กน้อยฉะนั้นพวกเราเนี่ยตัวตนีเนี่ยมันทำให้เราไม่ไปไหนตนีบ้านตนีลูกตนีหลานตนีการงานตนีชีวิตของเราเนี่ยมันทำให้เราห่วงจนเราสละไม่ได้ที่โยมไม่ตนีนิยมมาอยู่กันทั้ง3วัน4วันเนี่ยก็ถือว่าเราได้เปิดใจของเราให้กว้างขึ้นได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะเราก็ต้องหัดจากกันนะเราก็ต้องหัดจากลูกจากหลานจากบ้านจากเรือนจากวันนี้ก่อนไปหัดจากกันวันตายนั้นจากไม่ทันทำใจไม่ได้แต่ถ้าเราจากกันมาอย่างนี้แล้วจากกันด้วยความดีเนี่ยมันยังไม่ได้จากกันถาวรก็ยังกลับกันไปได้ฉะนั้นหัดเมื่อหัดทำใจอย่างนี้ได้ต่อไปเราก็จะเป็นผู้นำบุญกุศลก็จะเข้มแข็งเมื่อเกิดทุกข์อะไรขึ้นมาก็แก้ปัญหากันได้ก็ขอให้ญาติโยมจงสบายใจว่าวันนี้นิมนต์พระมาต้องร้อยกว่ารูปครูบาอาจารย์ท่านก็มาชมบุญโยมมารับบุญโยมไม่มีบุญพระก็คงไม่มามากขนาดนี้นี่ถือโยมก็ได้บุญอย่างเต็มสมบูรณ์ก็ขอให้ได้สำเร็จที่ตั้งใจไว้แล้วก็ยิ่งให้ยิ่งรวยขอให้รวยจะเป็นไม่รู้จะเอาไปใช้ทำอะไรเนี่ยตรงนี้รับทันทีเลยนี่ผ่านยังไม่ไปเอารวยก่อนก็เอวังก็เลยกันทำไงจึงจะได้โยมสมัยพุทธเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่ามีสรักกพัดสรักกพัดสำหรับต่อปีเนี่ยเขาจะมีสลากสำหรับพระจำนำพรรษาเนี่ยจะมีว่าเขาเสี่ยงลาภญาติโยมที่พอมีฐานะเนี่ยก็จะมาถวายอาหารแก่พระภิกษุ500รูปหรือเท่าไรก็แสดงแต่เนี่ยในวัดนั้นจะเป็นภิกษุณีสามเณรสามเณรีเนี่ยก็จะรับสรักพัดก็มีทั้งพระราชาเศรษฐีแล้วก็คนชาวบ้านธรรมดาที่พระจะเป็นผู้จับได้แต่พระที่จะจับได้เนี่ยก็จะเป็นสรักพัดที่โดยมากที่มีลาภก็จะไปเจอพระราชาเป็นมหาเศรษฐีพระที่มีลาภน้อยก็ไปเจอคนจนๆมันเป็นอย่างนั้นตอนนี้ว่าพระทั้งหลายก็สงสัยว่าทำไมองค์นั้นจึงได้ลาภจับฉลากได้ดีองค์นี้ทำไมจึงไม่ได้ดีพุทธเจ้าก็บอกว่าสารานิยธรรมภิกษุที่ทำสารานิยธรรมเนี่ยเจริญกรรมฐานถึง12ปี
แต่ต้องอธิษฐานใส่บาตร4องค์ขึ้นไปทุกวันแล้วใส่บาตรเนี่ยใส่ให้ครบพระสงฆ์เนี่ยใส่ครบ4องค์ทุกวันพระที่อธิษฐานสารานิยธรรมเนี่ยทำครบ12ปีแล้วเนี่ยไม่โกรธเวลาให้ข้าวพระภิกษุไปแล้วเนี่ยพระภิกษุจะกินหมดแล้วตัวเองก็ไปบิณฑบาตใหม่กินหมดไปใหม่จนยันเพลแล้วเนี่ยตัวเองอดก็ยอมจะไม่โกรธในเมื่อให้ไม่เสียดายเมื่อให้ครบ12ปีก็วันสุดท้ายเนี่ยจะสำเร็จเป็นพระอรหันต์พอสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยจะมีลาภเนืองนองเวลาใครมาถวายสรักพัดองค์นั้นเนี่ยจะต้องได้ที่หนึ่งแล้วมีบาตรเนี่ยเพียงลูกเดียวสามารถไปบิณฑบาตเลี้ยงพระได้กี่ร้อยรูปกี่พันรูปก็ได้แล้วบ้านไหนเนี่ยไม่ใส่ก็ต้องใส่เทวดาจะดลบันดาลให้ใส่ฉะนั้นภิกษุณีบางองค์ในธรรมสารานี้ทำสำเร็จแล้วเนี่ยพอบ้านเมืองเกิดยุคเข็นเกิดโจรเกิดผู้ร้ายรบราฆ่าฟันภิกษุณีก็จะหนีเข้าไปอยู่ในป่าไปอยู่กับพระภิกษุณีด้วยกัน50รูปบ้าง500รูปบ้างแล้วผู้ที่แม่ชีภิกษุณีที่ทำสารานี้ทำองค์นั้นก็ไปบิณฑบาตมาเลี้ยงแม่ชีภิกษุณีพวกนั้นโดยที่มีบาตรลูกเดียวไปบินกับโคนไม้พอมาถึงก็จะมีลูกเทวดาใส่แล้วก็จะมาแจกจนครบอิ่มทุกองค์ถ้าตราบใดที่ภิกษุณีคนนั้นยังจับบาตรอยู่นั้นบาตรยังเต็มตลอดอาหารทิพย์ภิกษุก็ดีสามเณรก็ดีภิกษุณีก็ดีถ้าทำสารานี้ทำครบ12ปีเนี่ยบาตรจะไม่แห้งจะไปบินที่ไหนก็ได้ราบจะจับฉลากก็ถูกรางวัลที่จับฉลากถูกเศรษฐีมาถวายเพราะสำเร็จสารานี้ทำพระพุทธเจ้าก็บอกกรรมฐานบทเนี้ยทำยากต้องทำให้ครบ12ปีถ้าเกิดว่าทำเสร็จแล้วบินแล้วต้องไปบอกว่าอยู่วัดนี้ต้องมีพระอย่างน้อย4องค์ขึ้นไปขาดไม่ได้นะขาดต้องตั้งต้นใหม่ถ้าขาดสักสามองค์ต้องไปตั้งต้นใหม่นับหนึ่งถึงหนึ่งปีใหม่อีกโอ้โหดังนั้นเวลาไปบิณฑบาตมาแล้วเอาข้าวมาวางไว้ที่ชายน้ำตัวเองก็ลงไปอาบพระบางองค์ถือวิสาสะว่าพระองค์นี้ทำสารานี้ทำก็หยิบบาตรไปฉันเคยเฉยเลยก็เหลืออีกวันนี้จะสำเร็จแหละบิณฑบาตกล่าวว่ากินวันนี้สำเร็จแล้ว12ปีโกรธแล้วโอ้โหกูสาบิณฑบาตมาตั้ง12ปีแม้วันนี้ให้กูกินสักทีก็ไม่ได้จะอิ่มจะสำเร็จแล้วโกรธเท่านั้นก็ไม่สำเร็จต้องตั้งต้นนับหนึ่งใหม่แต่ถ้าดีนะวันนี้เราไงก็สำเร็จแล้วเราไม่โกรธแล้วให้ท่านกินวันนั้นจะสำเร็จสารานิยธรรมนี้จะเกิดขึ้นจะมีราบตลอดชีวิตจะเรียงพระได้เท่าไรก็ได้ฉะนั้นเมื่ออย่างนี้นะพระพุทธเจ้าบอกว่าสารานิยธรรมเนี่ยต้องใส่บาตร4องค์ขึ้นไปทุกวันถามว่าชาวบ้านทำได้ไม่ได้พระภิกษุทำได้ไม่ได้สามเณรทำได้ไม่ได้แต่ต้องทำให้ครบ12ปีจะสำเร็จถ้าไม่สำเร็จล่ะไม่สำเร็จก็จะเป็นพระปัจจัยไปชาติหน้าก็จะมีลาภมากกว่าคนอื่นสารานิยธรรมนี้ต้องใส่บาตร4องค์ขึ้นไปนะดังนั้นถึงว่าสมัยนี้จะทำไงไม่มีพระที่บ้านไม่มีพระพอก็ต้องพระที่จะทำเนี่ยต้องไปหาให้พระพอไปจำภาษาไปอยู่ให้พระพอแล้วนี้ก็มีพระองค์หนึ่งทำสารานิธรรมสององค์คู่กันองค์หนึ่งเพื่อนกันบวชแล้วเป็นเพื่อนกันองค์นี้จะบิณฑบาตมาเลี้ยงพระ4องค์ทุกวันเลยนั่งกรรมฐานเดินโยกองค์ก็มาเลี้ยงเสร็จแล้วองค์ที่เพื่อนกันเนี่ยบอกโอ้ยวิปัสสนากรรมฐานก็สำเร็จแล้วอย่าไปทำทำไมวิธีฐานเนี่ยเสียเวลาเราไปนิพพานดีกว่าองค์เพื่อนๆกันว่าบิณฑบาตเรากินเลยไม่ถวายใครถือว่าจะทำทำไมเมื่อเราเป็นพระแล้วองค์นั้นไม่ได้เดี๋ยวเผื่อกูไม่ไปนิพพานก็ทำเพราะใช่จะทำแล้วมีความสุขก็เลยบิณฑบาตเลี้ยงไปจริงครบตายไม่สำเร็จองค์ทำสารานี้ทำก็ไม่สำเร็จองค์เจริญกรรมฐานก็ไม่สำเร็จก็เลยไปเกิดเป็นเทพยดาด้วยกันพอไปเกิดเป็นเทพยดาองค์ที่ทำสารานี้ทำโอ้โหวิมานนี่ใหญ่ยาวบริวารนี่นับไม่ถ้วนเลยรัศมีผ่องใสองค์ที่เป็นพระภิกษุไม่ทำสารานี้ทำที่ไม่ใส่บาตรเนี่ยก็ไปเป็นเพื่อนกันก็วิมานก็จ้อจ้อไปไหนก็รัศมีก็ไม่มีอายเขานะเทวดายังอายเขานะพอไปแล้วพอรัศมีกระทบเนี่ยจะต้องหลีกเขาเลย

0: เหมือนกับเศรษฐีกับมหาเศรษฐีเจอกันเนี่ยเขาก็เข้าใกล้กันได้แต่ถ้าคนขอทานมาเจอเศรษฐีก็ต้องไปให้ไกลเลยเอาสตางค์โยนก็ต้องไปให้ไกลฉะนั้นพวกนี้ก็เหมือนว่าเทวดาจนเทวดาอาภัพก็จะแผ่รัศมีเขาบอกก็ท่านไม่ทำสารานี้ทำนี่ตอนเป็นพระเราบอกให้ทำก็ไม่ทำมาชาตินี้เราเป็นเทวดาจึงลำบากจึงจนก็เราไม่รู้นี่ว่ามันบุญมันช่วยได้อย่างนี้รู้งี้ก็ทำซะแล้วล่ะแต่ที่ก็เสวยทิพย์สมบัติกันทั้งคู่เสร็จแล้วก็ตายมาเกิดด้วยกันด้วยเป็นเพื่อนกันนะทำบุญร่วมกันจะเป็นเพื่อนกันเป็นเทวดาก็เป็นด้วยกันมาเป็นมนุษย์ก็เป็นด้วยกันก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ตัวที่องค์เป็นเทวดานั้นที่ทำสารานิธรรมมาเกิดเป็นลูกเจ้าแผ่นดินองค์ที่เป็นเทวดาไม่ทำนั้นมาเกิดเป็นลูกนางสนมก็เกิดไล่เลี่ยกันแล้วพอเกิดขึ้นมาก็ระลึกชาติได้ทั้งคู่ไอ้องค์ที่เป็นสารานิองค์ที่ทำสารานิธรรมก็เวลานอนเขาก็นอนเปทองไงจะมีคนไกวนอนเปทองอาบน้ำสมัยก่อนก็ต้องอาบอ่างทองกินข้าวท้อนทองกินอะไรก็ท้องหมดเลยนอนเปทองอะไรทองไอ้นี่ก็นอนเปหวายกินอะไรก็กินธรรมดาแต่เป็นเพื่อนกันเพราะเป็นนางสนมแต่เวลายังไม่ถึงกับเดินได้เวลานางสนมพวกพี่เลี้ยงไปหมดเด็กสองคนนี้ก็นอนอยู่ใกล้กันเขาจะพูดกันองค์ที่สามสารานี้ทำที่นอนเปทองบอกเนี่ยเมื่อก่อนเป็นพระแล้วก็ไม่ทำสารานิยธรรมไม่ใส่บาตรชาตินี้มาจึงได้มานอนเปหวายเนี่ยก็นั่นน่ะสิไม่รู้น่ะก็ท่านมีบุญน่ะท่านทำท่านถึงนอนเปต่อเขาคุยกันเขาคุยอดีตชาติกันไปเป็นเทวดาก็คุยกันกลับมาเป็นมนุษย์ก็คุยไอ้พวกคนใช้พวกอมาตย์ทั้งหลายย่องมาเอ๊ะอะไรเด็กคุยได้ไงเด็กยังไม่โตยังพูดไม่ได้ยังไม่ได้ถึงขวบก็มาแอบฟังคุยไม่รู้เรื่องบุญเรื่องสารานี่ทำอะไรก็ย่องไปมาบอกกระซิบเพื่อนบอกสงสัยเด็กสองคนเนี่ยผีมาเกิดแน่เลย ผีไหนมาเกิดคุยกันได้นะเวลาเขาไปเงียบพอพวกเราเข้าไปทำเป็นเหมือนเด็กแต่เวลาย่องออกไปเดี๋ยวก็คุยกันอีกแล้วเอ๊ะมันผีแน่เลยยังไงทุกคนก็ตกลงแล้วมันย่องมาดูแล้วสองคนนี้ผีไม่ใช่เด็กธรรมดาก็ไปเลยกราบทูลพระเจ้าแผ่นดินเชื่อแน่ว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดาเพราะคุยกันได้เกิดมาคุยพระเจ้าแผ่นดินก็ส่งมาดูแอบมาดูก็เออจริงว่าลูกกูคุยกันได้มันยังไงวันนี้มันลูกคนหรือลูกผีกันแน่เนี่ยก็ไปบอกกันทั่วให้โหรทำนายโหรบอกว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่เด็กธรรมดาเด็กตั้งแต่เป็นกะรีบ้านกะรีเมืองมาเกิดนะมั้งครับราชบัลลังก์จะไม่ดีครับพอที่สุดพระเจ้าแผ่นดินก็มเหสีก็บอกไม่ได้จะมาทำอะไรลูกเราไม่ได้เด็กนี่หน้าตานี่เด็กมีบุญลูกเราก็รักทุกคนเขาก็คานคนที่จะตัดสินได้คือไม่ใช่โหรพระองค์พระพุทธเจ้าไปเข้าพุทธเจ้าดีกว่าก็เลยพาลูกไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าถามทูลถามโอ้นั่นแหละเขาคุยเรื่องจริงไอ้เรานะมันไม่รู้ในอดีตชาติเขาเคยในพระศาสนาหนึ่งเขาบวชเป็นพระด้วยกันเขาทำสารานิยธรรมองค์ที่มาเป็นลูกพระองค์นั่นน่ะเป็นพระภิกษุที่ใส่บาตรทุกวันทำสารานิยธรรมใส่บาตร4องค์ทุกวันแต่เขาไม่สำเร็จอะไรเขาก็ไปตายไปเป็นเทวดาชาตินี้เขามาเกิดอันนี้เขาไม่ทำเขาเป็นพระกรรมฐานแล้วก็ไม่ทำเขาก็มาเป็นเพื่อนกันมาเขาคุยเรื่องเก่ากันต่อท้อต่อว่ากันพระเจ้าแผ่นดินโอ้ยดีอกดีใจนะโอ้ลูกเรามีบุญมาเกิดนี่เป็นพระมาก่อนก็คนที่สุดพอโตขึ้นมาก็นิสัยเก่ามาก็ขอบวชด้วยกันทั้งคู่เลยไปบวช ด้วยกันพอบวชไปองนั้นไปบิณฑบาตที่ไหนก็ได้500สำรับแบ่งกินไม่หวัดไม่ไหวไปที่ไหนก็มีแต่คนตามมาถวายกัน
1: การปฏิบัติเป็นการเริ่มต้นของการบวชหรือการเริ่มต้นของศาสนาคนที่จะรู้เรื่องศาสนาก็คือรู้เรื่องการปฏิบัติธรรมเป็นปฐมนิเทศหรือเป็นปฐมมามัคหรือเป็นปฐมฌานหรือเป็นสมถะ

กรรมฐานเมื่อปฏิบัติสมถกรรมฐานไปแล้วก็จะเป็นวิปัสสนากรรมฐานคือรู้จักการพิจารณาเป็นเมื่อรู้จักการพิจารณาเป็นก็เป็นมหาสติปัฏฐาน4ที่จะทำไปตามลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติ การปฏิบัติไม่ใช่ว่าปฏิบัติวันเดียวจะให้รู้เรื่อง2วันจะให้รู้เรื่อง3วันจะให้รู้เรื่องหรือ7วันจะให้รู้เรื่องคือขอให้รู้วิธีการปฏิบัติเบื้องต้นก่อนว่าการปฏิบัติของเรานั้นดำเนินไปเป็นขั้นตอนมีจิตใจเป็นอย่างไรการที่มีจิตใจเป็นยังไงก็จะเป็นการสอบถามตัวเราเองว่าเราเข้าใจธรรมะมากน้อยแค่ไหนหรือสงบไม่สงบแค่ไหนเมื่อเราปฏิบัติงี้แล้วเราก็จะเป็นหลักให้ตัวเกิดตัวเราได้ว่าเราได้เข้าถึงวิธีการปฏิบัติเบื้องต้นแล้วก็ท่ามกลางแล้วก็ที่สุดเบื้องต้นนี้เพื่อเรารู้วิธีการทำสติสืบทอดติดต่อกันแล้วพอเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันจะเป็นการเดินการนั่งการนอนการกินการคิดนึกหรือการเคลื่อนไหวถ่ายอุจจาระปัสสาวะอาบน้ำเช็ดถูแปรงฟันเช็ดตัวหรือแม้แต่เกาหัวเกาตัวก็ให้มีสติตลอดเวลานี่คือการปฏิบัติแบบชีวิตประจำวันที่รู้จักแนวสติปัฏฐาน4ที่พุทธเจ้าตรัสว่ากายานุปัสสนาปฏิปัฏฐานาเมื่อพิจารณากายเมื่อพิจารณากายแล้วก็จะเป็นเมื่อพิจารณากายเป็นแล้วก็เป็นวิปัสสนาเวทนานุปัสสนาปฏิปัฏฐานาพิจารณาเวทนาเป็นก็เป็นวิปัสสนาจิตานุปัสสนาปฏิปัฏฐานาพิจารณาเห็นจิตภายในจิตอยู่ตลอดเวลาเห็นความเกิดดับไม่เที่ยงของจิตก็เป็นวิปัสสนาธรรมานุปัสสนาปฏิปัฏฐานาพิจารณาเห็นธรรมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในจิตในกายอยู่เนืองๆก็เป็นวิปัสสนาวิปัสสนาเกิดขึ้นแล้วกับผู้ปฏิบัติธรรมในมหาสติปัฏฐาน4รู้จักกายเวทนาจิตธรรมนี่คือเรียกว่ารู้จักวิปัสสนาญาณวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นวิปัสสนาญาณจะเกิดขึ้นก็คือการรู้อย่างนี้รู้การพิจารณาจิตได้มีสติพอแล้วจิตได้มีสมาธิพอแล้วจึงเข้าสู่การพิจารณาตัวเองได้ชัดแจ้งขึ้นเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนแตกดับเห็นสังขารไม่มั่นคงตอนนี้เราปฏิบัติเบื้องต้นนี้เรายังเห็นสังขารมั่นคงอยู่เรายังคิดว่าเราแข็งแรงอยู่เรายังคิดว่าเนื้อหนังเราสดใสอยู่เรายังคิดว่าผมเราดกดำอยู่เรายังคิดว่าฟันเราแข็งแรงอยู่เรายังคิดว่าเราเคลื่อนไหวลุกเดินนั่งนอนแข็งแรงอยู่เรายังคิดว่าลมหายใจของเรายังไม่ติดขัดยังสมบูรณ์อยู่ยังแข็งแรงอยู่ก็ยังเป็นอัตตาอยู่ยังเป็นทิฏฐิที่เห็นตัวตนสำคัญเราจึงเห็นว่าทิฏฐิตัวตนเรายังตั้งอยู่เมื่อทิฏฐิมันยังเกิดอยู่มันก็เป็นอัตตาก็ยังเห็นว่าตัวเรายังแข็งแรงตัวเรายังมีผมขนเล็บผนังที่สมบูรณ์อันนี้ถือว่าธรรมานุปัสสนาปฏิปทานายังไม่เกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะเรายังไม่ได้พิจารณากายานุปัสสนาปฏิปทานาเราไม่เกิดจิตานุปัสสนาปฏิปทานาเพราะเรายังพิจารณาเวทนานุปัสสนาปฏิปทานาไม่เป็นเมื่อเราพิจารณาเวทนานุปัสสนาปฏิปทานาจิตานุปัสสนาปฏิปทานาก็เกิดขึ้นธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาก็เกิดขึ้นในเมื่อพิจารณากายเวทนาจิตทำได้ตอนนี้เมื่อเรายังไม่เข้าใจ ว่าธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยลึกซึ้ง
มันซ่อนอยู่ในกายซ่อนอยู่ในจิตเราไม่สามารถจะชำแหละออกมาดูได้ว่ามีอะไรบ้างกายของเราจิตของเราถูกเนื้อหนังปิดบังอยู่ถูกหนังหุ้มห่ออยู่ร่างกายก็ถูกหนังหุ้มห่ออยู่ผิวหนังหุ้มห่ออยู่ถ้าเอาหนังออกไปก็จะเห็นเนื้อเอาเนื้อออกไปก็จะเห็นกระดูกเห็นกระดูกออกไปก็จะเห็นตับไตไส้พุงก็หนังมันยังปิดบังอยู่เมื่อคนเราถูกผ่าตัดออกมาถึงจะเห็นว่าข้างในมีตับไตไส้พุงคือคนที่ถูกอุบัติเหตุถึงจะเห็นเลือดเห็นเนื้อหนังไม่ดีดังนั้นเราไปเห็นโดยที่เราไม่ได้เต็มใจดูไม่ได้เต็มใจดูไม่มีสติดูไม่มีสมาธิดูแล้วก็ไม่อยากจะดูแต่ถ้าเห็นตัวเราด้วยการพิจารณาไม่เห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยปัญญามันก็ไม่มีเนื้อหนังหุ้มห่ออยู่ก็จะเห็นด้วยปัญญาก็เหมือนกันนะอวิชชาถ้าอวิชชาไม่หุ้มห่อใจเราไม่หลงร่างกายเราไม่หลงความคิดเพลินไปเรื่อยๆคิดอะไรก็ว่าดีว่าถูกหมดแม้แต่ความโกรธยังว่าตัวเองโกรธความรักก็ตัวเองรักความหลงก็ตัวเองหลงโลภก็ตัวเองโลภเมื่อเราเชื่ออวิชชาแล้วมันก็จะเห็นว่าตัวเองคิดดีหมดแต่เมื่อเราไม่เชื่อเราจะเห็นว่าความคิดของเรามันไม่ดีเชื่อไม่ได้ฉะนั้นกายกับจิตจึงเป็นของคู่กันจริงแต่ก็ต้องพิจารณาให้เห็นว่ากายมีหน้าที่ทำส่วนหนึ่งจิตมีหน้าที่คิดส่วนหนึ่งเป็นคนละชิ้นละอันจึงเป็นวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติธรรมนี่เป็นวิธีการปฏิบัติของพุทธเจ้าสอน ทีนี้หลักใหญ่ที่เราจะปฏิบัติก็คือหลักเริ่มต้นคือต้องทำสติให้ได้ก่อนทำสติช้าๆทำสติอย่าทำใจร้อนอย่าทำใจเร็วก็พยายามทำอย่างที่เราจะทำต่อไปเช่นสมมติว่าเราจะยกมือเนี่ยต่อไปนี่เราก็จะต้องกำหนดที่มือกับเท้า เป็นหลักกำหนดอายตนะเคลื่อนไหวกำหนดกายเคลื่อนไหวที่กายปัพพะเช่นกำหนดเวลาสมมติว่าเราจะหยิบอะไรเงี้ยเราก็กำหนดมือก่อนว่าสมมติว่าเราจะทานอาหารตรงเนี้ยเราก็ยกมือหนอยกมือหนอรู้หนอเหยียดเอาไปให้รู้เงี้ยเหยียดเอาไปให้รู้เงี้ยเหยียดเอาไปให้รู้ถูกช้อนให้รู้จับช้อนให้รู้ตักให้รู้คูเข้ามาให้รู้เงี้ยถูกปากให้รู้อ้าให้รู้อมให้รู้เงี้ยแล้วก็เอาช้อนวางช้อนวางชักตอนที่โยกออกไปให้รู้เลยวางกับชามเอามือกลับเข้ามาให้รู้เมื่อมือกำรวมแล้วก็มาดูกายกับจิตสัมพันธ์กันว่าหิวไหมกายหิวไหมจิตอยากไหมถ้าจิตอยากก็อมไปก่อนถ้าจิตกายหิวก็แยกแหละกายหิวมันต้องการเราจะแยกรู้ว่ากายหิวกับจิตอยากอะไรต่างกันกายหิวเอากินนะแค่กินถ้าหาว่ากายไม่หิวแต่จิตมันอยากก็หยุดไว้ก่อนอมจนกว่าจะมันไม่หิวไม่อยากนี่คือการปฏิบัติตามดูกายกับจิตสมมติเรากำหนดสมมติเราจะฉันก็พิจารณาอาหารเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมก่อนพิจารณาเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเสร็จแล้วเราก็กำหนดอาหารเป็นธาตุสี่จิตเราก็จะหายอยากว่านั่นเป็นน้ำเป็นดินเป็นไฟเป็นลมไม่มีอะไรเป็นตัวตนจะไม่มีเนื้อมีหนังไม่มีหมูเห็ดเป็ดไก่เป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟจนมองเห็นว่ามันไม่มีเนื้อไม่มีสัตว์ไม่มีตัวตนบุคคลเราเขาอาหารนั้นเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมพิจารณาให้เห็นแท้แก่ใจได้ว่ากินเพื่อยังเวทนาไม่ได้กินเนื้อสัตว์กินธาตุสี่พอมีเนื้อนามธาตุสี่แล้วก็กำหนดยกมือหนอภาวนาด้วยก็ได้ไม่เราต้องภาวนาก่อนเพราะว่าถ้าไม่ภาวนามันจะไม่ทันยกมือหนอรู้หนอเหยียดหนอเหยียดหนอเหยียดหนอเหยียดหนอเหยียดหนอเหยียดหนอถูกช้อนหนอจับช้อนหนอยกช้อนหนอตักข้าวหนอคู่ยกหนอคู่เข้ามาหนอคู่เข้ามาหนอคู่เข้ามาหนอถูกคู่เข้ามาหนอเนี่ยช้าๆนึกในใจคู่หนอถูกป่ะ